0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับพบกับรายการพัดคุยครับเช่นเคยก่อนที่จะไปทัก11โมงแบบนี้ครับมาพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับทางทีวีช่อง10แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีออนไลน์ด้วยไลฟ์กันผ่านทางรัฐสภาวันนี้ครับจะพามาคุยกับสุภาพบุรุษผู้แทนราษฎรที่จังหวัดศรีสะเกษเขต8พรรคภูมิที่หลายๆคนจับตามองครับกับทางสสอัดผลสันไตรภพ
2: สวัสดีครับคุณต้นครับ
1: โอ้เป็นยังไงบ้างฮะปิดสมัยไปลงพื้นที่เล่าสู่กันกลับมาอีกครั้งนึงกับการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
2: ปิดสำหรับผมปิดสมัยก็เปิดสมัยมีค่าเท่ากัน
1: ไม่ต่างกันเลย
2: ไม่ต่างเพราะว่าในการทำงานกรรมการเหมือนเดิม
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าปิดสมัยประชุมเนี่ยมันจะเบาลงตรงที่การประชุมสสพรรคก็ลดลง
1: ครับ
2: และการประชุมสภาผู้แทนงานกรรมธิการในฐานะประธานกรรมธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็หนักพื้นที่ผมก็ลงพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่เป็นสสปีแล้วนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับ
1: เชิงพื้นที่นิดนึงนะเขต8ศรีสะเกษนี่คือพูดถึงเซนว่าในพื้นที่มีของดีอาหารอะไรอร่อยครับที่ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างตรงนี
2: ้เอาเฉพาะใน
1: เอาเขต8เลยโดยเฉพาะเลยฮะ
2: ก็มีไก่ย่างห้วยไก่ย่างไม้แม่ตันที่มีขึ้นชื่อระดับประเทศ
1: ถ้าไม้มาดันนี่ของแท้จะต้องเป็นขายตามเนี่ยกรุงเทพเต็มไปหมดเลย
2: ใช่
1: แต่ของแท้ต้องที่นี่
2: ถูกต้องแล้วก็แต่จริงๆไก่ย่างไม่ได้อร่อยเฉพาะที่อำเภอห้วยทับทัน
1: ครับ
2: ก็มีไก่ย่างที่อร่อยแต่ว่าก็จะขายเฉพาะช่วงเช้าแล้วเราก็จะมีผลไม้ที่อำเภอเมืองจันทน์ที่เรียกว่าส้มโอหวานที่ของผมเราก็ปลูกผลไม้ได้หลายชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟก็มีสตอก็มีเลือกหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มีหมดแล้วก็เนี่ยคือเนื่องจากว่าในการทำหน้าที่สมัยที่แล้วผมเป็นประธานวิปของพรรคภูมิใจไทยเราก็มีภารกิจจะมีเวลากลับบ้านเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
2: ครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นวิปละแต่ว่าก็ได้ขยับมาเป็นประธานกรรมาธิการก็มากเหมือนเดิมเวลาอยู่ที่บ้านอยู่ในพื้นที่

0: เท่าเดิมทีนี้พอเรามีเวลาอยู่แค่เนี้ยพื้นที่
1: ครับ
0: ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนงานเนี่ยงานส่วนตัวงานส่วนรวมงานเล็กงานใหญ
1: ่ครับ
0: ผมเองถ้าผมอยู่ผมมีเวลาไม่ได้นัดงานไหนไว้ผมก็ไปแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะบอกพี่น้องตลอดว่าผมเนี่ยชอบไปงานเล็ก
1: ๆ
0: คือเรารู้สึกว่าเวลาเราไปงานที่มันไม่ต้องมีเวทีเราเดินเข้าไปหาเจ้าภาพงานชาวบ้านในบ้านในครัว
1: ทักทายกันเหมือนไป
0: เราไปเจออย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่เวลาบางงานเนี่ยถ้ามันเป็นงานที่เป็นทางการมีเวทีใหญ่เราก็จะได้เจอเฉพาะคนกลุ่มนี้เราไม่มีโอกาสได้คุยกับฉะนั้นเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดรับปากงานใหญ่ผมก็จะให้เขารู้ว่าเขามีอะไรเขาก็แจ้งเราได้แต่จริงๆหน้าที่อยู่ที่กรุงเทพในการประชุมเนี่ยไม่ใช่ประชาชนผมก็มีคุณพ่อแล้วก็มีทีมงานอีก10กว่าคนประชาชนสำนักงานส.ส.แนนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดว่าจะเข้ามาที่สำนักงานส.ส.เพื่อบอกงานก็รับทุกวันสสไม่อยู่ก็มีคนทำอยู่ก็มีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่แทนส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมลงไม่ได้เองทุกงานเพราะปีหนึ่งเนี่ยมีประมาณ 3,000 กว่าครับเฉลี่ยวันหนึ่งก็เกือบ10งาน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทยอยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำมาตลอดแต่ว่าเวลาลงพื้นที่เพราะชาวบ้านเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเราก็มาสะท้อนผ่านสภา
1: เป็นผู้แทนโดยตรงประเด็นตรงนี้มาคุยกัน
0: ใช่ใช่แล้วก็นอกจากเขาแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถส่งข้อความมาผมได้ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแล้วผมก็อ่านเองผมตอบเองซึ่ง
1: เป็นแอดมินเองด้วยเหรอ
0: ใช่ครับล่าสุดเนี่ยวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจากเดิมมี13ล้านกว่าปรับผมก็ได้รับข้อความจากพี่น้องหลายพันคนมาก
1: ครับ
0: มากเนี่ยท่านก็วิจารณ์ว่าที่มันไม่ยุติธรรม
1: เขาก็สะท้อนปัญหามาให้เราแล้ว
0: ใช่เราก็อ่านเสร็จเราก็เห็นนี่คือนำปัญหาเนี่ยไปสะท้อนในที่ประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็เป็นที่มาของการนำเรื่องไปเข้าครม.แล้วก็ปรับปรุง
1: ปรับเกณฑ์
0: ปรับเกณฑ์
1: โอ้
0: อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: ถามว่าเราทำอะไรเราก็ทำตลอดไม่ได้ทำเฉพาะงานนิติบัญญัติในสภาแต่งานในพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาพี่น้อง
1: ว่าสสพี่แนนทำงานตลอดเลยจะอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ก็เสมือนอยู่นะฮะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นแพสในการทำงานส่วนตัวมองยังไงบ้างก็เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเขต8จังหวัดศรีสะเกษ
0: คือก่อนที่ผมจะได้รับโอกาสผมก็ดูการทำหน้าที่ของคนเก่าก่อนว่าเขาทำยังไงแล้วเสียงสะท้อนเป็นยังไงเราก็มีความคิดว่าถ้าวันนึงเราได้โอกาสมาเป็นผู้แทนเราให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมาเนี่ยมันลดลงก็อย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นตอนรายการเนี่ยว่าผ่าที่กรุงเทพก็จะมีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่ดูแลพี่น้องตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างเรื่องที่สองก็คือสสเนี่ยมีทีมงานผู้ช่วยตามผมก็แต่งตั้งคนคนหนึ่งมาเป็นทนายความประจำสำนักงานสสเพื่อให้คำปรึกษาด้านทนายความฟรีกับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้
1: คือ
0: ให้ทนายความเนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษาจริงๆแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรมันก็มีค่าธรรมเนียมนั้นก็ให้เขาไปคุยกันเองเปลี่ยนแต่ว่ามีคุณภาพที่มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเนี่ยเราก็ดูตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสะท้อนโดยเฉพาะในภาคอีสานเรื่องไฟฟ้าเรื่องสะพานลอยต่างๆเนี่ยมัน

0: เปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความตั้งใจว่าถ้าเกิดขึ้นเราก็วันนี้นะครับมันก็จะมีโรงพยาบาลสะพานลอยถนนที่ดีขึ้นมีไฟฟ้าแสงขึ้นทั้งหมดมันมีความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ผมจะมาเป็นผู้แทนปีที่6ก็ตามแต่ก็เป็นความตั้งใจของเราว่าเนี่ยเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแต่นอกจากการมีผลงานแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำก็คืองานในด้านนิติบัญญัติงานในภาพใหญ่ว่าอย่างเช่นวันนี้ในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราก็แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ทำในภาพพื้นที่แต่ภาพระดับประเทศเราก็ทำ
1: คือขยับไปพร้อมกันในพื้นที่ก็สำคัญการที่ของระดับประเทศก็สำคัญ
0: ใช่
1: ผมไปแตะนิดนึงเพราะว่าเห็นส.ส.พี่แนนบู๊มากเลยพอมาในฐานะที่เป็นบทบาทของประธานกรรมาธิการด้วยเนี่ยนะคือการทำงานมันในบริบทของกรรมาธิการก่อนครับพี่แนน
0: ก็เราก็ต้องสอบหาข้อเท็จจริงนำคนที่ทุจริตมารับโทษให้ได้การทำหน้าที่ของกรรมาธิการเนี่ยเราก็มีโอกาสประชุมสัปดาห์ละวัน2วันถ้าเรามีข้อจำกัดอย่างนี้เราก็พยายามทำของเราให้ถึงแม้วันประชุมจะมีแค่1หรือ2วันหลังก่อนที่จะถึงการประชุมเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเราต้องหาข้อมูล
1: ต้องมีความพร้อม
0: มันต้องเตรียมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำงานมันทำตลอดผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมตื่นตีสามกว่าถามว่าง่วงไหมก็ยังง่วงแต่ว่ามันตื่นเพราะมันมีความกังวลคือวันนี้เราทำเรื่องโกงสอบท้องถิ่นมันก็มีข้อมูลที่ผมยังไม่ได้อ่านควรผมก็ต้องตื่นมาอ่านแล้วก็มาสรุปเพราะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วเราก็งานในหน้าตุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าในส่วนก็ถือว่าผมได้รับโอกาสจากพ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยซึ่งผมเองก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาเป็นประธานกรรมธิการคณะนี
1: ้
0: เพราะว่าเนี่ยผมเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณมาทุกปีได้มีโอกาสคุยกับดร.นิกซึ่งเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาแล้วเขาเป็นกรรมการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้พอพูดคุยเสร็จเราก็เห็นว่าเรารู้แหละว่าปัญหาทุจริตมันแรงในบ้านเราแต่เราก็ยังไม่มีไอเดียว่าเราจะแก้ภาพกันมันก็เห็นภาพแล้วก็มีความตั้งใจจะทำบางมันก็เลยเอาแล้วก็นอกจากปราบแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำด้านป้องกัน
1: เนี่ยอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ากำลังจะบอกว่าพอผู้ชมนะได้ติดตามก็จะเห็นว่าคือกรรมาธิการเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะแต่เราจะไม่สามารถไปชี้ถูกชี้ผิดให้กับใครได้แต่สำคัญที่สุดครับในฐานะที่บัญญัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำคัญตรงนี้พี่แนนดึงเข้ามาในมุมกรรมาธิการยังไงบ้างครับ
0: การประชุมกรรมาธิการปปช.เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกงสอบท้องถิ่นผมได้เชิญลงชุมทุกรอบทำไมผมต้องเชิญเข้ามาเพราะเราเนี่ยมาจากฝ่ายการเมืองเราเป็นรัฐบาลก็มีข้อกล่าวหาว่าเดี๋ยวก็ตรวจสอบไม่จริงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจริงๆในกรรมธิการมีทั้งรัฐบาลประชาชนบางทีเขาไม่เข้าใจ
1: จะได้สบายใจไปเลย
0: ใช่
1: เห็นไปเลย
0: ผมก็เชิญองค์กรเนี่ยมาแล้วเขาจะถามอะไรก็ถามผมไม่เคยปิดกั้นแล้วมันตลอดเพราะเราเองมีความตั้งใจทุจริตเนี่ยมารับโทษเราเห็นประเทศนั้นประเทศนี้มันเจริญใช้กฎหมายที่ดีบ้านเราเนี่ยกฎหมายก็ดีการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันหย่อนยานไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะมันพอเวลาคนผิดมามันไม่ได้รับโทษต้องการให้มันขยับเรื่องพวกนี้อันนี้คือความตั้งใจส่วนเรื่องการป้องกันเราก็ทำอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสอบท้องที่ปรับปรุงกฎหมายซึ่งเพิ่งพิจารณาเสร็จไป2เล่มไม่ว่าจะเป็นการนำระบบ AI มาใช้ในการจับทุจริตในการจัดซื้อกงกฎหมายข้อตกลงคุณธรรมพรบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกพรรคการเมืองแล้วแต่เขาจะไปปรับแก้และนำร่างพระราชบัญญัติท้ายเล่มเนี่ยมาเสนอสภาเพื่อให้มันมีผลในทางปฏิบัติ
1: อันนี้สำคัญนะครับพี่แนนคุณผู้ชมต้องบอกไปเลยเพราะว่าอย่างรัฐดีเนาะสิ่งที่พี่แนนทำนี่คือเปิดเผยสาธารณะทำยังไงให้กฎหมายชอบธรรมมีความเป็นธรรมอันนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วหลายคนถามว่าโอ้ทำงานหนักขนาดนี้เข้มขนาดนี้แล้วมีความละเอียดรอบคอบด้วยแบ่งเวลาจัดสรรการใช้ชีวิตยังไงครับว่าผ่อนออกกำลังกายดูแลตัวเองไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างบริบท
0: ส่วนใหญ่ก็จะทำงานนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยเหมือนอย่างเครียดผมเองเป็นคนไม่

0: สูบบุหรี
1: ่
0: แต่ผมก็จะกินจะไปกับเพื่อน
1: คร
0: ับ ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับจะไม่ค่อยได้ไปภายนอกเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเป็นการพักออกกำลังกายผมก็จะวิ่งจะเดินสายพานใช่ครับเพราะว่าเวลายกเวทมันต้องมีเทรนเนอร์แล้วผมไม่มีเวลาไปที่แน่นอนแต่ว่าหลายคนเนี่ยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโซเชียลก็จะเอารูปไปถ่ายแต่ผมไม่เป็น
1: อ๋อก็คือพี่นายเนี่ยคือทุกอย่างทำเหมือนกับชีวิตปกติเพียงแต่ว่าเราอาจจะตัดพาร์ทโซเชียลไปบ้างอะไรบ้างเพื่อเราทำงานหนักมาก
0: แล้วก็ฟังเพลงดูหนังหลังๆมาหนังก็ไม่ก็ทำอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่เพลงส่วนใหญ่นี่แนวไหนหรือมีศิลปินในดวงใจไหมครับพี่แนน
0: แล้วแต่ลม
1: ถ้าเครียด
0: ถ้าเครียดก็ฟังเพลงเอมิเนมหนุ่มกินปาร์คอะไรพวกเนี้ยที่มันแรงๆแต่ถ้าช่วงไหนที่สบายๆพักผ่อนก็จะฟังเพลงจีนเพลงเกาหลีเบาๆสบาย
1: ก็เป็นการรีแลกซ์ตัวเองเนาะทีนี้หลายคนถามว่าพอเราทำงานกันเยอะๆเนี่ยพูดถึงพาร์ทแบบการพักถ้าให้เลือกระหว่างภูเขาทะเลหรือท่องเที่ยวธรรมชาติในความคิดพี่นายคิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด
0: ไปได้หมดอะครับแต่ว่าที่อากาศมันเย็นหน่อยแล้วกัน
1: เป็นคนชอบอากาศ
0: เกิดหน้าหนาวก็เลยชอบอากาศเย็นแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: โรงแรมจะไม่ค่อยออกไปไหนก็คือไปก็อยากพักอยากนอนด้วยความที่เวลาทำงานมันก็นอนก็ไม่เต็มที่
1: คือใช้เวลาดื่มด่ำกับความสงบได้บูสต์พลังงานตัวเองเนาะแต่บางคนไปนี่ถ้าไปทั้งทีบางกลุ่มนี่เขาต้องแอดเวนเจอร์เนาะต้องไปนั่นไปนี่ก็เหมือนเป็นเพิ่มความเหนื่อย มันแล้วแต่ความที่การพักผ่อนเวลานอนแต่ละวันเนี่ยเท่าที่ฟังตารางไทม์ไลน์เนี่ยน้อยมากเลยนะมันของเราอะไรยังไงบ้างไหมครับ
0: ก่อนหน้านี้ปกติจะนอนวันละ5ชั่วโมง
1: ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับ
0: น้อยแล้วก็หลังจากได้ดูไม่ว่าจะข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube ว่าเวลาจริงๆเวลานอนแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันแล้วแต่พฤติกรรมแต่ว่ามันก็ควรจะอยู่ที่ 7-8 ชั่วโมงผมเองก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าเราบ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าการนอนของผมเนี่ยชั่วโมงนอนมันยังน้อยอยู่เราก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าถึงแม้จะนอนน้อยก็นอนให้มันมีคุณภาพผมเองช่วงหลับเลยไม่ได
1: ้คนหลับลึก
0: ใช่หลับลึกแล้วก็หลับเร็ว
1: คร
0: ับ แล้วก็เพียงแต่ว่าถ้าวันไหนนอนน้อยเนี่ยแสดงว่ามันมีเรื่องในหัวมันเครียดมันก็ต้องตื่นอย่างเช่นวันนี้แล้วก็หลับไม่ลงก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือ
1: ครับแล้วการกินเราเลือกกินยังไงดูแลสุขภาพยังไงเพราะว่าเมื่อการทำงานเนี่ยคือเวลาจำกัดการกินถือว่าเป็นอีกส่วนนึงเหมือนกันเผื่อจะได้ทริคอะไรให้กับทางตรงนี้
0: กินจริงๆแล้วแต่ครับ
1: คืออ
0: ย่างกรุงเทพผมก็จะกินอาหารกรุงเทพแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบกินข้าวราดแกงก็ไปซื้อข้าวราดแกงมาแล้วก็มากินเป็นคนชอบอยู่แล้วเองไม่กินปลาดุกไม่กินเนื้อวัวอะไรอย่างเนี้ยกินแบบนี
1: ้
0: พอกลับไปบ้านก็จะไปกินส้ม
1: เจอเลยนะครับเสน่ห์ของเรานะฮะ
0: กินตำลาว
1: โอ้ปลา
0: ใช่ครับ
1: แซ่บ
0: ก็อร่อยผมชอบผมก็กลับทุกอาทิตย์เอาไก่ย่างลาบข้าวเหนียว
1: พี่แนนพูดอย่างนี้นี
0: ่ก็มันอร่อยแล้วมันไม่เหมือนที่นัว
1: เออมัน
0: มัน
1: นัว
0: สะอาดม
1: ัน
0: สะอาดแล้วมันก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร
1: ่
0: มันก็จะอร่อยชอบไปเดินตลาดโต้รุ่งแล้วก็ซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: ง่ายนะพี่แนนใช้ชีวิตแบบง่ายๆมันบ้านอย่างส้มตำอีสานไม่สะอาดผมบอกเลยว่าจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นวิถีชีวิตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมันอาจจะต้องดูเหมือนยกระดับขึ้นมานิดนึงยังไงเราก็อาหารการกินเราเต็มที่อยู่แล้วทีมงานฝากถามมาหลังไมค์เมื่อสักครู่เห็นรอยยิ้มพี่แนนเป็นระยะมีมุมตลกบ้างไหมฮะตรงนี
0: ้ตลกมีครับ
1: แสดงว่าไม่สนิทนะทีมงานถามไม่สนิทนะวันนี้ผมดีใจนิดนึงเพราะเราจะเห็นมากการทำงานของพี่แนนคือแบบคือจริงจังรอบคอบคือก็ถือว่าเป็นไอดอลในการทำงานของพวกเราได้ในการใช้ชีวิตได้แต่วันนี้ได้ดีใจอยู่ระดับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ทีนี้เราเห็นการใช้ชีวิตการทำงานไปแล้วฮะบทบาทต่างๆเราก็เห็นแล้วอยากจะให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยเผื่อเราจะได้ไป
0: สักเกต
1: เอาเขต8เลยนะในพื้นที่เลยฮะถ้าเราจะยกกองไปถ่ายทำไปเที่ยวกันเนี่ยมีที่ในใจที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชม
0: ไหว้พระก็ถ้าหลักๆก็ไหว้พระชมสวนทุเรียนหรือแม้กระทั่งไปปราสาทของพระวิหารในส่วนที่เขาเปิดให้ขึ้นได้ก็อันนี้ก็ที่สังเกตได้แต่ว่า วันนี้เนี่ยนอกจากสถานที่เหล่านี้ถ้าหากว่าอยากไปพักผ่อนคือศรีสะเกษมันเป็นเมืองที่สงบแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็ที่สามารถไปพักใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยกำลังปลูกข้าว

0: เราก็จะเห็นบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็จะมีลมพอหน้าหน่อยสักตุลาพฤศจิกาเงี้ยลมมันจะเย็นสบายแล้วมันจะมีกลิ่นข้าวของท่านเนี่ยอยู่กรุงเทพอาจจะไม่รู้เอ๊ะมันมีกลิ่นหอมมะลิยังไงแต่ว่าถ้าไปที่ศรีสะเกษเนี่ยเราจะได้กลิ่นแล้วศรีสะเกษปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่น PM มันไม่ค่อยมีมีความสงบ
1: คือวิถี
0: คือบางคนอาจจะต้องไปเที่ยวภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยก็หน้าหนาวนี้ก็ลองมาศรีสะเกษใช้ชีวิตไปเดินตลาดสดตลาดตอนเย็นไปกินข้าวไปอะไรชีวิตแล้วคนศรีสะเกษก็อัธยาศัยดีมากค่าของชีพก็ไม่แพง
1: ใช้ธรรมชาติบำบัดบางทีเราเหนื่อยกับสังคมมาเยอะแยะแล้วบางทีอาจจะเนาะแต่เราลองไปวิถีชุมชนศรีสะเกษเขตไป
0: ปลายปีนี้ก็จะมี Kings Cup
1: อันนี้สีชีวิตแล้วด้านกีฬาเป็นฮับกีฬาเป็นโอ้โหหลายๆทราบมาเรื่องนึงพี่แนมเป็น Family Man ก็คือเป็นรูปแบบให้กับไอดอลหลายๆคนเลยความเป็น Family Man นี่คือเราต้องเป็นครอบครัวคนข้างกายของเราหรือว่าคนที่เขาติดตามเราอย่างไรบ้าง
0: ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
1: ปกติเลย
0: ปกติอย่างเช่นลูกอย่างเรื่องลูกนะครับ
1: ลูกสาวครับ
0: ลูกเขาอยากเรียนอะไรเราก็คือเราเนี่ย
1: ครับ
0: ซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วแล้วผมก็จะไม่ไปชี้ว่าจะต้องเรียนเพราะสมัยผมเด็กเนี่ยพ่อผมเนี่ยบอกว่าต้องเรียนอันนี้เรียนนี้เรียนนี้ทีนี้เราไม่ชอบแต่เราก็ต้องทำด้วยฐานะครอบครัวขนาดนั้นที่ยังไม่ดีเราก็เอาความไม่ชอบตรงนั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในใจวันหนึ่งเราก็จะไม่ส่งเรื่องเหล่านี้ไปยังลูกวันนี้ไม่ว่าไม่เก่งผมก็เปิดโอกาสให้เขาเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วคำว่าเก่งไม่เก่งมันวัดไม่ได้บางคนอาจจะไม่เก่งวิชาการแต่เก่งด้าน
1: วิชาชีพ
0: เอาตัวรอดก็มีเนี่ยคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็อย่าไปตัดสินเขาว่าถ้าไม่เก่งคณิตศาสตร์คือไม่เก่งอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ให้โอกาสเขาหมด
1: ได้เห็นตัวตนของสสพี่แนนอีกหลายๆมุมเลยหลายคนบอกว่าอยากจะใกล้ชิดกับพี่แนนมีช่องทางติดตามไหมหรืออะไรยังไง
0: มี Facebook ชื่ออาจพลสันใจพบอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวก็จะลงเรื่องไร้สาระบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องบางทีก็ไปกินข้าวในพื้นที่เราก็ช่วยโปรโมท
1: อ๋ออุ๊ยดีๆครับอันนี้ดีเลย
0: ก็ทําเสร็จแล้วมันคือผมเนี่ยเพราะแต่ก่อนลงแต่รูปเป็นภาพนิ่ง
1: ครับ
0: ก็มี FC ใน Facebook เลยครับก็บอก
1: ถามใช่มั้ย
0: ทําไมไม่ถ่ายคลิปวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ลองครั้งแรกพอลองเสร็จก็เขินกล้องพอเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยคนนั่งข้างๆเค้าก็มองเรา
1: คร
0: ับ เราก็อายแต่เราก็ถือว่าเราทําเพื่อช่วยโปรโมทร้านค้าในพื้นที
1: ่ครับ
0: แล้วก็คนติดตาม Facebook ผมก็มีพอสมควรแล้วก็ส่วนใหญ่มาดูแต่ไม่ค่อยกดไลค์ให้ ผมก็ขอถือโอกาสนี้ดูแล้วช่วยกดไลค์ให้ผมด้วย
1: ช่วยหน่อยนะคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์หน่อย
0: กดไลค์ให้ผมด้วย
1: Facebook สอาจพลสันไตรภพนะฮะ
0: ครับ
1: เป็น Facebook ส่วนตัวด้วย
0: เป็น Facebook ส่วนตัวผมก็จะทําอย่างงี้ครับบางทีก็ไลฟ์สาระไปนู่นไปนี่เพราะเราถือว่าเราช่วยชาวบ้านก็เหมือนกันชื่ออาจพลสันไตรภพอันนี้ก็จะเป็นการลงเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็จะมี TikTok ที่ชื่อสสอา
1: ร์ตด้วย
0: มีครับ
1: oh,
0: ก็พยายามทำหลายๆอย่างฮะแต่ว่า TikTok ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอายุเยอะไม่ถนัดเท่าไหร
1: ่ก็ทราบว่าเป็นแอประหว่างสสกับประชาชนฮะพี่นาครับสุดท้ายอยากบอกอะไรคุณผู้ชมมาให้ติดตามการทำงานของเราในฐานะผู้แทนทั้งในเชิงพื้นที่แล้วก็ในสภาระดับใหญ่ของ
0: ติดตามได้ที่ช่อง TPTV
1: ครับ
0: ช่องนะครับการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเนี่ยส่วนตัวความคิดผมยังคิดว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องทำทั้งระดับพื้นที่เพราะวันนี้สังคมชนบทกับสังคมเมืองมันยังต่างกันเยอะเน้นแต่งานสภาโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นผมได้ยินมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าแต่ว่าคือถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยปัญหาในพื้นที่มันจะไม่รับการแก้ไขชาวบ้านทำไมต่อข้าราชการอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับเขาถูกข้าราชการด่าบางทีก็ตำหนิใช้เสียงไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาหาสสเนี่ยสสรับทราบหรือแม้กระทั่งทีมงานเนี่ย
1: เขาได้
0: ส่วนราชการก็แก้ปัญหาถามว่าเราอยากทำแบบนี้ไหมเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องทำก็เพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นแล้วผมก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนที่ให้โอกาสผมมาทำหน้าที
1: ่มาร่วมพักคุยแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆเห็นไหมครับมาเห็นไหมว่าบทบาทนอกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลงไปพื้นที่และชีวิตส่วนตัวได้ความรู้กันตรงนี้นะครับหมดเวลาของพักคุยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการพักคุยได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์11 โมงตรง ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะกินข้าวอร่อยเพราะ

ามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captioning เปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: ขอทานปัญหาคมและกระทบภาพลักษณ์ของประเทศค่ะต้นตอของจงใจหรือเป็นขบวนการทำผิดกฎหมายสวัสดีค่ะพบกับหาทางออก Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะดิฉันเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันการให้ความช่วยเหลือกับผู้ด้อยโอกาสเป็นเรื่องดีนะคะแต่หากความช่วยเหลือนั้นกลายเป็นช่องทางให้กลุ่มคนกระทำผิดกฎหมายแล้วก็ความช่วยเหลือนั้นก็ดูไร้ค่าไปทันทีค่ะที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพการกวาดล้างจับกลุ่มขอทานอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่ายังไม่เป็นผลเพราะยิ่งขอทานมีให้เกิดการลักลอบข้ามแดนนำคนเข้ามาขอทานของแก๊งขอทานต่างด้าวที่อาศัยความใจบุญของคนไทยเป็นเครื่องมือแสวงหารายได้รวมถึงขอทานชาวไทยค่ะที่อ้างเหตุผลกิจการศึกษาและสภาพร่างกายจากการสำรวจมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่าตั้งแต่1ตุลาคม31กรกฎาคม2567พบขอทานทั้งสิ้น 7,635 รายเป็นขอทานชาวไทยร้อยละ65และขอทานต่างด้าวร้อยปีงบประมาณ2567พบขอทานทั้งสิ้น506รายส่วนใหญ่เป็นชาวไทย331รายต่างด้าว175รายซึ่งเพิ่มขึ้นจากละ 20.47 ค่ะทำให้มีคำถามนะคะว่าทำไมจำนวนขอทานถึงเพิ่มขึ้นและปัญหานี้จะจัดการได้อย่างไร
1: ลังเลอะครับว่าขอทานคนเนี้ยจะใช่ขอทานจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้แก๊งหลอกลวงเยอะมากเลยอะครับก็แบบฉันแล้วก็มีรถมารับกลับอะครับทำให้ผมบางทีก็ไม่กล้าให้เงินขอทานอะครับ
2: เคยให้เงินขอทานแต่ว่าช่วงนี้เป็นแบบมิจฉาชีพหรือว่ามาทำอะไรให้เราแบบทำให้เราเนี้ยค่ะ
3: รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่าเราสนับสนุนคนที่เขามาขอทานเนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการปล่อยให้เขามาคนที่เขาอาจจะแบบลำบากเหมือนกันแต่ว่าเขาอยากเงินเองมากกว่าแทนที่จะแบบมาขอเงินคนอื่นเฉยๆอะค
4: ่
3: ะ
4: แต่ฟังข่าวเยอะๆมันกลายเป็นว่าผลลบคือเราไม่อยากให้เจอแบบขอทานจากต่างด้าวมาขอทานโอ้โหมีเงินมากกว่าเราแต่มีขอทานจริงๆก็มีกลายเป็นว่าเราไม่อยากให้ค่ะถามว่าขอทานบางคนมือเท้าครบคุณสามารถทำคือกลายเป็นภาระสังคมโดยอัตโนมัติเลยนะคะ

0: เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนดีกว่านะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในโลกของทุนนิยมนะครับตัวของทุนนิยมเนี่ยมันบอกแบบแผนการใช้ชีวิตอยู่ว่าถ้าเรานะครับตั้งแต่เกิดนะครับมาจนถึงนะอายุมากขึ้นไปจนถึงวัยจนทั้งเสียชีวิตเนี่ยเราต้องทำยังไงซึ่งเส้นทางมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเราก็ต้องเรียนรู้เข้าโรงเรียนนะครับจบมาก็ต้องเรียนให้ได้สูงๆก่อนจบมาก็เข้าตลาดแรงงานไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆให้ตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆเก็บหอมรอมริบจนกระทั่งมีเงินก้อนนึงก็จะถึงวัยเกษียณอายุก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาใช้นี่เป็นภาพที่ถูกฉายให้ทุกคนได้เห็นไว้แน่นอนว่าถ้าทุกคนเดินภาพไปในลักษณะนี้ได้เหมือนกันหมดมันก็จะไม่มีปัญหามันจะไม่มีความยากจนมันได้ไม่มีประเด็นนะเรื่องของขอทานเลยแต่ว่าพอเราไปแมปกับโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นแบบแผนที่เราพยายามจะสร้างให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยเดินไปแบบเดียวกันกลับกลายเป็นว่ามีคนตกกระบวนการพัฒนาในแต่ละขั้นตอนและตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราขาดกลไกในการเข้าไปหนุนเสริมเขาอย่างยั่งยืนกลไกในปัจจุบันในภาครัฐก็มีความพยายามในการช่วยเหลือเข้าไปช่วยในแต่ละจุดนะมีคนตกหล่นอะไรต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับว่ากลไกในการฟื้นกับกระบวนการเส้นพัฒนาที่เป็นแบบแผนเนี่ยมันทำได้ยากมากคนที่รอดจริงๆยังอยู่แค่อาจจะสัก 10-20% ของประชากรเท่านั้นเพียงที่เหลืออ
1: ีกปัจจัยที่ทำให้เรายังคงเห็นขอทานอยู่ในสังคมนั่นเป็นเพราะคนไทยมีวัฒนธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งแน่นอนว่าการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในสังคมเป็นสิ่งที่ดีการหยิบยื่นเงินให้กับกลุ่มคนขอทานอาจไม่ใช่การช่วยเหลือพวกเขาที่แท้จริง
0: อันตรงนี้แหละเป็นปัจจัยสำคัญทางด้านวัฒนธรรมที่มันทำให้เกิดตลาดการให้ก็คือมันก็เลยกลายเป็น2 อย่างมาแมปกันก็คือมันมีทั้งคนที่ตกจากกระบวนการพัฒนาไม่สามารถไปทำงานอื่นได้หรือทำงานอาจจะทำได้แต่ว่ามันได้ค่าตอบแทนไม่เยอะเช่นไปเป็นยามไปเป็นอะไรต่างๆท้ายสุดเขาก็นึกขึ้นว่าเอ๊ะถ้าฉันทำตัวเป็นขอทานกว่าซึ่งจริงก็เงินเยอะกว่ามีการสำรวจว่าเงินอาจจะได้ถึง 2,000 ถึง 5,000 บาทต่อวันซึ่งมันเลยสะท้อนภาพไปเห็นว่าเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยแล้วมันจะมีคนที่พร้อมที่จะให้ฉันแค่ทำตัวเศร้าก็พอนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นปัจจัยที่2ที่สำคัญและสุดท้ายก็คือนโยบายภาครัฐก็คือต้องเข้าใจว่าภาครัฐมีหน้าที่ในการจัดการใช่ไหมครับมันมีความคลุมเครืออยู่อย่างที่ผมเล่าว่ามันมีทั้งขอทานที่อาจจะมีความจำเป็นจริงๆกับขอทานที่เป็นอาชีพแต่ท้ายสุดเราไม่สามารถแยกได้ข้อเสนอทางวิชาการเนี่ยก็คือจริงๆเรื่องนี้มันควรจะเป็นเรื่องของรัฐมันไม่ควรจะให้ประชาชนมาคอยดูแลกันและกันอย่างน้อยในลักษณะของการให้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าคุณให้ไปเขาลำบากจริงๆหรือเขาทำเป็นอาชีพถ้าจะทำ3ตัวนี้มันยังมีโอกาสที่จะช่วยคุมปัญหาได้แต่ถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยแนวโน้มก็เสี่ยงที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าแต่ละตัวมันก็เอื้ออำนวยให้มันเกิดปริมาณคนที่ต้องการหาทางออกในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ขอทานที่เรียกความสงสารจนคนเดินผ่านไปมาอดไม่ได้ต้องช่วยเหลือแต่พฤติกรรมดังกล่าวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการระบุว่าเข้าข่ายพฤติการขอทานซึ่งผิดกฎหมายโดยพฤติการทั้งหมดที่เข้าข่ายมีดังนี้ 1. ขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพ 2. ทำให้ผู้อื่นเกิดความสงสารเพื่อขอเงินหรือทรัพย์สิน 3. แสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความพิการเจ็บป่วย4. แซงทำเป็นคนพิการเจ็บป่วย 5. การใช้สัตว์ไม่ว่าปกติพิการหรือเจ็บป่วยมาเป็นเครื่องมือ
2: สาเหตุที่เกิดกรณีแบบนี้อาจจะมีหลายปัจจัยฮะปัจจัยหนึ่งที่ภาครัฐต้องออกกฎหมายควบคุมการขอทานเพราะว่าน่าจะเรื่องภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามในสายตาของคนที่พบเห็นว่ามีคนเร่ร่อนมาเดินขอทานโดยไม่ได้ทำงานเป็นกิจจากลักษณะขอโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนแล้วก็ขอโดยไม่ใช่หมู่ญาติพี่น้องเนี่ยเป็นกรณีแทนแล้วสร้างความเดือดร้อนรำคาญเหล่านี้เห็นมาในอดีตและจนถึงปัจจุบันปัจจัยแรกยากไร้ไม่มี

0: ทรัพย์สินเพียงพอยากจนไม่มีงานทำหรือปัจจัยที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องของการอยากใช้เป็นอาชีพอันนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าการขอทานน่าจะเป็นงานที่เบาสุดแล้วด้วยใช้ความจุดอ่อนของคนไทยคือการใจอ่อนเป็นเมืองแห่งการทำบุญเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลำบากนั่งขอทานแล้วใจอ่อนแล้วช่วยเหลือเป็นเงินทองเป็นทรัพย์สินให้กับคนเหล่านี้จึงทำให้ปัจจัยการทำอาชีพขอทานเนี่ยยังดำรงอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่เป็นกรมประชาสงเคราะห์มาก็มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทานปี2483แล้วก็มาแก้ไขมาปี59 2559นะครับก็ทางกรมประชาสงเคราะห์หรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยพยายามแก้คือภาคราชการเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องการขอทานมาตลอดแก้ทั้งตัวกฎหมายแก้ทั้งวิธีการปฏิบัติเพื่อลดจำนวนคนขอทานให้ลดลงแต่ว่าก็ยังไม่ลดจำนวนคือไม่สูญหายไปจากสังคมไทย
1: แม้จะมีความพยายามแก้ปัญหาขอทานมาทุกยุคทุกสมัยแต่ขอทานก็ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทยซึ่งปัญหาขอทานไม่ใช่ปัญหาเฉพาะบุคคลแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสังคมในระยะยาว
2: เรามองนะความสูญเสียในการสร้างเศรษฐกิจเราลองคิดดูว่าเรามีแรงงานนะตั้งแต่เด็กนะครับเป็นวัยแรงงานจนถึงเกษียณอายุเนี่ยเขาตกจากกระบวนการพัฒนามันทำให้ประเทศขาดทรัพยากรขาดแรงงานในการเติบโตแทนที่เราจะได้แรงงานที่ไปทำงานใช่ไหมครับสร้างสินค้าบริการต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้ใช้เกิดเป็นกิจกรรมขอทานซึ่งกิจกรรมขอทานเนี่ยมันไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคือท้ายที่สุดเงินที่เราให้ไปเนี่ยขอทานไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลยเขาแค่เอาเงินจากที่พวกเราหาด้วยความยากลำบากด้วยการทำงานเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพูดง่ายคือเขาขอกินอย่างเดียวแทนอันนี้แน่นอนในแง่นี้เราขาดแรงงานไปไกลกว่านั้นก็คือถ้ามันพัฒนาไปสู่การที่เราไปดึงเอาศักยภาพคนรุ่นใหม่เช่นแทนที่เด็กจะเข้าไปในสถานการศึกษาก็เด็กก็เอาเด็กมาเป็นขอทานแทนไอ้ตรงนี้ก็จะนำไปสู่อนาคตของเราก็จะขาดแรงงานตามไปด้วยซึ่งนี่ผลยาวนะครับเพราะว่าพอเราดึงเขาออกจากกระบวนการพัฒนาเนี่ยยิ่งเด็กหลุดออกจากกระบวนการสังคมมันจะยาวมากคือแทนที่เขาจะมีโอกาสขึ้นไปเป็นเรียนจบปริญญาตรีเขาจะออกมาสร้างบริษัทเขาจะออกมาอะไรเนี่ยมันหายไปหมดเลยกลายเป็นว่าเขาขอทานเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็ไม่รู้แล้วชีวิตเขาจะไปอะไรจะล้มคว่ำไปไกลอีกนานแค่ไหนเพราะหลังจากที่เขาตกตั้งแต่กระบวนการพัฒนาแรกแทนตรงนี้เป็นความสูญเปล่าที่อันตรายมากที่ผมคิดว่าสำคัญ
3: สุกตัวตามพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีนครราชสีมาและเชียงใหม่ค่ะโดยในปีงบประมาณ2567พบขอทานมากที่สุดในพื้นที่5จังหวัดนะคะคือกรุงเทพมหานครชลบุรีเชียงใหม่ภูเก็ตและลพบุรีแม้จะมีพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559ที่ถูกประกาศใช้เพื่อแก้ไขปัญหาขอทานในประเทศไทยแต่ก็ไม่ทำให้จำนวนขอทานลดลงค่ะนั่นเป็นเพราะสังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและคุณภาพชีวิตรวมถึงรายได้ที่ขอทานได้ในแต่ละวันยังเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้จำนวนขอทานคนไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น
2: เราจะเห็นว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเขาเรียกว่าในภูมิภาคในด้านบกทางบกเราสามารถเชื่อมโยงกับทางเมียนมาสามารถเชื่อมโยงกับทางกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียข้างล่างใน4ประเทศนี้พม่ามีระดับการพัฒนาที่ต่ำกว่าของเรานั่นก็แปลว่าในฐานะด้านเศรษฐกิจเขามีโอกาสในชีวิตที่แย่กว่าเราอีกโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปดูตัวเมียนมาเนี่ยมีสงครามมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางออกในชีวิตเช่นเดียวกันพอเขาไม่มีทางออกในชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องหาทางออกในชีวิตเพราะฉะนั้นอันนี้มัน enable ให้เข้ามาบวกกับเรามีการเปิดใช่ไหมครับเรามีการเปิดอาเซียน AEC ทำให้คนสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้เพราะฉะนั้นมันก็

็ทำให้เขาสามารถไปหาในโอกาสในชีวิตในประเทศอื่นๆได้แน่นอนในกลุ่มนี้ถ้าที่มันพอเหมาะพอเจาะพอดีเลยเพราะนอกจากจะเดินทางเข้ามามีโอกาสในการพัฒนาแล้วเราก็มีคนไทยที่พร้อมจะจ่ายเงินอีกด้วยครับทีนี้พอมันเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลใจของระบบทุนนิยมก็คือจากระบบที่เป็นปัจเจกที่แต่ละคนคนไหนไม่ไหวก็วิ่งออกมาเนี่ยพอใครเห็นช่องทางที่ดีทุนนิยมมันจะเข้ามาสอดแทรกธุรกิจนายทุนสีเทาที่จะเอามาใช้ประโยชน์เกิดธุรกิจสีดำที่ค้ามนุษย์ที่จะดึงเอาเด็กต่างๆแทนที่จะไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยเอามาขอทานดีกว่าได้เงินเลยเพื่อและที่สำคัญมันไม่ได้ให้ค่าตอบแทนเขาแบบเดียวกับไมโครที่คุณขอเองนะแต่มันเป็นเรื่องบางทีเขาก็คิดค่าธรรมเนียมแพงค่าป่วยการที่จะจัดให้เขาเดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาในไทยอาจจะต้องจ่ายใต้โต๊ะอะไรเต็มไปหมดกับค่าเงินที่ให้แต่ละเดือนแต่ละครั้งแต่ละวันที่หาได้ก็ใช่ว่าจะให้เขาหมดอาจจะให้น้อยซ้ำอาจจะให้แค่ค่ากินค่าอยู่หรือค่าตอบแทนนิดเดียวแค่นั้นเองมันกลายเป็นระบบทุนนิยมมันกลายเป็นทำลายสร้างเศรษฐกิจที่ไม่ดีขึ้นมาอีกถ้ามันเข้ามาทำแบบกระบวนการก็คือถ้ารัฐปล่อยให้ช่องว่างตรงนี้มันเกิดขึ้นโดยมากปล่อยให้มันมีขอทานมากขึ้นเรื่อยๆท้ายสุดเนี่ยในระบบทุนนิยมถ้าอะไรก็ตามมันทำกำไรได้สูงเนี่ยมันก็จะเกิดธุรกิจขึ้นมาเพื่อจะรองรับซึ่งตรงนี้เราเริ่มเห็นภาพเป็นธุรกิจเทาธุรกิจดำที่บอกว่ามีทุนจีนเข้ามาที่บอกว่ามีความพยายามในการรวมกลุ่มนะครับเขาเรียกว่าทำเป็นอาชีพนะไปเอาขอทานไปวางไว้ตามจุดต่างๆที่เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเศรษฐกิจตรงนี้มันเริ่มสะท้อนเห็นว่าปัญหามันใหญ่มากยิ่งขึ้นและปัญหาเนี้ยเมื่อเรามีกิจกรรมอะไรที่มันเป็นเทาๆมากมันมักจะดึงกิจกรรมที่เป็นเทากับดำเข้ามาร่วมด้วยผมพูดถึงอะไรผมพูดถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ผมพูดถึงยาเสพติดเรื่องของอาชญากรรมอะไรต่างๆมันจะตามมาด้วย

0: ผมไปจังหวัดสระแก้วกับไม่มีขอทานที่จังหวัดสระแก้วไปสำรวจไปสอบถามศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเจ้าหน้าที่ทำงานแต่เขตชายแดนสระแก้วกลับเข้ามาโผล่ขอทานอยู่ที่ชลบุรีที่กรุงเทพมหานครที่สมุทรปราการหรือที่เมืองใหญ่ๆมันก็เกิดคำถามว่าแล้วทำไมก็ต้องนั่งรถไกลผ่านเมือง 2-3 เมืองผ่านสระแก้วผ่านฉะเชิงเทราผ่านปราจีนบุรีนครนายกมีเข้ามาจนถึงกรุงเทพมหานครเข้ามาจนถึงสมุทรปราการเข้ามาถึงชลบุรีเพราะเหตุใดแล้วทำไมก็กล้าเข้ามาไกลถึงขนาดนั้นอันนี้กรณีขอทานต่างด้าวเนี่ยคำถามเนี่ยต้องตอบกลับว่าก็เพราะว่าในเมืองใหญ่เนี่ยมีการให้ทานเยอะมีการให้ทรัพย์สินต่อคนขอทานเยอะเพราะนั้นถ้ายังมีคนให้ก็ยังมีคนขอมันไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนแต่ถ้าเราไม่ให้ก็แถวอำเภอต่างชนบทไม่มีคนขอทานเพราะไม่มีคนให้แล้วขอไม่ได้ในประเทศไทยไม่ได้หมายความว่าทุกจังหวัดมีคนขอทานนะครับจากสถิติที่ดูจะเห็นว่าขนาดใหญ่ที่มีขอทานมากกว่า500คนในกรุงเทพมหานครจังหวัดเดียว
1: ด้วยจำนวนขอทานที่มากที่และสวัสดิการลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานในกรุงเทพมหานครอย่างน้อยเดือนละ12ครั้งโดยในปีงบประมาณ2567ได้มีการจัดระเบียบขอทาน110ครั้งพบผู้ทำการขอทานจำนวน251รายเป็นคนไทยจำนวน141รายหรือร้อยละ 56.17 คนต่างด้าวจำนวน110รายหรือร้อยละ 43.83 สำรายเดิมจำนวน123รายและผู้ทำการขอทานที่มีเด็กติดตามมาด้วยจำนวน55คู่และเด็กติดตามจำนวน132รายปีงบประมาณ2568ตั้งแต่1ตุลาคม2567ถึง19กุมภาพันธ์2568ได้มีการจัดระเบียบขอทานจำนวน73ครั้งพบผู้ทำการขอทานจำนวน117รายคนไทยจำนวน77รายหรือร้อยละ66

0: คนต่างด้าวจำนวน40รายหรือร้อยละ64สำหรับรายเดิมจำนวน55รายผู้ทำการขอทานที่มีเด็กติดตามมาด้วยจำนวน19คู่และเด็กติดตามจำนวน46ราย
1: ใน 4-50 ปีที่ผ่านมาเราแก้ปัญหาขอทานแบบเดิมๆเนี่ยเมื่อมันไม่ได้ผลไม่ได้ผลก็ต้องมีมาตรการที่มันเข้มข้นจากเบาไปหาหนักสำหรับกรณีคนไทยแต่สำหรับกรณีต่างด้าวอันนี้ต้องมีความเด็ดขาดต้องมีความชัดเจนที่การที่จะดำเนินคดีให้เกิดความชัดเจนให้ไม่ได้ให้คนเหล่านี้ไหลเข้ามาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนไทยหรือนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยถ้าเป็นกรณีขอทานที่เป็นคนไทยจะต้องมีมาตรการในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูหรือช่วยเหลือไม่ให้เขาหวนกลับมาเป็นขอทานอย่างไรใช้มาตรการเช่นในการอาชีวบำบัดหลักการคุ้มครองสวัสดิภาพหลักการแก้ไขฟื้นฟูหรือการพัฒนาไม่ต้องให้กลับเข้ามาแล้วดูถึงแม้กระทั่งครอบครัวว่าครอบครัวมีปัญหาอะไรคนในครอบครัวสมาชิกครอบครัวทราบหรือไม่ว่ามีพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวมาทำหน้าที่มาทำอาชีพขอทานอันนี้ต้องดึงทั้งครอบครัวทั้งชุมชนทั้งท้องถิ่นก็มาช่วยกันแก้มาช่วยกันดูแล้วถ้าได้โอกาสในการแก้ไขแล้วแต่อันนี้อาจจะต้องใช้มาตรการในการลงโทษที่หนักขึ้นหรือหลบหนีจากสถานที่ที่ราชการต้องการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่คุณไม่เอาคุณหนีมาเป็นขอทานทำซ้ำอีกอย่างนี้อาจจะต้องมีมาตรการในการลงโทษที่เข้มข้นขึ้นอาจจะต้องจำแนกอย่างนี้สำหรับขอทานที่เป็นคนไทยแต่ถ้าเป็นขอทานที่เป็นต่างด้าวอันนี้ต้องเด็ดขาดหนึ่งเข้าเมืองกฎหมายผิดกฎหมายเด็ดขาดต้องมาไม่ได้สองมาทำการขอทานในประเทศไทยต้องเป็นมีความผิดมีโทษเด็ดขาดขึ้นมาแล้วก็สามต้องมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายการส่งคืนการกำกับการประสานแก้ปัญหาระหว่างประเทศหรือการดูแลระวังในเขตชายแดน
2: ผมคิดว่าต้องเริ่มตีให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้แล้วนะครับอย่าไปเชื่อว่าการให้เงินแล้วเราหมดความรับผิดชอบแล้วได้บุญแลกกลับแล้วจบเราแจกเงินไปแล้วแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรแล้วจบแต่เราต้องคิดว่าให้ยังไงถึงจะเกิดผลและการให้ยังไงจะเกิดผลเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่เราต้องสร้างว่า1เรื่องการแก้ไขปัญหาขอทานเป็นหน้าที่ของภาครัฐเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้บุญไม่ใช่เมื่อแจกเงินแต่เป็นเมื่อเราสามารถพาคนที่เป็นขอทานเนี่ยเข้าสู่ภาครัฐได้ก็คือไปโยงกับพม.ให้ได้โยงเสร็จถือว่าคุณได้บุญไม่ใช่ว่าคุณแจกเงิน20บาทแล้วได้บุญจริงๆอาจจะได้บาปต้องป้องปรามไม่ให้คนที่เป็นขอทานที่เป็นอาชีพเนี่ยยังคงทำอยู่นั่นก็คือต้องมีการไล่จับทีนี้ถ้าไล่จับจะเกิดผลก็ต่อเมื่อมีมาตรการที่มันเข้มแข็งพอนะครับตอนปัจจุบันเนี่ยเราเจอว่านะครับคนที่เป็นขอทานเนี่ยนะครับถ้าถูกจับไปแล้วเนี่ยประมาณ123กลับมาทำใหม่คนซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากส่วนนึงเนี่ยมันเป็นเพราะกฎระเบียบที่มันเบาจนเกินไปหรือเปล่าเช่นปรับอาจจะหมื่นเดียวฉะนั้นเขาทำแป๊บเดียวก็ได้แล้วเขาก็กลับมาเหมือนเสียเป็นค่าธรรมเนียมแทนหรือ2ก็คือมันจะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่ควรจะต้องพิจารณานะคะเช่นถ้าเกิดว่าขอทานเป็นเด็กอย่างเงี้ยคุณควรจะต้องลงโทษเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าเด็กมันไม่ควรจะเอามาเหมือนคุณ exploit เด็กมันมีค้ามนุษย์มุมนั้นอยู่ด้วย
1: คือว่านอกจากเรามีกฎหมายเป็นเครื่องมือแก้กฎหมายแล้วเนี่ยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำงานเนี่ยแต่ทางหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรณรงค์แล้วก็ท่านก็พูดได้ตรงๆก็คือว่าก็อย่าให้ทานก็อย่าให้ทรัพย์สินกับคนขอทานบางครั้งคนที่ฟังก็อาจจะคิดว่าพูดอย่างนี้มันเหมือนไม่รับผิดชอบอะไรเลยแต่จริงๆนั่นคือความจริงฮะคือมันต้องออกแบบหลายๆวิธีหลายๆรูปแบบเพราะว่าขอทานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเกิดจากความยากแค้นแสนเข็ญจริงๆไม่มีจะกินยากไร้แต่บางคนใช้จุดอ่อนของคนไทยความใจดีความเป็นเมืองพุทธความเป็นคนขี้สงสาร

0: อันนี้มาเป็นเครื่องมือแล้วหารายได้เป็นอาชีพหรือไปไกลจนถึงเป็นแก๊งเป็นมาเฟียเป็นการหาประโยชน์ที่แฝงไปอยู่ในรูปแบบของการค้ามนุษย์อะไรเหล่านี้ครับอันนี้มันต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเด็ดขาด
1: ความเมตตาสงสารอาจกลายเป็นการส่งเสริมให้คนกลุ่มหนึ่งกระทำผิดโดยที่เราไม่ทันคิดนะคะซึ่งการช่วยเหลือที่แท้จริงคือการส่งเสริมให้พวกเขาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้พวกเขาหลุดพ้นจากวงจรนี้อย่างถาวรซึ่งความจริงแล้วการให้เงินขอทานเท่ากับสนับสนุนการทำผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์มีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะผู้ทำการขอทานมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ทำการขอทานมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในส่วนของคนให้ทานถือเป็นผู้สนับสนุนการขอทานมีโทษ2ใน3ของผู้ทำการขอทานที่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์และหากประชาชนพบเห็นผู้ทำการขอทานคนไร้ที่พึ่งและประสบปัญหาทางสังคมที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพม.โทร1300ตลอด24ชั่วโมงส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถแจ้งไปที่ Traffic Fondue หรือสายด่วนกทม.1555ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการหาทางออก Find the Exit ได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆของทางสถานีไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึงหาคำว่า @tpchannel ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกันสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและกลับมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกันได้ใหม่ในรายการหาทางออก Find the Exit สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยัตติด่วนหรือพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
1: ไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
2: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
1: ไรหรอก
0: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
3: ช่วงเวลาใดที่เหมาะสมที่สุดในการเติมน้ำมันเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันที่คุ้มค่าที่สุดช่วงเวลาก่อน9โมงเช้าขณะที่อุณหภูมิยังไม่สูง
4: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
5: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคอน
6: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่องไอคิดอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
7: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
5: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้าครับเช้าวันนี้พบกันนะครับในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ครับเช้าวันนี้คุณผู้ชมติดตามอยู่กับคุณณัฐพัทรพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์ล่ามภาษามือประจำรายการของเราอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: กลางเดือนกันยายนแล้วครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็มีการคาดหวังนะคาดหวังว่าเย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่าและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของลอตเตอรี่16ของทุกเดือน
1: ครับก็เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆกับการเสี่ยงโชคนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องฝนฟ้าอากาศณเวลานี้หลายคนบอกว่าสัมผัสได้จริงๆกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีอะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเจอกับฝนตกทุกวัน
0: ใช่
1: ต่างจังหวัดหลายจุดหลายพื้นที่ก็เจอกับฝนตกหนักนะครับทำให้ตอนนี้หลายจุดเลยทีเดียวโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้การจราจรติดหนึบเลยทีเดียว
0: น
1: ะครับ
0: หนักเลยหนักเลยต้องบอกว่าหนักเลยเพราะว่าฝนตกเนี่ยต้องบอกว่าแช่อยู่กับที่เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคุณผู้ชมฮะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีฝนโปรยปรายตลอดทั้ง

0: คืนเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพนะครับคุณผู้ชมถนนหลายสายในพื้นที่กรุงเทพนะฮะก็เกิดน้ำท่วมขังบนถนนแบบนี้นะฮะแล้วก็ระบายกันไม่ทันนะนอกจากนั้นแล้วครับอย่างเช่นที่ถนนศรีอยุธยานะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเขตปทุมวันนะครับรวมถึงแจ้งวัฒนะที่หลายๆคนบอกว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นประจำเลย
1: แน่นอนคุณผู้ชมครับฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องแบบนี
0: ้
1: ผมเนี่ยผ่านถนนศรีอยุธยาแยกพญาไทไปราชปารภเนี่ยเขาบอกว่าแถววังสวนพระกาศ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับทำให้การจราจรติดหนึบเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ผมเนี่ยวิ่งไปที่ราชปารภจะมุ่งหน้าไปที่พระราม9
0: ครับ
1: นะฮะฝั่งตรงข้ามเนี่ยคุณผู้ชมครับรถเนี่ยโอ้โหเป็นแถวยาวมากๆ
0: ใช่
1: ผมลงไปที่ถนน RCA แถวนั้นนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าจะกลับรถเนี่ยโอ้โหติดอยู่นานพอสมควร
0: ใช่ฮะ
1: นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักนะฮะคุณผู้ชมครับกรุงเทพหลายจุดก็มีปัญหาเขตห้วยขวาง
0: ครับ
1: แยกสุทธิสารก็บอกว่าก็ติดเหมือนกันเมื่อวานนี้ฮะ
0: เออนะตามตอกซอกซอยต่างๆนะคุณผู้ชมครับเม
1: ื่อ
0: วานนี้ก็มีน้ำท่วมขังอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็ต้องรับมือกันนะฮะในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะคุณผู้ชมครับออกไปไหนตอนนี้แนะนำพกร่มเนาะพกร่มพกเสื้อกันฝนนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยเนาะฝนตกแบบนี
1: ้
0: เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ
1: โอ้โหเมื่อวานนี้สงสารพี่มอเตอร์ไซค
0: ์
1: ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะช่วงเย็นๆรับลูกกลับจากโรงเรียนปรากฏว่าหลายคันนะคุณผู้ชมครับผมสังเกตดูขับตามไปเนี่ยรถเก๋งเนี่ยครับพยายามเบาแล้วแต่บางครั้งชะลอความเร็วไม่ทันน้ำจากล้อรถเก๋งนะคุณผู้ชมรถกระบะเนี่ยกระเซ็นไปโดนมอเตอร์ไซค์ได้แต่หันมามองแบบนี้ฮะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไ
0: ร
1: นี่คือความรู้สึกของคนใช้รถใช้ถนนในเวลานี้น้ำที่ท่วมขังก็มีผลกับการจราจรและความปลอดภัยครับ
0: ใช่ฮะมาดูเย็นวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณผู้ชมฮะว่าฝนจะตกหรือเปล่าฝนราชการเนา
1: ะ
0: มาช่วง 4:00 น 5:00 น 6:00 นแบบนี้ช่วงเวลาเลิกงานกลับบ้านกันพอดีเนาะคุณผู้ชมครับพูดถึงรัฐสภาของเราวันนี้เดี๋ยวติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหลังจากจบรายการของเรานะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่ามีเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันก็คือเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: นะฮะแล้วก็เรื่องของรายงานของกกต.
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวน่าจะมีการพิจารณากันวันนี
1: ้นะฮะเรื่องของยติชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นความต่อเนื่
0: อง
1: หลังจากที่ประชุมสภาเขามีการอภิปรายค้างกันไว
0: ้
1: ส่วนรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ต้องจับตามองนะฮะสำหรับการอภิปรายรายงานปี2567นะคร
0: ับ ใช่ครับแต่ที่หลายๆคนมองข้ามช็อตกันไปแล้วมองไปถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณวัฒนะฮะโอ้โหจะเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นเมื่อไหร่
1: ก็มีการพูดกันไว้อะไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าในอนาคตเดี๋ยวมีการเข้าชื่อกันอย่างน้อย1ใน5นั่นก็คือ100รายชื่อขึ้นไปตามรัฐธรรมนูญนะคร
0: ับ
1: ยื่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151เนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่ประชาชนตามอยู
0: ่
1: เนื่องจากว่ามีหลายประเด็นที่ทางฝ่ายค้านเขาบอกว่าจะอภิปรายในส่วนของนายกรวมไปถึงครม.ด้วยครับ
0: เรื่องนี้เองนะต้องไปฟังเสียงของคุณโสภณ สารัมฮะประธานสภาผู้แทนราษฎรครับมีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะก็คุณโสภณออกมาบอกว่ายืนยันยังไม่มีการตีกรอบเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวด้วยถ้าเกิดมีสสลุกขึ้นมาพูดก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์นะฮะตามรัฐธรรมนูญที่มีการกำหนดไว้นั่นเองแต่ก็ต้องอยู่ในประเด็นด้วยแหละนะฮะ
1: ครับ
0: ไปดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เองมีการเปิดเผยออกมาจากทางด้านของคุณโสภณ สารัมครับประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนมีการระบุว่าประธานสภาพยายามตีกรอบเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ให้พูดถึงประเด็นเลือกสว.ว่ายืนยันนะครับว่าไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยทำเช่นนั้นเพราะว่ายังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นอะไรขออย่าทำให้สับสนเมื่อผู้สื่อข่าวไปถามคุณโสภณว่าหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสว.จะสามารถพูดได้ใช่หรือไม่ถ้าประธานโสภณบอกนะว่าเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางสิทธิ์ของสส.นะครับพูดตามที่รัฐธรรมนูญแล้วก็ข้อบังคับกำหนดไว้นั่นเองแล้วเมื่อถามว่าวันนี้เนี่ย16กันยายนจะมีการพิจารณารายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมถึงพิจารณายติปัญหาชายแดนภาคใต้ให้เสร็จสิ้นใช่หรือไม่นั้นท่านประธานโสภณกล่าวยืนยันนะครับว่าจะมีการพิจารณาทั้ง2เรื่องนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เช้าของวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการให้จบภายในวันดังกล่าวด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะคุณผู้ชมฮะคุณโสภณ สารัมยังมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ้าเพดานของโรงอาหารชั้น B2 หล่นลงมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละฮะเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่าโครงสร้าง

0: เนี่ยเป็นร่องของแอร์แล้วก็ประกอบกับฝ้าเนี่ยใช้สมาร์ทประชุมต่อเนื่องแล้วก็เปิดแอร์ไว้เมื่อปิดแอร์ทำให้เกิดการควบแน่นแล้วมันก็หยดลงมาตรงฝ้านี่แหละครับทำให้ฝ้าบวมตรงท่อแอร์ผู้เนี่ยมีขนาดเล็กจึงมีโอกาสหลุดทางเจ้าหน้าที่กรมโยธาจึงแนะนำให้ใช้หัวสกรูใหญ่แทนดังนั้นแนวท่อที่เป็นท่อแอร์เนี่ยก็จะมีการดูแลเพิ่มเติมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่วนจุดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในร่องความชื้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนอกจากนั้นแล้วครับผู้ชมฮะท่านประธานโสภณยังมีการพูดถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารรัฐสภานะครับว่าทุกอาคารเมื่อสร้างระยะหนึ่งแล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงอย่างเช่นเดียวกับอาคารรัฐสภานะครับก็ต้องซ่อมแซมดูแลรักษาตามอายุการใช้งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยก็ขอให้มั่นใจได้นะครับเมื่อถามถึงกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าอาคารรัฐสภาหมดระยะเวลารับประกันแล้วคุณโสภณสารามบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องอายุการใช้งานมันมีเหตุมีผลการเกิดหากเกิดในช่วงที่อธิบายไม่ได้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งวิศวกรที่มาตรวจสอบก็อธิบายแบบนี้แหละครับเมื่อถามว่าอยากให้เรียกความเชื่อมั่นให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่มาติดต่อที่อาคารรัฐสภาท่านประธานโสภณบอกว่าให้เชื่อมั่นนะครับ 100% เลยตนเองก็เชื่อมั่น 100% อย่ากังวลจนเกินเหตุประธานสภามีหน้าที่ดูแลสำนักงานแล้วก็ความปลอดภัยอยู่แล้วเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการก็ระบุว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตรฐานแต่ปัญหาเนี่ยเกิดจากการใช้งานนั่นเองเนาะคุณผู้ชมจริงๆอาคารรัฐสภาเนี่ยใช้งานมาสัก 5-6 ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องมีการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่มีการกำหนดมันก็จะอาจจะมีบางส่วนที่มันชำรุดทรุดโทรม
1: ครับ
0: เพราะการใช้งานนี่แหละฮะ
1: หลายจุดก็มีการใช้งานแล้วก็มีการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยจับตามองอยู่นั่นก็คือหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งฟ้องทั้งหมด77รายชื
0: ่อ
1: หนึ่งในนั้นมีสว.ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันอยู่ด้วย26รายชื่อนะครับทำให้เมื่อวานนี้สื่อมวลชนในรัฐสภาก็ไปตามสัมภาษณ์กับสว.ที่มีชื่ออยู่เนี่ย26คนเมื่อวานนี้ไปพูดคุยอย่างน้อย2คนแล้วก็การทำหน้าที่ต่อจากนี้ไปว่าจะทำหน้าที่ต่อไปอย่างไรนะครับคุณผู้ชมฮะไปดูบรรยากาศกันครับเมื่อวานนี้มีคุณสมหมายศรีจันทร์สมาชิกวุฒิสภาได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ในคดีการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าตนเองยินดีที่จะปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆและหาก4เดือนข้างหน้าเนี่ยศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตนก็พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปเพราะการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตามรัฐธรรมนูญนะครับและหากกฎหมายกำหนดให้ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมเช่นกันที่จะดำเนินการตามนั้นถัดมาคุณสมหมายศรีจันทร์นะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือกับทนายความเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดีและยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นการเตรียมแนวทางต่างๆต่อสู้คดีแต่อย่างใดนะครับและคุณผู้ชมเห็นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะฮะคุณอลงกตวรกียอมรับคำตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มีคำสั่งมาแล้วและส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาก็ดำเนินการตามกระบวนการของศาลซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่อไปด้วยเมื่อถามต่อมาฮะคุณผู้ชมครับว่าเสียกำลังใจไหมในการไปปฏิบัติหน้าที่สว.หรือไม่คุณอนงกฎกล่าวแบบนี้ครับบอกว่าเป็นกระบวนการตามระเบียบและกฎหมายไม่มีอะไรทางนี้ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันมีการปรับทุกข์ผูกมิตรและให้กำลังใจซึ่งกันและกันคุณผู้ชมน่าเห็นบรรยากาศนะการประชุมสว.คุณผู้ชมครับจะเห็นบรรยากาศของการไปโอบกอดกันให้กำลังใจกับสว.ที่มีรายชื่อ26รายชื่อนะครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าสว.เนี่ยถูกส่งฟ้องเพียง26คนทั้งที่มีสว.ชุดปัจจุบันถูกกล่าวหามากกว่านั้นคุณอลงกตวรกีกล่าวแบบนี้ครับเป็นหน้าที่ของกกต.ตนยอมรับในการตัดสินใจของกกต.ว่าจะส่งศาลจำนวนกี่คนส่วนในอนาคตนั้นศาลจะสั่งอย่างไรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นก็ถือว่าเป็นอำนาจของศาลที่จะมีคำสั่งต่อไปถัดมาคุณอลงกตกล่าวว่าหากถามว่าดีใจหรือเสียใจหรือไม่ตนรู้สึกเฉยๆเพราะชีวิตที่ผ่านนี้อายุ62ปีแล้วแต่คำว่าเฉยๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวแต่ก็ว่ากันไปตามระเบียบและกฎหมายนะครับนี่คือการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของอย่างน้อยสว.2ท่านที่สื่อมวลชนไปพูดคุยในรัฐสภาคร
0: ับ ใช่เดี๋ยวต้องติดตามกันนะคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะฮะก็ล่าสุดก็มีความคืบหน้าจากกกต.มาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เอง
1: ครับ
0: นะฮะมาดูอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาของเรามีงานใหญ่นะงานสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับมาร่วมงานอย่างเช่นทางด้านของอาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะมีทางด้านของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็มา

0: แล้วก็มีทางด้านของคุณนิกรสมกลางแล้วก็ยังมีตัวแทนจากภาคเอกชนอย่างเช่นเครือเจริญพกพันธ
1: ์มีคุณวราวุฒิศิลปอาช
0: าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วย
0: ใช่
1: ต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กเกิดใหม
0: ่
1: และเกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคตของประเทศไทย
0: ใช่ฮะพาผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศเมื่อวานที่ผ่านมาครับผู้ชมครับโดยมีทางด้านของคุณโสพลสารัมนะครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านก็มาเป็นประธานในการเปิดโครงการนี้ด้วยนะฮะโครงการนี้ชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยเขาเรียกว่าประชาชนนะครับในกิจกรรมเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับสารัมเนี่ยมีการมาเป็นประธานในการเปิดพิธีเมื่อวานนี
1: ้
0: ในการเปิดงานเนี่ยก็มีการบอก ช่วงหนึ่งนะว่าตนเนี่ยรู้สึกปิติที่ได้เห็นงานนี้เกิดขึ้นแล้วก็ตนตั้งใจมากนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.แต่ว่าภายในงานเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณโสพลสารัมบอกว่ามีรัฐมนตรีมานั่งถึง4ท่านสี่ท่านอาจารย์ยศชนันใช่ไหม
1: ครับ
0: มีทางด้านของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ใช่ไหมมีทางด้านของคุณนิกรสมกลางแล้วก็คุณวราวุฒิศิลปะอาช
1: าน
0: ี่ก็คือรัฐมนตรีทั้ง4ท่านที่มาด้วยใจฮะที่จะนำพาประเทศเพื่อที่จะไปแก้วิกฤตการเกิดน้อยด้อยคุณภาพนอกจากนี้ยังมีการเชิญภาคเอกชนมาด้วยนะคุณผู้ชมครับอย่างเช่นทางด้านของเครือเจริญโภคภัณฑ์นะฮะมีคุณสุภชัยเจรวนนท์เนี่ยมาร่วมภายในงานด้วยก็เป็นรองประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์เลยครับก็มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องต่างแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละฮะงานนี้ไม่ใช่พิธีกรรมแต่ว่าได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมแล้วซึ่งก็จะนำไปสู่การทำงานอย่างมีระบบและที่สำคัญเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขแล้วก็เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาในสมัยนี้เพื่อที่จะมีการทำงานแบบบูรณาการกันด้วยนะท่านประธานโสพลสารัมก็มีการกล่าวถึงที่มาของโครงการนี้แหละฮะว่าตนเนี่ยทำมาแล้ว6อำเภอของบุรีรัมย์นี่แหละร่วมกับท้องถิ่นนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโครงการมหัศจรรย์พันวันแรกของชีวิตภายใต้กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็เกิดเป็นรูปธรรมนะฮะผนวกกับมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนด้วยนะฮะทั้งนี้ก็จะทำอย่างไรบุตรแต่สำคัญกว่านั้นท่านประธานโสพลบอกว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยนะ
1: เนี่ยในห้องเขามีการจัดนิทรรศการนะครับจากกระทรวงต่างๆจากโรงเรียนต่างๆนะเมื่อวานนี้คนที่มาร่วมสัมมนาในห้องใหญ่คุณผู้ชมครับมีโอกาสไปเดินดูเนี่ยผมเห็นบรรยากาศมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งเหรอฮะ
0: นะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันต่อเขาบอกว่าในอดีตในการศึกษาเนี่ยไม่เท่าเทียมกันกับประเทศไทยตอนที่คุณโสพลเนี่ยไปเยือนเวียดนามเพราะว่าท่านประธานโสพลสารัมเพิ่งไปเยือนเวียดนามมาก็ไปดูเรื่องนี้มานะฮะแต่ก็พบว่าเวียดนามเนี่ยไม่ให
1: ้นะ
0: นักเรียนที่นั่นเรียนตามความสามารถเรียนด้วยความสุขตัวเลขที่ได้รับรายงานมาก็คือ 200,000 คนนะฮะแต่เมื่อมาเสพติดถึง4ล้านรายอย่างไรก็ตามก็ได้มีการกราบเรียนจากการระดมสมองภายในงานวันนี้แหละฮะก็จะเป็นรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วยนั่นเองเนี่ยน่ารักนะเด็กๆมา
1: ครับ
0: โอ้โหคุณชมไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยที่คุณโสพลสารัมมีการพูดบนเวทีฮะ
2: เราไปทำโครงการสมาร์ทมัมร่วมกับท้องถิ่นปรากฏเรียนคนตั้งครรภ์เรามีเอาคนตั้งครรภ์เรามีการร่วมกันให้ทั้งท้องถิ่นทั้งสาธารณสุขร่วมกับมหัศจรรย์พันวันเราร่วมกับพม.บุกปัญหายาเสพติดในเยาวชนฉะนั้นทุกอย่างวันนี้ที่จะเราจะสัมมนาว่าทำยังไงเด็กที่เกิดน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดันให้คนเกิดเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลว่าเขาไม่อยากเกิดหรือเขาไม่อยากมีบุตรแต่ทำไงถ้าทัศนคติการมีบุตรจะต้องสร้างให้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดแล้วต้องเอาทุกคนให้มันมีคุณภาพเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ที่เราจะร่วมกันคือเกิดแล้วต้องไม่ให้ตกต้องให้มีคุณภาพ
0: คุณชมฮะภายในงานนะเริ่มต้นกันที่การเสวนาในหัวข้อนี้ดีกว่าคุณชมฮะวิกฤตเกิดน้อย

0: ด้อยคุณภาพครับนี่เลยฮะท่านนี้เลยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็มาเสวนาให้ความรู้บนเวทีนี่แหละครับมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์ยศชนันท์บอกว่าเรื่องนี้ต้องแก้ทั้งระบบแหละครับจึงไม่มีกระทรวงใดกระทรวงเป็นที่มาของเกิดได้เกิดดีโตดีแล้วก็เก่งดีเช่นเรื่องเกิดได้จำเป็นต้องทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขว่าจะทำอย่างไรจะสามารถควบคุมคุณภาพการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆซึ่งหากมองเรื่องนี้ย้อนกลับไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ที่กระทรวงกำลังดำเนินการอยู่เลยฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นอาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ยังมีการพูดถึงปัจจุบันเนี่ยประชาชนมีลูกช้าลงนะฮะซึ่งทำอย่างไรที่จะทำเรื่องนี้นอกจากนั้นยังมีเรื่องงานวิจัยเรื่องของคำปรึกษายังเป็นงานวิจัยที่สำคัญก็ขอเรื่องวิกฤตการเกิดน้อยด้วยขณะเดียวกันเวชศาสตร์เรื่องที่กระทรวงให้ความสนใจแล้วก็การเปิดหลักสูตรเรียนเฉพาะทางนิเวศซึ่งก็อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันจากด้านของอาจารย์ยศชนันท์กันดูฮะ
1: สำหรับเรื่องการศึกษานะ
2: ครับ
1: เราสรุปออกมาเป็นเรื่องของ5โฮปนะครับ5แห่งความหวังนะอย่างแรกเลยเนี่ย personalized education ต้องไม่ถามว่าเด็กคนนี้เก่งหรือไม
2: ่
1: ครับเราพยายามจะถามว่าเด็กคนนี้เขาเก่งอะไร
2: ครับ
1: แล้วก็ใช้เรื่องเกี่ยวกับ AI ในการทำเรื่องของ precision education ให้กับเขานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ hope to learn นะครับเรื่องนี้เราไม่ให้การเรียนเป็นลีเนียร์แล้วปัจจุบันคนสูงอายุเยอะขึ้นก็ต้องกลับมา relearn unlearn นะครับอันนี้อย่างที่2อย่างที่3คือ hope to work นะครับเราทำเรื่องของ skill matching ต่างๆเพื่อให้เขาเรียนจบสามารถมีงานทำได้ทันทีนะครับว่าวันนี้เขาเรียนอาชีวะมาเพื่อป้องกันเรื่อง zero drop out เพราะว่าเขาต้องมีเงินเรียนนะท่านประธานพอเขาต้องมีเงินเรียนเนี่ยมีความจำเป็นว่าเขาอาจจะไม่สามารถเรียนม.1 ถึงม.6 ได้แต่วันนี้เราให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาจากม.1 ถึงม.6 กับเทียมกันไหมนะครับตรงนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะลดเรื่อง zero drop สุดท้ายคือ hope to dream นะครับการใช้ไซเทคโนโลยีนะครับเพื่อเปลี่ยนคนที่แทนที่จะหางานจากจ็อบซีเกอร์ให้เป็นจ็อบครีเอเตอร์ต่างๆนะครับ
3: บนเวทีการเสวนาคุณผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่ามีรัฐมนตรี4ท่านมาในงานนี้นะฮะถัดมาก็เป็นคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์แหละครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตนเองเนี่ยมีนโยบายนะในการไปมุ่งเน้นการพัฒนาการเกิดทุกคนเนี่ยมีความหมายพจน์ของชาติโดยเฉพาะเรื่องของความสำคัญการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนะครับทุกด้านเนี่ยสร้างผลตอบแทนได้ถึง7เท่านะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกไว้แบบนี้รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กรับนมแม่สร้างผลตอบแทนได้ถึง44เท่านี่เป็นข้อมูลวิชาการนะครับนอกจากนี้มีการลงทุนดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นการช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่ดีอนาคตสร้างเศรษฐกิจของสังคมที่มั่นคงนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับข้อมูลที่สำคัญบอกแบบนี้ฮะการดูแลแม่และเด็กตลอด 2,500 ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ถึง 2,500 วันแรกเป็นช่วงแห่งการวางรากฐานสำคัญการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองภูมิคุ้มกันสุขภาพระยะยาวไปดูแลให้เด็กเติบโตอย่างเข้มแข็งไปฟังมุมมองครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับ
4: ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะโฟกัสไปช่วง 2,500 วันแรกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยังมีแคมเปญ อีกหลายๆแคมเปญแล้วก็มีนโยบายที่เราจะโฟกัสลงไปว่าทำอย่างไรให้เกิดมาแล้วนะครับยิ่งเกิดน้อยยิ่งต้องมีคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะรับการเรียนรู้การศึกษาต่อไปในอนาคต
3: ไปกันที่รัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะคนที่อยู่ที่โคราชเขาบอกว่าโอ้โหพูดเสียงเน่อๆเพราะมากนะฮะบอกแบบนี้บอกว่ารัฐบาลควรส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการกระตุ้นอัตราการเกิดโดยเป็นการมุ่งเน้นไปที่เด็กเกิดใหม่ให้มีการพัฒนาคุณภาพตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำรงชีวิตนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มีบทบาทสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจไปพัฒนาชีวิตที่เติบโตอย่างมีคุณภาพนำไปสู่ประเทศที่ยั่งยืนนะครับถัดมาอีกหนึ่งท่านครับก็คือคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่ากระทรวงเองเนี่ยมีการจัดทำแผนรับมือวิกฤตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่มีคุณภาพโดยเป็นการพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้สร้างโอกาสยกระดับการศึกษาพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด

0: สาธารณสุขสร้างให้ผู้สูงอายุมีบทบาทช่วยดูแลเด็กและครอบครัวรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมของสังคมได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศของการเสวนาบนเวทีที่กำบอกว่ารัฐมนตรีทั้ง4คนได้แสดง
1: ครับยังมีอีกท่านหนึ่งอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะว่ามีทนายในเวทีนี้ด้วยอย่างเช่นเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็มีทางด้านของคุณสุภชัยเจรวนนท์ครับรองประธานครับในฐานะผู้แทนภาคเอกชนนี่แหละก็มีการมาร่วมเวทีนี้กล่าวถึงสถานการณ์วิกฤตเกิดน้อยนี่แหละครับว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะหลายประเทศเริ่มเผชิญปัญหาประชากรลดลงแล้วนะฮะขณะที่อย่างเช่นจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเข้าสู่ระดับวิกฤตเลยแหละฮะเพราะว่านอกจากอัตราการเกิดเนี่ยมันลดลงแล้วยังมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นแล้วก็พ้นวัยทำงานมากขึ้นด้วยส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจกำลังแรงงานของ GDP แล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับโดยคุณสุภชัยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีแนวคิดเกี่ยวกับการรับมือประชากรอยู่2ขั้วนะขั้วแรกเนี่ยเห็นว่าต้องกระตุ้นให้ประชากรเกิดเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาระดับ GDP แล้วก็กำลังแรงงานขณะที่อีกขั้วหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมมองว่าประชากรลดลงเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของโลกจึงควรปรับระบบเศรษฐกิจด้วยการขยายนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์แล้วก็ AI เนี่ยเข้ามาอะไรก็ตามฮะคุณผู้ชมฮะคุณสุภชัยก็บอกว่าประเทศไทยกำลังไม่ควรเลือกเพียงทั้ง2ทางพร้อมๆกันก็คือส่งเสริมให้เกิดประชากรในจำนวนที่เหมาะสมมีคุณภาพแล้วก็มีความยั่งยืนด้วยขณะเดียวกันเองต้องเร่งปรับตัวด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะสังคมผู้สูงวัยด้วยนั่นเองนะฮะลองไปฟังบรรยากาศช่วงที่คุณสุภชัยเจรวนนท์มีการพูดเสวนาบนเวทีกันไปฟังกันดูฮะ
2: จริงแล้วเนี่ยถ้ามองว่ามันคือวิกฤตต้องทำทั้งสองอย่างพร้อมกันทางหนึ่งก็ปรับตัวเข้าสู่เรื่องเทคโนโลยีแทนแรงงานนะครับแล้วก็รักษา productivity หรือเพิ่ม productivityในอีกทางหนึ่งก็คือต้องต่อสู้ในให้ประชากรเนี่ย มีความยั่งยืนนะครับให้เกิดยืนแต่ก็ต้องมีคุณภาพและอย่างที่ท่านสมุนสารามพูดถึงตอนแรกเนี่ยทำยังไงไม่มีนักเรียนเนี่ยตกออกจากนอกระบบเลยแล้วโรงเรียนเนี่ยพื้นฐานสำคัญที่สุดของโรงเรียนนะครับก็คือการสร้างความปลอดภัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของครอบครัวก็คือการสร้างความปลอดภัยถ้าเด็กมีความปลอดภัยเป็นเขาเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับและแน่นอนครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการเรียนตามความสนใจแล้วก็การที่เรามีเด็กเป็นศูนย์กลางครับอย่างที่ท่านรองนายกได้พูดถึงนะครับ
1: ในงานเนี่ยคุณผู้ชมฮะนอกจากบนเวทีใหญ่แล้วเนี่ยเขายังมีเวทีย่อยๆนะเพื่อที่จะไปรับฟังจากทุกภาคส่วนนั่นเองนะคุณผู้ชมอย่างเช่นบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะฮะเขาจะมีการแบ่งเป็น4หัวข้อฮะคุณผู้ชมหัวข้อแรกเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมทัศนคติการมีบุตรหัวข้อต่อมาหัวข้อที่2มาตรการดูแลสิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กหัวข้อที่3หลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมและหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือกฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก้าวต่อไปของประเทศไทยนั่นเองซึ่งประธานรัฐสภาคุณโสภณสารัมนะครับก็ได้มีการเยี่ยมชมทุกห้องเลยนะคุณผู้ชมฮะ
0: ไปทุกห้องเลยแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของการทำงานมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของเด็กเกิดน้อยเรื่องของสาธารณสุขอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็เติมความรู้เข้าไปให้กับคนที่ทำงานด้วยนะฮะ
1: ใช่ฮะโดยท่านประธานโสภณก็บอกนะว่าหลังจากที่มีการรับฟังหัวข้อทั้ง4หัวข้อในกลุ่มย่อยเนี่ยคุณผู้ชมฮะการขับเคลื่อนจำเป็นต้องมีกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยเฉพาะการกำหนดมาตรการรองรับสำหรับผู้ที่มีบุตรตั้งแต่การดูแลครอบครัวการสนับสนุนจากภาครัฐตลอดจนการสร้างหลักประกันด้านการศึกษาโดยต้องมีการพิจารณาว่าการศึกษาฟรีสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติหรือไม่รวมถึงการกำหนดภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็แก้ไขปัญหา

0: ไทยจำนวนมากเรื่องของการมีบุตรบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากในการที่มีการร่วมมือกันกับจังหวัดต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงกระทรวงวงจรเลยทีเดียวถัดมาครับคุณผู้ชมครับเป็นกลุ่มที่2มีในส่วนของปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นสรุปด้วยตนเองนะครับคุณผู้ชมเรื่องของมาตรการการดูแลสิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กก็บอกแบบนี้ฮะว่าการเลี้ยงดูเด็กชุมชนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของตำบลและหมู่บ้านต้องเลี้ยงดูแสดงว่าการเลี้ยงเด็ก1คนต้องช่วยกันทั้งประเทศผ่านภาษีงบประมาณที่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับมีการระบุเรื่องของค่าอัตราเจริญพันธุ์อยู่ของประชากรไทยอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.8 เนี่ยแต่ว่าการทดแทนการมีเด็กคุณภาพรวมไปถึงการฟังเสียงของหญิงตั้งครรภ์ต้องมีการสนับสนุนทุนนะครับคุณผู้ชม 3,000 บาทต่อเดือนแบบทุนหน้าไม่ใช่600บาทอยู่ในขณะนี้ครับต่อมาเป็นห้องที่3ครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมมีโอกาสไปรับฟังอยู่ห้องนี
1: ้
0: แล้วก็มีการรับฟังการเสวนาการบรรยายต่างๆเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวแทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมได้พูดถึงเรื่องของหลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมบอกว่ามี6ประเด็นที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของวิกฤตเกิดน้อยเรื่องของการผลักดันพรบการศึกษาแห่งชาติเรื่องของการพูดถึงเด็กเปราะบางเรื่องของสวัสดิการชุมชนต่างๆสุขภาพศักยภาพการเรียนรวมการจัดสรรงบประมาณจากผู้เรียนห่างไกลยากจนเรื่องของกลุ่มเปราะบางต่างๆระบบสารสนเทศนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กตลอดชีวิตแหละครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับกลุ่มสุดท้ายก็เป็นตัวแทนด้านกฎหมายฮะมีในส่วนของคุณกิตติพจน์กำเนิดฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวสรุปในหัวข้อที่ชื่อว่ากฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก้าวต่อไปของประเทศไทยบอกว่าปัญหาและช่องว่างของกฎหมายเนี่ยนะกระจัดกระจายเรื่องของการปฏิบัติการคุ้มครองไปจนถึงตลอดชีวิตเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็มีภารกิจเรื่องของงบประมาณทรัพยากรไม่สมดุลต้นทุนการทันภัยดิจิทัลการขาดกฎหมายป้องกันเด็กนอกจากนี้ก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายแน่นอนครับคุณผู้ชมครับการเสวนาเนี่ยต้องมีข้อเสนอบอกว่าต้องมีการพูดถึงวาระเร่งด่วนโดยเฉพาะการผลักดันกฎหมายการควบคุมตลาดเครื่องดื่มอาหารที่กระทบต่อสุขภาพเด็กรวมไปถึงร่างกฎหมายคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์นะครับ
1: กิจกรรมผ่านมาทั้งวันแล้วนะคุณผู้ชมครับก็มาถึงบทสรุปกันหน่อยดีกว่าบทสรุปโดยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมเนี่ยนะครับมีการพูดในช่วงปิดการสัมมนานี่แหละครับว่าวิวัฒนาการมีบุตรของประเทศเริ่มตั้งแต่การให้ไรแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ส่งเสริมให้มีบุตรอย่างไรก็ตามนะคุณชภากำลังจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ร่วมกับกทม.ซึ่งในอนาคตเนี่ยต้องหารือให้หน่วยงานขนาดใหญ่มีสถานที่ดูแลเด็กในช่วงกลางวันแล้วก็ส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการส่วนเรื่องของการศึกษาการสร้างคนต้องทำอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศผมแต่ละรัฐบาลเข้ามาสร้างฐานแต่ไปไม่ถึงพีระมิดดังนั้นการจะทำกฎหมายแม่บทอย่างร่างพรบสิ้นในรัฐบาลชุดนี้ให้ได้และต่อไปท้องถิ่นต้องมีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเข้าเรียนด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วครับพลสารัมมีการพูดถึงเรื่องของ3สิ่งที่สำคัญในการแก้วิกฤตเกิดน้อยฮะ3สิ่งนี้มีอะไรคุณผู้ชม
0: ครับ
1: 2ครับเรื่องของสิทธิ์แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของประธานโสภณสารามก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ร่วมการจัดที่จะเป็นแม่งานร่วมกับสภาจัดทำรูปเล่มเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและเมื่อรัฐบาลเห็นชอบกับแผนนี้ก็ทำให้สภาเนี่ยจะรับผิดชอบจัดพิมพ์รูปเล่มเพื่อเผยแพร่ไปยังกระทรวงทบวงกรมจนถึงท้องถิ่นต่อไปนั่นเองนะครับ
0: นะฮะคุณผู้ชมนี่ก็คือบรรยากาศงานใหญ่ที่เกิดขึ้นในรัฐสภานะฮะเป็นภาพรวมต่างๆคุณผู้ชมครับเห็นว่า7หน่วยงานที่มารวมกันครั้งนี้เนี่ยนะฮะเขามีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการที่จะไปพัฒนาเนี่ยในอนาคตให้มีคุณภาพต่อไป
1: ใช่ฮะก็ต้องดูต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่างานที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เขาก็จะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาต่อไปด้วย
0: เมื่อวานได้เห็นภาพนะครับในส่วนของภาคราชการกับภาคเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะเครือเจริญโภคภัณฑ
1: ์
0: ก็มาพูดคุยกันนะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมนี่คือมุมมองที่สำคัญที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในฝ่ายนิติบัญญัติจะเดินหน้าต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ไปกันที่อีกหนึ่งภารกิจครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงคณะกรรมการเราจะเห็นว่าหลายคณะกรรมการก็ลงพื้นที่ไปพบกับประชาชน
1: ใช่
0: ไปติดตามปัญหาไปแก้ไขปัญหานะครับล่าสุดคณะกรรมการการที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ไปที่จังหวัดราชบุรีไปติดตามเรื่องอะไรบ้างคุณผู้ชมครับเรื่องของวันทอนอกจากนี้ไปดูการพัฒนาการท่องเที่ยวการลงพื้นที่ไปที่เขาบินนะถ้ำเขาบินศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าและสถานีเพาะสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าที่จังหวัดราชบุรีครับไปดูภาพรวมกันนะฮะนางสาวกุลวลีนพอมรวดีส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่นะครับไปที่จังหวัดราชบุรีโดยมีนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยโดยคณะกรรมการได้ติดตามประเด็นสำคัญ5วาระครอบคลุมประเภทของแนวเขตที่ดินของหน่วยงานรัฐคืบหน้าต่างๆความคืบหน้าของการจัดทำวันแมปการจัดสรรที่ดินให้กับชุมชนหรือว่าคทช.การพัฒนาพื้นที่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหามลภาวะมลพิษจากบริษัท Wax Garbage Recycle Center จำกัดและเรื่องร้องเรียนเรื่องค่าเวรคืนในจังหวัดราชบุรีสำหรับประเด็นการจัดทำวันแมปนะฮะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกรมแผนที่ทหารได้รายงานต่อคณะกรรมการบอกว่าอยู่ระหว่างการบินถ่ายภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่กลุ่มที่1และส่วนที่2พื้นที่ทับซ้อนระหว่างสปก.กับเขตป่าไม้ที่3พื้นที่ต่างๆจะนำศักยภาพของการถ่ายทางอากาศคุณผู้ชมครับย้อนหลังมาใช้ประกอบกับหลักฐานการรังวัดในขณะที่จังหวัดราชบุรีได้แสดงความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านคาพร้อมกับมีการเสนอข้อเท็จจริงต่างๆให้ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนะฮะนอกจากนี้ที่ประชุมของกรรมการยังติดตามขอการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ20ถ้ำเขาบินอยู่ระหว่างกระบวนการขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงการพัฒนาอุทยานหินงูเขาหินงูนะครับในพื้นที่ภูผาแร้งอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบต่างๆร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเป็นการจัดทำ MOU กับพื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้ต่อไปนอกจากนี้ชุมชนหนองกระทุ่มได้มีการเสนอของบประมาณสร้างทางน้ำล้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนในพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 2,000 มลพิษกรมควบคุมมลพิษภาค8ได้มีการรายงานผลบอกว่าผลการตรวจลำห้วยน้ำพุยังพบสารหนูแมงกานีสเกินมาตรฐานอยู่ส่วนตะกอนดินพบสารหนูนิกเกิลโครเมียมตะกั่วเพิ่มเกินมาตรฐานในขณะที่เรียกค่าเสียหายกว่า54ล้านบาทศาลจังหวัดราชบุรีนัดฟันคำสั่งในวันที่16กันยายนนี้ถัดมาอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับกระทรวงโรงงานอุตสาหกรรมรายงานว่าการขนย้ายกากของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณ 75% ใช้งบประมาณปี2569จำนวน21ล้านบาทเตรียมของงบประมาณปี70ในการขนกากของเสียต่อไปที่ตกค้างอีกประมาณ 3,900 ตันพร้อมกับมีการผลักดันกฎหมายกากอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนี้มีการส่งเสริมนะครับคุณผู้ชมครับการนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ตามเรียนฝ่ายนอกจากนี้ในส่วนของภาคประชาชนเสียสารเคมีติดตามคดีต่อไปที่มีการเกิดขึ้นในขณะนี้เรื่องของสุขภาพของประชาชนสูตรสารใต้ดินก่อนใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่อไปทางนี้กรรมาธิการรับข้อร้องเรียนจากประชาชนพร้อมกับมีการมอบหมายให้กับที่ปรึกษาประสานกับโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการศึกษาการจัดแนวทางต่างๆการจัดการกากสารพิษและมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษต่อไปนะครับถัดมาคณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตรวจสภาพพื้นที่ถ้ำเขาบินตำบลหินกองไปติดตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคุณการบอกว่าถ้ำเขาบินเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีแต่ติดข้อจำกัดเรื่องของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนื่องจากอยู่ใต้การดูแลของกรมป่าไม้คณะกรรมการพร้อมกับกรมป่าไม้เขต10นะครับได้ขอให้ข้อมูลแก่เทศบาลตำบลหินกองถึงขั้นตอนการขอใช้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรมโยธาธิการและผังเมืองหรืองบประมาณจากจังหวัดมาพัฒนาพื้นที่ต่อไปได้อย่างถูกต้องโดยเน้นการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติด้วยจากทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่3เขาประทับช้างอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปรับฟังปัญหาไปติดตามปัญหาแนวทางต่างๆ

0: ู้การท่องเที่ยวในรูปแบบของมินิซูสำหรับแนวทางการพัฒนาจะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกรงสัตว์ที่ชำรุดหรือไม่สามารถดำเนินการต่อไปให้เหมาะสมกับสัตว์ได้แต่ละชนิดแหละครับการรองรับสัตว์ป่านักท่องเที่ยวในขณะที่กรรมาธิการจะนำปัญหาต่างๆและข้อเสนอแนะไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยปิดท้ายนะครับคุณกุลวดีนพอมรวดีในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการบอกว่าการพัฒนามินิซูยังไม่มีกรอบเวลาเร่งรัดเนื่องจากต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณโดยจะมีการจัดลำดับความสำคัญปัญหาเร่งด่วนความปลอดภัยของกรงสัตว์และระบบน้ำก่อนทยอยพัฒนาเป็นระยะต่อไปใช้งบประมาณแบบบูรณาการจากหน่วยงานทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรมโยธาธิการและผังเมืองและงบประมาณของทางจังหวัดราชบุรีต่อไปครับ
1: ติดตามข่าวต่างประเทศครับคุณไอดีมารออยู่แล้วฮะคุณผู้ชมครับเราไปอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กันหน่อยมีข่าวทุกวันเลยวันนี้มีเรื่องอะไรคุณไอดี
2: เรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมค่ะช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะเพราะการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนั้นจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะและทางโดนัลด์ทรัมป์เองค่ะก็ได้เข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับเรื่องของการส่งบัตรไปรษณีย
1: ์
2: บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ค่ะซึ่งศาลฎีกาเองค่ะได้ออกมาระงับกฎใหม่นี้ค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: นี่แหละครับเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกานะคร
1: ับ
0: ติดตามได้ช่วงหน้าในห้องข่าวรัฐสภาชั้นเช้าช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ

กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์

ศาลฎีกาสหรัฐไม่ใช้กฎใหม่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งไปรษณีย์ค่ะซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่าศาลฎีกาสหรัฐมีคำพิพากษาไม่อนุญาตให้สำนักงานไปรษณีย์สหรัฐหรือ USPS บังคับใช้กฎใหม่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้คณะตุลาการศาลสูงสุดมีมติปฏิเสธคำร้องของกระทรวงยุติธรรมบ้านกลางเมืองบอสตันซึ่งระงับการบังคับใช้กฎดังกล่าวระหว่างการพิจารณาคดีที่หลายรัฐและกลุ่มสิทธิเลือกตั้งยื่นคัดค้านศาลฎีกาสหรัฐระบุว่ารัฐบาลกลางมีแนวโน้มไม่สามารถชนะคดีในประเด็นเนื้อหาข้อพิพาทได้พร้อมปล่อยให้คำสั่งระงับการใช้กฎมีผลต่อไปกฎดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการลงคะแนนทางไปรษณีย์โดยกำหนดให้รัฐต้องส่งรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางไปรษณีย์ให้ USPS นอกจากนี้รัฐต้องใช้ซองบัตรเลือกตั้งที่ได้รับการรับรองจาก USPS และมีอำนาจปฏิเสธการจัดส่งบัตรที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฝ่ายคัดค้านเตือนว่ากฎดังกล่าวอาจทำให้บัตรเลือกตั้งที่ถูกต้องหลายพันใบถูกส่งล่าช้าหรือไม่ก็ไม่ถึงผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะและอาจสร้างความวุ่นวายก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้ขณะที่รัฐบาลทรัมป์อ้างว่ากฎใหม่จะช่วยป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามฝ่ายคัดค้านยังยืนกรานค่ะว่าหลักฐานการทุจริตเกี่ยวกับน้อยมากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองตนเองชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์ค่ะได้เริ่มลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกสมาชิกรัฐสภาชุดแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเกิดขึ้นในเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มีเหตุรุนแรงด้วยอาวุธปืนจนมีเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบริเวณด้านนอกหน่วยเลือกตั้ง

0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองมาราวีประเทศฟิลิปปินส์ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภาจำนวน80ที่นั่งซึ่งมีการแข่งขันกันระหว่างพรรคการเมือง13พรรคโดยประชาชนอย่างสงบที่หน้าหน่วยเลือกตั้งท่ามกลางการเฝ้าระวังของรถถังและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งนี้เมืองมาราวีเคยปะทะการนองเลือดระหว่างกองกำลังรัฐบาลรุนแรงมาอย่างยาวนานซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งเขตปกครองตนเองบังซาโมโรในมินดาเนามุสลิมทางตอนใต้สุดของประเทศของวันจันทร์ที่14กันยายนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย15คนจากเหตุยิงปะทะกันที่หน้าโรงเรียนซึ่งถูกใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่คูหาเลือกตั้งจะเปิดทำการนายจิบินบองกายาโอระบุว่าเหตุยิงการเกิดขึ้นในช่วงก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยขณะที่สมาชิกของกลุ่มการเมืองคู่แข่งพยายามแย่งชิงสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเป็นกลุ่มแรกโดยเริ่มต้นจากการผลักกันเพื่อแย่งชิงการชกต่อยก่อนที่จะเกิดการยิงท่ามกลางฝูงชนในที่สุดชายกลุ่มดังกล่าวสังกัดพรรคการเมืองคู่แข่งที่แยกตัวออกมาจากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามร้องสิทธิ์ในการปกครองตนเองในภูมิภาคนี้มานานหลายทศวรรษด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งเขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิมโดยมีการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 นายไปยังพื้นที่ลงคะแนนเสียงและจัดตั้งหน่วยตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุความรุนแรงกระทรวงพลังงานของอินเดียออกมาเปิดเผยว่าได้อนุมัติการส่งออกไฟฟ้าไปยังเนปาลเป็นเวลา18ชั่วโมงต่อวันค่ะจนถึงวันที่31ธันวาคมและดินถล่มในเนปาลอย่างรุนแรงนั้นส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าในเนปาลลดลงถึง1ใน10ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันซึ่งมีเหตุมาจากการพังทลายของธารน้ำแข็งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1,400 คนในเนปาลจีนและพัดพาโรงไฟฟ้าน้ำในเนปาลเสียหายไปกว่า12แห่งกระทรวงพลังงานอินเดียระบุว่าในแถลงการณ์มีการอนุมัติให้ส่งออกไฟฟ้าได้สูงกว่าขณะที่ปริมาณไฟฟ้าที่จะส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปธันวาคมนี้แถลงการณ์ระบุว่าการอนุมัตินี้จะช่วยให้เนปาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้และช่วยกระชับความร่วมมือด้านพลังงานที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างอินเดียและเนปาลให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไฟฟ้าพลังงานน้ำซึ่งเป็นแหล่งไฟฟ้าหลักของเนปาลได้กลายเป็นแหล่งรายได้ของการส่งออกที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามหลังเหตุอุทกภัยสร้างความเสียหายอย่างหนักบริเวณเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำหลักของประเทศรัฐบาลการประกาศจะนำไฟฟ้าจากอินเดียเข้ามาใช้เพื่อชดเชยการขาดแคลนไฟค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตนะคะเราก็จะเริ่มเห็นมิตรไมตรีจากนานาประเทศที่เข้าไปช่วยเหลือเนปาลค่ะอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลเนปาลค่ะได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนค่ะว่าจะไม่ขอรับทีมช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยจากนานาชาติเพื่อเข้ามาประเทศเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการใช้สนามบินค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือนะคะก็สามารถบริจาคเงินและเปาได้แจ้งไว้ได้ค่ะ
1: ใช่ต้องบอกว่าเป็นภัยใหญ่เป็นภัยพิบัติใหญ่
2: ใช
1: ่ภัยธรรมชาตินะคุณผู้ชมครับก็ไปกระทบกับโครงสร้างพื้นฐานหลายจุดหลายอย่างเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับที่เกิดขึ้นในเนปาลนะครับ
2: ครับ
1: และช่วงท้ายของห้องข่าวรัฐสภาชนะพักเช้าคุณผู้ชมครับเราติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภาในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดสมัยประชุมเนี่ย
2: ครับ
1: ผู้ชมมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเช้าวันนี้ร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดความเห็นกันสักหน่อยครับ
2: สแกน QR code ที่ด้านหน้าจอนี้นะครับไปตอบแบบสอบถามกันหน่อยนึงนะครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับชมนะครับช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาในช่วงของการถ่ายทอดสดการประชุมแล้วเดี๋ยวจบรายการของเราติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับในช่วงเวลา 9:00 น.หลังจากจบรายการของเราเป็นต้นไปเลยนะฮะ
1: ครับและนี่คือทั้งหมดนะฮะในห้องข่าวรัฐสภาชนะพักเช้าเราทั้ง3ทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยัตติด่วนเรื่อง

0: ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนติดตามรับชมทางสถานี
1: คนไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นรายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่องสิบค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่องสิบ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่องสิบค่ะ
3: อยากรู้ดูช่องสิบครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่องสิบครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่องสิบค่ะ
5: ทราบหรือไม่ว่าควรเปิดไฟเลี้ยวเมื่อไหร่ระยะ30เมตรก่อนจะเลี้ยวและระยะ60เมตรให้รถคันอื่นท่านเห็นแล้วทำไมไม่ทำกันเปิดไฟเลี้ยวกระทันหันทราบไหมว่าจะเจออะไรที่ร้ายกว่านั้นคือคุณอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แค่ชั่ววินาทีเดียวใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนรัฐสภาและภาค
6: หลายเรื่องในสภาที่คุณยังไม่เคยรู้หลายที่ในสภาที่คุณยังไม่เคยเห็นหลายกิจกรรมและหลายโครงการต่างๆ
7: เราจะหยิบมาเล่าทุกวันเสาร์8โมงนิดๆหลังเคารพธงชาติ

0: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
1: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มีสารพิษมากมาย
3: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
1: แล้วปอดหนูล่ะ
4: ปอดหนูล้างไม่ได้ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
5: ้ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
6: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภา

0: ช่อง10
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
2: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
3: จ
4: อปวดฟัน
1: แกล้งปวดฟัน
5: ชนแก้ว
1: พบน้ำเก๊กหวยไปด้วย
2: ชาว
6: อุ๊ย
1: แกล้งตกแกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
7: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะได้เวลาของรายการเกาะติดสภาแล้วนะคะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่9สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภานะคะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ไปพร้อมกันได้ทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะเป็นประจำทุกครั้งประธานในที่ประชุมจะได้มีการเปิดโอกาสให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะและตามระเบียบวาระการประชุมวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันนะคะมีหลายๆประเด็นทั้งเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของทางกกต.ด้วยนะคะก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลานี้มีท่านประธานโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะ
1: ท่านประธานท่านประธานครับสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุที่น่าสลดใจที่จังหวัดนครพนมแรกมีคนคุ้มคลั่งไล่เอามีดแทงชาวบ้านเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุเป็นผลให้ผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับเหตุการณ์ที่2ครับลูกเลี้ยงทุบหัวพ่อเลี้ยงวัย79ปีเสียชีวิตที่บ้านนาหัวบ่อนมครับซึ่งในการนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านสสจ.นะฮะก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการฟื้นฟูการบำบัดผู้ติดยาเสพติดครับผู้ที่มารับการบำบัดนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะกลับไปเสพยาอีกซ้ำอีกติดอีกนะฮะไม่ต่ำกว่า 60-70% ครับปัญหาที่สำคัญครับท่านประธานกระบวนการดูแลและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ออกจากป่วยจำนวนมากกลับไปเสพยาซ้ำนะครับซึ่งทางสสครับที่มทบ210นะฮะซึ่งจะรองรับได้ประมาณ60คนนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งแล้วมีปัญหาเรื่องขาดแคลนโง่มานนะครับทางสสจ

0: ครพนมเองก็ได้ประสานกับทางเลขาธิการปปส.นะครับได้ของบจากกองทุนปปส.14ล้านเมื่อปี69นะครับแต่ว่าไม่ได้รับงบประมาณส่วนนี้นะครับจึงอยากกลับเรียนผ่านไปยังท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะได้แจ้งไปกับทางเลขาธิการปปส.นะครับว่าเงินจำนวนนี้14ล้านสำคัญอย่างยิ่งกับการฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยจิตเวชที่ติดยาเสพติดในการที่จะให้กลับคืนสู่สังคมในสภาพที่ปกติและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนิตยามีสีเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันแหลักษดรจังหวัดสมุทรปราการเขต5พรรคประชาชนพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่บางปาปื่อและศรีษะจระเข้น้อยค่ะท่านประธานวันนี้ดิฉันมีเรื่องมาปรึกษาหารือกับท่านประธานด้วยกัน2เรื่องค่ะท่านประธานเรื่องแรกนะคะถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิของอบจ.จังหวัดสมุทรปราการค่ะปัจจุบันไฟส่องสว่างบนถนนเส้นนี้ดับหลายช่วงในการขับขี่นั้นลดลงโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนค่ะขณะเดียวกันพื้นผิวถนนก็ชำรุดค่ะแล้วทรุดตัวเป็นแอ่งขนาดใหญ่ค่ะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรเป็นจำนวนมากเลยนะคะดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังนายกอบจ.สมุทรปราการค่ะเร่งสำรวจเร่งซ่อมแซมนะคะพื้นผิวถนนและแก้ไขไฟส่องสว่างโดยเร่งด่วนค่ะท่านประธานปัญหาที่2ค่ะเรื่องปัญหาค่าครองชีพโดยเฉพาะราคาไข่ไก่ค่ะท่านประธานพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อวันเสาร์ดิฉันชนแล้วก็ฝากดิฉันมาสะท้อนในสภาวันนี้นะคะว่าวันนี้ข้าวของในตลาดราคาแพงแทบทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งไข่ไก่อาหารพื้นฐานที่วันนี้ประชาชนบางครอบครัวยังคิดแล้วคิดอีกที่จะซื้อไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะราคาขายปลีกตกแพงละ150-160บาทค่ะแต่รายได้ของพี่น้องประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะคะตามราคาสินค้าค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะคะว่าอย่ามองราคาไข่ไก่เป็นเพียงตัวเลขของสินค้ารายการใดรายการหนึ่งนะคะเพราะวันนี้มันกำลังเป็นตัวชี้วัดค่ะว่าเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนนั้นไม่เพียงพอต่อการซื้ออาหารพื้นฐานแล้วก็ซื้อได้น้อยลงแล้วค่ะท่านประธานขอให้รัฐบาลเร่งดูแลราคาสินค้าจำเป็นลดภาระค่าครองชีพค่ะและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจังค่ะท่านประธานเพราะถ้าวันพักแม้กระทั่งก่อนซื้อไข่ไก่หนึ่งแผงนั่นแสดงว่าปัญหาปากท้องของประเทศไทยนั้นมีปัญหามากกว่าที่รัฐบาลคิดแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านกิติชัยเอ่งชวนครับเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนกิติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องที่จะนำเรียนต่อท่านประธานเพื่อที่จะนำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่สองเรื่องด้วยกันในเรื่องแรกนะครับเรื่องของถนนรอบเกาะลันตานะครับเกาะลันตาเป็นเกาะนะครับเป็นอำเภอนะครับในแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนะครับลงไปเที่ยวเกาะลันตาไม่น้อยกว่า1ล้านคนนะครับมีที่พักประมาณ200กว่าแห่งนะครับมีโรงแรมมีห้องพักเนี่ยประมาณ 8,000 กว่าห้องนะครับแต่ปัญหาคือถนนรอบเกาะลันตานะครับถ้าเราดูในภาพนะครับเส้นสีเหลืองคือถนนรอบเกาะลันตานะครับแต่ตรงเส้นสีแดงเนี่ยนะครับมันติดเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาซึ่งทำให้ถนนรอบเกาะลันตาเนี่ยยังติดขัดอยู่ตรงนี้ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตรนะครับเป็นถนนที่รอการเชื่อมต่อนะครับอยู่ในเขตอุทยานซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างโรงเรียนบ้านสังกะอู้กับหัวเกาะหม้อเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นที่ทำการอุทยานว่าได้มีการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่ถ้าเราได้เพิ่มแลนด์มาร์คเพิ่มความสวยงามเข้าไปโดยการทำเกี่ยวเรื่องอัตลักษณ์ต่างๆเข้าไปเนี่ยก็น่าจะเป็นถนนที่มีความสวยงามอันดับต้นๆของเมืองไทยอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวนะครับแต่พี่น้องประชาชนนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะลัน

0: นะครับในเรื่องที่สองนะครับผมมีประเด็นในเรื่องของการขอให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้เร่งรัดโครงการก่อสร้างถนนกอลันตาระยะที่4นะครับซึ่งงบประมาณนะครับเป็นงบประมาณของปี2569นะครับจำนวน120ล้านบาทถึงตอนนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเลยนะครับเหลืออีกไม่กี่วันจะหมดมาแล้วนะครับจึงขอฝากไปทางผ่านประธานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านวีรพล
2: ครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมวีรพลจิตสำลิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต6พรรคเพื่อไทยขอหารือต่อท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำครับที่มีต้นทางจากอ่างเก็บน้ำห้วยสาราอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูซึ่งเป็นลำน้ำลำห้วยไหลจากอำเภอปูสิงห์ผ่านมายังอำเภอขุขันอำเภอปรางกูอำเภอวังหินและอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับโดยเฉพาะผ่านหลายตำบลในพื้นที่อำเภอขุขันครับที่เป็นทั้งลำห้วยหนองคลองบึงและแก้มลิงชื่อก็เรียกแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เรียกตามความคุ้นเคยของชาวบ้านบางแห่งก็เรียกชื่อตามตำบลขอพูดถึงฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสาราซึ่งลำน้ำแยกออกเป็นสายๆได้ดังนี้ครับท่านประธานสายแรกครับขอสไลด์ด้วยครับสายแรกน้ำไหลผ่านตำบลสนอตำบลใจดีตำบลโคกเพชรสายต่อมาครับไหลผ่านตำบลปือใหญ่ตำบลนิคมพัฒนาตำบลห้วยใต้ตำบลห้วยเหนือตำบลดองกระเม็ดตำบลโคกเพชรตำบลหัวเสือและตำบลสำนงตาเจนครับจากภาพนับจะเห็นได้ว่าแหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุมหนาแน่นการระบายน้ำไม่สะดวกในฤดูแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเลี้ยงสัตว์เนื่องจากเว้นว่างจากการขุดลอกมาเป็นเวลานานครับจึงจำเป็นต้องปรับปรุงสภาพลำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไปยังพื้นที่อำเภอใกล้เคียงฉะนั้นจึงขอให้กรมชลประทานครับทำการขุดลอกกำจัดวัชพืชแล้วก็สร้างฝายชลประทานเป็นช่วงๆเพื่อกักเก็บน้ำแล้วก็สร้างสะพานข้ามลำห้วยครับเพื่อสะดวกในการเดินทางและการระบายน้ำจึงขอฝากท่านประธานส่งเรื่องไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสกลสุนทรวานิชกิจเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกลสุนทรวานิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนตัวแทนชาวรังสิตคลองหลวงครับวันนี้ผมขอปรึกษากระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตและสาขาคลองหลวงใน4ประเด็นดังนี้ครับเรื่องที่1ครับการประปาส่วนภูมิภาครังสิตชั้นพิเศษมีโครงการวางท่อประปาชุมชนย่อยบริเวณตลาดรังสิตและซอยรังสิตนครนายก13ครับมีการเปิดผิวถนนล่วงหน้านานเกินไปและเมื่อวางท่อเสร็จกับกลบเพียงหินคลุกชั่วคราวทำให้เกิดฝุ่นมลพิษกระทบต่อร่างกายของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นครับก็การปูพรมนะครับเพื่อลดฝุ่นลาดยางมาตอยปิดผิวถนนโดยเร็วและปรับแผนการทำงานให้จบเป็นโซนๆก่อนเปิดหน้าถนนใหม่ครับเรื่องที่2ครับวันหยุดวันแม่ที่ผ่านมาครับการประปาส่วนภูมิภาคคลองหลวงชั้นพิเศษได้มีโครงการต่อประสานท่อบนถนนรังสิตนครนายกครับแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหน้างานทำให้จากเดิมที่การตัดประสานท่อเนี่ยจะเสร็จตามแผนที่6โมงเช้าของวันที่12สิงหาคมกลายเป็น22นาฬิกาแทนนะครับกลายเป็นวันหยุดวันแม่ที่ประชาชนนอนเน่าไม่ได้พาแม่ไปเที่ยวในวันหยุดเลยครับแล้วกว่าน้ำประปาจะกลับมาไหลปกติก็ต้องรอจนถึงอีก3วันนะครับทำให้กระทบชาวนครรังสิตคูคตบึงยี่โถและลาดสวายอย่างหนักจึงขอให้การประปาส่วนภูมิภาคครับพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนพิจารณาช่วงเวลาเป็นวันหยุดสั้นครับพร้อมปรับปรุงการทำงานในอนาคตครับโดยแจ้งเตือนเดิมแค่2วันและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกระจายข่าวล่วงหน้าไม่ใช่แจ้งเพียงบนเพจ Facebook ของตัวเองครับเรื่องที่3ครับคลอง5อำเภอธัญบุรีซึ่งอยู่ในการดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคคลองหลวงพร้อมถ่ายภาพไส้กรองน้ำที่มีคราบสกปรกรุนแรงครับจึงขอให้การประปา

0: ส่วนภูมิภาคคลองหลวงนะครับเร่งตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาดังกล่าวให้กลับมาสะอาดได้มาตรฐานโดยเร็วครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเชิงชายชาลีลินเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพครับจังหวัดชัยภูมิเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำชีมีความยาวประมาณ765กิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่ภาคอีสานรวม9จังหวัดไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีครับท่านประธานครับลำน้ำชีในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินั้นมีลักษณะลาดชันเวลาน้ำหลากสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งผมจึงได้นำความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมินำเรียนท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านได้มอบหมายให้ชลประทานประสานงานกับจังหวัดชัยภูมิโดยท่านผู้ว่าอนันต์นาคนิยมร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งพักน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งและชะลอความเร็วของน้ำไม่ให้ไหลไปสร้างผลกระทบกับพี่น้องอีก8จังหวัดที่มีน้ำชีไหลพาดผ่านครับกับผมจึงนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังสำนักงบประมาณได้โปรดพิจารณาโครงการพักน้ำและชะลอน้ำในลุ่มแม่น้ำชีของกรมชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องทั้ง9จังหวัดด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชัดสุภัทรวณิชเชิญครับ
3: ท่านประธานครับผมชัดสุภัทรวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1นายโมพรรคประชาชนครับเรื่องหารือเรื่องแรกนะครับเป็นปัญหาเรื่องร้านกัญชาครับในเขตตัวเมืองขึ้นที่ถนนเดชอุดมแล้วก็มีอีกหลายสาขาหลายร้านตัวเมืองนะครับแล้วก็เชื่อว่าร้านกัญชาลักษณะนี้ในจังหวัดอื่นๆก็มีเยอะพอสมควรทีเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นครับก็คือว่าควันแล้วก็กลิ่นสร้างความกังวลใจสร้างเหตุรำคาญให้กับชุมชนเพื่อนบ้านคนเดินผ่านไปมาใกล้เคียงครับท่านประธานครับควันจากร้านกัญชาไม่เหมือนร้านอาหารตามสั่งนะครับร้านอาหารตามสั่งผัดผักบุ้งไฟแดงผัดกะเพราเราอาจจะฉุนและจามแต่ว่าถ้าดมกลิ่นควันที่มาจากร้านกัญชาเรื่อยๆเกรงว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยจะนั่งหัวเราะยิ้มเยาะกันทั้งวันนะครับก็อยากส่งเทศกิจไปดูแลนิดหนึ่งแล้วก็ประสานสสจประสานไปทางปกครองช่วยกันแก้ไขปัญหากลิ่นที่ออกมาจากร้านกัญชาครับปัญหาที่2ครับปีที่แล้วกันยายน68นะครับเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขนาดใหญ่น้ำป่าไหลหลากเรื่องนี้มาจากพระอาจารย์ของผมเองครับท่านวานมาบอกว่าวัดป่าหนองขอนตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอพิมายก็เป็นแหล่งหนึ่งที่ต้องรับน้ำแล้วก็เป็นทางผ่านของน้ำน้ำไหลจนทำให้กำแพงวัดร้อยกว่าเมตรเนี่ยเกิดความไปเยียวยาไปสำรวจชาวบ้านนะครับแต่พอของวัดท่านกลับบอกว่าวัดไม่ใช่ครัวเรือนครับทีนี้จะช่วยยังไงถ้ารอสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรื่องเนี่ยอาจจะ3ปี5ปีอยากจะให้ปภ.แล้วก็ทางอำเภอเนี่ยได้ทบทวนการพิจารณาช่วยเหลือขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
4: ครับภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นหารือกับท่านประธาน2ระดับท่านประธานนำเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดบกส.แห่งที่1มายาวนานกว่า10ปีเข้ามาหารือที่สภาผู้แทนราษฎรทางของประชาชนนับหมื่นนับพันคนประการสถานีแห่งนี้ท่านลองดูในจอภาพนะครับวันนี้บกส.แห่งนี้ได้

0: ที่เกี่ยวข้องแทบไม่ได้เอาที่ดินตรงนี้มาใช้ประโยชน์พื้นที่เศษเผิดที่เข้ามาเรียนหนังสือมารักษาพยาบาลมาค้าขายหรือมาทำธุรกิจในเมืองต้องเดินทางออกไปยังบส.3แล้วต่อรถย้อนกลับมาในเมืองเพิ่มทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายยิ้มภูเวียงเก่าภูเวียงแล้วค่าเดินทางที่มากขึ้นยังมาฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงกรมธนารักษ์เทศบาลนครขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทางที่ชัดเจนในการพลิกฟื้นบขส.เป็นจุดเชื่อมต่อรถโดยสารในเมืองและรถโดยสารระยะสั้นเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนทั้ง26อำเภอและช่วยฟื้นเศรษฐกิจให้กรอบเวลาดำเนินการเรื่องนี้ที่ชัดเจนเพื่อความยุติความเดือดร้อนที่สะสมมายาวนานของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเมื่อย้ายบขส.ออกนอกเมืองไปแล้วก็ไม่ควรทิ้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบขอให้แก้ปัญหาราคาอ้อยตกต่ำกับภูเวียงเก่าภูเวียงและหนองนาคำนะครับปัจจุบันราคาอ้อยตกต่ำเป็นอย่างมากกว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาสวนทางจึงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นสุขของพี่น้องประชาชนอุตสาหกรรมให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านธัญธรธนินทร์วัฒนาธรเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้กรุงเทพมหานครเขตบางแคภาษีเจริญครับขออนุญาตหารือท่านประธานดังนี้นะครับเรื่องแรกครับโครงการม่วงเขตบางแคล่าช้ากว่าโดนปรับรายวันไประยะหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันหน้างานก็ไม่มีทิ้งงานขอให้เร่งดำเนินการจำนวนมากนะครับได้รับความเดือดร้อนในซอยเพชรเกษม54แยก3ครับและมีผู้ร้องเรียนให้รือสะพานอาจจะทำให้รถไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ทั้งที่สะพานดังกล่าวเนี่ยกว่า50คนขอให้หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลสภาพการใช้งานจริงในปัจจุบันเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับเป็นชุมชนวัดล่างบัวครับชำรุดเป็นทางกับชุมชนครับและสำนักงานเขตบริเวณริมคลองภาษีเจริญนะครับการปรับปรุงทางเดินริมคลองใหม่ครับเรื่องที่4ครับหมู่บ้านเพชรเกษม2ฝั่งใต้ซอยเพชรเกษมนะแล้วประสานงานขอให้กทมถนนเส้นหลักและซอยสาขานะครับริมถนนนะครับหน้าปากซอยไปดับมานานหลายเดือนและได้ประสานงานเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ดำเนินการขอให้การไฟฟ้านครหลวงเร่งแต่เรื่องสุดท้ายครับท่านประธานพุทธมณฑลมีสะพานข้ามคลองสูงครับรถมองไม่เห็น2ฝั่งเวลาสวนกันไปมานะครับประชาชนอยากให้ตีเส้นบนสะพานนะครับติดป้ายห้ามจอดรถบนสะพานรวมถึงติดกระจกทรงโค้งทั้ง2ฝั่งเป็นไปด้วยความปลอดภัยครับขอบคุณครับ
1: ไปท่านเสียจำปาทองครับเชิญครับ
3: อธิกรบผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับผมมีเรื่องแรกครับบริษัท Powerline ค้างจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประมาณ38คนกรณีนี้มีการนำเรื่องเข้าสู่กรรมธิการการรายงานเมื่อวันที่8พฤศจิกายนกรกฎาคม2506ไม่มาชี้แจงต่อที่ประชุมเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีโครงการก่อสร้างนะครับที่เขาไปรับงานก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็มีก่อสร้างในส่วนราชการด้วยนะครับ

0: เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับกองทัพจ่ายลูกจ้างมากกว่า66ล้านบาทครับ2569ที่ผ่านมาบริษัทค้างจ่ายเงินนะครับที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนมากกว่า33ล้านนะครับลูกจ้างก็ไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานนะครับแล้วก็จ้างจ่ายค่าจ้างให้นะครับแต่ว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียนไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานช่วยติดตามเงินค้างจ่ายกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนรวมถึงเงินค่าจ้างค้างจ่ายให้กับนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เราเรียกกันว่าบอร์ดประกันสังคมจากที่ผมได้ลงพื้นที่ไปในหลายจังหวัดนะครับทราบว่าผู้ประกันตนจำนวนมากครับไม่ทราบวันที่27กันยายนนี้ขอให้ท่านเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์และสถิติและแอปพลิเคชันนะครับของสำนักงานตัวท่านเองครับที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาผ่านไปยังกระทรวงแรงงานนะครับสำนักงานประกันสังคมขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์ให้มากๆนะครับและก็สถานที่เลือกตั้งของตนเองอยู่ที่ใดและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านรุ่งโรจน์เย็นสบายเชิญ
2: นายรุ่งโรจน์เย็นสบายสมาชิกสภาท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องแรกบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผมจึงได้ลงพื้นที่กับนายจักรพงศ์ทำให้ทราบถึงปัญหาพื้นที่ถนนชำรุดเสียหายครับทำให้ประชาชนสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงขอหารือท่านประธานแก่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้จัดสรรงบประมาณซ่อมถนนในท้อถุง 1-0060 สายบ้านโนนเลืองเชื่อมบ้านหนองกอยถนนหมายเลขขอกอถ 1-0101 สายบ้านท่อนน้อยเชื่อมบ้านเนินถ 1-0059 2ครับได้รับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจังหวัดขอนแก่นถนนชำรุดมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงขอหาขอนแก่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจัดสรรงบประมาณซ่อมถนนหมายเลขขอกอท1ขีดหลวงหมายเลข2บ้านท่าเม่าอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเรื่องที่สักพี่น้องประชาชนอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนน้ำพองศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนบางชลประทานช่วงบ้านศรีประเสริฐทำรถเสียหายและแคบมากรถสวนกันจึงขอหารือท่านประธานฝากไปถึงงบประมาณซ่อมแซมสะพานช่องทางด้วยครับและเรื่องสุดท้ายเผยให้เกษตรกรชาวนาไล่
1: ครับต่อไปท่านเฉลิมพงษ์แสงดีครับเชิญครับ
3: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสสพรรคประชาชนครับวันนี้ขอนำจังหวัดภูเก็ตมาหรือท่านประธานสภาพี่น้องชาวเกาะโหลนหมู่3ตำบลลำเพียงไม่กี่กิโลครับแต่ยังต้องอาศัยเครื่องปั่นไฟครับทำทนอยู่ไม่ไหวครับต้องย้ายออกจากเกาะนะครับจากถิ่นฐานเดิมหรือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยนะครับขอให้เร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับเพื่อพี่น้องชาวเกาะโหลนได้กลับมาอยู่และทำมาหากินได้ตามปกติครับเรื่องที่2ครับภูเก็ตคือเมืองท่องเที่ยวระดับโลกครับแต่คนภูเก็ตเองครับไม่มีน้ำประปาชั้นคนครับต้องทนกับน้ำไม่ไหลไม่มีน้ำประปาทั่วถึงให้กับคนทำงานครับแต่เครื่องมือก็ยังไม่เพียงพอครับคนก็ยังเข้ามาอยู่มากขึ้น

0: ทุกๆปีครับปัญหาก็ยิ่งสะสมขึ้นเรื่อยๆครับผมจึงฝากท่านประธานหารือไปยังการประปาส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นครับที่เกี่ยวข้องขอให้เร่งรัดหาแนวทางแก้ไขเพิ่มคนเพิ่มเครื่องมือยกระดับระบบน้ำประปาภูเก็ตให้เหมาะสมกับการเป็นและการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยครับมีความเท่าเทียมครับไม่ว่าใครจะอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเข้ามาเป็นจำนวนมากครับโดยมีศูนย์รวมก็คือชาวบัตรที่ตั้งอยู่ในตำบลป่าตองโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รู้สึกกังวลใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎหมายและวิถีชีวิตทำหลบทำไรครับรวมถึงการออกบัตรประชาชนและการแปลงสัญชาติและใช้โนมินีครอบครองธุรกิจชาวต่างชาติซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการไทยครับผมขอย้ำว่านี่คือเป็นใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมครับกับหารือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยให้เร่งตรวจสอบและขอกำชับการใช้กฎหมายให้เข้มงวดและเป็นธรรมเพื่อความสงบสุขของพี่น้องเกตครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจินตวรรณไตรสรณกุลเชิญ
2: สภาที่เคารพค่ะดิฉันจินตวรรณไตรรือกับท่านประธานที่เป็นเรื่องสำคัญในสังคมนะคะยังกระทรวงศึกษาธิการเรื่องความเท่าเทียมที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ค่ะสู่บริการอำเภอขุนหารและหน่วยบริการอำเภอภูสิงห์จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการเหล่านี้และทุกที่นะคะในประเทศไทยไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนะคะแบบเดียวกับที่นักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษค่ะทำหน้าที่ดูแลเด็กพิการ9ประเภทตามประแก้เกิดถึงอายุ18ปีทำหน้าที่ฝึกฝนทักษะให้เด็กเหล่านี้ช่วยเหลือดูแลตนเองได้ฟื้นฟูศักยภาพตลอดจนการฝึกฝนการเข้าสังคมค่ะเมื่อไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนะคะก็ได้ภาพแห่งความขาดแคลนค่ะการสอนนะคะการฟื้นฟูศักยภาพและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้นะคะเงินที่ใช้กับเงินผ้าป่าค่ะท่านประธานเราพยายามที่จะก้าวไปสู่ความหมายของคำว่าความทั่วถึงเด็กผู้มีความบกพร่องเหล่านี้นะคะไม่จำเป็นต้องร้องขอค่ะรับเงินอุดหนุนเงินรายหัวทันทีนะคะดิฉันขอฝากไปยังกระทรวงศึกษาธิการนะคะให้พิจารณาจัดระบบเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับการศึกษาพิเศษให้ศูนย์ได้มีสื่อมีอุปกรณ์ต่อการพัฒนาเด็กคนการศึกษาของเด็กขึ้นอยู่กับว่าจากการทอดผ้าป่าได้มากหรือน้อยนะคะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านนพชีวนันท์เชิญครับ
3: ครับนายนพชีวนันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ผมขอหารือท่านประธานดังนี้ครับเรื่องแรกเนื่องจากประชาชนชาวอำเภอท่าเรือนะครับหมู่15ตำบลสันละลอยและพื้นที่ใกล้กันขออนุญาตจัดตั้งโกดังผสมปุ๋ยเพราะเกรงจะทำให้เกิดมลพิษและสารพิษที่เจือปนมากับแหล่งน้ำมีอยู่เยอะแล้วครับทั้งอำเภอนครหลวงและอำเภอท่าเรือเนื่องจากเป็นแหล่งขนส่งสินค้าทางน้ำที่สำคัญของประเทศและทาง

0: ผ่านมาและฝากไปยังสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงของการทรุดตัวริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักตลอดตามแนวในแผนที่ที่สุดในพื้นที่หมู่บ้านอตัญญิกจนไปสุดลำน้ำมีกระแสน้ำกระทบแรงนะครับบางหลังคาเรือนต้องย้ายบ้านหนีออกไปหรือบางบ้านก็ต้องดีดบ้านหนีขึ้นไปจึงขออยากให้ทางกรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการมาในการสร้างเขื่อนป้องกันอย่างเร่งด่วนบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำอีกหลายร้อย
1: ครับต่อไปท่านประกรณ์จีนะคำครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประกรณ์จีนะคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขต1พรรคกล้าธรรมวันนี้ผมมีเรื่องหารือเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้าสู่ครับเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเส้นทางการเดินทางที่มีความคดเคี้ยวมากที่สุดในประเทศไทยระยะสอน250กิโลใช้เวลาในการเดินทางนั้นกว่า5ถึงจึงมีความจำเป็นและมีความสะดวกที่สุดเพราะใช้เวลาเพียง30นาทีและการมีเครื่องบินก็ไม่ได้หมายถึงความสะดวกสบายและเพื่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างเดียวนั้นแต่มันหมายการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เร็วที่สุดและอาชีพของคนแม่ฮ่องสอนที่มีความหลากหลายมากขึ้นและที่สำคัญครับท่านประธานแม่ฮ่องสอนที่มีความพร้อมที่อำเภอแต่ปัจจุบันไม่มีสายการบินพาณิชย์ไหนมาให้บริการเลยเองก็พยายามเปิดเส้นทางเมืองรองโดยผ่านสายการบินที่เคยมาบินในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วและมีอีกหลายสายการบินที่อยากมันแต่ติดปัญหาเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมที่มีราคาค่อนข้างบินนั้นต้องแบกภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายสูงขึ้นที่แพงขึ้นทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงบริการที่ดีนั้นได้ยากขึ้นผมจึงขอฝากท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และข้อจำกัดที่ธุรกิจและสภาพพื้นที่ของเมืองสอนด้วยครับและเรื่องที่สองนะครับเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องผมสะพานบ้านห้วยโป่งที่ผมเคยได้หารือมาครั้งหนึ่งแล้วและจะขอสะพานบ้านห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งที่เชื่อมต่อถนนสาย108และ1095ที่เป็นเส้นไทยเมื่อเดือนสิงหาคมปิดยังใช้เป็นแบบสะพานชั่วคราวอยู่จึงขอท่านประธานรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการซ่อมสร้างสะพานนี้ให้ผมครับ
1: ครับต่อไปท่านอนุสรณ์ไกรวันอนุสรณ์ครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยวันนี้มีเรื่องจะหารือกับท่านประธานครับวันนั้นได้หรือวัดสุทธิวาสวรารามพระที่วัดมาบอกว่าโยมเขื่อนที่มาทำให้สมัยนั้นมันรั่วมันซึมน้ำมันเข้าก็เลยต้องฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับตำบลท่าฉลอมไปช่วยซ่อมให้มันดีเพราะอยู่สมุทรสาครครับเมืองติดน้ำน้ำมีขึ้นน้ำมีลงตอนน้ำลงน้ำขึ้นนะครับมันเข้าวัดจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำดันน้ำที่เข้าออกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางเขื่อนป้องกันที่วัดไว้ช่วยไปซ่อมครับเป็นเรื่องผู้ใช้รถใช้ถนนร้องมาถนนพระราม2 82เสร็จแล้วแต่ช่วงนองไปถึงสมุทรสาครคันตกน้ำท่วมขังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตกเยอะๆระบายไม่ทันทำอย่างไรนะครับของทางระบายน้ำล้นขึ้นมาทางเข้าทางด่วนทางด่วนออกถนนไม่เท่ากันก็ต้องฝากกรมทางหลวงช่วยถนนพระราม2ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: จินตเวชครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพที่สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องอำเภอเดชอุดมมาขอหารือ3เรื่องค่ะเรื่องแรกมาตรการไร่ละ 1,000 บาทขณะนี้ไม่ว่าดิฉันจะลงพื้นที่ไปที่ไหนพี่น้องเกษตรกรชาวนาต่างสอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการไร่ละ 1,000 บาทพอแล้วและพี่น้องคาดหวังจะนำเงินส่วนนี้มาช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นค่ะดิฉันจึงขอกราบเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวการที่ยังค้างอยู่นี้ให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร

0: และพี่น้องชาวนาจะได้รับเงินเมื่อไรเพื่อจะได้วางแผนอนาคตต่อได้ค่ะเรื่องที่2โรงอาหารโรงเรียนเดชอุดมซึ่งโรงเรียนเดชอุดมเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่มีนักเรียนเกือบ 4,000 คนแต่โรงอาหารปัจจุบันมีสภาพเก่าและทรุดโทรมอีกทั้งสถานที่และจำนวนนักเรียนดิฉันขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของน้องๆ นักเรียนคุณกว่า 4,000 คนด้วยค่ะและเรื่องแนวชายแดนรอบแรกเรื่องนี้ของดิฉันเป็นพื้นที่รองรับผู้อพยพและได้สำรองจ่ายเงินไปก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินคืนหรือเรื่องการขอยกเว้นระเบียบของกรมบัญชีกลางไปแล้วและทางพื้นที่ได้ส่งเอกสารและใบเสร็จไปมาหลายรอบแต่เรื่องยังไม่คืบหน้าสักทีดิฉันจึงขอเสนอฝ่ายทั้งจังหวัดอปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือนาการยกเว้นหรือผ่อนผันระเบียบเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ได้รับเงินที่สำรองจ่ายไปก่อนคืนด้วยค่ะโปรดนึกถึงพื้นที่รองรับผู้อพยพอย่างอำเภอเดชอุดมด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านบุญยิ่งนิติกัญจนาครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภานิติกาญจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต2พรรคกล้าธรรมท่านประธานคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศรอความชัดเจนของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2568/69 ในอัตราชดเชยไร่ละ1หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งขณะนี้ยังมีเกษตรกรชาวนาในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยค้างจ่ายสูงถึง 200,000 กว่าประมาณ 1,000 ล้านบาทเศษนะคะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้รอการจ่ายเป็นเวลานานมากแล้วดิฉันขอเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งประเทศนะคะกราบวิงวอนรัฐบาลกรุณานะคะนำเรื่องการว่างบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเพื่อลดความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรเพาะปลูกและพาณิชย์สินยังคงสำหรับพื้นที่จังหวัดราชบุรีของดิฉันมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีถึง 15,000 รายเศษเงินช่วยเหลือสำเร็จไปแล้วประมาณ6ครั้งมีประมาณ 6-8,000 กว่าครัวเรือนล้านบาทเศษนี้แต่ยังมีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนนี้ดิฉันได้รับเรื่องร้องทุกข์ประเด็นนี้เวลานานมากและก็แทบทุกวันที่ดิฉันออกพื้นที่พบปะคนพี่น้องจะเจอแต่ปัญหาเรื่องนี้นะคะดิฉันขอฝากท่านประธานสภาสอบว่าเหตุใดจึงยังไม่มีการนำวาระการชดเชยจะมีการกำหนดนำเรื่องนี้เข้าครม.เพื่ออนุมัติและเอาเงินให้ชาวนาได้อย่างรวดเร็วที่สุดได้เมื่อไหร่นะคะขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็วซึ่งเป็นกระดูกสันหลังชาติต้องรอคอยอย่างสิ้นหวังอีกเลยนะคะดิฉันจะได้ยินเกษตรกรแจ้งมาตลอดนะคะว่าจะรวมตัวมาพบดิฉันร้องทุกข์กับท่านประธานสภาเพื่อนำปัญหาของเกษตรกรให้มีการดูแลและชดเชยอย่างโดยเร็วนะคะฉันฝากท่านประธานด้วยค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานมากๆค่ะ
1: ต่อไปท่านภูนสุขโพสุขครับ
3: กราบที่เคารพดิฉันนางภูนสุขสดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยขอหารือปัญหาความจำเป็นความเดือดร้อนของโรงเรียนขนาดเล็กผิดชอบได้ดำเนินแก้ไขทุกวันนี้โรงเรียนต่ำกว่า120คนว่างลงทางกระทรวงศึกษาที่ว่างลงให้กับโรงเรียนคนใดคนหนึ่งขึ้นมารักษาการทำให้ภารกิจเหล่านี้ตกอยู่กับครูผู้เวลาไปทำหน้าที่บริหารทางด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรอาคารสถานที่ยังต้องประสานกับผู้ปกครองและชุมชนขาดความเชื่อมั่นและตัดสินใจในการทำงานจึงทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนนักเรียนไม่มีคุณภาพมั่นต่อสถานศึกษานักเรียนย้ายออกและลดลงไปเรื่อยๆดำเนินการมีนักเรียนมีครูมีงบประมาณอาคารสถานที่และมีภารกิจตามกฎหมาย

0: มีผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการสพฐ.กคศ.พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งได้มีผู้บริหารทุกขอขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาดิฉันนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตผู้แทนเขต6จังหวัดชลบุรีพื้นที่เกาะศรีศักดิ์พรรคประชาชนขอปรึกษาหารือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศรีราชาจังหวัดชลบุรีตอนนี้เป็นที่นิยมมากค่ะสำหรับผู้ที่มาออกกำลังกายนะคะดิฉันเห็นด้วยค่ะว่าควรเป็นพื้นที่ที่เราควรที่จะปรับปรุงในส่วนของที่จอดรถจุดพยาบาลห้องสุขาที่สะอาดเพียงพอควรเปิดรับฟังความเห็นในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะและที่สำคัญก็คือต้องรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะคะไม่คือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของพื้นที่เองค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องฝาท่อค่ะท่านประธานในพื้นที่ของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ขอสไลด์ด้วยนะคะปัญหา3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกคือชำรุดเสียหายทั้งที่เพิ่งสร้างเสร็จนะคะแล้วก็ยังอยู่ในระยะเวลาประกันค่ะจุดแรกคือถนนค่ายลูกเสือห้วยใยพรมนะคะระยะทาง 1.45 กิโลเมตรจุดที่2คือถนนสายรงไม้ขีดศรีราชาแลนด์แอนด์เฮาส์นะคะระยะทาง700เมตรค่ะแบบที่2นะคะก็คือก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานค่ะจุดแรกซอย9กิโล18ก็ไม่เรียบไม่สนิทกระโดกแก้ไขแล้วก็ยังไม่ได้มาตรฐาน34นะคะทิ้งรอยต่อและฝาท่อใหม่นะคะจุดอื่นๆปรับระดับแล้วแต่ยกเว้นจุดนี้ค่ะแบบที่3ก็คือไม่ได้รับการบูรณะค่ะฝาท่อซอยสุขุมวิท44แหลมเท้าเทวานะคะชำรุดอย่างมากแต่ก่อนเนี่ยเคยมานานแล้วแต่ว่าการแก้ไขเนี้ยเนี่ยทำให้เวลาที่ฝนตกหนักค่ะเกิดน้ำไม่ระบายแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังบนถนนนะคะจึงเรียนท่านประธานไปยังเทศบาลเจ้าพระยานครสุรศักดิ์นะคะให้เร่งแก้ไขปัญหาฝาท่อทุกเส้นทางที่ดิฉันได้กล่าวไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: สุภีรพัฒน
3: ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายสุภิแทนราษฎรเขต8จังหวัดอุดรธานีพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอหารือความเดือดร้อนของสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3เรื่องดังนี้ครับจากการลงยกอบต.แสงสว่างท่านกำนันตำบลแสงสว่างนะครับว่าลิงควายนะครับที่ตั้งอยู่บ้านทับไฮตำบลแสงสว่างอำเภอหนองแสงนะครับเกิดการรั่วซึมนะครับเกือบ10กว่าจุดนะครับมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับไม่สามารถเก็บน้ำในฤดูแล้งได้นะครับก็เกิดปัญหาให้พี่น้องไปซ่อมแซมนะครับจะเกิดฝายขาดหรือลำน้ำขาดได้นะครับและที่สำคัญครับฝายกั้นน้ำลำห้วยกองสีครับลิงควายนะครับชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปสำรวจสร้างฝายกักเก็บน้ำนะครับเพื่อในใช้ในการเกษตรนะครับผมเรื่องที่สองครับจากการลงพื้นที่ตำบลหนองข้ออำเภอหนองบัวซอครับหนองอ้อนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าฝายลำฝายใหญ่ลำห้วยหลวงนะครับที่ตั้งอยู่หมู่11บ้านแสงบุรพานะครับซึ่งเป็นฝายห้วยหลวงนะครับซึ่งเป็นที่หล่อเลี้ยงพี่น้องมากกว่า 3-4 ตำบลในอำเภอหนองบัวซอครับชำรุดไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ในฤดูแล้งนะครับแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปขุดลอกลำห้วยหลวงนะครับเพื่อให้น้ำไหลสะดวกและปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยครับท่านประธานสภาซึ่งเป็นเกษตรกรหลักของจังหวัดอุดรธานีของประเทศนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเผชิญปัญหากับราคาที่ตกต่ำนะครับที่ตันละ890บาทนะครับ10 CCS นะครับปีนี้ครับนะครับฤดูกาลปี2569และ2570ก็อยากฝากท่านประธานนะครับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงขอให้ช่วยกันนะครับพยุงราคาอ้อยนะครับอย่างน้อยได้เลยก็ขอตันละ 1,000 ขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาและอ้อยได้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็แก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรอย่างระยะยาวครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านพีรพลกนกวลัยเชิญครับ
4: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพีรพลกนกวลัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจท่านประธานครับวันนี้ผมขอปรึกษาหรือท่านประธานหัวข้อเรื่องท่านประธานครับจากหน้าข่าวสแกมเมอร์หายไประยะนึงนะครับแต่ก็ยังมีปะปายท่านประธานครับตอนนี้นะครับสแกมไปที่พม่าหรือแม้กระทั่งคอนโดต่างๆในกรุงเทพท่านประธานมันเกิดอะไรขึ้น

0: ครับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับนี้นะครับหัวข้อของการสแกมเมอร์นั้นพวกมิจฉาชีพนั้นได้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ข้อมูลต่างๆของประชาชนไปอยู่ในมือหมดแล้วหัวข้อต่างๆที่เขาใช้กับประชาชนหลอกให้ว่าให้เอาเงินมาตรวจสอบขายของทิพย์มีการหลอกว่าให้ปินมาตรวจสอบหลายเรื่องเหล่านี้นะครับจากนี้เลยนะครับแต่ทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบท่านประธานครับตอนนี้นะครับมันมาในนักศึกษานักเรียนว่าได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่างประเทศท่านประธานครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับกระทรวงศึกษาธิการอว.เนี่ยไปอยู่ที่ไหนไม่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาต้องเอาเงินไปวางประกันว่าได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่างประเทศไปเรียนอเมริกาไปเรียนยุโรปหัวใจนักเรียนพองฟูนะครับว่าได้รับทุนการศึกษาแต่เชื่อไหมครับเขาหลอกเอาเงินว่าต้องเอาเงินไปประกันการเรียนเป็นล้านท่านประธานความเดือดร้อนของประชาชนกำลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเป็นภัยต่อเศรษฐกิจขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตระหนักในเรื่องนี้นะครับแล้วก็รีบนำไปแก้ไขด่วนนะครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12ข้าวจระเข้บัวพรรคประชาชนครับท่านประธานครับเป็นประเด็นที่ผมปรึกษาหารือกับท่านตั้งแต่สมัยที่ผ่านมาครับปิดสมัยมาแล้วเปิดสมัยมาแล้ว2สมัยครับประเด็นเรื่องที่เรากำลังจะพูดก็ยังคงค้างคาอยู่เป็นประเด็นเรื่องจราจรครับกว่า6เดือนมีอะไรบ้างประสานงานครับอุปกรณ์จราจรเพื่อจัดระเบียบบนถนนของสุขาภิบาล5สน.คันนายาวสจส.ดูแลในเรื่องนี้ไฟจราจรบนสี่แยกพรพระร่วงครับสน.คันนายาวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยดูแลเรื่องนี้การจัดระเบียบเลนบนถนนจตุโชติครับสน.คันนายาวและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยดูแลเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องของการแก้ปัญหาจราจรติดขัดครับบนถนนสุขาภิบาล5อเงินเพิ่มสินสน.คันนายาวกองบังคับการตำรวจจราจรดูแลในเรื่องนี้เอากันจริงๆครับทั้งหมดนี้ที่ผมพูดกันมาเนี่ยฮะเราลงพื้นที่เราประชุมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตั้งแต่เดือนตุลาคมครับท่านประธานครับปีที่ผ่านมาปีแล้วไม่แน่ใจครับเราโทรเรื่องของเอกสารบ้างเราก็ไปตามสรุปอุปกรณ์มาให้นะครับยังอยู่ในขั้นตอนการประชุมมากร้องถามกลับไปก็ไม่มีคำตอบกลับมาผมไม่แน่ใจว่านี่ฐานระบบราชการหรือเรื่องการเมืองสุดท้ายแล้วเราต้องมองครับว่าเป็นปัญหาของประชาชนจริงๆฝากท่านประธานสภาประสานแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบขยับตามแผนประชุมครับจะทำไม่ทำแจ้งมาเลยประชาชนจะได้รับรู้เรื่องสุดท้ายครับเมื่อวานผมมีโอกาสเข้าไปที่ขสมกครับเขตกรุงเทพมีปัญหาการเดินรถหมดครับลองเข้าไปดูบางสายเนี่ยมีรถวิ่งนาทีรถไม่มีเราได้ยินมาว่าขสมกอาจจะมีการลดจำนวนของพนักงานเดินรถอีกครับท่านตอนนี้เราจึงอยากให้ทบทวนพิจารณาดูนะครับเขาจะได้ออกรถเดินรถได้ถี่ขึ้นก็ฝากทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านอชินาธิรัตน์ชัทวีวรชัยเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอชินาธิรัตน์ชัทวีวรชัยชาติไทยครับวันนี้มีเรื่องราว ปัญหามหาลือท่านประธาน1เรื่องครับปัญหาน้ำท่วมครับตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีครับหมู่บริเวณหมู่ที่5หมู่ที่ร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สาคือช่องทางระบายน้ำภายในหมู่บ้านต้นทางน้ำมีขนาดใหญ่ช่องทางระบายน้ำช่องทางเข้าหมู่บ้านช่องทางแคบปลายทางเวลาน้ำฝนตกน้ำเข้ามาเยอะทำให้ระบายน้ำไม่ทันท่วงทีทำให้น้ำบ่าท่วมจงเรียนจงนำปัญหามากับเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝน
1: ครับเชิญครับ
4: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมล้ำเลิศพวงพัฒนโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดสุรินทร์สังกัดพรรคภูมิใจไทยจากการลงพื้นที่ร้อนการร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่นะครับจึงได้นำเรื่องมาหารือท่านประธาน ผ่านไปยังกระทรวงที่กำกับดูแลและดังนี้นะครับประเด็นที่1ได้รับเรื่องจากนายเสนอนันทาผู้ใหญ่บ้านตรอกตราร้องทุกข์เดือดร้อน

0: เรื่องถนนสายบ้านขนเตกหมู่ที่1เชื่อมบ้านอำเภอสังขาระยะทาง 3,000 เมตรสภาพเดิมเป็นถนนคนได้รับเรื่องจากนายเอกรัตน์อินตาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้วร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนสายบ้านแสนกลางหมู่ที่5เชื่อมบ้านพระแก้วอำเภอสังขะเดิมเป็นหินคลุกและถนนบ้านแสนกลางเชื่อมบ้านสวัสดิ์หมู่ที่5ตำบลขนเตกอำเภอสังขาระยะทาง 2,000 เมตรสภาพเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางไปมาสัญจรไปมาลำบากมากครับประเด็นที่3ผู้ใหญ่บ้านสีจรุกร้องสันติสุขหมู่ที่10บ้านสีจรุกตำบลดมอำเภอสังขาระยะทาง 6,000 เมตรสภาพเดิมเป็นถนนลายยางปัจจุบันถนนพังเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ราษฎรใช้เดินทางไปมาเป็นลำบากเป็นอย่างมากนะครับจึงขอฝากท่านประธานในโอกาสนี้ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต้อมเชิญครับ
2: ผ่าที่เคารพผมสมเกียรติตันดิรกทดรจังหวัดนครราชสีมาผมขอหารือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเรื่องขอให้ทบทวนการใช้ข้อมูลรายได้ปัจจุบันการแห่งรัฐซึ่งต้องแก้ไขข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่นี้นะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลายกรณีนะครับเช่นกรณีที่ในอดีตเคยมีรายได้มีงานทำบอดแต่ปัจจุบันตกงานไม่มีรายได้แต่เมื่อต่อมูลรายได้ของฐานภาษีทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้รับสวัสดิการนะครับก็ไม่สามารถแก้ไขได้อีกกรณีหนึ่งนะครับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นคู่สมรสของผู้มีเงินได้และผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีสำหรับคู่สมรสผมขอเรียนว่าการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเรื่องนำมาเป็นเหตุปฏิเสธสิทธิ์สวัสดิการโดยอัตโนมัติและเมื่อวานนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนอีกกรณีหนึ่งที่ประชาชนที่เคยทำงานและเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูผู้พิการนะครับแต่ในปีนี้ตกงานทำให้เดือดแล้วก็ผู้พิการที่อยู่ในความดูแลกรณีนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าหากรัฐยึดฐานข้อมูลรายได้เดิมของสรรพากรในปีก่อนๆให้ผู้ที่ตกงานในปีนี้มีสิทธิ์ทบทวนในการขอใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผมจึงขอเสนอให้กระทรวงการพัฒนาดังนี้1. ขอให้มีช่องทบทวนรายได้ปัจจุบันสำหรับผู้ที่ตกงานไม่มีรายได้ 2. ขอให้พิจารณาปลดล็อกกรณีผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่ให้มีการปฏิเสธสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับสุดท้ายนี้ขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการช่วยเหลือประชาชนควรพิจารณาจากความเดือดร้อนที่เขากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้รายได้ในอดีตไม่เท่ากับรายได้ในปัจจุบันขอให้ทบทวนก่อน20กันยายนนี้ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสังคมแดงโชติครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มานำเรียนต่อท่านประธานจำนวน2เรื่องได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากพี่น้องชาวอำเภอสามระยอดครับว่าเสมจำนวน3จุดครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางเป็นอย่างมากครับท่านประธานจุดแรกครับเป็นบริเวณจุดยูเทิร์นไร่ใหม่ตลาดเลนไร่เก่าหน้าโรงเรียนสามระยอดวิทยาคมครับและจุดที่3ครับบริเวณหน้าสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามระยอดครับท่านประธานของประชาชนไม่ได้เรียกร้องสิ่งที่เกินโดยเสนอให้พิจารณาก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ตหรือทางลอดครับใต้ถนนเพชรเกษมระบบระบายน้ำเพื่อให้รถยนต์ขนาดเล็กและรถกระบะเนี่ยสามารถเสี่ยงข้ามถนนเพชรเกษมที่มีการจราจรหนาแน่นครับผมจึงขอนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมทางหลวงและกรมชลประทานครับขอให้ท่านลงพื้นที่สำคัญครับเพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมด้านการระบบระบายน้ำและรูปแบบการก่อสร้างครับหากสามารถดำเนินการได้ขอให้ช่วยผลักดันเกิดขึ้นโดยเร็วครับเพราะสิ่งที่ประชาชนต้องการครับไม่ใช่เพียงความสะดวกแต่คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาครับเรื่องที่สองครับน้ำมันดวงมาไฟและน้ำตกหมาหอน

0: น้ำตก2แห่งนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการนะครับเนื่องจากเส้นทางเข้าถึงเนี่ยเมตรครับและเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าขนาดใหญ่จึงมีความเสี่ยงหากนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลนะครับขณะนี้เนี่ยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอยู่ระหว่างการศึกษาเส้นทางเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวและการศึกษาธรรมชาติครับซึ่งถือเป็นโอกาสที่สำคัญครับที่จะนำทรัพยากรธรรมชาติและเรื่องราวของท้องถิ่นเนี่ยมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทานไปยังท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติสู่น้ำตกดงมาไฟนึกถึงความปลอดภัยและการอนุรักษ์เป็นสำคัญเพื่อให้เป็นทั้งแหล่งการเรียนรู้แหล่งการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: วิทย์อินน้อยครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชาววิทย์อินน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคประชาชนท่านประธานครับขณะที่เรากำลังประชุมกันอยู่ในห้องนี้มีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งในจังหวัดน่านนะครับที่ต้องหยุดเรียนหนังสือเนื่องจากมีดินสไลด์คืบคลานเข้าที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันสูงครับเกิดดินสไลด์มาตั้งแต่ปีก่อนและหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดินสไลด์ได้ขยายตัวกว่า100เมตรแล้วครับส่งผลกระทบต่ออาคารเรียนถึง4หลังทั้งอาคารอนุบาลโรงอาหารและคอนทอนีประเมินว่าพื้นที่นี้มีความเสี่ยงระดับกลางถึงสูงมากและที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าจะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงกลางเดือนนี้189คนและครู20คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับผมต้องขอชื่นชมการทำงานของจังหวัดน่านในเรื่องนี้ครับทั้งการสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงและว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามด้วยตนเองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานให้มีการซักซ้อมแผนที่เรียนชั่วคราวได้อย่างรวดเร็วนี่คือตัวอย่างการทำงานในพื้นที่ที่ควรได้รับการสนับสนุนต่อยอดครับแต่ยังติดปัญหาอยู่หลายประการผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลครับในระยะเร่งด่วนโปรดส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่นๆเข้าสนับสนุนจังหวัดน่านอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินและออกแบบมาตรการป้องกันที่แม่นยำพร้อมทั้งเร่งจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการแก้ปัญหาและในระยะยาวผมขอฝากพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างถาวรเพื่อให้เด็กนักเรียนและครูมีที่เรียนที่มั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวไปวันต่อวันครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพิมพ์ภัทราวิชัยกุลเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนขีดท่านนายกอัธพรเมืองมุสิตและท่านสาริศเดชวิรักษาค่ะปลัดอบต4ขีดถึงเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องตำบล4ขีดตำบลทุ่งใสและตำบลสีชนค่ะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวค่ะเมื่อยามน้ำแล้งน้ำหลากก็จะเจอปัญหาดินสไลด์ค่ะน้ำท่วมนะคะแล้วน้ำป่าไหลหลากเวลาช่วงนำเรื่องนะคะไปร้องเรียนยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะกรมทรัพยากรน้ำค่ะพอไปร้องเรียนปุ๊บค่ะก็ได้เจ้าหน้าที่นะคะจากกรมทรัพยากรน้ำค่ะลงเข้ามาดูพื้นที่ท่านประธานคะมาดูพื้นที่ตำบล4ขีดค่ะแล้วก็จะได้เจอพี่น้องประชาชนกว่า 9,000 เราขอค่ะให้ทางกรมทรัพยากรน้ำค่ะลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อจัดการสร้างแหล่งน้ำนะคะเพื่อแก้ปัญหาทั้งที่ดังกล่าวท่านประธานคะมันอยู่ในกองร้อยฝึกรบพิเศษที่400ไร่ค่ะเพื่อรองรับให้มีแหล่งน้ำเกิดขึ้นกว่า1ขอท่านประธานค่ะให้ทำเรื่องนะคะไปยังกระทรวงกลาโหมขออนุญาตการใช้พื้นที่ค่ะเพราะอย่างนี้ท่านประธานคะถ้าพื้นที่ต้นสังกัดไม่อนุญาตค่ะทางกรมทรัพยากรน้ำก็ไม่สามารถที่จะสร้างโครงการนี้ได้แม้ว่าแผนงานการจัดการจะอนุญาตการใช้พื้นที่โครงการก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โครงการนี้ค่ะจะช่วยรองรับนะคะทั้งทุเรียนหมอนทองค่ะทั้งส้มโอทับทิมสยามนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพี่น้องที่ปลูกปาล์มพาราแล้วก็ปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันค่ะในพื้นที่กว่าแก้ไขปัญหาทั้งน้ำหลากน้ำแล้ง
1: ครับต่อไปท่าน
4: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนค่ะเขตเลือกตั้งที่1หอยหนองปลาข้างท่าศาลาและวัดเกตค่ะท่านอยู่2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของการจัดตั้งเชียงใหม่มหานครและภูเก็ตมหานครค่ะท่านนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถรู้ปัญหาจริงแก้ปัญหาได้และพัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กรกฎาคม2519ที่ผ่านมาค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านสมศักดิ์ทองศรีนะคะได้

0: เรื่องการจัดตั้งภูเก็ตและเชียงใหม่มหานครนะคะถึงความไปได้โดยมีกรอบระยะเวลา30วันค่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ระยะเวลาดำเนินไปกว่า70วันแล้วค่ะมีการประชุมเพียงแค่ 2-3 ครั้งเพียงเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้มีแพร่ต่อสาธารณะแต่อย่างใดค่ะจึงฝากประธานสภาผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะได้เร่งดำเนินการพิจารณาค่ะและเผยแพร่ผลการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องที่สองค่ะในเรื่องของการสร้างถนนขุนช่างเคียนห้วยตึงเท่าค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่เชื่อมวิถีชีวิตประชาชนบ้านขุนช้างเคียนนะคะตลอดจนการท่องเที่ยวและจะสร้างเศรษฐกิจมหาศาลผลณปัจจุบันค่ะบางจุดบางแห่งไม่มีสภาพเป็นถนนนะคะในช่วงจะต้องทำถนนเป็น2ล่องล้อเพื่อหาได้อย่างสะดวกค่ะทุกวันนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อบต.ช้างเผือกเทศบาลเมืองดอนแก้วตลอดจนธนารักษ์และกรมทางหลวงชนบทได้เห็นสมควรที่จะสร้างถนนเส้นนี้ค่ะแต่ขาดกระทรวงกลาโหมค่ะในการขออนุมัติจึงฝากประธานสภาผ่านไปยังใช้พื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนในการสร้างถนนขุนช้างเคียนห้วยตึง
1: ครับต่อไปท่านสุชาดาสางแทน
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต4พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอหารือแทนพี่น้องได้เหลือ69บาทเพื่อนสมาชิกได้หารือไปเยอะแล้วแต่วันนี้ดิฉันอยากฝากอีกเรื่องค่ะที่ชาวบ้านพูดกับดิฉันเยอะมากคือเรื่องมาตรการ PM2 ด้วยนะคะว่าเราต้องแก้ปัญหาฝุ่นเพราะกระทบต่อสุขภาพของผิวแต่สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรอยากรู้ก็คือฝุ่นที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ค่ะไปมาจากถ้อยเสียรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมหรือเพราะทุกวันนี้ค่ะพอพูดคนที่ถูกชี้นิ้วก่อนก็คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยดิฉันไม่ได้บอกว่าการเผาอ้อยไม่สร้างฝุ่นจะออกมาตรการในการควบคุมปากท้องของชาวบ้านเราควรมีข้อมูลที่ชัดเจนค่ะและให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะวันนี้ค่ะท่านประธานต้นทุนมันต่างกันจริงๆค่ะที่อ้อยสด250บาทต่อตันค่ะเพราะถ้าเราต้องทำให้เขามีทางเลือกไม่ใช่ว่าออกกติกาแล้วก็โยนต้นทุนทั้งหมดไปที่คนปลูกให้เขาเป็นคนจ่ายและที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนว่าเกษตรผ่านเจ้าของโควต้าหรือว่าหัวหน้าอ้อยทำให้เสียเอาจริงๆค่ะรวมถึงมีข้อร้องเรียนอีกค่ะว่าอ้อยไฟไหม้แต่ออกเอกสารค่ะเป็นอ้อยสดถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเราจะแก้ปัญหาการเผาได้ยังไงคะดิฉันจึงขอฝากอุตสาหกรรมและสอนอให้ช่วยลงไปตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเราต้องแก้ปัญหา PM2.5 ก่อนผู้ปลูกเป็นคนรับภาระอยู่ฝ่ายเดียวค่ะดิฉันจึงขอให้รัฐบาลช่วยดูแลทั้งเรื่องฝุ่นและปากท้องของกันขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: สกลทีพัทยกุลเชิญครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานสภาพัทยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ขออนุญาตหารือท่านประธานประมาณ 3-4 ประเด็นนะครับผมครับประเด็นที่1ครับฝากท่านประธานถึงผู้บัญชาการตำรวจรถรับจ้างสาธารณะเรื่องนี้มีสมาชิกหลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับในสมัยประชุมที่แล้วถึงเรื่องการจอดรถแท็กซี่หรือตุ๊กตุ๊กก็ตามกีดขวางทางจราจรตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งเป็นพื้นที่การจราจรหนาแน่นส่งผลให้กระทบกับการจราจรในกรุงเทพมหานครในวงกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เยาวราชสำเพ็งหรือโบเบ้นะครับตรงถนนราชวงศ์หรือถนนราชประสงค์สี่แยกนะครับหน้าเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าบิ๊กซีหรือตรงพระพรหมเอราวัณซึ่งในส่วนนี้เป็นจุดที่ทางตำรวจและกรุงเทพมหานครร่วมกันทำเป็นต้นแบบแต่ว่าการจราจรก็ยังติดขัดและมีการฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้งตรงแถวสยามสแควร์นะครับผมอีกเช่นกันที่เป็นเส้นหลักตั้งแต่กลางแยกนานาไปจนถึงเอ็มโพเรียมนะครับเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วฝากถึงท่านประธานถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในส่วนนี้ด้วยอีกประเด็นหนึ่งครับที่ฝากถึงท่านผบ.ตร.เช่นกันนะครับเข้าไปในช่องกลางของถนนได้เยอะมากๆนะครับซึ่งมีการกวดขันอยู่แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายคนที่ใช้เส้นนั้นก็จะทราบถึงความอันตรายเย็นหรือกลางคืนเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ไซค์คนใช้รถใช้ถนนมีความลำบากนะครับอีกส่วนนึงคือท่านสสพรรคประชาธิปัตย์ฝากมาจากแม่ค้า

0: มหานครนะครับว่าในช่วงนี้ฝนตกหนักแต่ว่าสภาพรั่วซึมนะครับแล้วก็น้ำหยดลงมาทำให้แม่ค้าเนี่ยลำบากเดือดร้อนบางทีเข้าเครื่องไฟฟ้าฝากทางกรุงเทพมหานครนะครับและประเด็นสุดท้ายครับฝากทางกระทรวงสาธารณสุขให้พิจารณาทบทวนในเรื่องของอาสาพยาบาลนะครับให้มีพยาบาลมากมายครับที่ยื่นเรื่องมาทางพรรคประชาธิปัตย์ว่าหลายคนหลายหมื่นคนที่ยังรอการบรรจุอยู่ฝากท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปกิตติธรกุลครับเชิญครับ
2: ค่ะกับเรียนท่านประธานสภาสสิธรกิตติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะขอหารือท่านประธานไปขอรับการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกซึ่งเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศสูงถึงกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปีค่ะเรามีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะคะอย่างเช่นเกาะพีพีอ่าวไร่เลอ่าวนางเกาะลันตาแต่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคตนั้นเราจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่ค่ะเรื่องแรกนะคะขอค่าจังหวัดกระบี่ขอให้มีการขยายรันเวย์จากเดิม 3,000 เมตรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3ขยายลานจอดอากาศยานให้สอดรับกับอาคารผู้โดยสารใหม่ที่รองรับได้ถึง8ล้านคนต่อปีค่ะและเรื่องที่2ค่ะขอให้มีการผลักดันการศึกษาการสร้างท่าเรือท่องเที่ยวครูซเทอร์มินอลณอ่าวแหลมป่องตำบลทะเลจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่ทะเลเปิดนะคะและมีความพร้อมและไม่แออัดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นกระจายนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงสู่กระบี่ด้วยค่ะและเรื่องที่3นะคะเศรษฐกิจเชิงสุขภาพเราแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นเพียงประสานงานกับทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษโดยให้มีการคุ้มครองทรัพยากรคุมการขุดเจาะน้ำใต้ดินและการบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสมดุลของแหล่งน้ำพุร้อนเค็มไม่ให้ได้รับความเสียหายในระยะยาวค่ะท่านประธานคะเพื่อนำเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงการพิจารณาโอกาสที่โครงการทั้ง3นี้ควรเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของจังหวัดกระบี่ให้เป็นแหล่งรายได้สร้างงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ
1: ครับดีต้อนรับคณะนักศึกษาและสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์วิทยาสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมีจำนวน24คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านเลินรัตครับเชิญครับ
3: ครับกับเรียนท่านมาเด็ดแสงเจริญรัตสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยครับปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงชนบทนะครับ2เรื่องครับเรื่องแรกครับถนนทางแยกนะครับหมายเลขโพนนะครับอำเภอเชียงคานนะฮะก็มีความชำรุดเสียหายนะครับของผิวจราจรแล้วก็ยามค่ำคืนเนี่ยก็ขาดไฟฟ้าแสงสว่างนะครับก็อยากฝากถึงกรมทางหลวงชนบทนะครับช่วยเร่งจัดสรรงบประมาณเชียงคานด้วยครับเรื่องที่2ครับทางแยกหมายเลข2108นะครับบ้านท่าบ่มนะฮะถนนการท่องเที่ยวและถนนวัฒนธรรมนะครับของชาวไทยดำนะฮะในหน้าฝนนะครับก็จะมีสภาพน้ำหลากนะฮะเนื่องจากการระบายน้ำไม่เพียงพอนะครับจุดนี้ก็อยากจะขอสนับสนุนนะฮะกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ก่อสร้างสะพานนะครับแล้วก็ทำการขยายถนนพื้นผิวจราจรให้กับทางชาวบ้านด้วยครับครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นถนน อบต.เชียงคานนะครับได้ทำเรื่องไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลายปีผ่านมาแล้วฮะถนนสภาพก็ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากนะครับก็อยากไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับให้ช่วยสนับสนุนงบประมาณนะฮะให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคานนะครับที่คนทั่วประเทศนะครับไปเที่ยวไปดูไปชมนะฮะอำเภอเชียงคานของจังหวัดเลยครับขอบพระคุณครับ
1: ตะด่านกุลครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมรัชตะด่านกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงความคืบหน้าโครงการศึกษาหาความเหมาะสมนะครับและสำรวจออกแบบรายน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาท่านประธานครับผลการศึกษาเบื้องต้นเสนอระบบระบายน้ำ

0: รวม18แนวประกอบด้วยท่อระบายน้ำประมาณ 8.3 กิโลเมตรคลองดาดคอนกรีตประมาณ 1.9 กิโลเมตรท่อลอด205เมตรบ่อสูบน้ำ5แห่งวงเงินค่าก่อสร้าง43ล้านบาทเศษเพราะประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ต่อเนื่องต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังซ้ำซากเมื่อฝนตกหนักกระทบทั้งบ้านเรือนตลาดโรงเรียนการจราจรและเศรษฐกิจในพื้นที่ผมจึงขอให้กรมข้อหนึ่งครับปัจจุบันการศึกษาออกแบบมีความก้าวหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ข้อสองครับแบบก่อสร้างทั้งหมด18แนวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและปรับให้ตรงกับปัญหาของประชาชนในพื้นที่แล้วหรือยังข้อสามครับเมื่อการศึกษาแล้วจะเสนอของบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณใดวงเงินเท่าไหร่และจะก่อสร้างได้เมื่อใดสุดท้ายนี้ครับขอให้รัฐบาลเร่งกำหนดแผนงานและกรอบงบประมาณให้ชัดเจนเพื่อให้ผลการศึกษาไม่หยุดแต่เพียงบนกระดาษและประชาชนได้คุณทศได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมและยังไงอยู่นี้ขณะนี้ก็ท่วมอยู่ครับท่านประธานขอบพระคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านพศินปิตุเตชะเชิญครับ
2: ที่เคารพผมพศินปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระยองพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้มีเรื่องมหารือของท่านประธานกับท่านประธานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนระหว่างป่าและเกษตรกรของอำเภอเขาชะเมาและตำบลกระแสบนครับปัญหาก็คือเกษตรกรที่ปลูกยางทับซ้อนมากว่า 40-50 ปีที่อยากจะนำเรียนปัญหากับมีบุคคลหรือกลุ่มคนแอบอ้างกับชาวบ้านว่าถ้าหากไม่จ่ายเขาเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเอายางออกได้ผมอยากขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าหากพบถ้ามีการข่มขู่บังคับให้ได้ทรัพย์สินมาเนี่ยการกระทำดังกล่าวจะเข้าและขอให้ตรวจสอบว่าพฤติกรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นลักษณะทับซ้อนหรือไม่เพื่อที่ป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยไปกระทำความผิดอีกก็ฝากไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเรื่องที่2ครับปัจจุบันครับจุดโค้งบ้าน2สลึงตำบลครับมีลักษณะทางกายภาพอย่างที่เห็นดังภาพครับก็คือมีค่อนข้างอันตรายครับซึ่งฝากไปที่กรมแขวงทางหลวงครับซึ่งอยากจะชื่นชมแขวงทางหลวงมากครับก็ประสานอะไรไปจากทางสภาเขาก็เร่งรัดทำให้พี่น้องประชาชนครับซึ่งอยากจะให้ทำผิวถนนกันลื่นครับสามารถทำได้หลายรูปแบบตามลักษณะที่แขวงศึกษาได้เลยครับขอบคุณมากครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านยศวัฒน์มาใส่สารสินครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศวัฒน์มาภัยสันสินที่3อำเภอธัมปการอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยครับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรครับที่ผมได้หาลือมาทุกสมัยครับคือเรื่องของสะพานคอนกรีตบ้านวังกาบหมู่ที่12ตำบลลังหวายตำบลดอนสลับอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งสะพานแห่งนี้เนี่ยใช้กันมานานถึง30-40ปีแล้วครับแล้วก็เกิดชำรุครับพื้นคอนกรีตของสะพานนั้นเป็นรูเป็นรั่วครับแล้วก็ตัวอาคารโครงสร้างของสะพานนั้นร้าวครับโดยเฉพาะเสาครับไม่ทราบว่าจะพังเมื่อไหร่ครับแล้วก็ทางชลประทานเคยแจ้งว่ามีงบประมาณแล้วแต่วันนี้ครับผมเป็นส.ส.มาทั้งหมดเนี่ย7-8ปีแล้วนะครับปรากฏว่ายังไม่ได้รับงบประมาณในการสร้างใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นขอท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ผมเจอท่านรัฐมนตรีช่วยวัชระพลขาวขำนะครับท่านก็รับทราบด้วยวาจาไปแล้วท่านบอกว่าท่านจะตามให้ครับขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาครับซึ่งอำเภอธัมปกามีศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการอำเภอธัมปกาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษครับที่วันนี้ครับมีเด็กนักเรียนพิเศษนะครับอยู่86คน6คนด้วยกันครับซึ่งตรงนี้ได้ขอใช้อาคารจากขนส่งเก่าของมันตั้งแต่ปี2556ครับทางศูนย์ครับไม่มีรั้วรอบขอบชิดครับจนทำให้วันนี้เด็กนักเรียนนั้นเยอะขึ้นแล้วก็ครูเองที่อยู่ในศูนย์นะครับมีความเป็นกังวลในเรื่องความปลอดภัยในส่วนของตัวเด็กแล้วก็การเรียนการสอนก็ไม่สมบูรณ์ถูกสุขลักษณะหรือถูกระเบียบตามในส่วนของกระทรวงศึกษาครับ

0: ขณะเดียวกันยังคงขอใช้ขอบริจาคครับจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและเรื่องที่3ครับผมเองนั้นต้องขอบพระคุณทางรัฐบาลทางท่านนายกกันยายนที่ผ่านมาครับท่านรัฐมนตรีภารดรได้ให้ชี้แจงให้ข้อมูลกับเราว่าทางรัฐบาลนั้นได้อนุมัตินะครับเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับ 1,000 บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรครับผมต้องกราบขอบพระคุณทางรัฐบาลด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: วงวัชระขาวทองครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวงวัชระสงขาเขต5พรรคกล้าธรรมวันนี้ครับผมขออารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแรกเรื่องปัญหาน้ำเสียและความตื้นเขินของคลองสะทิงหม้ออำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาปัญหานี้ครับเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและมีเหตุปลาตายเนี่ยหลายครั้งจากการลงพื้นที่ของผมก็พบว่าหลายช่วงของคลองครับตื้นเขินบางจุดเนี่ยมีน้ำสูงเพียงแค่หัวเข่าเองแล้วก็ยังมีกลิ่นผลให้น้ำไม่ไหลเวียนและกระทบต่อระบบนิเวศแม้ล่าสุดพื้นที่จะมีมติให้ขุดลอกตะกอนเพิ่มการไหลเวียนของน้ำแล้ววันนี้ผมขอให้ทางจังหวัดและกรมชลประทานเร่งนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการพร้อมกำหนดพื้นที่ระยะเวลาและงบประมาณให้ชัดเจนขณะเดียวกันครับขอให้สำนักงานควบคุมมลพิษที่16ร่วมกับกรมประมงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอดทั้งลำน้ำอย่างต่อเนื่องและแท้จริงครับเพราะหากขุดลอกเพียงอย่างเดียวแต่ไม่แก้ที่ต้นเหตุปัญหาปลาตายก็จะเกิดขึ้นซ้ำอีกอย่างแน่นอนเรื่องที่2ครับท่านประธานเป็นปัญหากำแพงกันคลื่นและความทรุดโทรมของหาดจันทร์สว่างอำเภอสิงห์นครหาดแห่งนี้ครับเป็นพื้นที่สาธารณะที่ครั้งหนึ่งนายเสริมศักดิ์จันทร์สว่างอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเคยร่วมกันต่อสู้กับนายทุนเพื่อรักษาไว้ซึ่งสมบัติของชาติไม่ให้นายทุนมาบุกรุกที่หลวงหลังจากที่สู้จนศาลพิพากษาให้ชนะในวันนั้นที่ตรงนี้ครับก็ได้พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนมีการสร้างกำแพงกันคลื่นและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแต่ปัจจุบันนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ครับมันทรุดโทรมลงไปอย่างมากของเมืองกรมเจ้าท่าสิงห์นครเข้าตรวจสอบความปลอดภัยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและเร่งจัดสรรงบประมาณลงมาซ่อมแซมฟื้นฟูชายหาดและปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างหมดกลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ภาคภูมิใจของพี่น้องชาวสิงห์นครอีกครั้งขอบพระคุณครับ
1: ท่านเอกรัตน์ผลซื่อเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเอกรัตน์ผลซื่อสมาชิก101เขต2พรรคก้าธรรมครับงานที่เกี่ยวข้องใน3ประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนี้ครับประเด็นที่1ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบ้านวังยาวตำบลพับพาอำเภอเชียงขวัญจังหวัด101สืบเนื่องจากสภาพพื้นที่ในปัจจุบันได้มีการยกระดับถนนคอนกรีตให้สูงขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังขาดระบบท่อระบายน้ำรองรับทำให้เมื่อฝนตกถนนจึงมีสภาพเสมือนเขื่อนกั้นน้ำส่งผลให้น้ำท่วมขังทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันพี่น้องเดือดร้อนหนักถึงขั้นต้องควักเงินถมดินทางเข้าบ้านเองซ้ำร้ายมีชาวบ้านที่ต้องลุยน้ำขังจนติดเชื้อในกระแสเลือดจนต้องเข้าโรงพยาบาลปัญหานี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รอไม่ได้ครับผมจึงขอเรียกร้องไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดแก้ปัญหาให้ด้วยครับประเด็นที่2ขอทวงถามความชัดเจนจากทางรัฐบาลเรื่องเงินสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละพันและเงินสนับสนุนค่าตัดอ้อยสดเพื่อลดการเผาตันละ120บาททุกครั้งที่ผมลงพื้นที่พี่น้องเกษตรกรจะเข้ามาสอบถามด้วยความหวังเพราะพวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยการรอคอยและตั้งตารอเงินก้อนนี้ค่าจ้างไถหว่านค่าตัดอ้อยทางรัฐบาลโปรดให้คำตอบที่ชัดเจนพร้อมระบุกรอบวันเวลาในการจ่ายเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับประเด็นสุดท้ายปัญหาประชาชนตกหล่นจากที่ผ่านมารัฐบาลจะมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่แล้วก็ตามแต่ในความเป็นจริงยังพบว่ามีพี่น้องประชาชนที่สมควรได้รับสิทธิ์กับยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอยู่อีกเป็นจำนวนมากผมจึงขอฝากให้รัฐบาลช่วยพิจารณาทบทวนและปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวอีกครั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือของภาครัฐสามารถเข้าถึงมือผู้ที่ยากลำบากและเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ
1: เรียนท่านสมาชิกในส่วนของการปรึกษาหารือที่เป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่4เมื่อวันพฤหัสบดี169ได้มีสมาชิกขอปรึกษาหารือจำนวน16ท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏแสดงบนหน้าจอด้านหน้าครับเ เรียนท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกมา

0: ดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรมาชิกแล้วขอเชิญท่านคณะกรรมการการเลือกท่านแรกท่านแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมกับคณะอีก11ท่านครับเชิญครับ
1: ท่านประธานครับ
0: ครับสักครู่ครับให้คณะเข้ามาเรียบร้อยก่อนครับเชิญวิปมีข้อตกลงจะเสนอต่อที่ประชุมเชิญท่านร่วมทำ
1: ครับท่านประธานครับผมร่วมทำคำรักครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะซึ่งด้วยวันนี้เป็นการประชุมเป็นพิเศษนะครับโดยเรามีวาระที่จะพิจารณาสำคัญอยู่2วาระนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับประจำปี2567และ2568ครับและอีกเรื่องนึงก็คือยติหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกเนี่ยให้ความสนใจที่จะอภิปรายเนี่ยจำนวนมากครับในเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการประสานงานกับทางฝ่ายค้านนะครับเพื่อกำหนดกรอบเวลานะครับเพื่อที่จะได้ควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.นะครับได้คุยกันไว้ในสัดส่วนจำนวน5ชั่วโมงครับแล้วก็สำหรับยติด่วนเรื่องจังหวัดชายแดนใต้ในเวลา3ชั่วโมงเป็นข้อมูลครับท่านประธานครับ
0: เพื่อความชัดเจนถามหน่อยว่าใน5ชั่วโมงนี้ได้แบ่งสัดส่วนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผู้ชี้แจงไหมถ้าการควบคุมเวลาจะมีปัญหาเหมือนกันว่าฝ่ายไหนเชิญท่านผลิต
2: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ครับคือผมต้องย้ำว่ากรอบเวลาดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นกรอบเวลาคร่าวๆนะครับเพราะว่าถ้าเอาตามที่ทางวิปรัฐบาลได้พูดไว้เนี่ยรวมเป็น2วาระซึ่งเราตั้งใจว่าจะให้เสร็จทั้งคู่เนี่ยก็จะอยู่ที่8ชั่วโมงครึ่งถ้าเริ่มกัน10โมงครึ่ง8ชั่วโมงครึ่งก็จบประมาณ1ทุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยผมก็เห็นทางท่านประธานและรองประธานหลายท่านเดินหน้าเลย1ทุ่มไปสักเล็กน้อยนะครับดังนั้นผมคิดว่ากรอบเวลาก็สอดคล้องกับจำนวนสมาชิกที่มาลงชื่อสับสองวาระด้วยดังนั้นไม่ได้มีการกำหนดอะไรตายตัวขนาดนั้นครับประธาน
0: ก็ขอให้รับทราบตามนี้ครับโดยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและผู้ชี้แจงโดยประมาณนะครับ
1: ท่านประธานอนุญาตครับร่วมทำคำนุรักษ์ครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยคุยกันไว้ว่าสำหรับเรื่องของกกต.เนี่ยแบ่งกันไว้ฝ่ายละครึ่งนะครับสองชั่วโมงครึ่งนะครับที่ในเรื่องของเวลาการชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งลาการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับท่านประธานครับ
0: ขออีกนิดหนึ่งเพื่อความชัดเจนความหมายก็คือขณะนี้นี่แบ่งแล้วคนละครึ่งก็คือคนละสองชั่วโมงครึ่งส่วนการชี้แจงเนี่ยยังไม่ได้หารือเป็นอย่างนี้ไหมครับถ้างั้นประธานจะได้ปฏิบัติถูกเชิญท่านผลิต
2: เรียนประธานสภาที่เคารพครับผลิตครับความจริงไม่ติดขัดนะครับกับการแบ่งเวลาครบนะครับแล้วก็ต้องบวกเวลาชี้แจงหน่วยงานด้วยแต่ที่ผมมีประเด็นนิดนึงครับประธานคือผมค่อนข้างที่จะทำกำหนดตายตัวขนาดนั้นว่าเวลาสับสองวาระนี้เนี่ยจะต้องจบภายใน8ชั่วโมงครึ่งเป๊ะในเมื่อพอเราบวก8ชั่วโมงครึ่งไปเนี่ยมันก็จะจบแค่ประมาณ19นาฬิกาเท่านั้นนะครับแน่นอนอันนั้นคือเป้าหมายของเราแต่ถ้ามันมีความจำเป็นมีเพื่อนสมาชิกสนใจทั้ง2วาระที่ต้องการจะอภิปรายเกินไปเล็กน้อยเนี่ยผมก็ไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องบีบเวลาขนาดนั้นนะครับดังนั้นก็เรียนด้วยความเคารพท่านประธานว่ายินดีวางกรอบไว้คร่าวๆตามที่ทางท่านร่วมทำได้วางไว้ว่าประมาณ5ชั่วโมงสำหรับวาระแรกประมาณ3ชั่วโมงครึ่งสำหรับวาระที่2แล้วก็จะมีการแบ่งเวลากันอย่างเป็นธรรมระหว่างทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าอยากจะขอความกรุณาท่านประธานว่าผมไม่เห็นว่ามันมีเหตุจำเป็นใดๆที่ต้องบีบเวลาถึงขั้นที่ว่าจะต้องปิดประชุมตายตัวตอน19นาฬิกาท่านประธาน
0: ก็ผมใช้คำนะครับทั้งสองก็คือผมใช้คำว่าโดยประมาณ5ชั่วโมง

0: แล้วโดยประมาณชั่วโมงอีก3ชั่วโมงโดยประมาณผมก็ใช้คำนี้อยู่แล้วแต่เพียงว่าในการบริหารเวลาของวาระแรกเนี่ยจะบริหารเวลากันอย่างไรในประมาณ5ชั่วโมงมันจะเกินไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวถ้าท่านไม่ชัดเจนฝ่ายนี้ก็จะยังไม่ได้พูดมันก็จะเกินเลยเถิดไปถ้าเป็นไปได้ใน5ชั่วโมงมีการหารือว่าควรฝ่ายไหนควรจะเท่าไหร่ได้ก็จะดีเพราะมันจะไม่นำไปสู่ปัญหาในการคุยกันเพิ่มเติมอีกก็แล้วกันนะครับโดยประมาณก็5ชั่วโมงแต่ว่าก็ขอให้วิปทั้ง2ฝ่ายได้เหลือเวลาให้หน่วยงานได้ชี้แจงด้วยนะครับครับเชิญผู้แทนหน่วยงานได้รายงานครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านกับผมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งขอกราบขอบพระคุณกับผมพร้อมคณะมารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560มาตรา8ในปีงบประมาณพ.ศ. 2567คณะกรรมปฏิบัติงานดังนี้ 1. การจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกระดับท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง 2.การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองโดยสนับสนุนและส่งเสริมพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองที่มีสิทธิ์ในปี2567จำนวน39ล้านบาทโดยประมาณ 3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการสืบสวนสอบสวนสำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรและศาลอุทธรภาค15สำนวนสำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินคดียุติเรื่องเลือกตั้งใหม่รวม198สำนวนและมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งท้องถิ่นพรรคการเมืองและคดีอื่นๆจำนวน394คดีงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายก็คือภาคประชาชนพรรคการเมืองและหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง20ปีเพื่อสนองต่อภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน23โครงการ42ในปี2568คณะกรรมการการเลือกตั้งมีผลปฏิบัติงานดังนี้การส่งเสริมและได้มีการจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับการพัฒนาพรรคการเมืองจำนวน143ล้านบาทการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกิจการสืบสวนและไต่สวนมีคำร้องและสำนวนจำนวน 2,541 คำร้องซึ่งประกอบด้วยคดีอาญาจำนวน 1,900

0: 919คดีคดีแพ่ง4คดีคดีปกครองจำนวน15คดีรวมจำนวนคดีทั้งสิ้น 1,938 คดีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน76จังหวัดที่ครบวาระการเลือกตั้งนายกเทศบาลจำนวน 2,400 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน4เขตเลือกตั้งนั่นคือภาพรวมโดยสังเขปที่เป็นผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในปี2500และปี2568ซึ่งปรากฏตามรายงานผลปฏิบัติงานซึ่งได้ขอความขออนุญาตได้นำเสนอที่ประชุมไว้ต่อให้สมาชิกได้ศึกษาไว้แล้วนะครับก็รายละเอียดอยู่ในรายงานทั้ง2ฉบับทั้ง2ปีส่วนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของท่านสมาชิกที่สำนักงานจะได้รับฟังความเห็นข้อสังเกตข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้งที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในการปฏิบัติงานทางสำนักงานก็พร้อมที่จะยินดีและก็รับข้อสังเกตและรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจึงกราบเรียนมาเพื่อปวดพิจารณา
1: ครับต่อไปเป็นการอภิปรายซักถามของสมาชิกนะครับท่านแรกเชิญท่านผลิตวัชรศิลป์เชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับในที่สุดเราก็ได้เจอกันนะครับฝากท่านประธานผ่านไปยังทางเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้งครับท่านประธานครับขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายการพิจารณารับทราบรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี2567และก็2560ที่สำคัญที่สุดของกกต.ในปี2567คงหนีไม่พ้นเรื่องการจัดการเลือกสว.ให้สุจริตและเที่ยงธรรมแต่ท่ามกลางหลักฐานมหาศาลครับเกี่ยวกับการโกงสว.เราก็เพิ่งได้ทราบถึงข้อสรุปในชั้นกกต.เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเท่านั้นว่ากกต.นั้นมีมติเสียงข้างมากครับว่ามหากาพย์การโกงครั้งนี้นั้นกกต.เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงและเห็นควรสั่งฟ้องไปที่ศาลทั้งหมดเพียงแค่77คนครับ77คนถือว่าน้อยมากนะครับน้อยเมื่อเทียบกับข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่16ที่ท่านรองเลขาชนินเป็นประธานและเสนอให้สั่งฟ้อง200กว่าคนน้อยกว่าความเห็นของเลขาธิการที่ถูกจัดทำโดยรองเลขาคันชิตที่เสนอให้สั่งฟ้อง140ถึง200คนและหากไปดูองค์ประกอบของ77คนครับเราก็จะเห็นว่า77คนนั้นประกอบไปด้วยสว.เพียงแค่26คนและประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่ผมขอเรียกว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยนั่นคือรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเพียงแค่1คนเท่านั้นเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานผมเห็นว่ามติเสียงข้างมากของกกต.นั้นเป็นมติที่ขัดกับหลักการหลักกฎหมายและหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะและต่อหน่วยงานอย่างกกต.จนเรียกได้ว่าเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ต้องพูดแบบนี้ครับท่านประธานเพราะโดยสรุปผมเห็นว่าเสียงข้างมากของกกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวด้วยกันครับที่1ครับที่กกต.ทำเป็นมองไม่เห็นก็คือความเป็นขบวนการของการโกงสว.ในครั้งนี้ความผิดปกติที่ผมว่าชัดที่สุดครับในมติของกกต.และในคำอธิบายตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันก่อนคือความพยายามในการตีกรอบครับและก็บีบให้เรานั้นมองเหตุการณ์ต่างๆและกลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.แยกขาดจากกันครับเสมือนกับว่าเหตุการณ์ต่างๆและกลุ่มบุคคลต่างๆนั้นไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่บังเอิญต่างคนต่างโกงในห้วงเวลาและสถานที่และในรูปแบบเดียวกันครับกรอบดังกล่าวครับมันขัดกับหลักฐานทั้งหมดที่มันชัดและมันฟ้องครับ

การโกงสวครั้งนี้นั้นเขาทำกันเป็นขบวนการเพื่อเห็นภาพท่านประธานผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆอยู่4ตัวอย่างด้วยกันนะครับตัวอย่างที่1ครับคือเรื่องของโพยใบสั่งครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ขบวนการการโกงสวนั้นใช้ในการกำกับการลงคะแนนหากเราไปดูโพยทั้งหมดนะครับซึ่งทราบเมื่อวานว่ามีทั้งหมด12เวอร์ชั่นที่มีตัวเลขผู้สมัครสวนั้นเหลื่อมกันบ้างเราจะค้นพบครับว่าจำนวนสวที่มีหมายเลขไปปรากฏอยู่ในโพยนั้นอยู่ที่ประมาณ130กว่าคนซึ่งแน่นอนก็รวมถึง26คนที่กกต.สั่งฟ้องไปด้วยเช่นกันผมเชื่อว่าเห็นโพยแบบนี้แล้วครับประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นตรงกับผมครับว่าเหตุผลที่มีหมายเลขของสว130กว่าคนไปอยู่ในโพยนั้นก็เพราะสว130กว่าคนนี้อยู่ในขบวนการโกงเดียวกันครับแต่ท่านประธานครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่กกต.เสียงข้างมากเห็นหรือกำลังบอกกับเราครับสิ่งที่กกต.เสียงข้างมากกำลังบอกกับเราครับคือการบอกว่ามีสว26คนที่กกต.เห็นว่าและไปปรากฏอยู่ในโพยผ่านการทำการทุจริตดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการไปจ้างคนการไปข่มขู่คนการไปหลอกลวงคนให้มาลงคะแนนตามโพยแต่กกต.เสียงข้างมากนี้ครับกลับบอกว่าอีก100กว่าคนที่ปรากฏอยู่ในโพยเดียวกันไปปรากฏอยู่ได้โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ26คนนั้นเลยโดยไม่ได้มีการกระทำใดๆที่เป็นการทุจริตเลยแต่บังเอิญไปโผล่อยู่ในโพยเดียวกันคนที่แม้กระทั่งกกต.ก็ยอมรับว่ากระทำการทุจริตหลักฐานที่2ครับคือสถิติการลงคะแนนในการเลือกคณิตศาสตร์และตัวเลขที่ยืนยันครับว่ามีการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบหรืออย่างเป็นขบวนการตอนนี้ก็ท่านประธานคือคะแนนที่ผู้สมัครสว10ลำดับแรกในแต่ละกลุ่มนั้นได้รับในการเลือกสวระดับประเทศรอบไขว้หรือว่ารอบสุดท้าย1เส้นที่เห็นนะครับก็คือ1กลุ่มดังนั้นก็จะมีทั้งหมด20เส้นสำหรับ20หากพวกเราเชื่อครับตามที่กกต.เสียงข้างมากกำลังบอกเราครับว่าการโกงสวนั้นไม่ได้ทำกันเป็นขบวนการแต่มีแค่สว26คนที่ต่างคนต่างโกงนั้นสิ่งที่เราจะต้องเห็นครับจะต้องไม่ใช่ภาพนี้ครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นนั้นก็จะต้องเป็นการกระจายตัวของคะแนนในแต่ละกลุ่มที่มันไม่เหมือนกันครับเช่นบางกลุ่มเราอาจจะมีผู้สมัครสวทั้ง10คนที่มีคะแนนสูสีกันบางกลุ่มก็อาจจะมีลำดับ1กับลำดับ2ที่คะแนนโดดทิ้งห่างจากเพื่อนๆแต่สิ่งที่เราเห็นครับจากกราฟนี้จากสถิติการลงคะแนนไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของกกต.เสียงข้างมากครับเพราะสิ่งที่เราเห็นครับคือการกระจายตัวของคะแนนในแต่ละกลุ่มนั้นที่เหมือนกันเป๊ะๆใน19จาก20กลุ่มพูดง่ายๆคือว่าจะมีผู้สมัครสว6อันดับแรกที่ได้คะแนนล้นกระดานและทิ้งห่างจากเพื่อนๆก่อนที่จะมีเหวที่ตกลงมาสำหรับผู้สมัครสวลำดับที่7 8 9 10เป็นต้นไปประการที่3ครับคือเรื่องของศูนย์ทำโพยครับผมเข้าใจว่าหลักฐานประเภทหนึ่งครับที่กกต.นั้นใช้ในการสั่งฟ้องสว26คนก็คือการไปปรากฏตัวและร่วมกิจกรรมตามศูนย์ทำโพยในห่วงเวลา 1-2 วันก่อนการเลือกสวระดับประเทศถ้าไปดูรายละเอียดของสว26คนที่กกต.สั่งฟ้องครับมี5คนครับที่ไปปรากฏตัวที่ศูนย์ทำโพยที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์อยุธยามีอย่างน้อย5คนครับที่ไปทำโพยที่โรงแรมทาราแกรนที่จังหวัดปทุมธานีและมีอย่างน้อย3คนครับที่ไปทำโพยที่วังยาวริเวอร์ไซด์จังหวัดนครนายกตามที่ปรากฏในภาพสิ่งที่กกต.เสียงข้างมากกำลังบอกเราคืออะไรครับท่านเขากำลังบอกเราครับว่าเหตุการณ์ที่ศูนย์ทำโพยเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่แยกขาดจากกันและไม่เชื่อมโยงกันครับซึ่งมันสวนทางกับหลักฐานและข้อเท็จจริงว่าศูนย์ทำโพยเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเดียวกันครับขบวนตัวผู้สมัครสวและหลายคนที่มาเป็นสวตามศูนย์ทำโพยต่างๆมากกว่า26คนที่กกต.สั่งฟ้องขบวนการเดียวกันครับที่มีการจัดรูปแบบกิจกรรมและขั้นตอนในการทำโพยที่เหมือนกันในทุกศูนย์ทำโพยขบวนการเดียวกันครับที่แม้กระทั่งบางศูนย์ทำโพยในภาพนี้ยังมีการแชร์วิทยากรคนเดียวกันเลยครับที่เวียนไปบรรยายตามศูนย์ทำโพยต่างๆพอเห็นแบบนี้แล้วมันจะไม่เป็นขบวนการโกงสวได้อย่างไรส่วนหลักฐานชิ้นที่4

0: ครับชิ้นสุดท้ายครับคือหลักฐานเกี่ยวกับการปฐมนิเทศสว.หลังจากได้รับการเลือกครับท่านประธานครับหากเราเชื่อจริงๆตามกกต.เสียงข้างมากว่าขบวนการโกงสว.16คนที่ไปต่างคนต่างโกงนั่นก็หมายความว่าหลังจะได้รับเลือกเป็นสว.แล้วก็ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรใช่ไหมครับที่เขาจะต้องไปรวมตัวกันก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แต่ข้อเท็จจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นครับท่านประธานเพราะเมื่อวันที่67ครับไม่กี่วันหลังจากที่สว.200คนนั้นถูกรับรองและเพียงแค่2วันก่อนที่เขาจะเข้ามาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมวุฒิสภานัดแรกเรามีหลักฐานครับว่ามีสว.หลายสิบคนครับเผลอๆจะเกิน100คนด้วยไปประชุมร่วมกันที่โรงแรมภูแมนครับและเข้ารับการเข้ามาทำหน้าที่ข้อมูลที่ได้รับคือมีการตกลงกันด้วยว่าจะเลือกใครเป็นประธานวุฒิสภาเลือกใครเป็นรองประธานวุฒิสภาเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่มีหลักฐานนะครับเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการยืนยันจากพยานบุคคลหลายคนแต่ยังสอดรับครับจากข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์ที่เป็นการยืนยันว่ามีอย่างน้อยสว.40คนครับที่แอมพูแมนในวันดังกล่าวจริงซึ่งในบรรดา40คนนั้นก็จะเห็นนะครับว่ามีถึง10คนจาก26คนที่กกต.สั่งฟ้องไปที่ศาลหากสว.เหล่านี้ไม่ได้ร่วมกันโกงไม่ได้อยู่ในกระบวนการเดียวกันตั้งแต่ตอนเลือกแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรครับที่พวกเขาจะต้องไปรวมตัวกันที่เดียวก่อนจะเข้ามาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมวุฒิสภาก่อนที่จะรู้จักกันอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำท่านประธานครับความเป็นกระบวนการของการโกงสว.ที่ผมได้บรรยายให้เห็นเมื่อสักครู่นั้นไม่ได้มีแค่ผมนะครับที่เห็นหรือว่าเชื่อเพราะความจริงแล้วทางอัยการเองครับที่ DSI เคยสรุปและเสนอให้สั่งฟ้องแค่8คนเมื่อปลายปีที่แล้วโดยระบุไว้ชัดในเอกสารนะครับว่า8คนดังกล่าวนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนตัดทอนแบ่งแยกดำเนินคดีเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหาได้ไม่ดังนั้นครับช้างตัวที่1ตรงนี้ครับมันกำลังบอกเราว่าความพยายามของกกต.เสียงข้างมากในการปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ก็ไม่ต่างอะไรครับกับการที่บอกว่าหากสมมติมีการวางระเบิด20จุดพร้อมกันในรูปแบบเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครกกต.เสียงข้างมากกำลังบอกว่าให้พิจารณาแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกันให้ไปดูเฉพาะหลักฐานว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับใครบ้างที่อาจจะขับรถและไปวางระเบิดในจุดต่างๆแต่ไม่ให้พิจารณา20จุดนั้นและความเชื่อมโยงระหว่างกันและกันและไม่ให้พิจารณาว่ามีคนใดหรือองค์กรใดที่อยู่เบื้องหลังในการวางแผนและบงการขบวนการดังกล่าวหรือไม่อันนี้คือช้างตัวที่หนึ่งครับที่กกต.เสียงข้างมากทำเป็นมองไม่เห็นครับก็คือความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับแม้มติเสียงข้างมากของแกนนำพรรคภูมิใจไทยแต่หลักฐานจำนวนมากถึงพรรคภูมิใจไทยครับประการแรกครับแม้กกต.ไม่ได้สั่งฟ้องรัฐมนตรีหรือว่ากรรมการบริหารพรรคของพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวครับแต่ในบรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องมีหลายคนมากครับที่เกี่ยวข้องและเป็นคนคุ้นเคยของพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นครับเรามีใครบ้างครับเรามีอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดนครพนมเรามีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดสุโขทัยเรามีอดีตผู้สมัครส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดภูเก็ตเรามีพ่อของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเรามีหลานของรองนายกจากพรรคภูมิใจไทยเรามีนายกอบจที่ภาคใต้ที่ร่วมหาเสียงกับพรรคภูมิใจไทยเรามีผู้ช่วยส.ส.ของส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยครับในจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยส่วนหลักฐานประการที่2ครับคือแม้กกต.เสียงข้างมากจะปัดตกคำให้การของพยานรหัสที่16ทับ26พูดตรงๆก็คือคุณเอกราช
1: ขออนุญาตหารือท่านประธานถึงการเอางั้นผมประท้วงท่านประธานครับ
2: ครับ
1: ประท้วงข้อ9ครับ

0: านครับสุประชัยใจสมุทรวันนี้เป็นรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งแน่นอนว่าเรื่องของการเลือกสว.เป็นปี67ซึ่งอยู่ในรายงานของท่านแหละแต่สิ่งที่ผมอยากจะประท้วงท่านประธานก็คือเนื้อหาที่สมันก็ควรจะเป็นเรื่องในรายงานนั้นแต่สิ่งที่ท่านกำลังจะพูดผมกลัวจะไปถึงพานโรงคนทำความสะอาดพรรคภูมิใจไทยด้วยเพราะถึงที่ท่านพูดมาเนี่ยลำดับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องและพรรคผมได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นท่านโปรดวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความเป็นกลางครับผมขอให้เพียงแต่ให้ท่านทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ9และให้เป็นกลางแต่ทำให้ก่อให้เกิดความเสียหายกับพรรคผมเลยขออนุญาตครับ
1: ครับผมวินิจฉัยครับประเด็นที่ผู้อภิปรายได้อภิปรายถึงการเลือกตั้งสว.ก็อยู่ในรายงานส่วนที่ถึงพรรคภูมิใจไทยอันนี้เป็นการกล่าวหาท่านผลิตครับผมให้ท่านใช้ดุลพินิจเพราะพอถึงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นว่าเป็นการเชื่อมโยงแต่ว่าการกล่าวหาถ้าท่านพูดบ่อยๆมันกล่าวหาเสมือนจริงท่านจะเอาความรู้สึกของท่านไปตัดสินว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยอันนั้นมันไม่ถูกแต่การที่ท่านอภิปรายคนที่ไม่ได้ตามมาตั้งแต่ต้นก็อาจจะมองเหมือนท่านนะครับฉะนั้นการวินิจฉัยของหน่วยงานก็ได้ปรากฏเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาฉะนั้นของที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสว.นี้ได้แต่ควรกล่าวหาที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าข้อเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงฉะนั้นผมก็รักษาความเป็นกลางอยู่ครับครับเชิญครับ
2: ก็ขอบคุณท่านประธานครับผมชี้แจงสั้นๆก่อนจะไปต่อนะครับว่าถ้าเฉพาะเนื้อหาที่พูดเมื่อสักครู่ก่อนเพื่อสมาชิกลุกประท้วงเนี่ยความจริงเป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นความรู้สึกผมเองนะครับมันเป็นข้อเท็จจริงว่าในบรรดา77คนเนี่ยมีอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยมีอดีตผู้สมัครส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยมีพ่อของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยตรงไหนที่เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ใช่
3: ประท้วงครับท่านประธาน
1: เชิญให้ผมวินิจฉัยเป็นเรื่องๆไว้ก่อน
3: ผม
1: เชิญ
3: ครับที่ลงภูมิสวัสดิ์ครับ
1: เดี๋ยวครับผมได้ขัดกับผมได้ขอท่านผลิตแล้วเมื่อกี้ท่านบอกว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยคือเป็นสมาชิกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านั่นไม่ใช่พรรคนะครับเป็นบุคคลนะครับแยกกันออกให้ชัดเจนท่านอันนั้นเป็นคนนะครับจึงไม่เกี่ยวข้องกันพรรคก็คือกระบวนการของพรรคพรรคก็คือเป็นในนามของพรรคหรือใครจะไปมีพฤติกรรมอะไรไม่เกี่ยวข้องกับพรรคครับอันนี้ผมต้องวินิจฉัยแบบนี้ท่านผู้ประท้วงครับเชิญ
4: ครับผมฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับขอประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่ตามข้อบังคับข้อที่69นะครับท่านประธานผมขอบคุณนะครับที่พูดถึงพรรคผมแต่ว่าในเรื่องที่เป็นสิ่งที่ท่านเห็นตามข่าว
1: ไม่ได้ไม่ประท้วงประท้วงประเด็นอะไรครับประท้วงข้อไหน
4: พูดซ้ำซากครับท่านประธานพูดเรื่องเดิมครับขอให้พูดในเรื่องเกี่ยวกับในการรายงานการประชุมแล้วก็พูดสอดเสียดเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานขอบพระคุณมาก
1: ผมได้วินิจฉัยแล้วครับอยากท่านผลิตนะครับประเด็นไหนที่มันท่านก็รู้อยู่ว่าการอภิปรายควรได้ถึงขนาดไหนเชิญครับ
2: ได้ครับท่านประธานความจริงไม่มีประเด็นไหนที่ซ้ำนะครับแต่ไปต่อนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะย้ำครับคือว่าแม้ว่ากกต.มีมติเสียงข้างมากไม่สั่งฟ้องรัฐมนตรีหรือว่ากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไปที่ศาลแต่ผมพยายามจะชี้เห็นว่าหลักฐานหลายประการเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงนะครับประการที่2ครับหลักฐานประการที่2ครับคือแม้กกต.เสียงข้างมากครับมีความเห็นในการปัดตกคำให้การครั้งที่1ของพยานรหัส 16/26 หรือว่าคุณเอกราชนะครับซึ่งเป็นที่รับรู้กันในที่สาธารณะเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะมาอภิปรายว่าทำไมเรายังควรที่จะไปวิเคราะห์และให้น้ำหนักกับสาระของคำพยานหลักฐานบุคคลอื่นและพยานหลักฐาน

0: ลักฐานที่มันเชื่อมโยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะคำให้การของคุณเอกราชหรือพยานรหัส 16/26 เท่านั้นครับแต่มันยังรวมไปถึงหลักฐานประเภทอื่นๆอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติประธานกกต.ก็ยืนยันเองว่ามีอยู่จริงผมยกตัวอย่างแค่1ตัวอย่างครับเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลที่ชื่อว่ารัตนาบ่อถ้ำครับบุคคลคนนี้เป็นใครครับบุคคลคนนี้มี2สถานะครับสถานะที่1ครับคือเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสที่รับเงินเดือนจากสภาถูกแต่งตั้งโดยสสชลัดรัชกิจประการซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยด้วยเช่นกันสถานะที่2ครับคือการเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากพรรคภูมิใจไทยอันนี้มาจากบทวิเคราะห์ของเพื่อนสมาชิกคุณชัยพลซึ่งเดี๋ยวจะมันเลยเป็นที่น่าสงสัยครับว่าหากพรรคภูมิใจไทยและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงสวจริงแล้วทำไมครับเราถึงได้รับข้อมูลว่าคุณรัตนาบ่อถ้ำนั้นได้มีการโทรคุยกับสวอย่างน้อย19คนนะครับรวมกันอย่างน้อย62ครั้งในห้วงเวลา80วันที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสวระดับประเทศคาบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศที่ภูแมนและคาบเกี่ยวกับการเริ่มเข้ามาทำหน้าที่ของสวชุดนี้ครับโดยในบรรดาสว19คนครับ
1: ประท้วงครับ
0: มี6คนครับที่อยู่ในรายชื่อ
1: 20ผมประท้วงท่านประธานอีกครั้งนึงครับขออนุญาตประท้วงว่าถ้าท่านประธานได้ติดตามข่าวคราวเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ข้างนอกสภาเราเนี่ยก็จะพบว่าสิ่งที่ท่านกำลังเสนอเนี่ยมันเป็นฟังได้ว่าเป็นสำนวนการสอบสวนซึ่งเป็นเอกสารลับและเป็นข้อมูลที่กกต.ก็ยังไม่เปิดผ่านกกต.มาแถลงข่าวหรือเมื่อวานที่ท่านเลือกตั้งอีกท่านหนึ่งมาแถลงเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่ามันมีเรื่องเหล่านี้
2: ท่านสุภชัยครับ
1: ท่านนี้นะผมเกริ่นนิดนึงเพื่อจะบอกว่าวันนี้กำลังอภิปรายอยู่เนี่ย
3: ท่านประธานครับ
1: เป็นการเอาข้อมูลที่น่าเชื่อว่าเป็นความลับของราชการมาเปิดเผยและถูกมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยเอกสารเพราะฉะนั้นผมจะเรียนถามท่านในฐานะที่เป็นประธานในเรื่องนี้ว่าท่านควบคุมการประชุมที่ไม่เรียบร้อยเพราะปล่อยให้ของเถื่อนของหนีภาษีมาอภิปรายอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ไงครับท่านประธานท่านไม่ให้เขาดำเนินการอย่างนี้ท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธาน
3: ท่านประธานครับ
1: ผม
4: เอาแต่ละท่าน
3: ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธาน
4: ผมวินิจฉัยก่อนสิครับ
3: ครับผมครับ
4: ท่านกำลัง
3: ผมยืนนานแล้วท่านประธานปล่อยให้พูดท่านต้องให้ผมประท้วงด้วยนะครับท่านประธาน
4: ถ้าอย่างนั้นนี่เราไม่เข้าใจข้อบังคับนะครับคือการประท้วงประธานก็ต้องวินิจฉัยถ้าสมมุติมีกรณีแบบที่ท่านประท้วงเนี่ยแล้วท่านแล้วจะมีใช้ตอนไหนครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าให้โอกาสท่าน
3: แต่ว่าตอนแรกท่านยังไม่ได้บอกว่าท่านประท้วงข้อบังคับไหนผมก็เลยจะท้วงท่านประธาน
4: ผมกำลัง
3: มาประท้วงตอนท้ายว่าท่านประท้วงข้อบังคับไหนครับท่านประธานแค่นั้นเองครับท่านประธานแล้วผมจะประท้วงต่อไปครับเชิญท่านวินิจฉัยก่อนก็ได้ครับ
4: คือผมเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้บางครั้งนี่เราอยากให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับแต่ในขณะเดียวกันนี่เราก็ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเองนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่อภิปรายเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันฉะนั้นการทำหน้าที่ของประธานเนี่ยก็จะดำเนินการตามข้อ9ให้เรียบร้อยท่านที่สมาชิกทางท่านสุภชัยประท้วงผมว่าผมไม่ดำเนินการประท้วงไม่ให้เรียบร้อยผมก็แย้งว่าผมกำลังทำให้มันเรียบร้อยอยู่นี่แหละส่วนว่าการกล่าวหาที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องเถื่อนเรื่องอะไรต่างๆกกต.ชี้แจงครับกกต.ก็ชี้แจงหลังจากท่านผลิตพูดจบกกต.ก็ชี้แจงได้ฉะนั้นถ้าจะไม่ให้พูดเลยนี่มันไม่ได้รายงานหรอกครับท่านต้องเข้าใจคนที่ทำหน้าที่ประธานด้วยนะครับท่านต้องเข้าใจคนที่ทำหน้าที่ประธานผมไม่ได้เข้าฝั่งไหนหรอกเมื่อกี้ผมก็มีปัญหากับฝั่ง

0: ซ้ายมือผมผมก็ยังมีปัญหากับฝั่งขวามือของผมฉะนั้นผมก็ต้องยึดข้อบังคับในการทำงานนะครับเชิญท่านผู้ประท้วง
1: ครับผมปิยรัตน์จงเทพบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขอบคุณท่านประธานท่านประธานเพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านประธานได้วินิจฉัยแล้วว่าจริงๆแล้วเพื่อนที่ลุกขึ้นประท้วงเมื่อสักครู่ผมไม่เอ่ยนามแล้วกันครับท่านวินิจฉัยได้ถูกต้องว่าหน้าที่การตอบหน้าที่การตอบหรือชี้แจงเป็นหน้าที่ของกกต.ที่นั่งอยู่เบื้องหน้าของผมนี้ไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะครับครับท่านประธานแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: เชิญ
2: ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานอีกครั้งครับคือสิ่งที่ผมได้เรียนเกริ่นก่อนที่ผมจะประท้วงท่านประธานก็คือว่าเอกสารที่ท่านนำมาแสดงซึ่งพาดพิงมาถึงพรรคผมเนี่ยท่านกกต.ท่านไม่ตอบหรอกเพราะมันไม่เกี่ยวกับท่านกกต.แต่ในรายงานของกกต.เนี่ยมันไม่มีสำนวนการสอบสวนนั้นอยู่เพราะฉะนั้น
3: ท่านประธานครับประท้วงท่านประธานข้อ9ครับสมาชิกไม่ได้ขึ้นมาประท้วงตามข้อกำหนดของสภาครับ
2: ผมเรียนกับ
3: ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ
2: ผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
3: ไม่ใช่การอภิปรายของสมาชิกครับยังไม่ใช่เวลาอภิปรายด้วยครับ
0: เดี๋ยวท่านบันทิน
2: ใจเย็นน้องใจเย็น
0: ๆไม่
3: ครับ
0: ไม่
2: ผมไม่มีโอ้ตกลงไม่นำน้องกันแล้ว
0: ท่านสุภชัยท่านสุภชัยกรุณา
2: ครับ
0: ตั้งสติดีๆครับท่านนั่งลงครับผมจะให้ท่านประท้วงอยู่ท่านนั่งลง
2: กราบเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ท่านวินิจฉัยไปผมขออนุญาตประท้วงท่านและขอให้ท่านทบทวนเพราะรายงานที่ว่าเนี่ยมันเป็นรายงานที่ไม่มีเรื่องโออยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพรรคผมกับสมาชิกพรรคผมซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
0: พอแล้วครับ
2: ครับผมเชื่อว่าท่านวินิจฉัยได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ผมวินิจฉัยได้ครับประเด็นแรกผมได้วินิจฉัยไปแล้วว่าการกระทำของบุคคลใดก็แล้วแต่ถ้ามีเหตุให้เกี่ยวข้องกับพรรคก็ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเป็นเรื่องของบุคคลผมวันนี้ฉายไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของบุคคลเช่นในครอบครัวลูกจะไปทำความผิดอะไรพ่อแม่ก็เป็นครอบครัวของพ่อแม่ฉะนั้นประเด็นนี้นี่ผมยังบอกว่าผมก็ได้วินิจฉัยต่อไปว่าการที่ท่านปริศจะกล่าวว่าเชื่อมโยงกับพรรคต้องผมก็บอกเตือนไปแล้วว่าพรรคมันไม่เกี่ยวพรรคไม่เกี่ยวแต่ถ้าท่านบอกว่าเป็นคนของพรรคเนี่ยมันฟังได้พรรคไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมก็บอกว่าคำวินิจฉัยของกกต.ที่ออกมาก็เป็นข้อวินิจฉัยที่ทราบกันทั่วไปส่วนท่านจะรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับเป็นเรื่องของท่านฉะนั้นประเด็นที่ท่านสุภชัยประท้วงผมจึงถือว่าผมยังทำตามข้อบังคับอยู่แล้วก็ไม่ทบทวนคำวินิจฉัยของประธาน
4: เรียนท่านประธานครับกรุณพลเทศวรรณประท้วงข้อ9ท่านประธานนะครับให้ควบคุมการประชุมเพราะนี่เป็นการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกฝั่งพรรคประชาชนและคนที่ขึ้นมาประท้วงก็ไม่ได้กล่าวข้อกำหนดของการประท้วงและยังเป็นการอภิปรายซึ่งเวลาในการอภิปรายก็ได้แบ่งคนละครึ่งแล้วฝากท่านประธานพิจารณาครับ
0: ครับก็ควบคุมอยู่นี่แหละครับก็ทั้งข้อ9ท่านก็ใช้ข้อ9ทั้งหมดนี่แหละแต่ว่าความเห็นของท่านเนี่ยมันต่างกันว่าอันนี้พูดได้นั้นพูดไม่ได้มันจึงจำเป็นจะต้องใช้ดุลพินิจของประธานฟังเพราะว่าผมขออนุญาตเดี๋ยวท่านประลิศนิดเดียวถ้างั้นจะได้มีการประท้วงติดต่อกันตลอดคำว่าข้อ9เพื่อความเรียบร้อยเนี่ยประธานต้องวินิจฉัยเพราะฝ่ายไหนที่เห็นเป็นประโยชน์ตนเองก็บอกพูดได้ฝ่ายไหนที่ไม่เห็นประโยชน์ตนเองก็พูดไม่ได้ฉะนั้นคนตัดสินจึงมีประธานในการตัดสินคำวินิจฉัยของประธานก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดถ้าอย่างนั้นกระบวนการประชุมสภามันเดินไปไม่ได้หรอกครับเพราะทุกอย่างเรามีกติกาส่วนใครจะละเมิดกติกาไม่ยอมรับกติกาว่ามันไม่เป็นธรรมหรือเป็นธรรมท่านต้องไปแก้ไขกติกาเชิญท่านผลิตต่อครับเชิญครับ
5: ท่านประธานครับก่อนที่จะอภิปรายต่อขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับเพราะเกิดความเสียหายครับ
0: พาดพิงประเด็นไหนครับ
5: ประเด็นที่บอกว่าผมนำเอาสำนวนมานำเสนอครับท่านประธานคือความจริงผมจะขออนุญาตชี้แจง
0: ไม่ได้พาดพิงไม่ได้พาดพิงไม่คนไม่ได้พาดพิงท่านเขาก็กล่าวเหมือนท่านกล่าว

0: เอาว่าฝ่ายนี้นะครับพอเถอะครับไม่ต้องพาดพิงเชิญท่านต่อเลยครับ
1: ไม่ต้องพาดพิง
0: เชิญท่านต่อเลยครับจะจริงจะเท็จมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับเชิญท่านต่อครับ
1: แล้วแต่ท่านประธานนะครับ
0: ครับ
1: ครับก็ขึ้นสไลด์อีกรอบนึงก็ได้ครับผมจริงสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อนะครับก็คือซึ่งถูกแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสชลัดซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโทรไปหาสวรวมกันอย่างน้อย19คนอย่างน้อย62ครั้งในห่วงเวลาแค่80วันที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสวและการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของสวผมย้ำนะครับผมเข้าใจดีว่าเพียงแค่ประวัติการโทรศัพท์นั้นไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่ามันมีการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการโกงสวแต่หากทางกกต.ว่าการโทรศัพท์เหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสวท่านตอบหน่อยสิครับว่าเขาโทรกันคุยกันเรื่องอะไรครับทำไมผู้เชี่ยวชาญประจำตัวกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทยถึงต้องโทรหาสวจำนวนมากขนาดนี้ในห่วงเวลาที่คาบเกี่ยวการเลือกและการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานครับผมเข้าใจดีนะครับว่าทางพรรคเองในฐานะองค์กรนั้นก็ชอบจะให้เหตุผลกับทางกกต.แล้วก็พวกเราครับว่าพรรคนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องครับเพราะว่าทางหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนั้นเคยออกประกาศฉบับนี้ครับเมื่อวันที่30เมษายนปี67เพื่อกำชับไม่ให้ลูกพรรคนั้นไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.ซึ่งสุ่มเสี่ยงจะขัดต่อกฎหมายแต่มาถึงวันนี้ครับที่กกต.เองก็ยืนยันและสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมันก็มีความเป็นไปได้แค่2ทางนะครับความเป็นไปได้ที่1คือท่านอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องครับในการกำชับให้สมาชิกพรรคนั้นไม่เกี่ยวกับการเลือกสว.ครับ
2: ท่านประธานครับ
0: เชิญผู้ประท้วงครับเชิญครับ
3: ผมรัชนนท์นะครับขอประท้วงท่านผู้กำลังอภิปรายนะครับข้อ69และก็ข้อ9ที่ระบุถึงว่าท่านอนุทินในฐานะไม่ได้เรื่องขอให้ถอนและอีกประเด็นครับท่านประธานสั้นๆฝากถึงท่านพฤทธิ์ด้วยครับผมเหลือเวลาอีก3นาทีกับ3วินาทีสิ่งที่ท่านต้องพูดในที่ประชุมแห่งนี้ก็คือข้อท้วงติงข้อสังเกตและสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราได้ฟังผมรอเวลามาเกือบอาทิตย์แล้วครับ20นาทีผมเพิ่งมาถึงก็เลยเหลืออีก3นาท
0: ีไม่ต้องต่อว่าท่านจะพูดอะไรท่านประท้วงถูกต้องแล้วท่านประท้วงท่านประท้วงเอา
3: 2เรื่องครับท่านประธานหนึ่งประท้วงให้ถอนคำพูดที่กล่าวพาดพิงท่านอนุทิน2ที่ท่านกำลังอภิปรายเหลือ3นาทีช่วยชี้ประเด็นให้ผมเห็นว่าประเด็นที่ท่านตั้งข้อสังเกตและก็ท้วงติงกกต.มีอะไรบ้างขอบคุณครับ
0: ประเด็นที่วินิจฉัยประเด็นที่ประเด็นแรกก่อนประเด็นที่2ก่อนว่าไม่สมาชิกจะไปบอกว่าจะให้สมาชิกท่านใดท่านหนึ่งอภิปรายยังไงไม่ได้แต่ว่าอภิปรายผิดข้อบังคับไม่ได้เรื่องกล่าวหาท่านนายกประเด็นที่บอกว่าทำงานใช้รายงานอ่านเนี่ยอยู่ผมไม่ได้ชัดท่านนัทนนท์ทวนอีกว่าท่านผลิตพูดยังไงที่จะให้ถอนเนี่ยพูดยังไงที่จะให้ถอนเนี่ย
3: จริงๆแล้วผมไม่อยากทวนนะครับเพราะเป็นการรีในสภานะครับท่านปริศบอกว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านอนุทินทำงานไม่ได้เรื่อง
0: ก็ไม่ได้ตอกย้ำอะไรนะครับไม่ต้องโอเค
3: ครับ
0: เป็นคำวิพากษ์เป็นคำวิพากษ์ส่วนจะได้เรื่องไม่ได้เรื่องประชาชนก็ตัดสินเอา
3: โอเค
0: นะครับ
3: เป็นคำวินิจฉัยของท่านประธานใช่ไหมครับว่าใช้ได้คำนี
0: ้ผมไม่ได้บอกว่าใช้ได้ฟังก่อนครับท่านนั่งลงก่อนครับท่านนั่งลงก่อน
3: ขอบคุณครับ
0: เป็นการกล่าวหาว่าวิพากษ์กล่าวหาที่ท่านอนุทินชาญวีรกุลทำงานไม่ได้เรื่องเป็นการกล่าวหาท่านนะครับทีนี้เวทีนี้เนี่ยไม่ใช่เวทีที่จะมากล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องนะครับผมไม่ท่านถอนหรอกแต่ว่าผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับที่จะมากล่าวหากันเพราะมันไม่เกี่ยวกับรายงานของกกต.เชิญต่อครับ
1: ขอบคุณท่านประธานจริงๆถ้าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกจะกรุณาฟังจนจบประโยคเนี่ยจะรู้ว่าผมยังไม่ได้สรุปนะครับว่าท่านอนุทินทำงานไม่ได้เรื่อง

0: ผมบอกเพียงแค่ว่าในเมื่อท่านอนุทินออกประกาศห้ามไม่ให้สมาชิกพรรคไปเกี่ยวข้องการเลือกสว.แต่วันนี้ปรากฏว่ากกต.สั่งฟ้อง77คนซึ่งมีจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพรรคเนี่ยผมเลยบอกว่ามันมีความเป็นไปได้2ทางความเป็นไปได้ที่1ก็คือคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องในการกำชับสมาชิกพรรคให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวแต่ท่านไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้ท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นความเป็นไปได้ที่2คือไม่ใช่ว่าคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องครับแต่คุณอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงการเลือกสว.และกกต.ปกครอง
1: ประเด็นที่2นี่ยิ่งไปใหญ
2: ่ท่านประธาน
1: ที่เคารพครับ2ยิ่งเดี๋ยวฟังก่อนท่านผมวินิจฉัยผมวินิจฉัยจบท่านผมกำควบคุมผมใช้ข้อ9
2: ท่านประธานครับผมประท้วงข้อ9นะคร
1: ับ ก็ให้ผมดำเนินการข้อ9ก่อนผมดำเนินการข้อ9หลังจากที่ผมพูดแล้วนะครับให้ความเห็นท่านผลิตแล้วท่านไม่พอใจท่านประท้วงได้นะครับท่านผลิตครับท่านจะพูดแบบนั้นไม่ได้ท่านจะบอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องแล้วก็ร่วมกันโกงเนี่ยอันนี
0: ้หรือครับ
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับหรือไม่ได้ครับแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างน้อยกกต.ก็ได้วินิจฉัยแล้วส่วนกกต.วินิจฉัยแล้วท่านยอมรับไม่ยอมรับเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยความจริงมันปรากฏแล้วว่านายกอนุทินชาญวีรกูลนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องส่วนท่านจะรับไม่รับเป็นเรื่องของท่านเนี่ยผมเพราะฉะนั้นท่านพูดประเด็นนี้ผมถือว่าไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วก็จะถอนก็ไม่ผมไม่ให้ท่านถอนแต่ว่าผมบอกว่าไม่ถูกต้องแล้วก็การแรงผมใช้อำนาจของประธานบอกว่าข้อนี้ห้ามพูดอีกแล้วก็ไม่ถูกต้องที่ไปกล่าวหาท่านอย่างนี้ถ้าท่านพูดอีกผมจะไม่อนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อเชิญครับ
0: ครับเรียนท่านประธานครับความจริงผมจะไปประเด็นอื่นแล้วนะครับแต่ผมก็ตกใจนะท่านประธานเมื่อวันแรงว่าท่านอนุทินไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ยังไงไม่คิดว่าจะได้ยินจากทางประธานสภาด้วยนะครับมาสู่ช้างตัวที่3ครับท่านประธานที่ผมเห็นว่ากกต.นั้นจงใจมองไม่เห็นครับคือมาตรฐานของกกต.เองในอดีตครับผมเข้าใจดีครับว่าเราไม่ได้คาดหวังว่ากกต.จะต้องมีการใช้ดุลพินิจเหมือนกับผมทุกประเด็นครับอันนี้เราเข้าใจว่าแต่ละฝ่ายมีดุลพินิจที่แตกต่างกันได้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่สังคมคาดหวังครับคือการที่กกต.นั้นใช้ดุลพินิจด้วยมาตรฐานเดียวกันกับทุกคดีครับแต่จากการทำงานของกกต.ครับสิ่งที่เราเห็นครับคือเมื่อปีก่อนทางกกต.มีการสั่งฟ้องคดีการโกงสว.ไปที่ศาลแม้มีหลักฐานเพียงแค่ข้อความแชทไลน์ไม่กี่ข้อความระหว่างผู้สมัครสว.2คนที่มีการจับคู่แลกคะแนนกันแต่พอมาปีนี้ครับกกต.กลับไม่สั่งฟ้องสว.130กว่าคนที่ปรากฏอยู่ในโพยใบสั่งทั้งที่โพยใบสั่งและคะแนนที่ออกมาที่สอดคล้องกับตัวเลขในโพยนั้นสำหรับผมมันเป็นหลักฐานที่ชัดเสียยิ่งกว่าว่ามันมีการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับข้อความแชทไลน์ระหว่างแค่คน2คนสื่อคือมติของกกต.นั้นมันไม่เพียงแต่ขัดกับข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่16ขัดบนบัลลังก์ในวันนี้แต่มันยังขัดกับมาตรฐานของกกต.เองครับในส่วนของข้อเสนอเมื่อมติดังกล่าวได้ออกมาแล้วได้สร้างความเสียหายไปแล้วผมเห็นว่าสิ่งที่กกต.ต้องทำเป็นขั้นต่ำหลังจากนี้ครับมีอยู่4ประการด้วยกันและต้องการคำยืนยันจากท่านเล็กอยากให้ท่านลุกขึ้นมายืนยันครับว่าจะมีการเปิดเผยมติทั้งหมดสำหรับทุกข้อกล่าวหาและเปิดเผยไม่ใช่แค่ว่าผลการลงคะแนนเป็นอย่างไรแต่ใครกกต.คนไหนผลอะไรข้อที่2ครับอยากให้ท่านลุกขึ้นมายืนยันครับว่าทางกกต.นั้นจะส่งสำนวนทั้งหมดซึ่งรวมถึงสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่16ความเห็นรองเลขาและบันทึกการประชุมของอนุ36ไปที่ศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดที่อยู่ในคดีข้อที่3ครับขอให้ท่านลุกขึ้นมายืนยันครับว่าในท่านจะเดินหน้าสืบสวนหลักฐานการโกงสว.ที่ได้ปรากฏต่อสาธารณะไปแล้วแต่ไม่อยู่ในสำนวนในคดีนี้ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่โรงแรม B2 ที่มีคลิปปรากฏเกี่ยวกับการโกงสว.ที่เผย

0: แพทย์ต่อสาธารณะก่อนหน้านี้ครับและอย่างที่4อย่างสุดท้ายครับอยากให้ท่านลุกขึ้นมายืนยันครับว่าหากกระบวนการไต่สวนของศาลต่อ77คนที่ท่านสั่งฟ้องไปนำไปสู่การปรากฏขึ้นมาของหลักฐานที่เชื่อมโยงกับบุคคลอื่นท่านยืนยันหน่อยครับว่าท่านจะรื้อฟื้นการสืบสวนคดีดังกล่าวและสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไปที่ศาลหากมีหลักฐานปรากฏขึ้นมาครับแต่นั้นครับท่านประธานในเมื่อความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วและในความเห็นของผมความผิดก็สำเร็จไปแล้วจากการที่กกต.เสียงข้างมากนั้นจงใจทำเป็นมองไม่เห็นช้าง3ตัวไม่ว่าจะเป็นความเป็นขบวนการของการโกงสว.ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งมาตรฐานของกกต.เองในอดีตความจริงจะบอกว่าผิดกันทั้ง7คนก็คงจะไม่ได้เพราะเมื่อวานครับเราก็ได้ยินการให้สัมภาษณ์ของกกต.ท่านหนึ่งท่านสิทธิโชติขออนุญาตที่เอ่ยนามที่เป็นการยืนยันครับว่าตัวท่านเองอย่างน้อยก็เห็นถึงช้างแต่สิ่งที่น่าสนใจครับท่านประธานคือหากเราเจาะลึกลงไปนะครับในมติของกกต.ที่มีมติเสียงข้างมาก5-2ไม่สั่งฟ้องแกนนำพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด12คนที่มีมติ5-2เราจะเห็นนะครับว่าหากเราตัด4กกต.ที่มาจากการรับรองโดยสว.สีน้ำเงินออกไปเราจะเห็นนะครับว่าเสียงข้างมากของกกต. 3คนที่เหลือเห็นควรให้มีการสั่งฟ้องแกนนำพรรคภูมิใจไทย12คนดังกล่าวไปที่ศาลรวมถึงตัวท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลด้วยดังนั้นครับข้อเท็จจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้คือเหตุผลเดียวครับที่แกนนำพรรคภูมิใจไทย12คนนี้รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินไม่ถูกสั่งเพราะการตัดสินใจและการใช้ดุลพินิจของกกต4คนที่มาจากการรับรองโดยสว.สีน้ำเงินที่ใช้ดุลพินิจในลักษณะที่เป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาที่ทำให้กกต4คนนั้นได้มาเป็นกกตในทุกวันนี้ดังนั้นผมอยากจะทิ้งท้ายไปถึงทางกกตครับว่าหากกกตยังคงเดินหน้าใช้อำนาจในลักษณะที่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นไปเพื่อการต่างตอบแทนกันทางการเมืองมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักการและหลักกฎหมายผมก็ได้แต่กังวลใจแทนเจ้าหน้าที่กกต.ทุกคนครับว่าความเนื่อเชื่อถือของกกต.ในสายตาของสังคมความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อความเป็นอิสระหรือความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมขององค์กรท่านจะเหลือสักเท่าไหร่ในวันที่ท่านกลับมารายงานประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในปีหน้าครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับว่าในประเทศเรานี่บริหารโดยนิติบัญญัติก็คือใช้กระบวนการกฎหมายแต่ละหน่วยที่มีอำนาจอยู่ถ้ากฎหมายใดที่ระเบียบกฎหมายใดที่หน่วยงานได้ตัดสินหรือชี้ผิดชี้ถูกก็เป็นอำนาจของหน่วยงานนั้นส่วนว่าจะผิดหรือถูกก็มีช่องทางในการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายนะครับมีช่องทางถ้างั้นท่านสมาชิกจะมาปรามาสผมบอกว่าคำพูดของผมจะได้ยินจากปากผมว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวผมก็พูดตามหลักการที่กฎหมายปรากฏนะครับก็เรียนตามนี้นะครับขอสภาผู้แทนราษฎร
2: ท่านประธานครับ
1: ท่าน
2: ประธานเรื่องเวลา
1: เดี๋ยวนั่งลงก่อนครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองพนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน45คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับและสภาผู้แทนราษฎรขอแจ้งนะครับว่าขอยินดีต้อนรับคณะนักเรียนคณะผู้ควบคุมโรงเรียนปิยะจิตวิทยาเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครที่เข้าจำนวน100

0: คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิร่วมกับมูลนิธิคอลาดอานีนาวประจำประเทศไทยจำนวน120คนเข้ารับฟังการประชุมนะครับเชิญนั่งครับเชิญหาลือประเด็นใดครับ
1: เรื่องเวลาครับท่านประธานครับ
0: เชิญครับ
1: ขออนุญาตท่านประธานครับร่วมทำคำรักครับพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลครับนำเรียนท่านประธานเพื่อย้ำเรื่องการควบคุมเวลาครับด้วยทางวิปรัฐบาลนะครับก็ได้มีการประสานงานกับทางวิปฝ่ายค้านเรื่องเวลาในการพิจารณานะครับรายงานของกกต.นี้นะครับที่5ชั่วโมงก็ได้มีการพูดคุยกันไว้ชัดเจนว่าฝั่งละครึ่งนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยนะครับเท่าที่มีการลงชื่ออยู่ขณะนี้นะครับทางฝ่ายค้านเนี่ยนะครับมีการลงชื่อไปที่2ชั่วโมง56นาทีหรือเกือบ3ชั่วโมงก็ฝากท่านประธานนะครับได้เน้นย้ำเรื่องการควบคุมเวลาให้เป็นไปตามที่ได้มีข้อตกลงในการหารือกันไว้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: ก็ผมเรียนแล้วนะครับว่าถ้ามีการตกลงเวลาเนี่ยการลงชิปนะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยท่านก็ใช้หลักอนุโลมผมก็บอกถ้าหลักอนุโลมยิ่งจะมีปัญหาพูดไม่ได้พูดคนนั้นไม่ได้พูดฉันวิปก็ไปปรึกษาหารือมาว่าให้แต่ละฝ่ายเท่าไหร่แล้วก็ส่งชื่อผ่านวิปแล้วก็มีเวลาให้ทางก็พูดหน่วยงานได้ชี้แจงด้วยนะครับต่อไปเชิญท่านอดิศรเพียงเกียรติเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนรายงานของกกต. 68ในครั้งนี้นะครับช่างประจวบเหมาะกับสถานการณ์ทางสังคมทางการเมืองเลื่อนมาแล้วกกต.ก็ได้วินิจฉัยเรื่องที่ประชาชนสนใจวันนี้ทางสภาก็มารับลูกต่อเกิดเป็นผู้แทนราษฎรในขณะที่ยังไม่มีกกต.ครับเราอยากให้มีกกต.อยากให้มีคนมาดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมจนในที่สุดก็มีพวกท่านโดยมีสโลแกนว่าโปร่งใสยุติธรรมและเป็นกลางแต่สถานการณ์ทางการเมืองเมื่อวันที่14กันยายนซึ่งท่านมีหน้าที่เลือกตั้งปี67การได้มาถึงสว.มีปัญหาครับกกต.ได้วินิจฉัยไปปกติวินิจฉัยแล้วน่าจะจบสังคมรับได้แต่กกต.วินิจฉัยวันที่14กันยาที่ผ่านมาจบแล้วไม่จบครับเป็นครั้งแรกกำลังครับที่ประธานกกต.มาแถลงข่าวร่วมกับรองเลขาวันนี้ถ้าท่านมีตัวแทนกกต.

0: ฎีกากฎหมาย229คนเสียงข้างเชื่อถือผมกำลังเรียนท่านบัตรศรัทธาครับองค์กรนี้สมหวังไว้เดี๋ยวนี้ความศรัทธาจากประชาชนแล้วครับหรือจะไม่มีในอนาคตความศรัทธาประการสองคือทางสมาชิกวุฒิสภาถ้ามีที่มามีเรื่องมีราวเช่นนี้จะมีต่อหรือไม่มีก็อยู่ในความสนใจของประชาชนผมพูดว่าประชาชนกำลังเข้าใจว่าสว.มีก็ได้ไม่มีก็ได้เหมือนไส้ติ่งศรัทธานี้สะเทือนต่อระบอบประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยเมื่อเป็นรัฐบาลเป็นแกนนำเราได้ทำเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังจนรัฐมนตรีถูกฟ้องร้องและบริสุทธิ์ท่านประธานครับวิกฤตศรัทธาร้ายแรงนะครับกกต.ถ้าแตกต่างทางความคิดกันอย่างนี้จะเดินยังไงครับแต่คอต่างความคิดวิปริตปิดข้างน้อยหัวสว.ล้างความผิดปิดร่องรอยปล่อยปลาใหญ่ฆ่าปลาสร้อยปลาสิวตายผมอยากให้มีคอต่อที่มาท่านเขาสงสัยมาจากสว.ที่เป็นต้นเหตุสี่ท่านวินิจฉัยแล้วเขาไม่เชื่อเหลือแต่ศาลฎีการะบบไต่สวนจะเรียกพยานหลักฐานมากู้ศรัทธาคืนมาครับผมพูดนี้อยากให้ระบบประชาธิปไตยเดินต่อไปได้เราจะถือเสียงข้างมากตามกฎหมายจะถือเอาความเชื่อความศรัทธาเป็นหลักเป็นหน้าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับพรรคเพื่อไทยอยากให้ระบอบประชาธิปไตยเดินต่อไปได้อยากให้มีหลักการที่มั่นคงไม่ใช่เอาชนะคาดการเล่นเวลากระทืบซ้ำกันโดยไม่ห่วงความเสียหายที่เกิดขึ้นของชาติบ้านเมืองวันนี้จึงให้กำลังใจประธานกำลังใจฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลกกต.ครับเรียกความศรัทธาคืนมานะครับผมเสียงไม่เต็มที่แต่ผมอยากได้ความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยความศรัทธาต่อสว.ซึ่งเสียงข้างมากชี้ผิด26คนท่านทำหน้าที่ต่อไปไม่ได้แล้วครับนี่คือความศรัทธาอยากให้ความศรัทธาต่อสว.ต่อกกต.ต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อพรรคการเมืองต่อฝ่ายบริหารนิติบัญญัติกลับคืนมาครับขอให้ประชาธิปไตยจงเจริญครับขอบคุณครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะเทศบาลตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะรันตาจังหวัดกระบี่นำโดยท่านกิตติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยจำนวน129ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปเชิญท่านสาธิตวงศ์หนองเตยครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพ

ผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในที่สุดครับรายงานปต.ฉบับเจ้าปัญหาคือฉบับรายงานปี2567ซึ่งเป็นปีที่มีการเลือกตั้งสว.กับฉบับปี2568ซึ่งเป็นปีที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ได้เข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาเสียทีหลังจากที่ผ่านกระบวนการดึงหรือกระบวนการยื้อกันมาตลอด2สัปดาห์แต่ผมจะเรียนกับท่านประธานครับว่าสถานะของรายงานฉบับนี้กับกกต.แล้วมันต่างกันไปแล้วครับก่อนวันที่14กันยายนมีความพยายามไม่ให้รายงานฉบับนี้ได้รับการพิจารณาอาจจะเพราะว่ามีบางฝ่ายที่กำลังจะคิดที่จะปกป้องผลประโยชน์ของส่วนตัวโดยอาศัยมือของกกต.ก็เป็นได้แต่หลังวันที่14กันยาไปแล้วเมื่อเขารอดตัวไปคราวนี้เหลือแต่กกต.ครับสถานะของกกต.วันนี้จึงเป็นสถานะที่น่าเป็นห่วงมากครับผมเรียนกับท่านประธานไปถึงกกต.ทุกท่านที่มานั่งตรงนี้รวมถึงที่ทำงานอยู่ด้วยการเลือกตั้งทั้ง7ท่านว่าเกราะที่เคยเป็นเกราะกำบังกกต.คือความสุจริตเที่ยงธรรมได้พังทลายลงแล้วครับได้พังทลายลงจากคำวินิจฉัยเรื่องคดีหัวสว.เมื่อวันที่ความจริงแล้วเกราะอันนี้เรื่องมันสะสมความรู้สึกของสังคมนี้ที่มีต่อกกต.มาอย่างต่อเนื่องครับผมเป็นคนหนึ่งที่ให้การรับรองรัฐธรรมนูญเมื่อปี2540ให้ความเห็นชอบในยุคนั้นก็คือกฎหมายเลือกตั้งจนกระทั่งมาถึงการเป็นกกต.ในยุคปัจจุบันด้วยความหวังของสังคมไทยในขณะนั้นว่ากกต.จะเข้ามาจัดการให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมแต่ยิ่งท่านทำงานไปครับตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาใช้เงินงบประมาณแผ่นดินราษฎรเกือบแสนล้านบาทสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือศรัทธาและความเชื่อมั่นในความสุจริตความเที่ยงธรรมของกกต.นับวันแต่จะลดลงและต่ำลงเรื่อยๆจนกระทั่งมาพังทลายลงเมื่อท่านมีการวินิจฉัยเรื่องคดีหัวสว.สองสามวันที่ผ่านมานี้มันมีหลักฐานบางอย่างท่านประธานครับที่พูดถึงการสะสมของการพังทลายของเกราะที่กำบังกกต.คือความสุจริตเที่ยงธรรมเรื่องแรกที่สุดครับกกต.ถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจให้จัดการเรื่องการทุจริตการซื้อเสียงแต่ความเป็นจริงมันฟ้องเราอย่างนี้ครับว่าก่อนกกต.มามีแจกปลาทูมีแจกรองเท้าคนละข้างจนถึงแจก120บาทแต่กกต.ทำงานไป20กว่าปีการซื้อเสียงรุนแรงมากขึ้นทุกวันปฏิเสธไม่ได้500 1,000 3,000 5,000 ถึง 10,000 บาทแต่สิ่งที่กกต.เข้าไปจัดการในเรื่องนี้คืออะไรครับสังคมก็จะเห็นสถิติการดำเนินการในเรื่องการจัดการการซื้อเสียงนั้นมันลดน้อยถอยลงทุกวันไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติและที่รุนแรงที่สุดครับการซื้อกรรมการประจำหน่วยแต่สิ่งที่ทำให้พังทลายที่สุดก็คือกระบวนการหัวที่ทั้งอิทธิพลมีการใช้ทั้งอำนาจการเมืองและมีการใช้เรื่องของเงินกับกระบวนการจัดตั้งในทางการเมืองเข้ามาจัดการกกต.ไม่สามารถจะจัดการในเรื่องนี้ได้เลยในรายงานของท่านปี2567ย้อนกลับไปอ่านครับในคดีที่จัดการเรื่องการเลือกตั้งวุฒิสภาการเลือกวุฒิสภานั้นไม่สามารถเข้าไปจัดการอะไรได้เลยจนกระทั่งกลับกลายมาเป็นคดีแล้วสังคมติดตามมาตลอดระยะเวลา2ปีกว่านี้แล้วจบลงด้วยความรู้สึกที่ช็อตฟิลของคนทั้งประเทศผมเรียนท่านประธานไปถึงกกต.ครับว่า

ของการไม่สามารถจัดการเรื่องทุจริตการซื้อเสียงได้ทำให้ความเชื่อมั่นความเชื่อถือในกกต.มันจบลงครับถึงวันนี้กกต.จะโดดเดี่ยวเป็นอย่างยิ่งต่อหน้าประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะเมื่อเขาไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาในองค์การกกต.แล้วต่อไปกกต.จะจัดการอะไรดำเนินการอย่างไรจะพูดอย่างไรจะทำให้สังคมเชื่อถือได้อย่างไรครับคดีหัวสวที่มีการวินิจฉัยไปเมื่อวันที่14กันยายนชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าในท่ามกลางขบวนการทุจริตที่ใหญ่โตนั้นกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างมากและมี4คนที่มาจากการเลือกตั้งของสวที่ถูกกล่าวหาเสียเองนั้นได้ดำเนินการในสิ่งที่สังคมเรียกว่าเป็นการตัดตอนตัดจบไม่ให้สาวไปถึงตัวการใหญ่ของขบวนการหัวสวจัดการได้แต่เฉพาะบางเคสที่มันชัดเจนเท่านั้นในขณะที่กรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยออกมาให้สัมภาษณ์กลับกลายเป็นการได้รับความชื่นชมจากคนทั่วทั้งประเทศเพราะนั่นสิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องการหัวสวจึงกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายของศรัทธาของคนที่มีต่อกกต.ครับถึงส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาแล้วคนไม่ได้คาดหวังในตัวของกกต.อีกต่อไปครับไปมันกลับกลายเป็นอยู่ที่ DSI ครับซึ่งประเด็นนี้ผมก็เรียนท่านประธานเช่นเดียวกันครับว่าประเด็นของคดีที่อยู่ใน DSI นั้นเนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้แล้วถ้าท่านประธานย้อนกลับไปดูที่เราอภิปรายกันในสภานี้กกต.เองก็เคยถูกข้อครหาแล้วก็สร้างความในเวลาที่ DSI จะส่งสำนวนของ DSI ไปยังกกต.กกต.ปฏิเสธไม่รับสำนวนจาก DSI ทั้งที่สำนวนนั้นเป็นการทำเรื่องฟอกเงินกับเรื่องของอ้างยี่สอดรับกับเรื่องขบวนการในการหัวสว.วันนี้ใน DSI ก็เช่นเดียวกันแม้วันนี้ไม่ใช่รายงานของ DSI เป็นรายงานจับตามองกันว่าถ้า DSI เดินหน้าคดีนี้ต่อไปเนี่ยในเวลานี้ใน DSI กำลังมีกระบวนการแทรกแซงทางการเมืองไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำสำนวนใน DSI แต่สังคมยังไงก็ตามยังฝากความหวังไว้ที่ DSI เพราะถ้า DSI เดินเรื่องนี้ต่ออาจจะเป็นภาคต่อที่จะทำให้สังคมนี้ได้เห็นการจัดการขบวนการหัวสวที่มันชัดเจนมากขึ้นแต่อีกทางหนึ่งที่ผมจะเรียนท่านประธานกับกกต.ก็คือว่าเมื่อเขาไม่เชื่อถือกกต.สังคมจะฝากความหวังไว้ส่วนหนึ่งที่ศาลฎีกาที่กกต.วินิจฉัยส่งเรื่องไปนี่แหละครับแม้ว่าส่งไปเพียง77คนไม่ใช่ทั้งหมดของกระบวนการเพราะในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาข้อ39ได้ระบุเอาอย่างชัดเจนครับว่าในกรณีที่กกต.ส่งเรื่องไปแล้วเนี่ยศาลฎีกาจะใช้ระบบการไต่สวนและอาจจะมีการเรียกในส่วนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการเพิ่มเติมได้ที่พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องในขณะนี้ก็คือว่ากกต.จะต้องส่งสำนวนชุดที่26ของท่านให้กับศาลฎีกาทั้งหมดอย่าตัดตอนเพียงบางส่วน7เท่านั้นแต่ต้องส่งทั้งหมดเพราะศาลฎีกามีอำนาจในการที่จะเรียกในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้เป็นอำนาจตามระเบียบศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยเรื่องของการเลือกสว.นี่แหละครับนี่จะเป็นท่านประธานครับท่านจะเห็นเลยว่าผมพูดมาถึงตรงนี้สังคมไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่กกต.อีกต่อไปครับกลายเป็นเรื่องศาลฎีกาครับเพราะฉะนั้นสถานะของกกต.ตอนนี้เป็นสถานะที่ต้องถือว่าเกราะที่กำบังท่านพังทลายลงแล้วหลีกเลี่ยงไม่

0: องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงถึงขั้นที่เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะต้องมีการทลายโครงสร้างกกต.แบบเดิมเปลี่ยนแปลงการอำนาจที่ท่านเคยได้รับจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ท่านเคยได้มาแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงกกต.ซึ่งเสมือนเป็นประตูของการเปิดเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่อำนาจจะทำให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจในประเทศนี้มันบิดเบี้ยวการของระบอบประชาธิปไตยที่ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลลงเรียกไม่พ้นครับเพียงแต่ระยะเวลาจากนี้ไปครับก่อนที่ศาลฎีกาจะเข้าสู่กระบวนการในการไต่สวนและตัดสินในคดีนี้คนกกต.ท่านยังมีโอกาสครับอำที่อยู่ในกกต.ที่รับรู้เรื่องราวของอำนาจภายนอกที่พยายามเข้ามาแทรกแซงครอบงำชี้นำอำนาจการตัดสินใจและการทำงานในกกต.ออกมาพูดสิครับออกมาแฉเลยครับออกมาเปิดเผยความจริงเลยครับอย่างกรรมการเสียงข้างน้อยออกมาพูดอย่างน้อยออกมาพูดออกมาเปิดเผยความจริงกับสังคมนี้อาจจะทำให้คนมีความรู้สึกว่าในกกต.ยังมีคนที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสุจริตมีความเที่ยงธรรมในใจที่จะรักษาเกราะกำบังของกกต.ผมเรียนท่านประธานครับว่ารายงานของท่านทั้งสองฉบับด้วยผลของการที่ท่านทำมามันดูไม่น่าเชื่อถือเลยครับรายงานปี68ของท่านในหน้าหนึ่งที่บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกกต.ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งประเมินโดยปปช.ในปีงบประมาณ68อยู่ในระดับ 93.47% มันเป็นไปได้ยังไงครับถ้าผ่านการประเมินระดับนี้แล้วผลการทำงานของท่านคือการตัดจบตัดตอนคดีหัวสวผมจึงเรียนท่านประธานครับว่าวันนี้กต.โดดเดี่ยวนะครับเกราะกำบังของท่านพังทลายลงแล้วสวมหัวใจสิงครับออกมาแฉเลยครับใครเข้าไปแทรกแซงคดีหัวสวหรือไม่ณวันนั้นแหละครับท่านจะกอบกู้ได้บางส่วนครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจักรภพเป็นแขครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับกระผมได้อ่านรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับล่าสุดนี้แล้วจำเป็นต้องลุกขึ้นขอร่วมเพื่อนสมาชิกภายใต้คำนิยามท่านประธานในการอภิปรายในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นสองคำที่โดนวิพากษ์วิจารณ์มากจากสื่อมวลชนระหว่างประเทศซึ่งจะมีผลต่อความเข้าใจของคนทั่วโลกที่มีต่อการเลือกตั้งในประเทศไทยไม่เฉพาะในครั้งล่าสุดที่ผ่านมาหรือของสภาไหนนั่นก็คือเรื่องของความอ่อนแอในการบริหารและความโปร่งใสในการบริหารท่านประธานที่เคารพครับกระผมเองขออนุญาตพูดในสิ่งที่น่าจะไม่ซ้ำกับท่านสมาชิกท่านอื่นนั่นคือเรื่องจากเรื่องนี้การเลือกตั้งนั้นทุกคนทราบแห่งความเชื่อถือและความเป็นรัฐและในความเป็นชาติถ้าหากว่าการเลือกตั้งนั้นไม่สามารถจะประกันได้ว่าเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพหรือมีความโปร่งใสเพียงพอไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรเป็นวุฒิสภาหรือเป็นตัวรัฐบาลเองก็จะถูกตั้งคำถามเป็นอย่างมากทีเดียวขณะนี้ยิ่งต้องให้ความสำคัญมากเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นกำลังหดตัวอันเนื่องมาจากเรื่องการค้าขายระหว่างประเทศและบรรยากาศของโลกด้วยส่วนหนึ่งและการบริหารจัดการของเราเองด้วยอีกส่วนหนึ่ง

มีความจำเป็นมากครับที่เราต้องสร้างบรรยากาศที่ดีต่อประเทศไทยในระดับในขณะที่เรากำลังจะแก้ไขกฎหมายเพื่อจะเพิ่มทุนทั่วโลกให้ไหลเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้นผ่านร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงผมได้เคยกราบเรียนที่ประชุมนี้ผ่านไปแล้วครั้งหนึ่งว่าเราต้องการทุนเข้ามาสู่เมืองไทยแต่เราไม่ต้องการทุนที่เลวทุนที่ชั่วทุนที่เถาเข้ามาด้วยกระบวนการฟอกเงินหรือทุนเถานั้นเราต้องมีระบบที่จะป้องกันไม่ให้เข้ามาหรือว่าเข้ามาแล้วก็ต้องตรวจสอบได้เร็วที่สุดและนำออกไปนี่ครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศของการเลือกตั้งหรือผลในการเลือกตั้งนั้นมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของนักลงทุนระหว่างประเทศที่จะเข้ามาอย่างประเทศไทยในยามที่เราต้องการทุนจากทั่วโลกแบบนี้กระผมได้มองย้อนกลับไปยังประเทศต่างๆซึ่งเขาก็มีการเลือกตั้งกันแทบทั้งนั้นไม่ว่าบรรยากาศจะเป็นประชาธิปไตยจริงแท้แค่ไหนก็ตามยังยกตัวอย่างที่เล็กที่สุดครับนั้นขอไม่เอ่ยชื่อประเทศที่ได้บริจาคหีบบัตรเลือกตั้งให้กับประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศนี้เมื่อบริจาคแล้วในมูลค่าประมาณ7,500,000 เหรียญสหรัฐก็นำเอาเรื่องนี้เนี่ยไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศของเขาว่าประเทศดังกล่าวนั้นได้ปฏิรูปการเมืองไปแล้วเรื่องนี้จะจริงเท็จอย่างไรก็ตามท่านประธานครับแต่มันแสดงให้เห็นว่าการจัดการเลือกตั้งนั้นเป็นประเด็นที่ชาวต่างชาติมองประเทศนั้นอยู่ไม่ว่าข่าวนี้จะจริงเท็จประการใดก็ตามประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้รับข่าวดีหรือข่าวที่สนับสนุนการลงทุนในบ้านเขาจากผู้ที่ไปบริจาคหีบบัตรเลือกตั้งกระผมไม่ได้บอกครับท่านประธานว่าเราควรจะขอรับความช่วยเหลือจากประเทศไหนเพื่อมาเสริมในกระบวนการเลือกตั้งของเราเราควรจะมีเอกราชมีความเป็นอิสระในการที่จะจัดการของเราเองแต่ประเด็นของกระผมก็คือว่ามิติต่างประเทศนั้นมองการเลือกตั้งมองการจัดการเลือกตั้งมองผลการเลือกตั้งแล้วใช้เป็นดัชนีสำคัญชิ้นหนึ่งหรือข้อหนึ่งในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในประเทศไทยอีกหรือไม่หรือคนที่ลงทุนแล้วจะลงทุนต่อไปหรือไม่มิตินี้ขาดหายไปจากไม่ได้มีการวิเคราะห์เลยว่าภาพลักษณ์ระหว่างประเทศมองการเลือกตั้งไทยอย่างไรในส่วนของปัญหาอุปสรรคที่อยู่ในส่วนที่3และข้อสังเกตในส่วนที่4ของรายงานนั้นก็ไม่ได้มีแน่นอนครับคนที่คณะกรรมการเลือกตั้งและท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านต้องดูแลเป็นพิเศษคือคนไทยคนไทยเป็นเป้าหมายหลักแต่คนไทยทุกวันนี้มีผลประโยชน์ร่วมกับความรู้สึกของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยขอให้ท่านไปเสริมตรงนี้ไปปรับตรงนี้และที่สำคัญก็คือว่าท่านสามารถจะนำมิติต่างประเทศมาใช้โดยที่ไม่เป็นการแทรกแซงหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งของเราได้ว่าข่าวที่ออกไปมากมายในขณะนี้ไม่เป็นมงคลต่อประเทศไทยคำถามที่มีขึ้นมานั้นไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรนั่นคือเรื่องที่เราสนใจกันเฉพาะหน้าแต่จะลากยาวต่อไปถึงเรื่องของความเชื่อถือที่มีต่อกระบวนการทุกอย่างที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการเลือกตั้งนั้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าจะมีผลสืบเนื่องไปถึงเรื่องของบรรยากาศในการลงทุนมีผลสืบเนื่องไปถึงเรื่องเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในขณะนี้ประเทศต่างๆกำลังปราแป้งแต่งตัวกันเพื่อให้เขามีเสน่ห์ที่จะดึงดูดเงินทุนต่างประเทศเข้ามายังประเทศเขาได้เพราะเราต้องการเงินเหล่านั้นด้วยท่านประธานครับเรื่องของนั้นเขาก็บอกกันง่ายๆว่าทุนนั้นไหลเข้าไปที่ดูแลเงินนั้นดีนั่นแปลว่าถ้าเขาเข้าไปแล้วไม่ไปเจอระเบียบกีดขวางทางต่างๆที่เป็นการขัดขวางต่อทุนหรือมีความช่อชนต่างๆที่ทำให้เขาเกิดความไม่ไว้วางใจเขาก็ลงทุนนานในประเทศนั้นและการลงทุนไม่ได้มาเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยครับยังมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับเรื่องของการเข้ามาลงทุนเป็นระดับเฉพาะตัวเฉพาะกิจหรือขยายกิจการมาทั้งหมดนี้ย้อนกลับไปอย่างเรื่องของความเชื่อถือในการเลือกตั้งทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่างต่ำที่สุดครับขอให้คณะกรรมการการเลือกต่างประเทศนำมาใช้

0: ของคนอื่นบ้างเพื่อจะปรับปรุงการทำงานตนเองให้เป็นที่น่าเชื่อถือและที่สำคัญก็คือว่ายังเป็นมาตรฐานที่คนสามารถจะยอมรับได้ว่าเขาสามารถจะตัดสินใจการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจากจุดยืนต่างๆเหล่านั้นขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านรัฐเก้าอินทวงสุวรรณคีรีเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางรัฐเกล้าอินทวงสุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะดิฉันขอบคุณกรรมการเสียงข้างน้อย2ท่านนะคะโดยเฉพาะท่านสิทธิโชคอินทรวิเศษค่ะขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะคะท่านออกมาอธิบายเหตุผลของการลงมติให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนค่ะท่านคือความภูมิใจของชาวตรังนะคะความกล้าหาญของท่านค่ะนอกเหนือจากสร้างความภูมิใจแล้วยังทำให้ประชาชนโล่งใจค่ะว่าในกกต.ยังพอมีคนดีอยู่บ้างท่านประธานคะเจตนารมณ์สูงสุดของรัฐธรรมนูญค่ะกกต.ต้องเป็นผู้ควบคุมผู้จัดการและตรวจสอบการเลือกตั้งทว่าเมื่อดิฉันลองพลิกดูเอกสารของกกต.ทั้งสองฉบับนะคะดิฉันกังวลใจเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่ดิฉันได้เจอเนี่ยมันบ่งชี้ได้เลยว่าประสิทธิภาพของการทำงานของกกต.เนี่ยมันไม่นำไปสู่ผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเลยค่ะในงบประมาณปี67ค่ะท่านประธานถ้าเราหยิบเล่มนี้มาดูกันนะคะท่านประธานพลิกไปไม่ต้องไปไกลเลยค่ะค้างนะคะท่านไปดูข้อ 3.1 ค่ะยุทธศาสตร์ที่1เอาแค่ยุทธศาสตร์แรกเลยค่ะอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันคือหัวใจของการทำงานขององค์กรที่ชื่อว่ากกต.ค่ะมันเป็นธนาการเมืองบนฐานการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมกกต.ได้รับอนุมัติงบประมาณไป 51.3 ล้านบาทค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเบิกจ่ายจริงไปเพียงแค่20กว่าล้านใช้ไปไม่ถึง 40% ของงบประมาณที่ได้รับในปี68ค่ะปัญหานี้มันไม่ได้ถูกแก้ไขหากไปดูในเล่มนี้นะคะปี68งบประมาณถูกตัดไปนะคะในงบประมาณยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์เดิมเลยนะคะงบประมาณที่ท่านได้รับอยู่ที่ 36.2 ล้านท่านก็ใช้ไป15กว่าล้าน 41% ค่ะท่านประธานคะการทุจริตเลือกตั้งในประเทศไทยตอนนี้มันพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วมากอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปค่ะแต่กกต.กับปล่อยให้งบสำหรับการไปใช้เพื่อปราบปรามทุจริตเนี่ยค้างท่ออยู่ 60% เหรอคะมีหน้าล่ะคะท่านประธานหนูมันถึงเลิงล่าหนักหนาแมวไม่ทำงานวัฒนธรรมการโกงในประเทศไทยมันถึงขยายพันธุ์เติบโตไปอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะท่านประธานทราบไหมคะว่า Corruption Perception Index ในประเทศไทยหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือดัชนีการร้านชาวช่องทั่วโลกเขามองประเทศไทยว่าเราเนี่ยมีระดับความทุจริตขนาดไหนเราอยู่อันดับที่116นะคะจากร้องจาก182ประเทศทั่วโลกค่ะน่าอายนะคะสังคมเขาถามกันให้ว่อนค่ะตอนนี้ว่าเรามีกกต.ไว้ทำไมดิฉันก็ไม่รู้จะช่วยแก้ต่างยังไงแต่หาเหตุผลไปช่วยไม่ได้เลยประเทศไทยเราอยากมีระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อถือได้เราเชื่อว่าท่านสำคัญไม่เหมือนหลายๆองค์กรนะคะหลายคนนี่โอดโอยเลยค่ะเขาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณท่านได้รับงบประมาณแต่ท่านดันไม่ใช้และอย่าใช้ข้ออ้างว่าช่วยสำคัญเราถึงให้งบไปเราคาดหวังให้ท่านทำงานแต่ท่านไม่ทำค่ะยิ่งไปกว่านั้นเอกสารสองฉบับนี้กำลังฟ้องอะไรเราอีกค่ะท่านประธานวัฒนธรรมงานค้างที่เรื้อรังค่ะปี67ค่ะกกต.มีงานค้างสะสมยกยอดค่ะคำว่ายกยอดคือทำไม่ทันเลยต้องยกไปปีต่อไปข้ามปีไปค่ะคิดเป็นงบประมาณก็ประมาณที่ใช้เพื่อมาปราบคอร์รัปชันในประเทศไทยเลยในปี68ค่ะคิดว่าจะดีปรากฏไม่ดีขึ้นค่ะ4โครงการ5กิจกรรมที่ทำไม่ทันมีทั้งยกเลิกและยกยอดไปค่ะอีกเรื่องที่เจอค่ะท่านประธานคือคดีค้างสะสมแบบบานปลายด้วยนะคะท่านประธานปี67นะคะมีคดีค้างสะสมทั้งโดยคดีอาญามันไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนคะการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอยู่ที่162คดีพอมา68โอ้โหเปิดไปนี่ตกใจเลยคดีกกต.ที่ค้างการดำเนินการค่ะ 1,000

0: 938คดีเพิ่มขึ้น5เท่าตัวค่ะท่านประธานและคดีค้างอยู่ขั้นตอนเดียวกันค่ะที่พนักงานสอบสวนจากปีที่แล้วค้างอยู่162คดีปี68ค้าง1564คดีค่ะจริงอยู่ว่าในปี68มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ดิฉันว่าไม่ใช่ข้ออ้างค่ะมันเป็นความมืออาชีพของการทำงานของกกต.ท่านต้องมีการออกแบบการทำงานของท่านเพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วความยุติธรรมที่ล่าช้ามันก็คือความไม่ยุติธรรมเนี่ยแหละค่ะท่านประธานคะคือที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆคือเห็นใจแล้วก็เป็นห่วงกกต.มากๆนะคะสัปดาห์ที่แล้วซึ่งจริงๆที่เราควรฉบับนี้เนี่ยในวันนั้นดิฉันยังเผื่อใจไว้นะคะดิฉันยังคิดว่าที่สังคมเขาครหากันว่ามีการเมืองสีนู้นมีระบอบสีนี้นะคะมาครอบงำกกต.ชี้นกให้เป็นนกชี้ไม้ให้เป็นไม้ได้เนี่ยมาบอกว่าองค์กรอิสระอย่างกกต.เนี่ยไม่มีความอิสระดิฉันเผื่อใจไว้นะคะดิฉันว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาแค่อาจจะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพที่เขามีแต่บททดสอบสำคัญครั้งใหญ่ที่ทดสอบความศรัทธาที่คนไทยมีต่อกกต.คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะคดีหัวสว.สุดท้ายแล้วท่านตัดสินใจยังไงคะท่านสั่งดำเนินคดีบุคคลเพียง77คนมันตอกย้ำเลยค่ะท่านดิฉันฟังนะคะการแถลงการของท่านพยายามฟังเหตุผลของท่านทุกถ้อยคำแต่ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยว่าท่านเกรงใจใครคือคนกกต.ที่เป็นคนดีมีไม่น้อยค่ะท่านประธานเช่นกกต.เสียงข้างน้อยที่มีความกล้าหาญออกมาชี้แจงเนี่ยกกต.ที่เป็นคนดีอีกหลายคนค่ะพวกเขาเดินไปพลถนนดิฉันว่าพวกเขาตอนนี้คงจะอายสถานการณ์การเมืองของไทยตอนนี้น่าเป็นห่วงค่ะท่านประธานคะดิฉันใช้นามสกุลสุวรรณคีรีค่ะนามสกุลความถูกต้องมาตลอดตั้งแต่ยุคสมัยของรัชกาลที่1ดิฉันก็สู้เพื่อความถูกต้องด้วยเลือดเนื้อของความเป็นสุวรรณคีรีดิฉันยอมไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในทุกวันนี้ดิฉันออกไปต่อสู้เพราะดิฉันเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดอะไรขึ้นคะดิฉันโดนป้ายสีทางการเมืองสังคมไทยเดี๋ยวนี้มันบิดเบี้ยวขนาดแยกแยะผิดชอบชั่วดีออกจากกันไม่ได้แล้วหรือสถานการณ์ของกกต.ก็น่าเป็นห่วงค่ะงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าที่เขาทำร่วมกับสำนักงานสถิติเปรียบเทียบกกต.ปปช.และสตง.เข้าด้วยกันค่ะท่านประธานดูในมุมว่าความอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองเป็นอย่างไรใน3องค์กรนี้เอาเป็นว่ากกต.ได้คะแนนที่ต่ำที่สุดค่ะท่านประธานตะกี้เพื่อนสมาชิกพูดไม่ผิดเลยค่ะวิกฤตศรัทธาคือสิ่งที่กกต.เจออยู่ในตอนนี้คือคะแนนของท่านต่ำขนาดนี้ดิฉันว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นมากกว่านี้ได้ยังไงในเมื่อวันจันทร์สิ่งที่ท่านทำไปมันช่างตอกย้ำค่ะตอนนี้ความอิสระของท่านมันชัดยิ่งกว่าชัดว่ามันหาไม่มีค่ะหาไม่ได้แล้วประชาธิปไตยของประเทศไทยมันจะเป็นยังไงต่อคะเรากำลังสร้างประเทศยังไงไว้ให้ลูกให้หลานของเราตอนนี้สิ่งที่ฉันทำได้มีอย่างเดียวเลยค่ะพนมมือแล้วคิดถึงคำสอนของท่านพระพุทธทาสภิกขุค่ะท่านประธานถ้าคนมันไม่ดียิ่งประชาธิปไตยเท่าไหร่ยิ่งตกนรกมากเข้าเท่านั้นเพราะว่ามติหรือความคิดความเห็นของคนไม่ดีเนี่ยพอมันเอามารวมกันมันก็ยิ่งเลวมากขึ้นค่ะแล้วยิ่งเอามาใช้มาบังคับใช้กับทั้งประเทศเมืองไทยมันก็กลายเป็นเมืองนรกดีๆนี่เองค่ะหากทางตัวแทนจากกกต.นะคะสามารถชี้แจงส่วนไหนก็ได้ค่ะที่ช่วยคลายความกังวลใจให้กับดิฉันได้ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะดิฉันเรียนขอผ่านท่านประธานเลยจริงๆค่ะเพราะดิฉันเป็นห่วงมากประชาธิปไตยของประเทศไทยจะไม่เหลือละค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: ต่อไปศาสนาจารย์สุชาติธดาธรรมรงเวช
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธดาธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผมได้อ่านรายงานของคณะกรรมการเลือกตั้งปีงบประมาณ2568แล้วก็มียุทธศาสตร์ประการที่1ก็คือ

เร่งรัดพัฒนาการเมืองบนฐานการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายประการที่2สร้างความเข้มแข็งของเครือและประการที่3สร้างความตระหนักและจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองทั้ง3ประการนี้กกต.บอกว่าเป็นยุทธศาสตร์20ปีกระผมก็เห็นว่าหน้าที่จะกระทำตามนี้อย่างยิ่งแต่มีปัญหาครับมีปัญหาหน้าที่ของกกต.วันนี้ของระบอบประชาธิปไตยของไทยโดยเฉพาะกรณีการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่สังคมเรียกว่ากรณีสว.ตัวอย่างที่ชัดเจนกระบวนการตรวจสอบทางการเมืองหากดำเนินไปอย่างล่าช้าเกินสมควรย่อมสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของประเทศอย่างมากประเทศไทยตอนนี้มีปัญหาเรื่องความทุจริตปัญหาความไม่เชื่อมั่นในระบอบของประเทศไทยทำให้การลงทุนต่างๆลดน้อยกิจจึงไม่เจริญรุ่งเรืองการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่2567แต่คดีเกี่ยวกับข้อกล่าวหาในการได้มาซึ่งสว.ใช้เวลาพิจารณาถึงเกือบ2ปีล่าสุดเมื่อวันที่14กันยา2569กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกร้องเพียง76รายจากผู้ถูกร้องกว่า200รายและใน76รายนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งเพียง26คนสิ่งที่เราต้องถามคือว่าเหตุใดเรื่องที่สำคัญขนาดนี้ต่อโครงสร้างอำนาจของประเทศจึงใช้เวลามากมายขนาดนี้มีศัพท์ภาษาอังกฤษที่พูดว่า justice delay is justice denied ความยุติธรรมที่มาช้าเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเสียหายที่เกิดชาติได้แล้วท่านประธานครับวุฒิสภาไม่ใช่องค์กรธรรมดาสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่พิจารณากฎหมายและมีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เข้าสู่ในองค์กรสำคัญของประเทศดังนั้นหากมีข้อสงสัยอย่างมีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาประเทศไม่ควรปล่อยให้ข้อสงสัยนั้นค้างอยู่เป็นปีๆเพราะระหว่างที่คดียังไม่จบผู้ดำรงตำแหน่งก็อาจยังใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญต่อไปแม้หลังวันที่14กันยาสว.ที่ถูกดำเนินคดียังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนช่วงก่อนที่ศาลจะรับคำร้องไว้พิจารณาตามขั้นตอนที่กกต.ชี้แจงไว้ที่เวลามีความสำคัญอย่างยิ่งในคดีเลือกตั้งถ้าการตรวจสอบใช้เวลาถึง 2-3 ปีหรือยาวเป็นจนเกือบจะหมดวาระต่อให้วันหนึ่งที่บางอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายความเสียหายทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนและต่อประเทศก็ได้เกิดขึ้นไปแล้วผมมีหลักที่จะนำเสนออยู่5ประการครับ 1. กำหนดกรอบเวลาคดีเลือกตั้งให้ชัดเจนคดีที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งส.ส.ส.ว.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องมีกำหนดเวลาตามกฎหมาย

0: ให้พิจารณาโดยไม่มีกำหนดเวลาข้อ2ครับทุกครั้งที่ต้องขยายเวลาต้องบอกได้ว่าคดีอยู่ในขั้นตอนใดรออะไรและคาดว่ากระบวนการจะเดินหน้าต่ออย่างไร3ครับทำระบบติดตามคดีแบบสาธารณะประชาชนควรสามารถเข้าเว็บไซต์ของกกต.แล้วเห็นไทม์ไลน์ได้ว่ารับคำร้องวันไหนเริ่มไต่สวนเมื่อใดส่งเรื่องให้หน่วยงานใดและอยู่ในขั้นตอนใดข้อ4คดีที่กระทบโครงสร้างอำนาจของประเทศต้องมีฟาสต์แทร็กเกี่ยวกับที่มาของสภาไม่ควรใช้ระบบเดียวกับคำร้องทั่วไปเพราะผลของคดีไม่ได้กระทบผู้สมัครคนเดียวแต่กระทบความชอบธรรมของสถาบันและของประเทศข้อ5กกต.ต้องมี accountability เป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครองค์กรอิสระอาจเป็นอิสระจากการเมืองแต่ต้องไม่อิสระจากการตรวจสอบของประชาชนท่านประธานครับประเทศจะเดินหน้าไม่ได้ถ้าประชาชนไม่เชื่อมั่นประเทศจะเดินหน้าไม่ได้ถ้าการตั้งข้อสงสัยเรื่องการเลือกตั้งต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะได้คำตอบประเทศจะเดินหน้าไม่ได้ถ้าองค์กรมีหน้าที่รักษาความสุจริตของการเลือกตั้งที่ประชาชนตั้งคำถามเสียเองสิ่งที่กระผมเรียกร้องมีเพียง3คำครับคือเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมคือเร็วแต่ไม่ได้ทำแบบลวกๆโปร่งใสแต่ไม่ทำลายกระบวนการยุติธรรมเป็นธรรมกับทุกปฏิบัติถ้าเราทำ3เรื่องนี้ได้ความเชื่อมั่นต่อกกต.ก็จะกลับมากว่านั้นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อประชาธิปไตยไทยก็จะกลับมาด้วยขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: เนื่องจากฝ่ายค้านมีผู้เสนอชื่อมากกว่านะคะเดี๋ยวต่อไปจะขอเรียกทางฝ่ายค้าน2ท่านนะคะสลับกับฝั่งรัฐบาล1ท่านต่อไปคุณพันธินน่วมเจิมกำหนดเวลา10นาที
2: กรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตวัฒนาพรรคประชาชนนะครับก็น่าจะเหนื่อยๆกันแล้วนะครับอย่าเพิ่งประท้วงนะครับรอฟังกันก่อนนะครับท่านประธานครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยกกต.พิจารณานะครับผู้ถูกร้อง427รายไป77ตัวครับผมก็ยืนยันครับสำนวน 75,722 นะครับท่านประชุม11ครั้งแล้วก็มีมติส่ง77คนไปศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญานะครับก็อันนี้กลายเป็นการอภิปรายไม่ได้ต่อว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับทางกกต.เนี่ยผมว่าก็ทำงานกันขยันขันแข็งแล้วมีสำนวนเยอะมากนะครับแต่ว่าแน่นอนก็คงจะเป็นส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนแปลว่าคดีเนี่ยมันเป็นคดีที่ใหญ่มากนะครับมันไม่ใช่คดีที่ไม่มีอะไร77คนเนี่ยประกอบด้วยสว26คนและบุคคลอื่นๆอีก15คนแต่ช่องกรรมการบริหารพรรคสส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเท่ากับ0ไม่มีเลยยิ่งกว่านั้นนะครับข้อกล่าวหามาตรา76วรรค1และวรรค2ซึ่งเป็นบทที่แตะการช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองโดยตรงเช่นเดียวกันครับ0ทั้งคู่ครับลองเปิด15บุคคลอื่นดูสิครับสมเกียรติเลียงประสิทธิ์สมเจตลิ้มประพันธ์วงศกรชนะกิจวาลินชนิดชินวงศ์สุบินศักดาสุภชัยโพสุขวรพจน์ตั้งพันเพียรนิสิตามั่นชัยนี่คือใครครับ15คนอดีตสสเดี๋ยวพูดพักชื่อท่านเดี๋ยวท่านจะออกมาเดี๋ยวท่านคือชื่อท่านอยู่เฉยจะดีกว่าว่าท่านดิ้นออกมานี่ยิ่งเป็น

่าวนะพักภูมิใจไทยนะครับอดีตผู้สมัครพักคนทำงานใกล้ชิดส.ส.บุคคลในเส้นเงินบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคำให้การเรื่องสถานที่ทำโพยเยอะแยะเต็มไปแต่กกต.เนี่ยอ่านแล้วตั้ง 75,722 หน้าแล้วบอกว่าฝ่ายการเมืองศูนย์คนไม่มีผมจึงถามว่าสอบกันเกือบ 80,000 หน้าทำไมพอหลักฐานมันเดินเข้าเขตการเมืองสายตามันถึงพร่าพรางมองอะไรกันไม่เห็นเลยอะครับหน้าต่อไปครับผมยกตัวอย่างกรณีเดียวนะครับเพราะมันจริงเรื่องมันเยอะมากในหัวนะครับผมก็อยากจริงนะอยากให้เนี่ยท่านกำนันชัยเนี่ยประท้วงผมแต่ผมก็เคยแถลงข่าวเรื่องนี้ก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรทั้งสิ้นนะครับมีพยานผู้สมัครให้ข้อมูลว่าสุบินศักดานะครับซึ่งก็โดนส่งสารครับโทรมาแจ้งว่าในหัวจะช่วยค่าใช้จ่ายให้ขอให้ส่งเลขที่บัญชีมาผมยังไม่ได้บอกว่าในหัวคือใครนะครับเพราะพยานหลักฐานต้องเป็นคนบอกไม่ใช่ให้ฝ่ายค้านหรือผมเป็นคนตั้งชื่อให้แต่หลังคำพูดนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในความทรงจำของพยานคือสเตทเมนต์ของธนาคารครับมันไปต่อได้15 16มิถุนาพบเงินออกจากบัญชีสุบิน11รายการ 34,000 โดยผู้รับ10รายเป็นผู้สมัครสวในอำเภอวิภาวดีเดียวกันโดนหมดนะครับคนที่รับเงินไปเนี่ยและในวันเดียวกันนิสิตานะครับเสมียนนิสิตาเนี่ยเป็นเสมียนของพรรคภูมิใจไทยที่สุราษฎร์นะครับได้รับจากนายวรภพวรพจน์ตั้งพันเพียร 154,000 และอีก 20,000 วรพจน์นี่ก็โดนนะครับผมก็เคยอภิปรายไปวรพจน์ไปนิสิตาแล้วก็ไปสุบินนะครับมันก็ต้องโยงกันไปถูกไหมครับเส้นเงินแล้วก็ผู้สมัครสุบินไปจ่ายให้ผู้สมัครผมก็ถามครับนิสิตาคือใครครับนิสิตาทำงานด้านธุรการการเงินที่สำนักงานของนายพิชัยชมพูพลส.ส.ภูมิใจไทยสุราษฎร์ธานีและเงินของนิสิตาบางส่วนไล่ย้อนขึ้นไปถึงวรพจน์ตั้งพันเพียรทุกคนมีคำอธิบายได้ครับซื้อวัวซื้อพระทำธุรกิจให้กู้แต่สำนักงานกกต.เคยวิเคราะห์ว่าคำอธิบายบางส่วนและตามรายงานข่าวหลังมติกกต.เมื่อวันจันทร์สุบินก็เป็นหนึ่งในกรณีที่กรรมการเห็นตรงกัน7-0ให้ดำเนินการครับสุบินไม่ใช่4-3ไม่ใช่5-2นะ7-0ผมจึงถามว่าถ้าทั้ง7คนกรรมการการเลือกตั้ง7คนเห็นสุบินแล้วนะแล้วคนที่เหนือสุบินเนี่ยมันปลิวมันหายไปไหนอะครับมันมีคนเอาเงินมาให้สุบินนะครับสุบินไม่ได้ร่ำรวยจ่ายออกมาเองนี่ครับสไลด์ต่อมาครับเรื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเห็นของพนักงานสอบสวนนะครับวันที่15กันยา68มีเอกสารสรุปความเห็นของเลขากกต.ลงนามโดยท่านคันชิตเจริญอินนะครับรองเลขาปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาเอกสารนี้ไม่ได้เชื่อทุกข้อกล่าวหาเรื่องไหนมีสัญญากู้มีเอกสารขอรองรับเขาก็ยกแต่ในเส้นเนี่ยวรพจน์ไปนิสิตาไปสุบินเลขาธิการเห็นว่าคำอธิบายบางส่วนนี้ไม่มีพยานหลักฐานรองรับและเมื่อประกอบกับความสัมพันธ์และบทบาทของสุบินจึงเห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอว่านายพิชัยสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจจึงเสนอให้ดำเนินการส.ส.พิชัยชมพูพลตามมาตรา76วรรค1และอีกท่านหนึ่งตา76วรรค2เพราะเห็นมาดูผลสิครับสุบินโดนวรพจน์โดนนิสิตาโดนแต่พิชัยหายปลี76วรรค1เท่ากับ0มาตรา76ที่บอกว่า2คนนี้ผิดนะครับผมที่การมันผิดตรงไหนเนี่ยถูกกันไม่สุกและลูกที่ตรงไหนครับเพราะหลักฐานมันไม่ได้เปลี่ยนผมอยากรู้อะไรเปลี่ยนครับคนพยานวัตถุสำนวนเดียวกันทำไมเห็นไม่เท่ากันนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเรื่องนี้ตอบยากมากเพราะความเห็นไม่ได้แตกกันระหว่างฝ่ายผมฝ่ายค้านหรือภาคประชาชนที่ตรวจสอบแต่กกต.เองก็ยังเห็นไม่ตรงกันครับแตกกันภายในนะครับ

0: โชนเมื่อวานเลยต้องออกมาพลีชีพคณะไต่สวนชุดที่26เสนอให้ดำเนินการ229ในนั้นมีบุคคลทางการเมืองตามมาตรา76หลายรายรวมถึงนายพิชัยนะครับชั้นสำนักงานต่อมาเห็นควรดำเนินการกับสวจำนวนมากรวมทั้งพิชัยและพลเอกเกรียงไกรในกรณีสุราษฎร์แต่ตามข่าวที่เผยแพร่วันนี้เมื่อวานนะครับกรรมการเสียงข้างน้อยท่านสิทธิโชติเตรียมเปิดเหตุผลนะว่าควรส่งสวถึง138ขณะที่หลายมติออกมา5ต่อ2 6ต่อ1สุดท้ายเหลือแค่26คนสวนี่คือไม่ใช่สำนวนไม่มีหลักฐานแต่มันคือสำนวนที่คนอ่านหลักฐานออกมาเนี่ยมันต่างกันอย่างมหาศาลประเด็นคือมาตรา62ความผิดจนสิ้นข้อสงสัยแบบคดีอาญาและมาตรา62ไม่ได้ให้กกต.รอจนพิสูจน์ความผิดได้เหมือนคดีอาญาเกณฑ์เพียงมีแค่คำว่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับแล้วส่งให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาแต่เมื่อวันจันทร์ท่านประธานกกต.ก็ทำตัวเป็นพยานจำเลยซะเองดังนั้นหากเสียงข้างมากใช้เกณฑ์ที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดจนตัดบุคคลบางกลุ่มออกจากกระบวนการตรวจสอบนี่ไม่ใช่แค่ใครชนะโหวต5ต่อ2นะครับแต่เป็นคำถามที่กกต.ใช้อำนาจตามมาตรา62ถูกต้องหรือไม่ท่านสิทธิโชติเลยรีบกระโดดออกจากหมาเลยนะครับรีบเป็นเห็บออกทันทีกลัวนะครับกลัวติดคุกและหากพิสูจน์ได้ว่ามีการจงใจตัดตอนเพื่อให้บุคคลใดพ้นจากการตรวจสอบความรับผิดอาจย้อนกลับมาถึงผู้ลงมติเองฝากไปบอกอีก5ท่านด้วยนะครับท่านแสวงท่านไปเป็นบุรุษไปรษณีย์นิดนึงนะฝากคำพูดผมไปบอกนะครับว่าโดนแน่นอนมาตรา157ท่านประธานครับตอนเปิดคดีกกต.เขียนเองจัดตั้งเครือข่ายกำหนดค่าตอบแทนทำโพยเงินมัดจำเดินทางและผลคะแนนที่เป็นไปตามโพยแต่ตอนจบข้อหาแตะฝ่ายการเมืองเหลือเท่ากับศูนย์ตอนเปิดคดีเห็นเครือข่ายต่อพอปิดคดีเห็นเป็นแค่หย่อมเป็นหย่อมเป็นรายบุคคลในกอในขอครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยมีคำว่านิรโทษกรรมสุดซอยนะครับผมไม่อยากเอาประวัติศาสตร์คนละเหตุการณ์มาปนกันแต่คำว่าสุดซอยเนี่ยสอนการเมืองไทยอย่างหนึ่งว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ชอบกระบวนการที่ดูเหมือนออกแบบให้ความรับผิดเนี่ยมันไปจบที่บางคนบางแพะแล้วหยุดก่อนที่จะถึงบางคนวันนี้นะครับอย่าให้เกิดคำศัพท์ใหม่ว่ายุติคดีสุดซอยทำแล้วมันต้องสุดครับมันไม่ใช่ค้างอยู่คาลำเดินจากผู้สมัครไปคนรับเงินไปคนโอนไปคนทำโพยไปคนประสานมันมีตั้ง7ชั้นใช่ไหมครับแต่พอใกล้ถึงการเมืองหยุดครั้งหนึ่งคนไทยจำการเมืองยุคปูได้ดีใช่ไหมปูชอบลงรูถูกไหมครับรอบนี้อย่าให้ทำอย่าให้ประชาชนมาถามนะครับแล้วหนูจะออกไปสุดซอยทางไหนครับมันซอยมันแน่ตันนะมันแน่ไปไม่ได้ก็รักชอบพอกันนะครับแต่ว่าคงต้องขอเอ่ยนิดนึงนะครับฉลาดพอที่จะคิดระบบให้ได้มาซึ่งสวทั้งหมดขออีกหนึ่งนาทีครับผมไม่จำเป็นต้องเถียงนะประชาชนเนี่ยมีผลงานการดูผลงานการบริหารประเทศเนี่ยประเมินได้อยู่แล้วขนาดนโยบายก็ต้องพลัสนู่นพลัสนี่เต็มไปหมดปัญหาก็พลัสตามขึ้นมาแต่ผมพูดให้เป็นธรรมที่สุดบริหารประเทศไม่เก่งไม่ได้แปลว่าหัวสวไม่ได้นะครับและคำว่าผมไม่ฉลาดพอเนี่ยท่านน่าจะถ่อมตัวมากเกินไปครับผมไม่เกี่ยวสิเนี่ยบอกว่าอยากผมไม่เกี่ยวคดีนี้ไม่ได้มาสอบ IQ ครับมันสอบคนเงินโทรศัพท์สถานที่โพยและผลคะแนนอยู่ในสำนวนหมดครับ14กันยาจึงไม่ใช่วันปิดคดีนี้แต่คือวันเปิดคดีกับกกต.คนที่ใช้อำนาจลงมติและต้องอธิบายว่าเหตุใดเส้นหลักฐานจึงถูกตัดจบอยู่แค่ตรงนี้ขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณวัชรพงษ์ศิริลักษณ์

0: เรียนท่านประธานครับเดี๋ยวให้ทางผมชัยพลสะท้อนดีขึ้นก่อนก็ได้ครับผมแต่อยากขอสอบถามว่าสไลด์ของผมพร้อมที่จะขึ้นจอหรือยังนะครับ
1: เดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่นะไม่เป็นไรถ้ายังคุณวัชรพงษ์ยังไม่

0: พร้อมใช่ไหมแล้วชัยพลพร้อมยัง
1: พร้อมครับก็รอสไลด์ครับผม
0: สไลด์โอเคไหมสไลด์ยังไม่พร้อมสไลด์ยังไม่พร้อมเดี๋ยวนะถ้างั้นเอาเป็นคุณพนิดาพร้อมไหมคุณบุรวีอยู่ไหมคะคุณบุรวียมจินดาอ่ะเชิญคุณบุรวีก่อน
2: กระผมบุรุยยมจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคร่วมใจไทยอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าพี่น้องประชาชนได้บอกกับกระผมว่าไอ้ที่เถียงกันมาเถียงกันไปคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยมันจิ้มปลาร้ากินไม่ได้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้คืออะไรครับคือไม่มีจะกินไม่มีข้าวสารกรอกหม้อและโดยเฉพาะวันนี้เขาดูอะไรกันครับเขาดูว่าเลขมันจะออกอะไรนี่คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเขาถึงบอกผมไงพระคือ8ศรีกาคือ0โต๊ะกลมคือ0ศรีกาคือ4สังคมไทยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นกราบเรียนกับท่านประธานปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะกกตไม่ชี้แจงความละเอียดถี่ถ้วนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจใครครองสื่อผู้นั้นครองโลกครับฉะนั้นสื่อเวลานี้อยู่ในความครอบครองของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเขาสามารถจะปั่นข่าวนี้ได้ในสื่อโซเชียลทำให้เกิดความเข้าใจผิดพี่น้องประชาชนเจอผมบอกสสบุญลวีเฮ้ยเขาเป็นรัฐบาลแค่6เดือนจะล้มแล้วเหรอจะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเหรอคือคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะฟังจากสื่อที่ออกมาถล่มกันมากมายกับเมืองเป็นอย่างนี้ทำให้คนไม่สนใจสถาบันสำคัญของบ้านเมืององค์กรอิสระอะไรต่างๆซึ่งตัดสินมาแล้ววินิจฉัยมาแล้วแทบไม่มีความหมายเลยครับแล้วบ้านเมืองนี้เราจะอยู่กันยังไงผมถามดูว่าจะอยู่กันยังไงทั้งที่เรื่องนี้ก็คงจะต้องไปสู่ที่ศาลครับให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยเป็นผู้วินิจฉัยว่าใครผิดใครถูกไอ้การที่มานั่งที่พูดกันไปมันเสียเวลาของพี่น้องประชาชนที่เราจะต้องมาพูดกันเรื่องความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันอยู่ตรงไหนตอนนี้เรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับคดีเลือกคดีแล้วที่ศาลฎีกาได้รับเรื่องแล้วเมื่อวันที่3กันยายน2569ที่ผ่านมาคดีหมายเลขดำรอตอสอว10/2569ที่ศาลฎีกาผู้ร้องคือนายอัครวัฒน์พงธนาชลิตกุลผู้คัดค้านคือกกตคนมันเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอวอนี่แหละครับและศาลได้นัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อจะพิจารณาในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้เวลา10นาฬิกาเป็นคดีแล้วครับฉะนั้นเราต้องฟังศาลมาเถียงกันอย่างนี้ไม่มีใครถูกใครผิดแล้วครับฉะนั้นถ้าจะเอากันเอาความกันจะตอบแทนบุญคุณกันนะหรือจะลงโทษกันไปรอวันที่เขาชาปนกิจศพดีกว่าวันนี้ไม่ได้อะไรครับดูปัญหาของประชาชนเป็นหลักเสียเวลาในการประชุมสภาเวลา5ชั่วโมงเนี่ยมันก็มากมายหนักหนาไปพูดเรื่องปัญหาปากท้องของมันเข้าใจผิดหมดคิดว่ารัฐบาลนี้จะไปแล้วเหรอเขาคิดอย่างนี้จริงๆครับผมก็บอกยังไม่ไปหรอกมันอยู่ที่เขาฟ้องร้องไปสู่ศาลฎีกาก็รับแล้วเราต้องฟังศาลครับฟังองค์กรอิสระเราก็ต้องฟังศาลฉะนั้นกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพด้วยความเป็นห่วงว่าบ้านเมืองเวลานี้ปัญหามันหนักหนาสาหัสไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนถูก

0: สิริลักษณ์ครับท่านประธานครับขออภัยครับพอดีติดภารกิจในห้องว่าวันนี้มีความยินดีนะครับที่ได้เจอกกต.นะครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการของผมเองก็ได้นัดนะครับหารือกับทางกกต.เนี่ยอยู่หลายครั้งนะครับกับกรรมการพัฒนาการเมืองนะครับแน่นอนที่สุดครับท่านประธานครับในปี67คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงสิ่งที่เพื่อนสมาชิกหลายคนได้พูดถึงการทำงานของกกต.นะครับรวมถึงหลายๆท่านที่ออกมากางปีกนะฮะขยายปีกกันยิ่งใหญ่นะครับที่ผมบอกท่านประธานครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นที่น่าเสียดายที่เราไม่ได้เจอกันครับว่าใดๆก็ตามนะครับก็ต้องพูดว่ารายงานกกต.ในปี67นั้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหลายคนมองถึงความเริ่มต้นที่ได้มาซึ่งความผิดพลาดหรือไม่นับตั้งแต่การรับสมัครเมื่อครั้งก่อนผมก็พูดครับว่าการรับสมัครแบบผิดกลุ่มเนี่ยมันสื่อถึงความไม่เอาใจใส่ของคนที่ควบคุมการคัดสรรมีทั้งสมัครมาในกลุ่มสาธารณสุขลงประวัติตัวเองว่าทำงานอยู่เพียง16วันแบบนี้ท่านรับสมัครได้อย่างไรในกลุ่มวัฒนธรรมมีประวัติทำงานไปร่วมประเพณีบุญบั้งไฟแล้วก็ลุงที่อ่างทองบอกว่าบ้านผมตกใจครับแล้วผมกลับไปที่บ้านครับท่านประธานผมไปนั่งคิดว่าเอ๊ไอประวัติการทำงานบ้านมันคืออะไรผมก็อ๋อพอบ้านคือทุกสิ่งนี่เองเขาถึงเขียนได้อ้อผมก็เพิ่งเข้าใจครับวันนี้ครับโอเคไปกันต่อครับท่านประธานนะครับเจ้าไม่มีแค่ลุงคนนั้นคนเดียวครับในอำเภอป่าโมกไม่ธรรมดาครับสมัครในกลุ่ม12ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 4-5 คนไม่มีใครประกอบกิจการอุตสาหกรรมเลยแม้แต่คนเดียวพี่อีกคนนึงนะครับสมัครในกลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับแต่ประวัติการทำงานเป็นสถาปนิกมากประสบการณ์วันนี้กับการผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ไปแล้วครับแล้วก็ท่านผู้ทรงเกียรติบางคนนะครับวันนี้ยิ่งใหญ่มีเหรียญเหรินเต็มบ่าเต็มอกขึ้นบ่าล้ามออกมาแขนลามออกเป็นแหวนรุ่นนะครับน่าจะไปสมัครอยู่ในกลุ่มของบริหารราชการแผ่นดินแต่ก็ยังไปสมัครในกลุ่มวิทยาศาสตร์อยู่ดีอันนี้เป็นที่งงงวยสำหรับตัวกระผมมากๆครับท่านประธานครับการทำงานของคณะเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามีความยากครับผมเข้าใจนะครับการทำงานที่ต้องใช้ความเป็นกลางมากๆในการทำงานเนี่ยมันยากจริงๆนะครับกับสังคมในปัจจุบันของเราท่านประธานครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับถ้าหากทุกท่านว่าเหรียญเหนือดวงครับท่านประธานไม่กี่วันก่อนราคาล่วงนะครับมีสีกาทำเหรียญเหนือดวงราคาล่วงนะครับตะการนะครับใช้ดุลพินิจวินิจฉัยของกกต.เมื่อวานที่ผ่านมาเหรียญเหนือดวงวันนี้ราคาพุ่งเลยท่านประธานนะฮะจากตกอยู่จากสีกาเนี่ยครับวันนี้ราคาพุ่งขึ้นมาเลยโอ้โหแม่นอกจากทำงานดีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทำราคาเหรียญเหนือดวงขึ้นด้วยนะครับรอคอยนะครับรอคอยให้คณะกรรมการของผมเนี่ยครับได้ไปหารือกับทางกกต.นะครับวันนี้ได้เจอความปิติยินดีนะครับดูท่านหน้าตาสุขภาพอิ่มเอิบขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีใครบางคนได้รับบางสิ่งบางอย่างแทนท่านไปแล้วด้วยนะครับ
1: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
2: ค่ะ
1: ผมสนองชัยประสอนณรงค์ครับขออนุญาตประท้วง

0: ท่านผู้กำลังอภิปรายพอสมควรช่วงนี้เป็นยัตติเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ตั้งแต่ปี67ก็ขอให้อยู่ในประเด็นนะครับพูดไปพูดมาทะลุไปเหรียญเหนือดวงอะไรวุ่นวายไม่เกี่ยวอะไรด้วยครับ
1: ค่ะ
0: นะครับขอให้พูดในประเด็นครับ
1: ค่ะประธาน
0: ที่ผ่านมากกต.ทำผิดยังไงเหมาะสมอย่างไรหรือไม่นะครับอย่างในกรณีของเรื่องที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ากกต.นั้นเขาปฏิบัติตามกฎหมายมีข้อสอบสวนจนเป็นที่ยุติท่านไม่พอใจเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ควรดำเนินการตามข้อของกฎหมายครับท่านจะไปร้องที่ไหนฟ้องก็ได้นะครับอันนี้แนะนำครับเพราะฉะนั้นผมว่าขอให้อยู่ในประเด็นที่กำลังเป็นยติที่เราจะต้องอภิปรายประธานพิจารณาด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะท่านคุณวัชรพงศ์เข้าประเด็นนะจะได้ไม่ต้องมีคนประท้วงอีกเชิญ
2: ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้อุตส่าห์แนะนำตัวผมนะครับเนื่องจากว่าผมเองก็เป็นสสใหม่นะครับก็น้อมรับนะครับคำสั่งสอนนะครับของผู้อาวุโสนะครับท่านนะครับก็ย้อนกลับมาครับเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องของการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งของการรับสมัครผู้สมัครตั้งแต่แรกครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าผู้สมัครหลายคนเนี่ยสมัครผิดกลุ่มหรือแม้กระทั่งว่าประวัติการทำงานที่เขาบอกเนี่ยกลุ่มที่เขานั้นได้สมัครเลยพี่น้องประชาชนครับท่านและผมก็คิดว่าถ้าหากว่าการเริ่มต้นในการรับสมัครผิดแบบนี้และการได้มาซึ่งสวถูกไหมครับและการได้มาซึ่งสวถ้าหากว่ามันไม่ถูกแล้ววันนี้ปัจจุบันนี้สวก็เลือกกกต.มันถึงโยมมาในปัจจุบันไงครับว่าแล้วกกต.ที่ถูกเลือกมาโดยสว.เขาจะตัดสินคนที่เลือกเขาผิดได้ยังไงครับผมเป็นเด็กผมยังรู้เลยครับเองครับท่านประธานนี่ก็คือสิ่งที่ผมพูดอธิบายผมก็ไม่ได้อยู่นอกประเด็นอะไรเลยผมก็อยู่ในประเด็นท่านเป็นส.ส.มานานท่านก็น่าจะรู้ผมก็คงไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะฝากในเรื่องของการทำงานกกต.นะครับให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปเป็นคุณธนภัทรตระกูลภูชัย
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมธนภัทรตระกูลภูชัยครับสมาชิกสภาผู้แทนชนครับท่านประธานครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้กกต.ท่านทราบหรือยังนะครับว่าประชาชนเขามีความคิดเห็นหรือเขาเรียกพวกท่านว่าอย่างไรเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยนะครับกกต.แปลว่าอะไรครับนี่ผมเอาความเห็นของประชาชนมาให้พวกท่านดูนะครับประชาชนเขาเรียกพวกท่านว่ากรรมการตุ่ยดุ้ยครับกกต.คือกรรมการตุ่ยดุ้ยนี่คือสิ่งที่ประชาชนกำลังเรียกพวกท่านอยู่วันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางทีมสภาจะมีการเซ็นเซอร์ทำไมนะครับจริงๆมีอีกคำนะครับกกต.มาจากการโกงการเลือกตั้งครับที่มีการเซ็นเซอร์ข้างหน้านะครับการเลือกตั้งเนี่ยคำข้างหน้าคือคำว่าโกงนะครับท่านประธานครับหากเปิดเอกสารรายงานของกกต.นะครับปี67นะครับหน้าที่211ถึงประมาณ216นะครับจะพบได้นะครับว่าไม่มีการระบุเหตุการณ์ปัญหาการโกงเลือกตั้งสว.ไว้ในรายงานแม้แต่นิดเดียวครับทั้งนั้นที่วันนั้นเนี่ยมีการโกงกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานที่ที่มีการเลือกตั้งเลยนะครับแต่กกต.

ับเลือกที่จะเพิกเฉยระบุปัญหาลงไปในรายงานนะครับปี67ว่าหนักแล้วครับปี68ครับนี่ครับส่วนที่3ครับหัวข้อปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ปัญหาและอุปสรรคในการสำคัญในการปฏิบัติมีทั้งหมด3หน้าด้วยกันครับอยู่ในหน้าที่ประมาณ301ถึง303ประมาณนี้ครับ3หน้าที่ว่านี้นะครับเป็นหน้าปกไปแล้ว1ครับเป็นหน้าเนื้อหาจริงๆมีอยู่1หน้าครึ่งท้วนครับซึ่งผมก็ไปดูรายละเอียดครับไม่ได้มีการระบุปัญหาหรือการตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้งหรือกระบวนการนับคะแนนที่มีปัญหาที่มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รายงานกกต.ไม่มีการตั้งคำถามมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเลยครับกกต.เนี่ยครับแปลกมากครับปัญหาเยอะมากแต่ว่าได้รางวัลทุกปีปี67ครับขอสไลด์ดิครับกกต.ครับคว้ารางวัลยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบทั้งที่ปีนั้นครับมีประเด็นการโกงเลือกตั้งหัวสวน่าทึ่งไหมครับคุณธรรมต้นแบบแบบใดปี68ครับคว้ารางวัลอันดับ2กลุ่มองค์กรอิสระผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสมีประเด็นมากมายเลยครับในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปี68ปี69ครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมไปกดดูใน Shopee นะครับมีให้ซื้อหมดเลยครับสายลัดกล่องคูหาเลือกตั้งยันแนวกันเขตและอุปกรณ์พวกนี้มีโลโก้กกต.หมดเลยนะครับอดสงสัยไม่ได้ครับว่าประเทศเราไม่พัฒนาเลยเหรอประเทศอื่นเขาไปไกลมากแล้วนะครับท่านประธานแต่ทำไมกระบวนการเลือกตั้งเรายังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเรายังนับคะแนนด้วยการขีดกระดานขานชื่อกันอยู่เลยแถมยังนับกันข้ามวันข้ามคืนมีคะแนนเพิ่มขึ้นลดลงในช่วงเวลาฟ้ามืดอีกต่างหากถ้าคิดเองไม่ได้นะครับท่านไปเรียนแบบเพื่อนบ้านเลยครับบอกไปเลยครับในหัวหน้าในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารนะครับของกกต.ท่านทำตามญี่ปุ่นกับเกาหลีเลยครับเขาใช้เครื่องนับคะแนนครับแทนคนครับเพื่อลดปัญหา human error ที่มีการนับคะแนนผิดพลาดนะครับกลับมาประเด็นครับหัวสว.ปี67ที่ไม่มีเขียนในรายงานครับท่านประธานปี67เรารู้อยู่แล้วว่ามีการจัดการเลือกตั้งสว.ที่มีประเด็นปัญหาการทุจริตมากมายครับจนวันนี้ครับจากที่มีการตั้งประเด็นคำถามวันนี้มีการสั่งฟ้องเรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมเนี่ยท่านได้นิยามการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้ว่าเป็นอาชญากรรมทางประชาธิปไตยมีความพยายามที่จะกินรั่วประเทศของระบอบสีน้ำเงินนะครับซึ่งประเด็นโกงสว.เนี่ยกกต.เนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ3เดือนครับพิจารณาสำนวนคดีเนี่ย 75,000 กว่าหน้าสุดท้ายครับมันถูกพิสูจน์มันถูกพิสูจน์เรียบร้อยนะครับว่ามีการโกงเกิดขึ้นจริงๆจึงถึงได้มีมติในการสั่งฟ้องเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมีการสั่งฟ้องคดีนี้นะครับเพียง77คนจากทั้งหมด400กว่าคนซึ่งเป็นจำนวนสว.ถึง26คนแต่กกต.ครับเสียงข้างมากนะครับไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเลยแม้แต่คนเดียวครับท่านประธานผลการตัดสินออกมาแบบนี้ค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ครับ5ต่อ2 5ต่อ2ผมไปนั่งไล่อ่านดูนะครับไม่แปลกใจครับคะแนนไม่แตกแถวเลยใครมันจะกล้าฟ้องกลุ่มคนที่อาจจะมีบุญคุณต่อกันนะครับกลุ่มคนที่ทำให้ได้ดิบได้ดีทุกวันนี้ใครจะไปกล้าฟ้องจริงไหมครับตามหลักแล้วนะครับกกต.4ท่านนี้เนี่ยที่มาจากการเลือกของสว.ชุดนี้นะครับไม่ควรมีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีนี้ด้วยซ้ำครับมันผิดหลัก conflict of interest ครับท่านประธานก็ได้มีทางประธานกกต.นะครับกับทางกกต.เสียงข้างน้อยนะครับได้มีการให้ความเห็นกันไว้นะครับพยานหลักฐานไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอครับก็เลยไม่สั่งฟ้องแค่นี้ครับส่วนกกต.เสียงข้าง

0: น้อยนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับนับถือความกล้าของท่านนะครับท่านสิทธิโชตนะครับออกมาให้ข้อมูลครับท่านอ่านกันเอาเองนะฮะมองช้างทั้งตัวไม่ใช่แค่จับหูจับงาจับงวงแล้วบอกว่าไม่ใช่ช้างช้างทั้งตัวอยู่นี่ครับสุดท้ายครับการโกงเลือกตั้งสวนี่ถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ประชาชนเขาไม่เชื่อถือพวกท่านเลยครับแต่ผมมีวิธีนะครับที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาให้พวกท่านได้นะครับท่านระบุไปเลยครับในเอกสารรายงานกกต.ปี69นะครับท่านเขียนไปเลยขบวนการเจ้าหน้าที่กกต.บางกลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขาดความเป็นกลางสุจริตและเที่ยงธรรมด้วยเหตุผลที่ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นครับอาจจะมีที่มาของตำแหน่งโดยมิชอบจนส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยบุคคลกลุ่มดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีความพยายามในการขัดขวางการพัฒนาระบบการเลือกตั้งและการนับคะแนนทำให้หน่วยงานเนี่ยไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างสุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ระบุไปเลยครับปี69รายงานกกต.ขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณสุทินคลังแสง
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากมหาสารคามครับท่านประธานครับผมขึ้นมาพูดวันนี้ก็อยากจะบอกว่ากกต.นี่เป็นองค์กรที่สำคัญยิ่งยวดต่อประเทศแล้วผมก็ยังยืนยันว่ากกต.นี้เนี่ยยังมีความจำเป็นต้องอยู่คู่กับประเทศไทยของเราต่อไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เนี่ยที่เราเองประชาชนคนไทยเนี่ยต้องตระหนักว่ามันมีผลต่อทุกชีวิตมีผลต่อประเทศดำรงคงอยู่กับประเทศของเราด้วยความสง่างามและการยอมรับแต่ณขณะนี้เนี่ยเมื่อฟังกระแสสังคมแล้วเนี่ยเป็นห่วงแล้วยิ่งมาฟังเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายในสภาตั้งแต่เช้ามานี่ก็ยิ่งเป็นห่วงแล้วก็กังวลและหนักใจว่าองค์กรที่ผมอยากจะให้อยู่กับสังคมแล้วทำประโยชน์ให้กับประเทศเนี่ยจะเดินไปยังไงได้ท้าทายกับการยอมรับมากเพราะฉะนั้นผมจึงจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่พิทักษ์รักษาองค์กรนี้คือกกต.พิทักษ์รักษาอย่างไรท่านประธานครับก็ต้องชวนกกต.มาคิดมาทบทวนมาตระหนักพันธกิจของเราเนี่ยเราเขียนไว้อย่างไรยุทธศาสตร์เขียนไว้อย่างไรพันธกิจที่บอกว่าจะต้องทำให้การเลือกตั้งมีความเข้มแข็งบริสุทธิ์ได้คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยครับต้องมาขบคิดกันแหละว่าที่เราเดินทางมาวันนี้พันธกิจของเราลุล่วงหรือไม่ถ้าฟังจากกระแสวันนี้ท้าทายต่อเรื่องนี้มากผมก็เลยชวนคิดอย่างนี้ครับท่านประธานครับประเทศของเราซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยประเทศจะดำรงคงอยู่ได้ก็โดยใครก็พูดปัจจัยก็พูดต้องมีคนดีมาบริหารบ้านเมืองการจะได้คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองเนี่ยประตูด่านแรกตะแกรงที่จะร่อนเอาคนดีคนชั่วเข้ามาก็คือการเลือกตั้งถ้าตะแกรงนี้ดีร่อนดีคนดีเนี่ยอันนั้นนะครับเป็นตะแกรงที่ส่งผลและมีคุณค่าต่อประเทศคนที่ดูแลตะแกรงบริหารตะแกรงก็คือกกต.เพราะนั้นด่านแรกเลยเราจะได้คนดีวันนี้พิการถ้าตะแกรงวันนี้บุดเบี้ยวก็อย่างที่เห็นเนี่ยสังคมก็ชี้หน้าว่าได้คนเลวเข้ามาเพราะนั้นนี่กกต.ไอ้การเลือกตั้งจึงมีคุณค่าต่อประเทศในสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเลยการเลือกตั้งคือการคัดเอาคนเป็นตะด่านแรกคัดเอาคนสังคมการเมืองเข้ามาสู่ระบบการเมืองถ้าตระหนักข้อนี้ได้แล้วเนี่ยผมว่ากกต.คงต้องคิดเรื่องนี้ให้หนักตั้งใจทำเรื่องนี้ให้ดีถ้าเราปล่อยคนชั่วหลุดรอดตะแกรงเข้ามานี่มันจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อประเทศแล้วเป็นความบกพร่องของกกต.หน้าที่อันที่สองของการเลือกตั้งที่ส่งคุณค่าต่อประเทศ

แล้วกกต.ก็ส่งคุณค่าด้วยเป็นเครื่องมือและเป็นทางออกของประเทศเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหลายประเทศในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเวลาเกิดความขัดแย้งของคนในสังคมหนึ่งขัดแย้งทางความคิดเรื่องนโยบายเรื่องผลการปฏิบัติงานเรื่องอะไรก็ตามประเทศประชาธิปไตยในหลายประเทศเอาการเลือกตั้งเป็นการตัดสินเป็นทางออกเมื่อเกิดความขัดแย้งในฝูงชนมหาชนปั๊บหยุดก่อนมาเลือกตั้งคนส่วนใหญ่ชี้ว่าให้ใครถูกให้ใครผิดแล้วต้องยอมรับเพราะนั้นหลายประเทศใช้การเลือกตั้งเป็นการสยบปัญหาของประเทศเป็นทางออกของสังคมเพราะนั้นทางการเลือกตั้งเป็นทางออกของปัญหาของสังคมในบางโอกาสในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราบริหารการจัดการเลือกตั้งผิดพลาดแทนที่จะเป็นทางออกแก้ปัญหาให้สังคมเนี่ยมันจะเป็นการสร้างปัญหาเลยการเลือกตั้งนั่นแหละคือการสร้างปัญหากรรมการการเลือกตั้งนั่นแหละคือสร้างปัญหาให้เกิดกับประเทศเคยมีไหมมีนะประเทศไทยประเทศไทยเราเคยมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญคือ2500ตอนนั้นเลือกตั้งเสร็จปั๊บไฟลุกแผ่นดินเลยเพราะไม่ยอมรับการเลือกตั้งเพราะมองว่าการเลือกตั้งโกงการเลือกตั้งวันนั้นแทนที่จะเป็นทางออกให้ประเทศคัดคนดีเข้ามาให้กับประเทศแล้วเป็นการเลือกตั้งที่สร้างปัญหาให้ไฟลุกแผ่นดินเลยวันนี้นี่ผมก็ไม่สบายใจครับว่าในการเลือกตั้งสว.ที่ผ่านมานี่ถ้าฟังวันนี้นี่ไม่สบายใจว่ามันจะเป็นการหาทางออกแก้ปัญหาสยบปัญหาของคนในประเทศได้หรือจะเป็นการสร้างปัญหาอีกระลอกหนึ่งวิกฤตจะเกิดหรือไม่อันนี้ขอภาวนาไม่ให้เกิดแต่อย่างไรก็ตามครับการพิจารณาชี้ขาดตัดสินเมื่อวันที่14เนี่ยต้องยอมรับข้อเท็จจริงยอมความคิดกัน2ฝ่ายเกิดความคิดความเห็นกันมา2ฝ่ายแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็ชวนที่จะทำก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ถ้าเราไม่ผมจึงบอกว่าวันนี้ยังมีเวลายังมีโอกาสที่ทางกกต.เองอาจจะทำอะไรก็ได้ที่สกัดกั้นไม่ให้เกิดความขัดแย้งเกิดปัญหากับประเทศคนอื่นตัดสินไม่ได้หรอกครับคนอื่นหาทางออกไม่ได้ผมยังคิดว่าวันนี้กกต.เป็นด่านแรกศาลอาจจะเป็นด่านต่อไปในการทำหน้าที่ของกกต.ในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองทั้ง2ข้อ1คัดคนดีเข้าสู่ระบบ2เป็นทางออกในการแก้ปัญหาเนี่ยให้ระวังถ้าพระภิกษุมารก็คือสีกาก็คืออามิตรนั่นคือมารแต่ผมมองว่าการทำหน้าที่ของกกต.อามิตรก็คือมารก็คืออำนาจที่จะมาแทรกแซงการทำงานของท่านมีไม่มีผมก็ไม่ชี้ชัดรู้แต่ว่าหลายคนพูดมาสังคมพูดมาก็ไม่สบายใจควรจะเก็บมาคิดวิธีแก้มารพวกนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับท่านอาวุโสในสภาท่านนึงก็เคยพูดอยู่ท่านชวนหลีกภัยขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านก็บอกว่าการตอบแทนบุญคุณคนเนี่ยท่านพูดดีนะแต่มันจะทำยากคือไปแก้เอาซะตอนเขาตายก็ไปงานศพแล้วก็น่าจะจบอันนั้นท่านก็พูดง่ายแต่ผมก็ชวนให้คิดถ้าไม่ใช้วิธีนั้นก็ต้องคิดอีกแบบครับคิดว่าคนที่มีบุญคุณต่อกกต.ที่สำคัญยิ่งยวดก็คือคนที่เอาเงินไปให้กกต.ใช้ก็คืองบประมาณแผ่นดินเงินเดือนเงินตอบแทนอะไรก็แล้วแต่งานดำรงคงอยู่ได้ขององค์กรแม้กระทั่งเอาไปใช้จ่ายในการพันภารกิจของท่านน่ะคือเงินภาษีเจ้าของภาษีก็คือประชาชนเพราะนั้นคนที่มีบุญคุณที่สุดประชาชนไม่ใช่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อาจล่อตาล่อใจผมไม่ได้เป็นพระมาเทศนะท่านครับท่านครับผมก็ไม่ได้อาวุโสอะไรคนที่มีบุญคุณต่อผมก็คือประชาชนเพราะเงินเดือนผมมาจากที่นั่นค่าใช้จ่ายมาจากที่นั่น

0: ก็เลยชวนท่านว่าถ้ายามใดมันมีมารตั้งหลักให้มั่นว่าบุญคุณที่ต้องทดแทนก็คือเจ้าของเงินก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก็คือประชาชนถ้าคิดได้ดังนี้แล้วผมเชื่อว่าภารกิจก็จะราบรื่นแล้วก็องค์กรนี้ก็จะอยู่กับสังคมแล้วก็รับใช้สังคมทำรงประเทศให้ได้ดำรงคงมั่นต่อสุดท้ายย้ำอีกทีครับภารกิจของกกต.คือจัดการเลือกตั้งคุณประโยชน์ของการเลือกตั้งที่สำคัญก็คือคัดคนดีคนเลวเข้ามาการเมืองทางออกในการแก้ปัญหาที่สันติที่สังคมทั่วโลกสังคมประชาธิปไตยยอมรับที่สุดเรามาทำเรื่องนี้ให้เป็นครับ
1: ต่อไปคุณชัยพลสะท้อนดี
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับในการอภิปรายรายงานผลการดำเนินงานของกกต.ใน8นี้นะครับเป็นปีที่กกต.มีผลการดำเนินงานที่เป็นที่น่ากังขาที่สุดกกต.ที่ควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลประตูบานหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตยแต่กลายเป็นกกต.เองนี่แหละครับที่เป็นตัวบั่นทอนกัดกร่อนบ่อนทำลายระบบประชาธิปไตยทำตัวเป็นเครื่องฟอกขาวเป็นกำแพงป้องกันและอาจเป็นถึงผู้สมรู้ร่วมคิดในกระบวนการหัวสวที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเครือข่ายระบบสีน้ำเงินของพรรคภูมิใจไทยถึงแม้ว่าจะมีการส่งฟ้องกลุ่มบุคคลที่มีรายชื่อในกลุ่มต้องสงสัยที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีส่วนร่วมกับกระบวนการหัวสวไปแล้วบ้างทั้งหมด77คนจาก229คนแต่ถ้าเราลองดูในเชิงรายละเอียดจะพบว่าในกลุ่ม77คนนั้นใช่นะครับคุณสมบัติของคนกลุ่มนี้ยิ่งกว่าชัดจนไม่สามารถปฏิเสธไม่ใช่รัฐมนตรีและไม่คนที่โดนนะครับก็เลยจะเป็นคนขอร่วมกระบวนการหัวสวโพสต์สอนทำโพยและสถานที่จะคือพอทำกันแบบนี้มันก็เลยส่งผลให้มติของกกต.ในการพิจารณาไปก่อนเพื่อปกป้องบรรดากลุ่มบุคคลที่สำคัญต่อพรรคภูมิใจไทยจริงๆผมขอตั้งคำถามกลับต่อการตีความของกกต.นะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นกลุ่มคนนอกที่มาขอติดรถระหว่างทางเนี่ยมันต้องมีการแจกจ่ายเงินที่เป็นเส้นทางที่เห็นชัดได้มากกว่าอยู่แล้วทั้งการโอนเงินหรือการมอบให้เป็นเงินสดเพราะมีพยานที่ให้ปากคำได้หลายต่อหลายคนซึ่งเคสเหล่านี้นะครับมันเกินกว่าคำว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่ากลายเป็นเข้าข่ายไม่สามารถปฏิเสธได้ชะมัดแต่สิ่งที่จะหลุดลอยไปคือเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลบ้านใหญ่หรือเครือข่ายที่มีความใกล้ชิดกับศูนย์กลางอำนาจของพรรคภูมิใจไทยหรือที่มีผลประโยชน์ชอนชัยระดับท้องถิ่นมาเป็นเวลานานนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เส้นเงินไม่ชัดเท่ากลุ่ม77คนที่ถูกสั่งฟ้องก็เพราะว่าเขามีผลแล้วซึ่งถ้าพิจารณาตามระเบียบของกกต.นี่ควรเป็นเหตุอันเชื่อได้ว่ามีขบวนการหัวสวเกิดขึ้นจริงและเครือข่ายหลักของภูมิใจไทยอีก152คนที่เหลือก็ควรต้องถูกส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาไม่ต่างจาก77คนที่มีมติไปเรียบร้อยแล้วนะครับและผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นภาพของเครือข่ายหัวใจคนใกล้ชิดและลูกเทพของพรรคภูมิใจไทยที่มีคนเหล่านี้มีส่วนร่วมกับขบวนการการแผ่ขยายระบอบสีน้ำเงินผ่านการหัวสวกันจริงๆด้วยเรื่องราวนะครับของหัวหมดเลยข่ายของพรรคภูมิใจไทยนี่เองนะครับเดี๋ยวอยู่ที่สไลด์2ได้เลยครับผมไหนๆก็เปลี่ยนมาแล้วถ้าทุกคนได้ติดตามข่าวการเปิดโปงเครือข่ายหัวสวนะครับจะได้ยินอยู่ชื่อนึงอยู่บ่อยๆนั่นก็คือนางรัตนาบ่อถ้ำนะครับหรือชื่อเล่นก็คือน้อยนี่เองรัตนาบ่อถ้ำคนนี้นะครับถูกตรวจสอบพบว่ามีบันทึกการโทรศัพท์ในช่วงที่มีการเลือกสวกับผู้สมัครสวทั้งหมด19คน
3: ธรรมดา
2: ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนประมาณ80วันครับ
1: มีผู้ประท้วง
4: ขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายครับตามข้อ69นะครับผู้อภิปรายเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมครับขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับ
1: ผู้อภิปรายไม่ควรเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะคะ
2: ท่านประธานครับผมจะเอ่ยแค่เท่าที่จำเป็นนะครับตามที
1: ่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกจริงๆแล้วเราไม่อนุญาต
2: ได้ครับผมท่านประธาน

0: ท่านประธานครับ
1: คุณณัฐวุฒิ
0: ขอบคุณครับท่านประธานครับผมณัฐวุฒิบัวปทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานในการทำหน้าที่ท่านประธานตามข้อ9 2ประเด็นครับประเด็นที่1ครับท่านประธานครับฝากท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยนะครับผู้ประท้วงก่อนหน้านี้จากพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยเขตไม่ได้เอ่ยจังหวัดนะครับผมอยากรู้ว่าเขามาจากจังหวัดไหนครับท่านประธานนั่นข้อที่1นะครับส่วนข้อที่2ครับข้อบังคับผมเนี่ยเป็นกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับนะครับข้อบังคับเขียนชัดเจนครับว่าห้ามเอ่ยถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จําเป็นแน่นอนท่านประธานมีสิทธิ์ตีความว่าไอ้ที่ไม่จําเป็นคืออะไรพวกผมก็มีสิทธิ์ตีความว่าที่จำเป็นคืออะไรครับแต่ว่าตามตัวอักษรก่อนครับไม่ใช่เอ่ยไม่ได้เลยครับเอ่ยได้ครับขอประทานโทษลืมไปว่าผู้ประท้วงมาจากอยุธยาครับขอบคุณครับ
1: ผู้ชื่อ
2: ครับครับท่านประธานครับผมคงคิดลำศักดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4นะครับเป็นคนอยุธยาแท้ๆเลยครับเหมือนกับทางท่านผู้ประท้วงเมื่อกี้นะครับคนอ่างทองนะครับซึ่งจริงๆแล้วการเอ่ยชื่อก็ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับนะครับจริงๆก็สามารถเอ่ยได้หรือไม่เอ่ยได้นะครับแต่ก็กราบขออภัยครับถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อนะถ้าท่านอยากทราบชื่อผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับขอบคุณครับ
1: คนที่เป็นบุคคลภายนอกบุคคลที่3นะด้วยอย่างที่เมื่อกี้ท่านณัฐวุฒิพูดว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรเอ่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเราอย่าเอ่ยเลยดีกว่านะคะเชิญต่อค่ะ
3: จะพยายามจำกัดให้มันน้อยที่สุดแล้วกันนะครับเอาเท่าที่จำเป็นจริงๆแต่ถ้าเกิดจะให้ใช้เป็นนายกนางขออย่างนี้ผมว่าผมต้องไล่จนถึงฮอนกฮูกเลยแหละครับเพราะตัวละครมันเยอะมากเลยครับแต่เดี๋ยวผมจะพยายามอย่างเต็มที่จริงๆกับท่านประธานเพื่อที่จะให้การประชุมของเรานั้นเดินทางไปอย่างราบรื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอภิปรายต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นครับก็คุณน้อยนี่แล้วกันนะครับผมก็คือในช่วงระยะเวลาประมาณ80วันนะครับก็มีการโทรศัพท์คุยกับผู้สมัคร
1: เอางี้ถ้าคุณอยากเอ่ยคุณใช้ชื่อย่อ
3: นะน้อยเป็นชื่อย่อครับพี่น้อง
1: น้อยเป็นชื่อย่อก็ใช้นอหนูสิ
3: มันซ้ำหลายนอหนูมากเลยนะครับท่าน
1: เออมันใช้ชื่อย่อเป็นตัวอักษรจะดีกว่าม
3: ันจะมีพี่น้องพี่เมย์อะไรต่างๆเต็มเลยนะครับ
1: นะ ABC อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือไม่งั้นถ้าเกิดอย่างชื่อคุณน่ะชยพอเงี้ยนะดีกว่าเพื่อให้การอภิปรายของเรานั้นเดินหน้าไปอย่างราบรื่นนะคุณชยพอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: นะ
3: ครับต้องขอบคุณท่านประธานมลกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อเลยนะคร
1: ับเดี๋ยวไม่มีมารยาท
3: คำว่ามลกเมื่อสักครู่นะครับผม
1: ขอบคุณมาก
3: ครับผมท่านประธานครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดำเนินการต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยครับคุณรัตนูนี่นะครับผมประมาณช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนนะครับประมาณ80วันเนี่ยครับก็ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับผู้สมัครสวทั้งหมด19คนรวมทั้งสิ้นประมาณ62สายนะครับแต่ว่าเขาคือใครทำไมถึงได้มีการพูดคุยกับผู้สมัครสวเยอะมากมายขนาดนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวอย่างไรและเขาเป็นอะไรกับพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับสไลด์ถัดไปครับนายเอกลู่ช่างลู่นะครับอดีตสสขอนแก่นเขต4ของพรรคภูมิใจไทยณขณะนั้นได้มีการให้ปากคำถึงกระบวนการหัวสวโดยมีการระบุว่ามีการไปรับเงินที่ชั้น4ห้องประชุมพรรคภูมิใจไทยจากคุณนู่หรือนางรัตนู่บ่อทู่เนี่ยแหละครับซึ่งจะเป็นผู้คอยเช็คตรวจสอบให้ทุกคนลงลายมือชื่อก่อนที่จะรับเงินไปแปลว่าคุณรัตนูนี่มากเลยนะครับถึงจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลมอบเงินให้แก่คนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหัวสวสไลด์ถัดไปครับซึ่งในบรรดา19คนนะครับที่มีการติดต่อกับคุณรัตนูมีถึง6คนที่ถูกมติกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาในคดีหัวสวด้วย6คนนี้ทำไมถึงโดนสั่งฟ้องได้และอีก13คนทำไมไม่ถูกส่งฟ้องครับ6คนนี้คุยอะไรกับคุณรัตนูต่างจากที่คุยกับ13คนที่เหลืออย่างไรแล้วทำไมคุณคนนี้นะครับผู้ซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่223ด้วยถึงได้ไม่ถูกฟ้องหากพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนที่ถูกส่งฟ้องไปแล้วมากถึง6คนหรือเพราะว่าคุณรัตนูนี่ก็มีตำแหน่งบรรจุเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวเพื่อนสมาชิกของเรานะครับท่านชลัดรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการ
4: ประธานครับ
3: พรรคภูมิใจไทย
4: ท่านประธานครับ
2: ขออนุญาตประท้วงครับกับผมนายคงกิจลามศักดิ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4นะครับขออนุญาตประท้วงตามข้อ6

0: 9นะครับผู้อภิปรายนะครับอภิปรายซ้ำกับผู้อื่นนะครับขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับ
1: คุณชัยพลมีผู้ประท้วงคุณนะเพราะฉะนั้นพยายามให้การอภิปรายเดือนหน้าไปด้วยดีอย่าไปซ้ำอะไรกับใครอีกนะคะ
2: เลยแค่2บรรทัดเองครับเพราะแค่ปูพื้นสู่สไลด์ถัดไปที่ไม่ได้ซ้ำนะครับผมอย่างนั้นก็เดี๋ยวขึ้นสไลด์เลยนะครับเดี๋ยวผมไปต่อกันได้เลยก็ตรงนี้ไม่มีอะไรครับแค่จะบอกว่าเพราะว่าต้องการที่จะตัดตอนไม่ต้องการให้มันเสี่ยงถึงกรรมการบริหารพรรคของภูมิใจไทยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปได้เลยครับในประเด็นนี้นะครับแน่นอนครับต้องมีคนออกมารับหน้าแทนออกมารับหน้าแทนนายนะครับเสนอหน้าออกตัวมาปกป้องบรรดาลูกเทพทั้งหลายซึ่งคนที่ออกมาบ่อยครั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือท่านสุภชูคนใจกว้างครับประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาตอบประเด็นนี้ผ่านการตอบโจทย์ของไทย PBS นะครับ
3: ประท้วง
1: มีผู้ประท้วงค่ะ
3: ท่านประธานที่เคารพครับผมสยามเพ็งทองข้อ9แล้วก็ประท้วงท่านผู้อภิปรายในข้อ69นะครับผมอยากจะให้ท่านประธานควบคุมการประชุมนะครับในส่วนของในการอภิปรายอยู่นะครับแล้วก็ข้อ69ผู้อภิปรายเนี่ยก็แน่นอนครับเราฟังอยู่ว่ามีการกล่าวถึงบุคคลเข้าใจได้ว่าอาจจะพอกล่าวถึงได้ถ้าเกี่ยวโยงกันแต่ว่านั่งฟังมาสักพักแล้วครับจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับท่านประธานอันนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนท่านประธานด้วยว่าในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกหลายท่านเนี่ยมีการกล่าวถึงพรรคภูมิใจไทยบางทีเป็นการตั้งคำถามแต่บางครั้งในเวลาวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยนะครับบางครั้งการตั้งคำถามเนี่ยมันทำให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจผิดนะครับแล้วเวลาเข้าใจผิดแล้วเนี่ยพวกผมที่ในนามของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฟังมาสักพักแล้วครับท่านประธานแล้วก็เข้าใจดีว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านประธานเองก็มีความอรุ่มอร่วยเพื่อให้มีการได้พูดถึงได้บ้างแต่ว่าเวลาเราก็ยังมีเหลืออีกมากแล้วก็มีผู้อภิปรายอยู่อีกหลายท่านเกรงว่าถ้าหากว่าท่านประธานไม่ควบคุมในการอภิปรายหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยยิ่งจะบานปลายไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็อยากจะนำเรียนท่านประธานแล้วก็อีกประเด็นนึงก็อยากจะพูดถึงสักเล็กน้อยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเวลาครับท่านประธานครับซึ่งทางวิปทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยยืนยันนะครับว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะให้อยู่ที่ฝ่ายละ2ชั่วโมงครึ่งนะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณครับ
1: ควบคุมเวลา
4: ขออนุญาตท่านประธานครับท่านประธานครับอยู่ฝั่งนี้ครับท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับท่านอนุญาตหรือเปล่าครับผมประท้วงท่านประธานครับ
1: อ๋อเชิญ
4: ขออนุญาตท่านประธานผมอยู่บนห้องพักนะครับไปทานข้าวอยู่ผมเห็นเพื่อนสมาชิกครับผมต้องประท้วงท่านประธานว่าในข้อ9นะครับท่านเองควบคุมการประชุมของสมาชิกท่านอื่นหรือเอาผู้บุคคลอื่นขึ้นมาเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับขนาดผู้ต้องแต่นี้นะปัจจุบันเนี่ยผมถามว่าถ่ายทอดการประชุมสภาเนี่ยทั่วทั้งประเทศนะครับพี่น้องประชาชนดูทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองท่านมีบุคคลเลือกมาเป็นหมื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าในเมื่ออภิปรายบุคคลที่เอารูปขึ้นมาเนี่ยและอ้างอิงเขาตลอดเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดทีเขาเป็นแค่ผู้สงสัยกระบวนการนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วแต่ทีนี้ท่านประธานยังปล่อยให้อภิปรายแล้วเอารูปขึ้นไปกราอยู่ข้างบนเนี่ยผมถามท่านประธานด้วยความเคารพครับมันเป็นเหตุเป็นผลไหมครับบุคคลท่านนั้นเสียไหมครับแล้วเขาจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ดังไงครับถ้าเขาฟ้องเขาฟ้องถึงท่านประธานเขาฟ้องถึงท่านสมาชิกที่อภิปรายท่านเป็นแค่การอ้างอิงอย่างเดียวนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ของกกต.เนี่ยเขาทำหน้าที่กันไปแล้วเขาอยู่ในกระบวนการที่ศาลรับไปจะรับหรือไม่รับหรือรับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไอ้เรื่องนี้เราไปพิจารณากันต่อเนื่องเพื่อให้ตัดสินแทนศาลเหรอครับผมว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเขารู้กันหมดเขาเห็นกันหมดกระบวนการการทำงานของสภาของพวกเราจะปล่อยให้เขาเบื่อเหรอครับเลือกมาแล้วมันเป็นกันอย่างนี้ครับแล้วต่อไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสถาบันของพวกเราสภานี้เป็นสภาผู้ทรงเกียรติครับท่านประธานครับผมไม่อยากจะให้เอาเรื่องอย่างนี้มาบักหักหานกันด้วยการวาจา

0: ที่เอามาอภิปรายกันในสภาท่านอภิปรายไม่ไว้วางใจโอเคเลยครับอภิปรายไม่ไว้วางใจบุคคลที่ท่านเอารูปขึ้นนะครับผมไม่ว่าเลยแต่นี่ไม่ได้อภิปรายไม่ได้ไว้วางใจเป็นแค่อภิปรายเรื่องรับทราบอย่างเดียวท่านเอารูปคนอื่นขึ้นมาหราไปหมดเอารูปคนอื่นขึ้นมาโชว์เต็มไปหมดแต่ผมถามท่านประธานครับท่านปล่อยให้เรื่องนี้บอกท่านประธานนะครับผมเองบุคคลสิ่งหนึ่งที่ผมนั่งฟังอยู่นะครับโดยเฉพาะบ้านผมก็คือบ้านที่ผมอาศัยอยู่นะปัจจุบันคือบ้านภูมิใจไทยท่านเอาไปเอ่ยชื่อกันตลอดบ้านผมเสียหายตรงไหนอะครับไปทำผิดอะไรอะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานต้องวิเคราะห์ท่านประธานต้องวินิจฉัยนะครับออกมาให้ชัดเจนว่ายังเอ่ยถึงนะครับบุคคลภายนอกและเอารูปขึ้นอยู่ได้หรือไม่ท่านประธานต้องวินิจฉัยว่ายังอ้างถึงบ้านของพวกเราได้หรือไม่โดยเฉพาะบ้านผมบักบ้านภูมิใจไทย
1: ผู้อภิปรายแล้วก็ฝั่งฝ่ายค้านนะคะก็ประธานก็ไม่อยากที่จะเข้มงวดเกินไปนะคะแต่ว่าการที่เอ่ยชื่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจริงๆแล้วคือก็ต้องให้ทางพรรคเขาเป็นคนประท้วงนะคะในเมื่อวันนี้เขาประท้วงแล้วนะคะก็ขอให้อย่าเอ่ยถึงอีกนะคะเพราะว่าการทำงานของกกต.นะคะเราก็ต้องพูดถึงประเด็นการทำงานนะคะเชิญคุณชัยพล
2: ท่านประธานครับสุภชัยครับ
3: พอแล้วค่ะ
2: ป่าผมเมื่อกี้ผมไปละหมาดอยู่
1: คุณสุภชัยเดี๋ยวก่อนนะคะ
2: ทีนี้ไม่คือประเด็นคืออ
1: ยากให้คุณชัยพลน่ะเขาอภิปรายให้จบแล้วถ้าเกิดสมมติเขาพูด
2: ไม่เดี๋ยวตรง
1: ในส
2: ่
1: วนที่พาดพิงพรรคแล้วเดี๋ยว
2: พาดพ
1: ิ
2: งผมเมื่อกี้คือความหมายก็คือผม
1: อ๋อพาดพิงอ่ะโอเค
2: เอารูปผมขึ้นด้วย
1: ค่ะ
2: อันแรกสุดคือพาดพิงผมคุณมีสิทธิ์อะไรมาพาดพิงผม
4: ท่าน
2: ผมสองก็คือการพาดพิงตรงนี้ทำให้ผมเสียหาย
1: คุณณัฐวุฒิเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง
4: เขาใช้สิทธิพาดพิงหรือประท้วงครับ
1: ใช้สิทธิพาดพิง
4: ครับถ้าพาดพิงขอไปตอนท้ายได้ไหมครับปกติธรรมเนียมเราก็ทำกันแบบนั้นนะครับ
2: ใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันล่วงเลยเวลาไปนี่มันก็ทำให้ผมบรรดาท่านทั้งหลายก็แชร์กันไปเต็มหมดแล้วล่ะบรรดาสานุศิษย์สาวกทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็เป็นปัญหา
4: ท่านประธานวินิจฉัยประเด็นผมไม่อยากประท้วงอะครับด้วยความเคารพผู้ใหญ
2: ่ไม่หรอกไม่ต้องเคารพ
4: ใช้สิทธิพาดพิงทีหลังดีไหมครับตามธรรมเนียมที่เราเคยทำ
1: อย่างนี้เดี๋ยวขอประธานวินิจฉัยนะคะเพราะว่าการที่ขึ้นรูปของคุณสุภชัยก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่จะให้คุณสุภชัยเขาขึ้นมาอภิปรายได้ทันท่วงทีนะคะประธานวินิจฉัยให้คุณสุภชัยชี้แจง
2: ครับผม
1: เอาแบบกระชับนะ
2: ก็คือผมต้องชี้แจงว่าผมเหตุผลที่ผมออกมาปกป้องเนี่ยเพราะเอาใจนายสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจว่าผมท่านประธานเองพวกผมเองเราไม่มีนายในพรรคภูมิใจไทยมาเป็นปีที่18ผมเป็นกรรมการบริหารพรรคมา16ปีผมจึงมีหน้าที่ที่จะตกปกป้องบ้านของผมในสิ่งที่พวกมาใส่ร้ายป้ายสีเพราะฉะนั้นถอนคำพูดเถอะครับวันก่อนเอารูปผมขึ้นทีนึงแล้วผมเป็นนายกพตส.พยายามโยงสตอรี่แบบหนังน้ำเน่าแล้ววันนั้นก็ผมก็ปล่อยแหละแต่สิ่งที่อยากจะขอเรียนหารือต่อกับท่านประธานให้มันจบแล้วผมจะไม่ลุกแล้วกรณีนี้ก็คือเขาควรจะถอนคำพูดตรงนี้สองก็คือบรรดาท่านทั้งหลายผู้มีเกียรติทั้งหลายจากกกต.นั่งอยู่ตรงโน้นน่ะท่านไม่อภิปรายทางโน้นเลยอภิปรายอยู่ตรงนี้แล้วเอาสำนวนการสอบสวนผลการวินิจฉัยเรื่องคดีมาพูดแล้วก็โยงถึงภูมิใจไทยผมว่านี่ไอ้นี่คือสร้างธรรมเนียมใหม่ครับท่านประธานเพราะธรรมเนียมเก่านี่ไม่มีแล้วธรรมเนียมใหม่ก็คืออะไรก็ได้ขอให้ซัดฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวก็เตรียมตัวกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะซัดกลับตอนผมอภิปรายขอบคุณครับ
1: ประธานวินิจฉัยนะใช้สิทธิ์พาดพิงนะคะแล้วก็ท่านผู้อภิปรายนะคะจริงๆแล้วก็คือวันนี้เราพูดถึงผลของการทำงานของกกต.นะคะ67กับ68นะคะก็พูดไปนะว่าตรงไหนที่การประพฤติปฏิบัติทำงานของกกต.นั้นไม่ดีเรามีข้อเสนอแนะอย่างไรนะคะคุณชัยพลเชิญต่อ
5: ขอบคุณครับท่านประธานครับถ้างั้นผมขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามความจริงผมก็โยงกลับเข้าสู่เรื่องของการทำงานเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของทางกกต.เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยแหละครับผมถ้าท่านเพื่อนสมาชิกจะลองใจเย็นและฟังดูก่อนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นต่อเลยแล้วกันนะครับจะได้ดำเนินการต่อกันเลยก็โค้ชเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าท่านออกไปพูดในรายการ

0: การจริงๆนะครับก็คือว่ามีการตอบว่าคุณรัตนูเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ช่วยสสมานานรู้จักคนเยอะแยะนะครับแล้วผมคิดว่า
1: ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับสิ่งที่ท่านอภิปรายไม่เกี่ยวกับประเด็นวันนี้ก็คือรายงานกกต.สุประชัยจะพูดยังไงจะชื่นชมพรรคพลังประชาชนอย่างไรก็ไม่ต้องออกมาขึ้นเพราะมันไม่เกี่ยวกับประเด็นนะครับถ้าเรารู้ผมมีสิทธิ์อะไรมาพูดผมอะไรมันไม่เกี่ยวและต่อให้เป็นเรื่องคดีเขาก็ตัดสินกันไปแล้วเพราะฉะนั้นผมประท้วงครับอันนี้ผิดข้อบังคับครับท่านประธานครับไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เรากำลังรายงานกกต.ท่านไม่ได้ทานข้าวเนี่ยนั่งกันอยู่ตั้งนานแล้วอ่ะท่านก็หิวกันแล้วขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: เชิญคุณผลิต
3: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีชื่อในฐานะประธานวิฝ่ายค้านครับคือเรื่องสิทธิ์ของสมาชิกในการใช้ขับหากมีการพลาดพิงอะไรที่เสียหายก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะชี้แจงนะครับแต่ผมอยากจะทำความเข้าใจกับท่านประธานครับว่าเนื้อหาสาระของเพื่อนสมาชิกหลายคนที่อภิปรายในวันนี้เนี่ยท่านอาจจะวินิจฉัยว่ามันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ผมย้ำว่ามันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ด้วยในเมื่อมติกกต.ที่เพิ่งออกมานะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งสืบเนื่องมาจากการทำงานของกกต.ตลอดปี67และ68เนี่ยมันเกิดที่สอดคล้องกับหลักการและหลักกฎหมายหรือไม่ฉะนั้นการพยายามจะอธิบายต่ออาจจะมีมติไม่สั่งฟ้องทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยผมคิดว่ามันยังคงอยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบและตั้งคำถามต่อการทำงานของกกต.ผมอยากจะขอให้ท่านประธานทำความเข้าใจแค่ประเด็นนี้ครับส่วนประเด็นเรื่องพาดพิงเสียหายเรื่องประท้วงอะไรนี้เคารพสิทธิของเพื่อนสมาชิกอยู่แล้วครับ
4: ท่านประธานครับเมื่อสักสุประชัยอีกทีครับท่านประธานที่เคารพครับสุประชัยใจสมุทรผมไม่ได้พูดว่าผมถูกพาดพิงแต่ผมประท้วงท่านประธานว่าตามข้อ9ว่าเขาผิดข้อบังคับไม่ได้อภิปรายในประเด็นที่กำลังหารือกันอยู่คือนายสุประชัยใจสมุทรพูดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรายงานปี67 68ของกกต.ที่เราจะต้องพิจารณาว่าคุณเอางบประมาณไปโครงการนั้นทำยังไงบ้างยังไงบ้างอันนั้นเป็นเรื่องแต่สุประชัยพูดถึงใครก็ตามหรือต่อให้นายพฤทธิ์ขึ้นโชว์ก็ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เรากำลังหารือขอให้ท่านวินิจฉัยด้วยครับ
2: เข้าใจได้นะคะเดี๋ยวคุณผลิต
3: ผมนิดเดียวท่านประธานเพราะว่าความจริงเพื่อนสมาชิกบอกว่าไม่อยู่ในประเด็นผมก็ย้ำว่าอยู่ในประเด็นครับและความโขดที่เพื่อนสมาชิกผมขึ้นเนี่ยมาจากรายการตอบโจทย์ที่ผมไปออกรายการร่วมกับท่านและหัวข้อคืออะไรครับหัวข้อคือการวิเคราะห์มติกกต.ครับ
2: อ่ะประธานวินิจฉัยนะคืออย่างนี้เราพยายามที่จะไปรวมหลายๆเรื่องเนี่ยให้มันไปเป็นเรื่องเดียวกันบอกย้ำแล้วว่าวันนี้เป็นงานลับเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.ทำงานไม่ดีดีต่อนะคะเข้าใจได้ว่าพยายามที่จะโยงนะคะเรื่องของสว.การตัดสินเมื่อวันที่14พวกเรามีทั้งฝั่งที่พอใจและไม่พอใจนะคะแต่ในเมื่อเจ้าตัวเนี่ยคุณสุประชัยเขาอยู่ตรงนี้นะคะการที่เราบอกว่าเอาคำพูดของเขามาเนี่ยแม้ว่าจะบอกว่าจะพาดพิงหรือไม่ก็แล้วแต่เราก็ต้องเคารพว่าวันนี้คือเขาไม่พอใจละนี่ออกมาเขาก็ไม่อยากให้เราพาดพิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมดประเด็นเมื่อกี้ไปคุณชัยพลอภิปรายเรื่องอื่นนะคะเชิญ
0: ได้ครับผมขอบคุณครับท่านประธานครับเดี๋ยวผมขอสไลด์ขึ้นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมข้ามโขดตะกี้ไปก็ได้ครับสไลด์ขึ้นแล้วก็ไปที่หน้าถัดไปเลยครับไปเร็วๆเลยครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวครับผมจะได้ไปเรื่องถัดไปเลยนะครับก็อันนี้ครับคือผมก็อยากจะตั้งคำถามถึงเรื่องของการวินิจฉัยของทางกกต.เองนั่นแหละครับเพราะว่าในผมตรงนี้ครับผมอยากจะนำมาสู่คำถามเรื่องของว่าคุณท่านคนนี้เนี่ยครับตกลงแล้วเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.ที่รับหน้าที่แทนในการประสานงานเครือข่ายผู้สมัครส.ว.เหรอครับหรือว่าแท้จริงแล้วคุณคนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของทางพรรคกันแน่ผู้สมัครส.ว.ครับผมก็อยากทำงานการสืบสวนของทางกกต.ซึ่งผมก็ต้องเปิดหลักฐานด้านอื่นๆเพื่อให้มาดูเทียบกันนะครับว่าหลักฐานที่ผมหามาได้นั้นคืออะไรและมันค้านกันกับมติของทางกกต.หรือไม่เดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะทำงานของคุณรัตนูนะครับเมื่อดูจากภาพแล้วเราจะเห็นเบาะแสมากมายครับอย่างเช่นเอกสารธุรการ

0: ที่เยอะจนน่าแปลกใจใบปลิวของพรรคหลายใบเสื้อของพรรคหลายแบบทั้งแจ็คเก็ตเสื้อโปโลเสื้อยืดอะไรต่างๆแต่สิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นนะครับว่านี่ไม่ใช่ออฟฟิศของสสคนอื่นคนไหนในพื้นที่อื่นก็คือถุงยาที่อยู่ด้านหลังนะครับภาพด้านล่างที่อยู่เหนือเก้าอี้ครับอันนั้นคือถุงยาของโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับที่อยู่ด้านหลังของที่นั่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของพรรคนี้ที่สุดครับแต่ถ้าภาพเมื่อสักครู่นะครับยังไม่ชัดผมอยากจะพาทุกท่านมาดูนะครับมาดูต่อจากคลิปของช่องฟาโรสนะครับที่ถ่ายทำซีรีส์พักนี้เป็นไงบ้างในตอนที่4ครับเอพิโซดที่4เป็นที่สำนักงานใหญ่ของทางพักสีน้ำเงินนี่นะครับผมจะเห็นภาพที่ท่านนายกอนุทินอันนี้พูดได้นะครับผมพาพิธีกรช่องฟาโรสเดินทัวร์สำนักงานของพักเราจะเห็นในช่วงนึงนะครับมีการแพนกล้องแวบเดียวเท่านั้นผ่านโต๊ะของคุณรัตนูพอดีทำให้เราเห็นว่าโต๊ะนี้ความจริงแล้วก็ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของพักน้ำเงินนั่นเองครับเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปครับและถ้าเกิดเราลองมาดูภาพนะครับผังแต่ละชั้นของตึกสำนักงานใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าสำนักงานที่เราเห็นโต๊ะทำงานของคุณรัตนูอยู่เมื่อสักครู่นี้จะอยู่ที่ชั้น4ตรงตามคำให้การของคุณเอกรู่ช่างลู่เลยครับ
1: ท่านประธานครับ
2: ท่านประธานครับมีผู้ประท้วงคุณชัยพล
3: ท่านประธานครับผมสยามเพ็งทองผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยนะครับผมขอประท้วงท่านประธานในข้อ9นะครับแล้วก็ประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายในข้อ19ด้วยความเคารพครับเช่นกันกับที่ผมประท้วงไปเมื่อสักครู่นะครับท่านประธานผมนั่งฟังเกี่ยวกับเรื่องรายงานกกต.มาตั้งแต่เช้านะครับก็พอจะเข้าใจได้ผมพูดประโยคเดียวกันกับที่ผมประท้วงไปครั้งที่แล้วนะครับเราเข้าใจได้ครับว่าในการอภิปรายนั้นเนี่ยอาจจะมีความเชื่อมโยงกันบ้างในบุคคลอื่นที่ท่านอยากจะกล่าวถึงนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ท่านกล่าวถึงแล้วเนี่ยโดยเฉพาะภาพที่ท่านเอาขึ้นนะครับมีโลโก้ของพรรคมีสถานที่ของพรรคแล้วก็มีการกล่าวถึงชื่อพรรคผมเข้าใจได้ครับว่าท่านกำลังพยายามเล่าเรื่องแล้วก็พยายามตั้งคำถามแต่เช่นเดียวกันครับเรื่องเดียวกันครับท่านประธานกับข่าวเดียวกันที่เราเห็นในหน้าสื่อเ
2: พียงแต่บางคนถ้าเกิดเล่าแล้วเนี่ยกำลังจะพูดว่ามันไม่เกี่ยวกับการทำงานของกกต.ใช่ไหม
3: มันไม่เกี่ยวครับท่านประธานและอีกประเด็นนึงก็คือเวลาเราเล่าเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเล่าแล้วทำให้คนฟังเขาเข้าใจผิดได้เนี่ยบางครั้งผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเขาเข้าใจผิดแล้วคราวนี้พรรคภูมิใจไทยที่ท่านกล่าวหาหลายครั้งเนี่ยยังไม่ได้มีความผิดไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยมันเสียหายไปแล้วครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากฝากท่านประธานนิดเดียวอย่างนี้ครับว่าเราดูเวลาเนี่ยตอนนี้ยังถึงเกือบ3ชั่วโมงถ้าหากว่าท่านประธานไม่ควบคุมการประชุมนะครับปล่อยให้การอภิปรายมีการกล่าวถึงบุคคลภายนอกแล้วก็กล่าวถึงพรรคแล้วก็ทำให้คนฟังเสียหายทำให้คนฟังเข้าใจผิดแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยผมว่าอีก2ชั่วโมงหลังจากนี้เนี่ยยิ่งจะมีประเด็นมากขึ้นและการประชุมเนี่ยก็จะไม่ราบรื่นแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยที่ต้องเสียหายก็จะตกอยู่ที่ประชาชนที่จะเข้าใจผิดก็ขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัย
2: ด้วยความเคารพสมาชิกเช่นกันนะคะวันนี้มันเป็นประเด็นที่จะพาดพิงแล้วก็พูดกันถึงพรรคภูมิใจไทยค่อนข้างเยอะประธานพยายามควบคุมให้อยู่ในประเด็นแต่ว่าก็ต้องเรียนทางสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเช่นกันนะคะว่าถ้าจะให้ประธานเนี่ยมาบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าประธานไม่เป็นกลางนะคะวันนี้ประธานเนี่ยทำหน้าที่ประธานเพราะฉะนั้นประธานให้ความเป็นกลางของทุกพรรคงั้นในส่วนที่ทางพรรคใดๆที่จะเห็นว่าไม่สมควรท่านอภิปรายว่ามันไม่เหมาะสมอย่างไรนะคะเราเนี่ยจะมีข้อ69ซึ่งจะใช้กันบ่อยๆนะคะคุณชัยพลเข้าประเด็นแล้วก็ให้กระชับ
0: ต้องขอบคุณท่านประธานมากเลยครับเดี๋ยวผมกระชับสุดๆเลยครับนี่คือเป็นการเปิดหลักฐานเพื่อให้เห็นถึงข้อขัดแย้งนะครับถึงการทำงานการสืบสวนของทางกกต.นะครับที่ผมก็จำเป็นที่ต้องเปิดหลักฐานเพื่อให้เห็นถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการทำงานของกกต.นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นต่อครับสไลด์ขึ้นต่อนะครับตรงนี้นะครับก็คือผังนะครับที่มันก็ตรงตามคำให้การซึ่งผมก็ไม่ได้ไปเอามาจากไหนนะครับ
2: คุณชัยพลเดี๋ยวก็มีคนประท้วงอีกการทำงานของกกต.ต้องเข้าใจตามนี้นะคะให้เข้าประเด็นการทำงานของกกต.ใดนะคะเชิญคุณผลิต
4: ครับเรียนท่านประธานครับด้วยความเคารพจริงๆก็อยากจะให้การประชุมราบรื่นและไม่อยากจะพูดประเด็นเดิมซ้ำครับท่านประธานแต่ว่า2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยความจริงสไลด์ทั้งหมดทุกภาพเนี่ยมันผ่านการตรวจสอบของคณะทำงานของท่านประธานเองนะความจริงมีบางเรื่องที่มีการเบลอสไลด์ผมเนี่ยผมก็ไม่ติดใจดังนั้นเนี่ยจะมาห้ามเพื่อนสมา

0: แล้วผมคิดว่ามันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างจะสับสนเล็กน้อยนะครับส่วนประการที่สองเนี่ยผมก็ต้องย้ำนะครับว่าคุณรอเรือหรือว่าคุณรัตนาที่เพื่อนสมาชิกอ้างถึงเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำงานของกกต.ครับเพราะว่าท่านเป็น1ใน225คนที่ถูกกล่าวหาโดยคณะไต่สวนชุดที่16ซึ่งท้ายสุดแล้วกกต.ไม่สั่งฟ้องนะครับแน่นอนครับไม่ได้สรุปว่าท่านผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าผมคิดว่าการตั้งคำถามว่ามติดังกล่าวซึ่งขัดแย้งกับข้อเสนอของคณะไต่สวนเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือไม่อยู่ในขอบเขตของวาระการรับทราบรายงานกกต.อย่างแน่นอนท่านประธานก็อยากให้ทำความเข้าใจเรื่องนี้เราจะได้ไม่ต้องมาถกกับเรื่องนี้
1: ขออนุญาตประท้วง
2: เดี๋ยวท่านสนอง
1: ท่านสนอง
2: ยกมือก่อน
3: ครับท่านประธานครับ
1: เดี๋ยวผม
3: สนอง
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญท่านสนองก่อน
3: ท่านประธานที่เคารพครับผมตระหนักได้ดีว่าท่านประธานเองนั้นได้พยายามควบคุมการประชุมตามข้อ9พยายามเตือนสมาชิกแล้วเรื่องการเอ่ยถึงบุคคลภายนอกหนักเข้าไปอีกเอาภาพของสำนักงานของพรรคโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่แค่เอกสารมากก็มีความผิดโทรศัพท์เขาโทรหาใครกี่ครั้งท่านรู้ได้อย่างไรว่าเขาคุยตรงไหนครับคนเราจะโทรพูดคุยกันเพียงผิดอย่างเดียวครับที่เขาพิจารณาแล้วเนี่ยไม่ตรงตามที่ท่านพยายามสร้างกระแสเท่านั้นเองครับที่เอามายกขึ้นโจมตีอยู่ในขณะนี้หัดคนอื่นเขาบ้างครับไม่ใช่ว่าคิดแต่ตัวเองภาพความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มันไม่ใช่ครับ
0: ขอประท้วงท่านประธานครับ
3: ขอให้เคารพกฎกติกาของบ้านเมืองบ้างครับ
2: คุณสุประชัยเดี๋ยวไปตามลำดับนะคุณผลิต
1: ครับผมประท้วงสั้นๆครับท่านประธานครับสุประชัยใจสมุทรภูมิใจไทย เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกขอเอ่ยนามท่านผลิตเนี่ยท่านบอกที่พูดถึงคุณรอเรือเนี่ยรัตนาบ่อถ้ำเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรฮะก็สำนวนมันก็เปิดกันหมดแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็คือจะบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าเรายังไม่ได้พิสูจน์รับผิดไม่ผิดเนี่ยไม่ได้จะพิสูจน์รับผิดหรือไม่ผิดเนี่ยจริงๆการที่ฟ้องก็คือเขาไม่ผิดเพราะวันนั้นเวลานี้เนี่ยเรากำลังพาดพิงถึงบุคคลภายนอกซึ่งเขาไม่ได้กระทำผิดเรามากล่าวถึงเขาตรงนี้เอารูปเขาโชว์ตรงนี้แล้วพยายามบอกแล้วเอารูปที่จริงอยากได้รูปดีๆของภูมิใจไทยผมมีเยอะเลยมาเอาไหมตอนนี้ผมจะยกให้เลยแต่ทั้งหมดเนี่ยท่านประธานครับก็คือมันไม่เกี่ยวกับประเด็นสิ่งที่ท่านรอชี้แจงอยู่ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไรท่านควรที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้ต่อ5ท่านดีกว่าไหมครับอย่างนั้นเลยจะได้ตรงประเด็นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
2: เชิญคุณผลิต
0: ครับท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่ประท้วงครับว่าอยากจะให้หารือกันภายในพรรคให้ประท้วงให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันหน่อยนะครับไม่ใช่ท่านนึงมาบอกว่าไม่ให้ขึ้นภาพสไลด์ภูมิใจไทยอีกท่านนึงบอกว่าจะเอาภาพมาส่งให้ขึ้นแทนนะครับแต่ว่าผมขอประท้วงท่านประธานแบบนี้ใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมได้เรียนนะครับว่าการที่มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายเกี่ยวกับบุคคลรอเรือเนี่ยไม่ได้เป็นการฟันธงว่าผิดไม่ผิดมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจแหละครับว่าเรามีความเห็นจากข้อมูลทั้งสองด้านว่าผิดหรือไม่ผิดแต่จะบอกว่าเพียงเพราะว่ากกต.ไม่สั่งฟ้องเพราะเพื่อนสมาชิกที่ประท้วงเมื่อสักครู่นี่แหละครับหลายครั้งนะครับมักจะพาดพิงถึงการแทรกแซงการเมืองของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้มีการแทรกแซงผมก็ไม่ติดใจนะครับที่ท่านจะตั้งคำถามต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้แต่ผมมองว่าท่านกำลังใช้มาตรฐานคนละอย่างกันกับตัวเองกับพวกเราฝ่ายค้านตรงนี้นะครับส่วนประการที่สองนะครับที่เราจำเป็นต้องพูดถึงบุคคลท่านรอเรือเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอยู่ในรายชื่อ229คนที่ถูกกล่าวหาดูครับมีรองเลขาท่านหนึ่งครับเป็นประธานคณะไต่สวนชุดที่16ที่มีความเห็นว่าท่านรัตนาผิดนะครับแต่ผมก็เคารพว่าพอเรื่องไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง7คน5จะไม่เห็นมติแน่ชัดเนี่ยเห็นว่าไม่ผิดแต่นั้นจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในขอบเขตที่เราจะอภิปรายเลยผมว่าไม่ใช่นะครับขนาดคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ยังเห็นต่างกันเลยครับว่าท่านรอเรือผิดหรือไม่ผิดครับท่านประธาน
2: ประธานวินิจฉัยนะ

0: ขอบคุณครับท่านประธานครับเดี๋ยวผมรบกวนขอขึ้นสไลด์นิดนึง
1: เพราะงั้นคือสิ่งที่มันเป็นพยานแวดล้อมอ่ะถ้าเราไม่เอามาพาดพิงอ่ะการอภิปรายเราจะได้เดินหน้าไปไวขึ้นนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างมีเวลากันคนละ2ชั่วโมงครึ่งนะคะ
0: ครับท่านประธานครับตรงนี้มันเป็นข้อมูลสนับสนุนนะครับแล้วผมไม่ได้พาดพิงบุคคลภายนอกครับตรงนี้มันเป็นภาพบันไดอ่ะครับ
2: ท่านประธานครับ
1: เชิญคุณเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณณัชชนนท์
2: ผมณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาครับประท้วงท่านประธานในข้อ9วงเล็บ3ให้ประธานควบคุมผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับท่านประธานได้ชี้แนะนะครับว่าห้ามกล่าวถึงแล้วก็ขึ้นรูปเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังท่านประธานไปยังเพื่อนที่จะลุกขึ้นอภิปรายไม่ว่าจะเป็นท่านอื่นนะครับขอให้อยู่ในระเบียบการประชุมเพราะว่าพวกผมเองเนี่ยพร้อมนะครับที่จะนั่งฟังพวกท่านแต่สิ่งไหนที่ท่านประธานวินิจฉัยแล้วว่าอย่าหรือทำไม่ได้ก็เพราะมิฉะนั้นจะมีการลุกขึ้นประท้วงแล้วก็ใช้ข้อบังคับที่9แล้วก็69ไปเรื่อยนะครับฝากไปยังเพื่อนสมาชิกด้วยครับ
3: ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงสั้นๆครับท่านประธานคือผมอยากให้จบนะครับแต่ถ้าจะยึดมาตรฐานว่าประธานวินิจฉัยแล้วดังนั้นไม่ลุกขึ้นมาประท้วงเนี่ยก็ทุกภาพที่อยู่ในหน้าจอได้เนี่ยก็เพราะท่านประธานวินิจฉัยแล้วครับว่าให้ขึ้นได้ฉะนั้นท่านก็หยุดประท้วงเกี่ยวกับเนื้อหาที่มันอยู่ในสไลด์สักทีนึงครับ
1: ก็อย่างนี้คุณมลิศอนุญาตภาพเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ฟังว่าเราจะอภิปรายเรื่องที่โยงกันยังไงภาพไม่ใช่เป็นภาพที่กล่าวถึงบุคคลภายนอกเพราะมันไม่มีรูปคนตอนแรกนะคะเพราะงั้นเนี่ยคือกรรมการเนี่ยเขาก็อนุญาตทีนี้พอเราเอาสไลด์ขึ้นแล้วมีเพื่อนสมาชิกเนี่ยประท้วงเราก็ต้องรับฟังนะคะงั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างที่บอกตอนยื่นรูปมาเนี่ยมันไม่ใช่รูปโป้นะคะมันไม่ใช่รูปอะไรที่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเขาก็เบลอหน้าให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เข้าใจตามนี้นะคะ
3: เข้าใจกับท่านประธานแต่ผมจำเป็นต้องปุ๊บยังไม่ทันได้บรรยายเลยครับก็มีการประท้วงแล้วซึ่งท่านถ้าท่านประธานจะบอกว่าเขาประท้วงเพราะข้อความหรือว่าคำอภิปรายเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อยังไม่ได้พูดอะไรเลยแค่เห็นภาพก็ลุกมือขึ้นประท้วงแล้วอันนี้คือประเด็นที่ผมมีปัญหาครับดังนั้นถ้าเอาตามคำวิจัยท่านประธานผมเห็นด้วยครับคือภาพเนี่ยผ่านการกลั่นกรองมาแล้วขึ้นได้แต่เนื้อหาพอเข้าสู่การอภิปรายแล้วถ้ามันมีประเด็นอะไรที่จำเป็นต้องมีการประท้วงหรือมีการพาดพิงที่เสียหายนั้นเป็นสิทธิ์ของสมาชิกแล้วครับ
1: อ่ะเชิญคุณเชิญ
4: ผมขออนุญาตท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานครับท่านประธานอนุญาตไหมครับ
1: คุณวิชัยเชิญ
4: ครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับตามข้อ9บรรทัดฐานที่ท่านประธานวางไว้ผมเห็นแล้วดีมากครับดีมากตั้งแต่การหารือของพวกเราครับท่านเบอร์หน้าบุคคลที่3นะครับมันเกิดกับเหตุการณ์กับผมครั้งหนึ่งแล้วผมนำเรียนท่านประธานไปครั้งหนึ่งแล้วโดยคณะกรรมการที่พิจารณาเนี่ยครับบุคคลที่ไปหารือบุคคลที่ลงพื้นที่บุคคลที่ไปหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาพร้อมใจที่จะออกกับตสส.อยู่แล้วและวันนี้นะครับคณะกรรมการฝากท่านประธานนะครับคณะกรรมการเห็นอยู่แล้วว่ามันจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรทำไมจำเป็นต้องเอาบุคคลที่3และไม่เบอร์หน้าขึ้นในแผ่นรูปสไลด์อะครับเพราะงั้นบรรทัดฐานอย่างนี้ครับผมบอกได้เลยนะครับจะให้เพื่อนสมาชิกทั้งหมดเนี่ยครับเอารูปของบุคคลที่3ยกตัวอย่างนะครับผมขอเอ่ยนามท่านพิชัยชมพูพลเมื่อตะกี้ครับที่สุราษฎร์เขาโทรกันหาขวักไขว่หมดเลยผมถามว่ามันเป็นบรรทัดฐานตัวไหนที่เอามาออกกันล่ะครับเพราะในเมื่อเขายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเขาเป็นแพทย์ผู้สงสัยและเป็นมาตั้งแต่ชุดที่26และในเมื่อชุดนี้เขาเรียบร้อยมันเมื่อวันจันทร์นี้ครับและเอารูปเขาขึ้นมาวันนี้เนี่ยมันเหตุผลด้วยเรื่องอะไรปลายที่ประท้วงเมื่อกี้เนี่ยครับท่านเองต้องเหลียวกลับไปมองที่ท่านเองด้วยไม่ใช่เรามานั่งรวมกันและนัดกันประท้วงครับพรรคภูมิใจไทยแต่เราเอาทำงานต่างคนต่างทำแล้วคิดกันเองคุยกันเองไม่ได้รวมตัวกันครับเพราะฉะนั้นพรรคนี้ไม่มีการรวมตัวเพื่อให้ตุกคนใดบุคคลหนึ่งป้องกันหรือป้องกันคนใดคนหนึ่งเราทำงานเพื่อสิทธิของพวกเราเรามองเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่หลักการที่ทำณปัจจุบันเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับการอภิปรายวันนี้เรื่องรับทราบของกกต.ครับไม่ได้รับทราบเรื่องของเพื่อนสมาชิกท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานช่วยวินิจฉัยนะครับ
1: คุณพิชัยเนื่องจากคุณพิชัยเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเบอร์หน้าอันนี้ต้องให้เข้าใจนะคะที่เราให้เบอร์หน้าเพราะว่าเป็นบุคคลที่3ซึ่งไม่สามารถที่จะมาชี้แจงในสภาได้

0: พราะงั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยสมาชิกเข้าใจได้นะครับว่าการที่ไม่ได้เบอร์หน้าของสสพิชัยอันเนี้ยอยู่ในข้อบังคับของการประชุมสภาแต่ทางเพื่อนสมาชิกหรือแม้กระทั่งเจ้าตัวเนี่ยจะไปฟ้องนะคะจะฟ้องหมิ่นประมาทจะแก้พูดกันแก้ต่างในสภาอันนี้ทำได้นะคะประธานวินิจฉัยให้เข้าใจตามนี้นะคะเอาให้จบคุณชัยพล
1: ขอบคุณครับท่านประธานครับผมขอภาพเมื่อสักครู่ขึ้นนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือแค่จะบอกว่าชั้น4มันก็คือสำนักงานกิจการน่ะแหละครับสำนักงานกิจการซึ่งมันก็ตรงกับคำให้การของท่านเอกลู่ช่างลู่นะครับเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปเลยครับเพราะงั้นคือในเรื่องบันไดเรื่องตรงสำนักงานนะตรงนี้นะครับมันเป็นที่ที่คนที่ไม่มีกิจนะครับหรือคนนอกนะครับมันเข้าไม่ได้แน่นอนครับเข้าไม่ได้เพราะอะไรครับอยากให้ทุกท่านมาดูที่สไลด์นะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในภาพในจอเนี่ยครับคือท่านนายกอนุทินนะครับความจริงไม่จำเป็นพื้นที่สำนักงานส่วนนี้ได้นะครับมันจะต้องมีการสแกนยืนยันว่าเป็นบุคลากรส่วนกลางของพรรคนะครับไม่ใช่ใครก็จะเข้าได้
2: ท่านประธานครับประท้วงท่านประธานข้อ9วงเล็บ3ครับ
0: เชิญ
2: คือเมื่อสักครู่นะครับท่านประธานได้วินิจฉัยในกรณีที่จะเอาภาพขึ้นมานะครับเหมือนที่ท่านบอกนะครับมีคณะกรรมการอนุญาตแต่เมื่อเอาภาพนี้มาขยายความเมื่อกี้ท่านบอกว่าสแกนชื่อนายอนุทินชาญวีรกุลมันเป็นที่ส่วนบุคคลมันเป็นที่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นท่านวินิจฉัยไปแล้วเพื่อนสมาชิกอย่าฝืนเลยครับเพราะฉะนั้นพวกผมเองไม่มีทางเลือกอื่นที่จะลุกขึ้นประท้วงนะครับที่ไม่ได้เป็นประโยชน์และที่ท่านประธานได้วินิจฉัยแล้วว่าอย่าเอามาแสดงเด็ดขาดขอบคุณครับ
0: คืออย่างนี้ธนชนนท์เมื่อกี้ประธานพูดนะคะบอกว่าภาพเนี่ยที่ผ่านคณะกรรมการนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ภาพของบุคคลภายนอกและยังไม่ได้ทราบว่าเขาจะอภิปรายว่าอย่างไรแต่เมื่อคุณชยพลอภิปรายแล้วทางคุณประท้วงเขาไม่ใช่ประท้วงประธานนะคะคุณต้องประท้วงคุณชยพลแล้วคุณชยพลเนี่ยประธานจะได้วินิจฉัยได้นะคะว่าภาพนี้ห้ามฉายต่ออย่างนี้นะคะ
2: นิดเดียวครับเพื่อเป็นเข้าใจตรงกันในการอภิปรายในสภาเนี่ยต้องพูดกับท่านประธานการที่ผมได้อ้างถึงข้อ9เนี่ยเจตนาก็คือจากเพื่อนสมาชิกครับแต่ด้วยข้อที่9เพื่อจะให้ท่านประธานได้วินิจฉัยจริงๆแล้วเนี่ยผมสามารถจะอภิปรายได้เลยครับแต่สุดท้ายท่านประธานก็เตือนผมนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: คุณชัยพลเมื่อมีผู้ประท้วงรูปภาพของคุณนะคะคุณเปลี่ยนภาพ
1: ได้เลยครับท่านประธานครับเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปได้เลยครับออกจากสำนักงานเดี๋ยวไปที่สนามแข่งกีฬากันดีกว่าครับถ้าข้อมูลโต๊ะทำงานนะครับมันยังไม่ชัดพอนะครับเอาตามที่เจ้าตัวเขาโพสต์เองเลยก็ได้ครับเดี๋ยวสไลด์ขึ้นเลยครับขอภาพสนามกีฬาหน่อยครับสนามแข่งรถนะครับอันนี้เบลอเรียบร้อยแล้วครับผมโพสต์ในปี2563นะครับโพสต์เนื้อหานะครับก็คือมีบอกว่าทำงานอยู่ที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งมามากกว่า20ปีก็เท่ากับว่าทำมาตั้งแต่ที่มันยังไม่ได้ก่อตั้งกันเป็นรูปเป็นร่างเลยซะด้วยซ้ำนะครับแต่ก็รับใช้บ้านชชเนี่ยครับมาตั้งแต่ประมาณปี2543ก็คือทำงานมานะครับตั้งแต่สมัยที่สสที่ท่านรัตนูคนนี้เขาบรรจุอยู่ด้วยนะครับอายุเพียงแค่9ขวบเท่านั้นเองนอกจากนี้นะครับที่ป้ายชื่อเนี่ยครับก็ยังมีการระบุชัดเลยนะครับชื่อเล่นเสร็จแล้วก็เขียนว่าเจ้าหน้าที่พรรคชัดพอหรือยังครับว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยสสเท่านั้นแต่ว่าเป็นพนักงานส่วนกลางนะครับเดี๋ยวไปที่สไลด์ถัดไปนะครับอันนี้พาไปอีกที่นึงครับคืองานวันเกิดนะครับผมเบลอจนดูใครไม่ออกเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเป็นงานวันเกิดนะครับที่เจ้าตัวนั้นโพสต์เองเกิดวันที่4ตุลานะครับของเจ้านายที่รักซึ่งคือวันเกิดของท่านผู้นั้นนั่นแหละครับชชนะครับสรุปแล้วคุณรัตนูนี่ก็คงจะทำงานกับบ้านนี้นะครับ
3: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
4: ท่านประธานครับ
0: เชิญคุณสนอง
4: ท่านประธานครับผมว่าท่านประธานได้เตือนแล้วนะฮะไอ้ที่เล่ามานี่ถามจริงๆครับมันเกี่ยวตรงไหนกับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ครับก็ถ้าเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่พรรคทำงานให้พรรคก็ไม่ผิดเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ครับอะไรผิดครับถ้าคุณว่าผิดคุณก็ส่งฟ้องเขาไปเลยครับผมว่าพูดอะไรต้องให้มีเหตุมีผลนะครับประการสำคัญขอให้ยึดหลัก

0: เมื่อประธานวินิจฉัยแล้วบอกแล้วต้องเชื่อฟังผมขอเสนอท่านประธานนะครับไม่อนุญาตให้ขึ้นภาพที่มีส่วนของพรรคภูมิใจไทยครับจะทำให้พรรคผมเสียหายครับเพราะฉะนั้นขอให้ระงับภาพที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดครับท่านประธานครับ
1: ประท้วงท่านประธานและผู้ประท้วงครับ
2: เชิญ
1: ด้วยความอดทนจริงๆครับท่านประธานขอประท้วงข้อ69วนเวียนซ้ำซากครับคือเนื้อหาการประท้วงเนี่ยเราคุยเรื่องเดิมไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับผมก็ต้องย้ำครับว่าเหตุผลที่ต้องอภิปรายถึงบุคคลท่านนี้เนี่ยผมจะพยายามไม่เอ่ยชื่อถ้าไม่จำเป็นนะครับคือท่านรอเรือเนี่ยเราไม่ได้อยู่ดีหยิบคนนี้ขึ้นมาเป็นเจ้าที่พรรคคนใดคนหนึ่งแล้วก็หยิบขึ้นมาอภิปรายนะครับเขาคือหนึ่งใน229ผู้ถูกกล่าวหาที่ท่านรองเลขาชนินเนี่ยเป็นประธานคณะไต่สวนและเห็นว่ามีมูลว่ามีความผิดแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าไม่ผิดเราก็เลยเอาข้อมูลมานำเสนอเพื่อจะตรวจสอบว่ามติของกกต.เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกหลักการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผมย้ำเป็นรอบที่2รอบที่3แล้วนะครับในประเด็นนี้นะครับส่วนถามว่าทำไมถึงสงสัยครับก็เพราะรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติในกฎหมายเขียนชัดนะครับว่าคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับเลือกสว.ได้มันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าแล้วทำไมเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองอย่างน้อย19คนรวมกันอย่างน้อย62ครั้งภายในห่วงเวลา80วันที่มันคาบเกี่ยวกับเลือกสว.ระดับประเทศผมไม่รู้ผมจะต้องพูดประโยคนี้อีกกี่ครั้งครับท่านประธานท่านประธานถึงจะได้วินิจฉัยว่าหยุดประท้วงซ้ำซากได้แล้วแล้วเดินหน้าต่อครับ
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับอาจารย์ชัยวรัตน์นะครับจากขอนแก่นนะครับคือขออนุญาตประท้วงท่านประธานข้อ9นะครับจริงๆเนี่ยผมไม่เคยคิดที่อยากจะประท้วงท่านประธานเลยครับแต่ว่าอย่างผู้อภิปรายหลายคนเนี่ยวนเวียนซ้ำซากเหมือนกันครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือจะเอ่ยถึงบุคคลภายนอกบุคคลที่3 4 5เนี่ยทำให้คนอื่นก็เสียหายเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นแล้วครับอยากจะมุ่งประเด็นไปที่ไหนก็มุ่งไปเลยครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่กำลังกระทำอยู่นี้เนี่ยทำให้คนอื่นเขาไม่สามารถมาชี้แจงได้ต้องขออนุญาตท่านประธานวินิจฉัยด้วยนะครับไม่งั้นมันก็ไปต่อกันไม่ได้ครับขอบคุณครับ
2: ประธานวินิจฉัยนะคุณชัยพลไม่ต้องเอ่ยถึงบุคคลที่3เพราะว่าประธานก็พูดหลายรอบแล้วนะคะบอกว่าขอให้อยู่ในการทำงานเมื่อมีผู้ประท้วงก็แสดงว่าประเด็นของเรานั้นออกนอกประเด็นคุณชัยพลเอาภาพที่เกี่ยวกับพรรคเขาอะนะไม่ต้องมาเอ่ยถึงอีกนะคะแล้วก็ประเด็นที่ไม่ใช่สสเอางี้ละกันเพราะว่าถ้าเป็นสสเนี่ยเราถือว่าเราพูดถึงได้เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่500คนเนี้ยนะคะเอาออกแล้วก็อะไรที่ทำให้คนอื่นเขาเสียหายไม่ต้องเอาภาพนั้นขึ้นจอเชิญ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอสไลด์ขึ้นนิดนึงนะครับจะได้เลือกสไลด์ที่ไม่ทำให้การอภิปรายเราต้องสะดุดกันอีกนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นหน่อยนะครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับผมสไลด์นี้เดี๋ยวผมรีบข้ามไปเลยครับสไลด์ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเอาตามที่ทางท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ประท้วงกันแล้วก็ได้เหตุผลกันมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านรอเรือผู้นี้ไม่ใช่ผู้ช่วยสสอย่างที่ใครหลายคนพยายามที่จะพูดนะครับตามที่ทุกท่านได้ชี้แจงกันเมื่อสักครู่นี้มันก็ชัดเจนแล้วล่ะครับว่าเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็คิดว่าก็คงจะต้องมีความสำคัญอย่างมากเลยแหละครับกับกระบวนการสวครั้งนี้ถึงได้ต้องออกมาปกป้องกันขนาดนี้นะครับเดี๋ยวขอไปสไลด์ถัดไปเลยครับต่อมานะครับผมจะข้ามไปที่อีกเรื่องนึงเลยนะครับผมตอนนี้ผมมี2เอพิโซดนะครับอันนี้เป็นเอพิโซดที่2ประเด็นถัดไปของผมนะครับคือหัวข้อเรื่องหัวกันหมดเลยนะครับจะเป็นประเด็นในจังหวัดเลยที่มีข้อสงสัยกันมามากมายว่าไม่แน่ใจว่าทำไมกกต.ถึงไม่ฉุกคิดบ้างว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลกำลังเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดแห่งนี้นะครับสไลด์ถัดไปครับก่อนอื่นเลยนะครับเหตุผลที่ทำให้ผมสนใจวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนี้ก็เพราะว่าจังหวัดนี้มีข้อมูลที่น่าสะดุดตาหลายอย่างจนผมต้องขอหยิบมาขุดต่อนะครับอย่างเช่นการที่เป็นจังหวัดที่มีผู้สมัครสว.พลีชีพในรอบระดับประเทศมากถึง27คนครับสไลด์ถัดไปครับ4คนที่ถูกระบุที่ระบุไว้เองด้วยนะครับในใบสว3หรือคือใบแนะนำตัวของผู้สมัครสวนะครับว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมโรงโม่หินหรืออื่นๆที่ใกล้เคียงกันนอกจากนี้นะครับสวทั้ง5คนทั้งหมด
5: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
2: มีผู้ประท้วงนะคะ
5: ครับท่านประธานครับ
2: คุณ
5: ผมอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับภูมิใจไทยราชบุรีท่านประธานครับผมขออนุญาต

0: ครับท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกสักนิดนึงนะครับตามข้อบังคับข้อที่69ครับวันนี้เนี่ยเรามาประชุมกันเรื่องอะไรครับเรามาประชุมกันเรื่องผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2567ถึง68นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมฟังมานะครับประมาณชั่วโมงกว่านะครับเรายังไม่ได้พูดถึงการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งจริงๆเลยเรากันก็ประท้วงกันไปประท้วงกันมาถ้าท่านให้อยู่ในประเด็นจริงๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็พร้อมที่จะตอบเรื่องของการใช้งบประมาณเรื่องของการดำเนินการแต่ว่าท่านเนี่ยมุ่งเน้นนะครับแต่เรื่องคดีหรือประเด็นที่ท่านต้องการโจมตีนะครับบุคคลภายนอกซึ่งไม่สามารถมาชี้แจงในที่นี้ได้เนี่ยมันก็ผิดข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วผมอยากให้ท่านประธานนะครับได้ตั้งต้นใหม่เลยครับตั้งต้นจริงๆเลยครับว่าเนี่ยชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราผิดข้อบังคับมาโดยตลอดเลยนะครับขอท่านประธานตั้งต้นเลยครับรีเซ็ตว่าอะไรที่อยู่ในการดำเนินงานของกกต.ให้ท่านอภิปรายให้ตรงประเด็นแต่อะไรที่ไม่ได้อยู่ในประเด็นของการดำเนินการที่ทางกกต.จะต้องมาชี้แจงเนี่ยผมถามว่าวันนี้เนี่ยท่านอภิปรายในสิ่งที่ท่านเนี่ยเป็นประเด็นอยู่ท่านที่มาตอบเพราะเขาไม่ใช่เป็นอนุกรรมการนะครับทั้งสองชุดนะครับไม่สามารถมาตอบได้ท่านเอาประเด็นที่วันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่มาชี้แจงเนี่ยสามารถตอบคำถามได้นะครับแล้วผมคิดว่าพวกเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยากจะประท้วงครับท่านประธานถ้าอยู่ในประเด็นเราพร้อมที่จะฟังครับเพราะว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทางภูมิใจไทยเนี่ยก็ตั้งใจจะมาอภิปรายหลายท่านเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาครับขอท่านประธานได้วินิจฉัยเราจริงครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: เชิญคุณบริษ
2: ท่านประธานครับผมด้วยความเคารพจริงๆนะครับคือถ้าท่านไม่ได้ประท้วงด้วยข้อมูลที่มันคาดเคลื่อนเนี่ยผมจะไม่ต้องขึ้นเลยนะครับคือเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับการทำงานของกกต.ได้ไงครับในเมื่อคดีที่เรากำลังพูดถึงนี้เนี่ยกกต.เพิ่งมีมติไปถึงขั้นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาแถลงข่าววันจันทร์เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับการทำงานของกกต.ได้ยังไงครับถ้าเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับกกต.และถูกส่งไปที่ศาลเราก็ไม่ต้องมาอภิปรายเรื่องนี้ในรายงานกกต.ครับแต่กกต.มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการตัดสินใจว่าจะสั่งฟ้องใครหรือไม่สั่งฟ้องใครไปที่ศาลนี่แหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ต้องมาอภิปรายในรายงานกกต.ส่วนจะบอกว่าเขาตอบไม่ได้ท่านอย่าเพิ่งตอบแทนเขาครับท่านบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านเกรงใจท่านรองเลขาชนินบ้างครับไม่ได้เป็นแค่อนุกรรมการไอ้สองคณะที่ท่านพูดถึงนะครับเป็นประธานคณะไต่สวนชุดที่16ครับหรืออีกท่านหนึ่งก็ได้ครับท่านรองเลขาคันชิดครับเป็นคนที่ลงความเห็นแทนท่านแสวงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับก่อนจะส่งไปต่อที่คณะอนุ36ครับแต่นั้นสิ่งที่มันเสียเวลาที่สุดคือการมาประท้วง
3: ท่านประธานคร
2: ับ คือข้อความที่ซ้ำซากและข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแบบนี้ครับท่านประธานผมขอจริงๆครับวินิจฉัยเถอะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวบุคคลภายนอกเนี่ยความจริงเรียนตามตรงนะครับถ้าคดีนี้เกี่ยวกับแค่บุคคลภายนอกเนี่ยมันจะเป็นปัญหาน้อยกว่านี้เยอะครับแต่ที่มันเป็นปัญหาเยอะขนาดนี้เพราะคดีนี้มีผู้ถูกเยอะเป็นพิเศษครับไม่ว่าจะส.ส.หรือรัฐมนตรีฉะนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ขอนะครับให้อยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อมูลที่
1: คุณพลพี
4: ท่านประธานครับผมพลพีสุวรรณชวีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับคือจริงรายงานวันนี้ของกกต.เนี่ยคือปี67ปี68ผมไม่ได้ไปสนใจว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่งข้างบนจะเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นแทนใครทั้งนั้นแหละครับผมถามเพื่อนสมาชิกอย่างนี้ครับถามไปเขาลุกขึ้นเขาตอบไม่ได้ก็จบการตัดสินสว.จะดำเนินคดีใครไม่ได้ดำเนินคดีใครไม่ใช่คนนั่งบนนั้นครับมันจบไปแล้วครับโปรเซสมันจบไปแล้วเสาร์อาทิตย์ท่านก็ไปเดินเย้เย้เย้เย้ไม่พอเหรอครับก็ข้อมูลเดียวกันหมดแล้วครับท่านแปลรูปถ่ายในพักผมเจ้าหน้าที่ในพักผมมามันจงใจอยู่แล้วครับว่าจะผลักความไม่ดีความผิดปกติมาที่พักผมก็ไม่ว่ากันครับเขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งยังผิดพวกท่านลูกเทวดาพูดอะไรไม่ผิดสักอย่างเหรอครับพูดแล้วมันถูกทุกเรื่องเหรอครับความรู้ความสามารถถ้าท่านมีเยอะท่านเป็นบัญชีรายชื่อออกไปรอสมัครกกต.ดิครับไปตัดสินดิครับแต่ผมถามจริงครับวันนี้ท่านพูดเนี่ยท่านถามดิครับการบริหาร

0: ในองค์กรเขาเป็นยังไงเรื่องอะไรค้างเท่าไหร่ใช้งบประมาณกกต.เป็นยังไงพรรคไหนได้เงินบริจาคเยอะสุดเอาเงินไปทำอะไรรายงานออกมาเป็นยังไงแต่วันนี้ท่านจะไปพัวเรื่องอื่นไม่มีประโยชน์อะไรล่ะครับพวกผมอยากจะขึ้นประท้วงเหรอครับไม่อยากล่ะครับเพื่อนสมาชิกผมคนไหนผิดกกต.ก็มีเวลาสงสารก็ไปศาลกันก็เหมือนท่านนะครับพวกท่านก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมเหมือนกันล่ะครับไม่น่าเป็นเพื่อนพันเหมือนกันล่ะครับในคุกอ่ะแต่วันนี้ผมถามว่ามาพูดพวกนี้เพื่ออะไรครับไม่ได้มีประโยชน์ครับวันนี้ท่านมาพูดขอพยานหลักฐานขอข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ตอบไม่ได้และท่านจะดันไปตรงไหนครับอยากจะประชุมก็ประชุมแล้วก็ให้ประชุมอยากจะพูดก็พูดแต่พันก็เอารูปท่านเอาป้ายพักผมขึ้นป้ายห้องต่างๆในพักผมขึ้นก็พวกผมก็ต้องรักษาบ้านตัวเองเหมือนกันครับเพราะนั้นด้วยความเคารพครับท่านสมาชิกครับอยู่ในประเด็นของการหารือวันนี้หรือฟังรายงานวันนี้ดีกว่าครับให้เขาได้รายงานว่า67 68เขาทำอะไรท่านมีคำถามท่านก็ถามเขาไปกกต.มีคำมาวินิจฉัยเมื่อวันจันทร์มันปี69นี่มารายงานปี67 68ท่านไม่พอใจท่านก็ลงไปแถลงข่าวข้างล่างอีกก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่ท่านทำผิดตามปกติอยู่แล้วเพราะนั้นมันไม่ได้มีสาระกับการรายงานฉบับนี้เลยไม่มีเลยและผมกราบเรียนท่านจริงๆครับสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยไม่ว่าหลักฐานที่ท่านมีหรือใครมาสอดที่หน้าประตูท่านเนี่ยไม่ได้ทำให้ท่านชนะเลือกตั้งนะครับเพราะผมชนะท่านต้องจำตรงนี้ไว้เพราะเรื่องนี้ท่านเนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับ
1: ท่านพลพี
0: ขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ประธานครับ
1: เดี๋ยวนะคะสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติและหน้าที่ของรัฐที่มีต่อประชาชนจัดโดยคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรจำนวน125ท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่2569
2: ท่านประธานครับขออนุญาตใช้
1: เดี๋ยวยังไม่เสร็จยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นและประชาชนจากอำเภอท่าใหม่จังนายคำพีชื่นบานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจำนวน100คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่16กันยายนพอเชิญนั่งค่ะขอบคุณนะคะคุณผลิต
2: ครับเรียนท่านประธานครับผลิตวัชรศิลป์ขอใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับเอาเฉพาะประเด็นที่สำคัญนะครับความจริงมีหลายประเด็นมากที่มันนอกประเด็นนะครับประเด็นแรกเดี๋ยวท่านบอกว่าถ้าไม่ขึ้นมานี่น่าจะเกือบ10คนแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าถ้าวันไหนท่านอยากประท้วงนี่จะหน้าตาเป็นยังไงครับบอกว่าถ้าพวกผมขึ้นศาลท่านก็จะไปขึ้นศาลด้วยผมก็จะบอกว่าอันนี้แหละครับคือปัญหาคือวันก่อนท่านพาดพิงเพื่อนสมาชิกผมที่เรื่องถูกส่งไปที่ศาลแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นแต่สิ่งที่เราพยายามจะอภิปรายแล้วมีความกังวลใจคือเรื่องของพวกท่านต่างหากครับที่จะไปไม่ถึงศาลแล้วมันเกิดขึ้นแล้วในมติกกต.เมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนที่ผ่านมาประการที่3ท่านบอกว่าอันนี้เป็นรายงานประจำปี6768แต่มติวันที่14กันยาเกิดขึ้นในปี69ขออนุญาตนะครับต้นเหตุของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปีไหนครับการเลือกสว.เกิดขึ้นปี67ครับการสอบสวนที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้เวลายาวนานมาถึง2ปีปี68มีอะไรบ้างครับมีการตั้งคณะไต่สวนชุดที่16ที่เห็นว่าเพื่อนสมาชิกพรรคท่านน่ะผิดกันเต็มไปหมดครับมันเพิ่งมาพลิกในปี69นี่แหละครับที่มีมติของอนุ36ที่เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือและนำมาสู่มติวันที่14กันยายนปี69ที่บอกว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยไม่มีใครผิดเลยยกเว้นส.ส.คนเดียวมติ14กันยายนเกี่ยวกับแค่การทำงานของปี69ก็แสดงว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีมติในปี69ไม่ได้สนใจถึงข้อเท็จจริงที่มาในปี67 68ท่านกล้าพูดแบบนั้นมั้ยครับส่วนประการสุดท้ายครับท่านมาบอกว่า

0: วกเราไม่ได้ถามคำถามอะไรที่กกต.จะตอบได้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปคิดแทนกกต.ทำไมผมยกตัวอย่างข้อเดียวก็ได้ครับเอาเกี่ยวข้องกับประเด็นของท่านชัยพลเลยที่เราถามก็เพราะว่าคุณรอเรือนั้นเป็นหนึ่งในคนที่คณะไต่สวนชุดที่16เห็นว่ามีมูลความผิดผมก็ยกตัวอย่างท่านก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่ามันมีหลักฐานการโทรกันระหว่างคุณรอมากผมก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าผมไม่ได้บอกว่าการโทรกันมันผิดซะทีเดียวแต่เราต้องการฟังคำตอบจากกกต.ว่าแล้วและบอกว่าไม่ผิดช่วยทำให้เรามั่นใจหน่อยว่าการโทรครั้งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ตอบเราหน่อยว่าแล้วการโทรเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับอะไรนี่ครับคือคำถามคุณชัยจะมาตอบแทนก็มาตอบเลยครับ
1: ท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับท่านสมาชิกท่านนั้นกำลังอภิปรายในช่วงนะครับ
2: เดี๋ยว
1: เพราะฉะนั้นท่านช่วยวินิจฉัยด้วยครับ
2: ตกลงว่าคุณชัยพลน่ะจะอภิปรายนะคะ
0: ประธานครับผมใช้สิทธิ์พาดพิงครับ
2: เชิญ
0: ไม่เมื่อสักครู่ผมใช้สิทธิ์พาดพิงไงท่านจะมานับเวลาก็นับเวลาฝั่งประท้วงด้วยครับว่าใครกันแน่ใช้เวลามากกว่ากันใน
2: อย่าพาดพิงถึงบุคคลภายนอกถ้าคุณชัยอยากถามอะไรคุณถามกกต.เลย1 2 3คำถามเพราะว่าไม่งั้นละประธานเนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์ประธานวินิจฉัยให้เป็นผู้อภิปรายท่านอื่นต่อนะคุณชัยพลเชิญ
3: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับถ้างั้นเดี๋ยวผมสปีดรันให้ท่านประธานเลยครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นนะครับไอ้ที่ใจความที่ผมจะพูดถึงไอ้ตัวสไลด์เมื่อสักครู่เนี่ยครับที่เพิ่งถูกตัดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับแค่จะบอกว่ามันมี4คนนะครับที่ทำอยู่ในอุตสาหกรรมลงโม่หินครับก็เลยอยากจะไปขุดเบื้องลึกเบื้องหลังซะหน่อยนะว่าลงโม่หินมันมีอะไรมากมายถึงได้สามารถส่งสวมาได้ถึง4จาก5คนในจังหวัดเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปครับก
4: ่
3: อนอื่นเลยขอทำความเข้าใจกับเครือข่ายลงโม่หินก่อนนะครับ
2: คุณชัยพลลงโม่หินน่ะเขาไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานกกต.อันนี้ประธานวินิจฉัยให้นะประธานบอกกับคุณชัยพลหลายครั้งแล้วคุณถามเขาว่าเขาทำงานเขาใช้งบประมาณเนี่ยโครงการอะไรเท่าไหร่แล้วมีค่าวัดอะไรยังไงบ้างนะไม่ต้องไปเอาสภาพแวดล้อมอะไรมาแล้วนะคะเพราะว่าไอ้สภาพแวดล้อมพวกนี้พูดไปอ่ะเด
4: ี๋
2: ยวก็ประท้วงกันเปล่า
4: ๆท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงค่ะบุญญาภาค่ะกาฬสินธุ์เขต5ค่ะท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ69กับข้อ9ค่ะก็อยากให้และวันนี้สภาเราปฏิบัติงานของกกต.ปี2567และ2568ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมอย่างน้อยอยู่6กลุ่มค่ะท่านประธานไม่ว่าจะเป็นการจัดการเลือกตั้งประชามติการกำกับพรรคการเมืองการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมการให้ความรู้กับประชาชนการบริหารสำนักงานวันนี้นะคะหากเพื่อนสมาชิกจะอภิปรายประเด็นการได้มาซึ่งสว.ย่อมอภิปรายได้ค่ะแต่ขณะนี้ตั้งแต่ที่ฉันนั่งฟังมาตั้งแต่เช้านะคะก็เห็นเดิมซ้ำซากค่ะท่านประธาน
2: รอสักครู่
4: ค่ะก็อยากให้ท่านประธานช่วยได้โปรดกำกับด้วยค่ะ
5: ท่านประธานประท้วงครับ
2: ผมเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ยืนคุณ
5: ท่านประธาน
2: นั่น
5: ใครครับ
2: เชิญคนที่ยืนยกมือ
5: ท่านประธานครับพุทธากรนิติคุณครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับท่านประธานว่าผู้ประท้วงเนี่ยอภิปรายครับท่านประธานครับไม่ได้ประท้วงเลยนะครับท่านประธานประท้วงข้อ9ครับท่านประธานครับ
2: เขาประท้วงเมื่อกี้นี้นะคะเพราะว่าเขาก็ประท้วงคุณนั่นแหละนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มนะคะเป็นมหกรรมประท้วงสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างประท้วงก็ไม่จบคุณชัยพล
5: ท่านประธานผม
2: จะอภิปรายต่อไหมอภิปรายต่อเอาเข้าเรื่องนะคะท่านกรุณานั่งลงก่อนเดี๋ยวให้คุณชัยพลพูดแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องประท้วงอีกเดี๋ยวขยกมือนะ
5: ขอประท้วงก่อนครับ
2: ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวให้คุณผลิตเนี่ยประท้วงคนเดียวพออาชัยพลเชิญ
3: ครับผมขอบคุณครับท่านประธานครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาสไลด์ขึ้นนะครับบ้านใหญ่แห่งอุตสาหกรรมโรงโม่หินประจำจังหวัดเลยนะครับก็คือใครไม่ใช่ใครไกลที่ไหนก็คือตระกูลทิมสุวรรณเนี่ย

0: นะครับครอบครัวของนายธนยศทิมสุวรรณสสจังหวัดเลยเขต3พรรคภูมิใจไทยวิปรัฐบาลและก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่2เจนที่แล้วนะครับก็คือทั้งคุณปู่และคุณย่าของท่านธนยศที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงโม่หินรุ่นที่2นี่ก็คือจะเป็นรุ่นคุณพ่อกับคุณแม่ละถัดมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับก็จะมีบรรดาพี่ๆน้องๆที่จะกระจายกันอยู่ตามบริษัทโรงโม่หินแต่ละอันนะครับเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับพอดีว่าเดี๋ยวผมจะไม่พาดพิงอะไรสักเท่าไหร่แล้วกันแค่จะแนะนำเฉยๆว่ามันจะมีหนึ่งตระกูลที่เป็นตระกูลท้องถิ่นของจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มีคนที่มีนามสกุลเดียวกันนี้เกี่ยวข้องกันซึ่งก็คือนามสกุลพลซานะครับเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการหัวสวนี้กันเยอะมากมายเดี๋ยวผมขอไปสไลด์ถัดไปครับคนแรกเลยแล้วกันนะครับผมปูพื้นให้ทุกท่านได้รู้จักกับสองตระกูลนี้แล้วนะครับผมขอเริ่มที่สวตัวจริงคนแรกก่อนเลยนะครับก็คือคุณปากกาสู้พลสู้แล้วกันนะครับผู้ถูกกล่าวหาลำดับที่45จากประวัติการทำงานของเขานะครับเพียงบรรทัดเดียวนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าทางกกต.นั้นพิจารณากันอย่างไรนะครับแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างหาที่สุดไม่ได้กันเลยเหรอจนได้รับเข้าเลือกมาเป็นสว.ตัวจริงในกลุ่มพนักงานลูกจ้างที่ไม่ใช่ส่วนราชการของรัฐเนี่ยครับ
1: เชิญพลมีผู้ประท้วงครับเชิญครับ
2: ท่านประธานครับผมสยามเพียงทองผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ9นะครับแล้วก็ข้อ69ผู้ที่กำลังอภิปรายด้วยความเคารพนะครับข้อ9เนี่ยผมอยากให้ท่านประธานเราก็ประท้วงเพื่อให้ท่านประธานได้ควบคุมการประชุมกันมาผมว่าน่าจะมีชั่วโมงนึงแล้วนะครับที่ผ่านมาในการอภิปรายมาแต่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือเกี่ยวกับผู้ที่กำลังอภิปรายนะครับท่านประธานพอดีท่านประธานเพิ่งขึ้นมาผมต้องนำเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าท่านประธานคนก่อนเนี่ยได้มีการตักเตือนผู้อภิปรายเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นที่ถ้าผมนับไม่ผิดนะครับท่านประธานน่าจะมีประมาณ 5-6 รอบแล้วครับแล้วเราก็เห็นกันเหมือนกับเพื่อนสมาชิกทั้งหมดเห็นว่าผู้ที่กำลังอภิปรายนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับฟังในสิ่งที่ท่านประธานนั้นตักเตือนเลยเพราะฉะนั้นนะครับด้วยความเคารพท่านประธานจริงๆนะครับผมเห็นว่าท่านประธานควรที่จะให้ผู้ที่กำลังอภิปรายหยุดอภิปรายได้ด้วยความเคารพท่านประธานนะครับขอบพระคุณครับ
1: ข้อ74บอกผมวินิจฉัยนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้อภิปราย
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับท่านซ้ายมือของท่านประธานครับขอให้ท่านประธานรับฟังก่อนท่านวินิจฉัยครับผมพงศ์สรณัฐทองลีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครนะครับก็เรียนท่านประธานอย่างนี้ครับที่เป็นวาระรับฟังรายงานของกกต.นะครับในปี2567ครับ
1: ท่านประท้วงอะไรข้อไหนยังไงท่าน
3: ข้อ9ครับท่านประธาน
1: ครับ
3: ครับควบคุมการประชุมครับคือวันนี้เนี่ยเป็นการรายงานผลลัพธ์การดำเนินดังนั้นเนี่ยถ้าท่านชยพลเนี่ยจะพิจารณาตรวจสอบถึงความคุ้มค่าของงบประมาณนะครับในการทำหน้าที่และกระทั่งการวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็สามารถทำได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับต้องการชื่นชมนะครับจะบอกว่าดีสูงสง่าเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับฝั่งนั้นใช้เวลาของตนเองนะครับวันนี้ผมจึงเรียนท่านประธานตามตรงครับขอให้วินิจฉัยนะครับในการใช้สิทธิ์สมาชิกเนี่ยในการอภิปรายให้ได้อย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับ
1: ครับผมวินิจฉัยนะครับให้ท่านชัยพลอภิปรายต่อได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมฟังดูท่านระบุชื่อของธุรกิจนะไม่ยังไม่ระบุชื่อนะครับแต่ว่าท่านระบุว่าเป็นโรงโม่หินซึ่งจริงๆก็มีอยู่ไม่กี่ที่มันก็จะสามารถพอที่จะชี้ได้ว่าเป็นอะไรซึ่งจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ผมอยากให้ท่านถ้าท่านจะพูดอย่างนี้ท่านก็อ้อมไปนะครับท่านจะบอกว่าเป็นธุรกิจหนึ่งหรือว่าโรงงานแห่งหนึ่งขอเป็นอย่างนั้นดีกว่านะครับท่านอย่าไประบุชื่อเขามันไปเขาไม่สามารถต่อครับ
4: ขออนุญาตนิดเดียวครับก่อนที่จะดำเนินการประชุมต่อครับท่านประธานผมกรวีปริศนานุกุลครับท่านประธานขออนุญาตท่านประธานสั้นๆนิดเดียวครับ
1: ท่านกรวีจะ
4: ผมก่อนที่จะเพื่อนสมาชิกจะได้อภิปรายต่อครับ
1: ใช่ได้เชิญท่านประธานริบเชิญ
4: ครับไม่อยากให้ที่ประชุมเสียเวลานะครับแล้วเราก็เสียเวลากับประเด็นนี้มาเกือบชั่วโมงแล้วท่านประธานทั้งท่านตัวท่านประธานเองแล้วก็ท่านประธานท่านก่อนเนี่ยได้วินิจฉัยถึงสิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไว้ผมขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับเหลือเวลาอีก4นาที75 57การรับทราบของกกต.ถ้าไม่อยู่และยังขัดคำวินิจฉัยของท่านประธานผมขอให้ท่านประธานใช้ข้อบังคับข้อที่70ครับขอให้ท่านประธานให้เพื่อนสมาชิกหยุดอภิปรายแล้วก็ไปสู่การอภิปรายของท่านอื่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของสภาครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับเดี๋ยวผมฟังท่านชัยพลถ้าหากว่าท่านยังอภิปรายแล้วขัดข้อบังคับ

0: ผมก็จะให้ท่านหยุดนะครับแต่ว่าตอนนี้เชิญท่านต่อก่อนครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานครับใช้ผลสะท้อนดีนะครับเดี๋ยวขอสไลด์กลับขึ้นมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็สวท่านแรกตัวนี้นะครับผมสวตัวจริงนะครับก็ได้มีการระบุไว้ในประวัติส่วนตัวนะครับว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในธุรกิจที่มันเหมือนกับธุรกิจการก่อสร้างต่างๆนะครับซึ่งพอเราตรวจสอบเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรต่างๆก็พบว่าเป็นญาติครับเป็นญาติกันกับโรงงานอีก2แห่งนะครับอีก2แห่งที่ชื่อนั้นค่อนข้างชัดเจนครับว่าเป็นชื่อส่วนผสมของบรรพบุรุษ2เจเนเรชันที่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นชื่อของบรรพบุรุษผู้นั้นเลยทำให้เห็นถึงความคอนเนคชั่นระหว่างตัวสวคนนี้นะครับในฐานะที่เป็นลูกจ้างกับตระกูลตรงนี้นะครับผมสไลด์ถัดไปครับต่อมานะครับสวตัวจริงคนที่2นะครับคนนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาลำดับที่45ระบุในประวัติการทำงานอย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นบริษัทลูกจ้างของว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนรายนี้นะครับที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอีกบริษัทหนึ่งเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะครับบริษัทนี้ก็ยังมีกรรมการถือหุ้นนะครับเป็นคนในตระกูลเดียวกันนี้อีกด้วยเหมือนกันหรือก็คือญาติทางฝั่ง2เจเนเรชันที่แล้วนะครับซึ่งหมายความว่าสวคนนี้ก็อีกแล้วครับเป็นลูกจ้างของบริษัทในเครือตระกูลนี้ตระกูลบ้านใหญ่ของทางจังหวัดเลยท่านประธานครับบังเอิญจริงๆครับแต่ผมอยากพาไปดูสไลด์ถัดไปอีกด้วยเหมือนกันสวตัวจริงคนที่3นะครับผมคนนี้นะครับเป็นผู้ถูกกล่าวหาลำดับที่44ระบุในประวัติการทำงานนะครับว่าเคยเป็นผู้จัดการบัญชีของบริษัทหนึ่งซึ่งเมื่อพอเราไปค้นคว้าหาข้อมูลดูแล้วก็พบว่าบริษัทนี้นะครับก็จะมีคุณพ่อเนี่ยแหละครับผมเป็นเจ้าของนั่นเองซึ่งปัจจุบันก็ได้ส่งไม้ต่อให้กับพี่สาวในการรับเป็นกรรมการบริษัทเรียบร้อยนะครับก็เท่ากับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสวอีกแล้วนะครับตัวจริงที่มาจากธุรกิจอุตสาหกรรมแบบเดียวกันและเป็นลูกจ้างของตระกูลเดียวกันนี่ครับ
0: นิดเดียวครับท่านขึ้นสไลด์แล้วก็มีการแสดงใบหน้าแล้วก็ชื่อของเพื่อนสมาชิกในห้องประชุมเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆก็สามารถทำได้เนื่องจากว่าเป็นส.ส.แล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ในการพาดพิงได้แต่ผมคิดว่าถ้าไม่จำเป็นนะครับท่านไม่จำเป็นต้องขึ้นชื่อแล้วก็ภาพท่านสามารถที่จะอภิปรายได้แต่ว่าอย่าระบุแล้วกันนะครับไม่งั้นก็จะมีการประท้วงอย่างนี้เรื่อยๆนะเชิญครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานครับเดี๋ยวผมขอสไลด์ต่อเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ผมจะตั้งคำถามถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้สมัครสวของทางกกต.เองนี่แหละครับเดี๋ยวไปที่บริษัทถัดไปคนถัดไปเลยก็ได้ครับสวตัวจริงคนถัดไปเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะมีอยู่3คนแล้วนะครับที่เป็นลูกจ้างของบริษัทในเครือตระกูลเดียวกันต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูสวตัวจริงคนที่4นะครับผู้ถูกกล่าวหาลำดับที่82สวท่านนี้นะครับสมัครในกลุ่ม12หรือก็คือกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแล้วก็มีการเขียนระบุในประวัตินะครับว่าเป็นพนักงานเอกชนเขียนประวัติมาแค่บรรทัดเดียวคือบอกว่าการทำงานด้านนี้ฉันมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการทำงานมาหลายปีนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องถามทางกกต.ก่อนครับว่าการคัดกรองผู้สมัครเนี่ยของหน่วยงานท่านเนี่ยครับเรียกว่ามีคุณภาพแล้วเหรอครับเขียนแค่บรรทัดเดียวว่าฉันเก๋าฉันเก่งเนี่ยก็ดีพอที่จะเป็นสวได้เลยเหรอครับในสายตาของกกต.การเขียนแบบนี้นะครับมันพิสูจน์ได้เห็นถึงความสามารถความเชี่ยวชาญในสายอาชีพอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างไรครับหรือว่ากกต.จงใจสมรู้ร่วมคิดปล่อยให้คนแบบนี้หลุดรอดเข้ามาได้เพราะถึงแม้เขาจะไม่ได้ระบุบริษัทเอกชนที่เขาทำงานให้นะครับไม่ได้ระบุขึ้นมานะครับแต่ว่าพอเราไปหาข้อมูลเรื่องตรงนี้นะครับก็ยังพบอยู่ดีนะครับว่ามีความเชื่อมโยงกันกับครอบครัวตระกูลใหญ่ประจำจังหวัดเลยนี่นะครับผมอยากให้ทุกท่านลองมาดูนี่นะครับในรายชื่อที่ถูกเซ็นเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับคนแรกคือผู้ชำนาญการคนที่1นะครับผมเป็นเพื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันกับท่านธนยศทิมสุวรรณนะครับส่วนคนที่2คือเพื่อนกับนายธนยศทิมสุวรรณมาตั้งแต่สมัยเรียนสาธิตเกษตรจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ไปศึกษาต่างคณะอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์นะครับ
2: ท่านประธานครับ
0: ท่านจาพลมีผู้ประท้วงครับเชิญครับ
2: ผมสยามเพ็งทองพรรคภูมิใจไทยนะครับประท้วงท่านประธานในข้อ9แล้วก็ข้อ69นะครับก็ต้องขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมอีกสักครั้งนึงนะครับแล้วก็ข้อ69ก็เช่นเดิมนะครับท่านอภิปรายไปก็เข้าใจว่าท่านกำลังพยายามเชื่อมโยงเราเองก็นั่งฟังอยู่ครับแล้วก็ด้วยความเคารพท่านจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะลุกขึ้นมาขัดจังหวะท่านอะไรหรอกนะครับก็เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายดีเพียงแต่ว่าก็ย้ำมาตลอดครับท่านประธานเหมือนกับที่ได้อธิบายไปทุกรอบว่าถ้าหากว่าท่านอภิปรายเนี่ยเขาห้ามเอ่ยถึงบุคคลภายนอกหรือว่าบุคคลอื่นแต่ถ้า

0: ล่าวถึงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าเขาคนนั้นจะเสียหายและคราวนี้เนี่ยพอเราฟังมาแล้วเราเห็นท่านประธานเองก็ได้ตักเตือนไปหลายครั้งผู้อภิปรายเองก็เหมือนไม่ได้รับฟังเพราะว่าก็ยังคงอภิปรายไปเรื่อยๆก็อยากจะอ่านครับก็เห็นว่าเวลาก็เหลือน้อยลงแล้วแต่ก็เห็นว่าผู้อภิปรายก็อภิปรายมาพอสมควรแล้วก็ผมอยากจะขอให้ท่านประธานใช้ข้อบังคับข้อ70นะครับให้โอกาสกับผู้อภิปรายท่านอื่นนะครับด้วยความเคารพครับ
1: ครับผมวินิจฉัยนะครับท่านชาพลท่านได้เอ่ยชื่อเพื่อนสมาชิกท่านเดิมเนี่ยหลายครั้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านควรจะเอ่ยครั้งเดียวแล้วท่านก็อภิปรายเรื่องอื่นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเตือนท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอความกรุณาไม่
2: ท่านชื่อท่านประธานครับ
1: ไม่จำเป็น
2: ท่านประธานครับผมอัครเดชภูมิทักษ์โรจน์ครับภูมิใจไทยราชบุรีผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับข้อ9นะครับแล้วก็ข้อ69แล้วข้อ70ท่านประธานครับจริงๆแล้วการทำหน้าที่ของประธานในที่ประชุมเนี่ยท่านต้องทำต่อเนื่องมานะครับแต่ว่าท่านมารับต่อจากท่านรองหนึ่งเนี่ยท่านรองมาริกาจิรพันธ์วณิชเสร็จปุ๊บท่านก็มานั่งนับประท้วงใหม่อีกรอบเนี่ยมันผมคิดว่าไม่ใช่นะครับเรื่องก่อนที่ท่านประธานจะมานั่งเนี่ยนะครับทางเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้ประท้วงผู้ที่อภิปรายเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับไม่น่าต่ำกว่า10กว่าครั้งนะครับแล้วก็ยังอภิปรายวนเวียนซ้ำประธานท่านก่อนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นท่านรองหนึ่งเนี่ยก็ตักเตือนหลายครั้งนะครับว่าอย่าขึ้นชาร์ตท่านเองท่านก็วินิจฉัยเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่ให้ขึ้นแต่ก็ยังขึ้นอยู่แล้วก็พัดพิงบุคคลภายนอกวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามาตรฐานจริงๆเนี่ยเราไม่ควรประท้วงกันมากมายขนาดนี้ท่านประธานควรจะต้องสั่งให้หยุดนะครับการอภิปรายได้แล้วครับท่านประธานครับท่านอภิปรายท่านให้โอกาสอีกครั้งนึงเนี่ยเหมือนกับท่านรองหนึ่งเลยครับเมื่อสักครู่นี้ก็อีกครั้งนึงจนปัจจุบันนี้ประท้วงจนนะครับไม่ได้อภิปรายกันอภิปรายก็ไม่เดินหน้าไปเลยผมขออนุญาตท่านประธานได้ให้ผู้อภิปรายเนี่ยหยุดอภิปรายได
1: ้วินิจฉัยนะครับก็คนละประธานนะครับผมเพิ่งขึ้นมาและผมก็ถือโอกาสเตือนท่านผู้พิผมเตือนท่านเชื้อพลอย่างนี้นะครับว่าท่านไม่จำเป็นท่านไม่ต้องขึ้นคือสไลด์ก็ได้นะครับท่านสามารถอภิปรายไปได้เลยนะฮะเพราะงั้นงดเอ่ยชื่อนะครับเพื่อนสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องขึ้นสไลด์ที่มีชื่อของเพื่อนสมาชิกนะครับถ้าไม่งั้นแล้วผมอาจจะต้องให้ท่านได้หยุดการอภิปรายนะครับเชิญครับเชิญต่อครับ
3: ได้ครับท่านประธานครับขอบคุณมากนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาแค่สไลด์สุดท้ายขึ้นอันเดียวเลยก็ได้นะครับสไลด์ปิดจบของผมนะครับประเด็นของท่านสว.ตัวจริงคนนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือว่ามีเพื่อนนะครับเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ยเข้าไปเป็นผู้ชำนาญการได้ถึง2คนครับก็เลยอยากทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาเป็นอะไรกันทำไมถึงได้สามารถที่จะสั่งฝากให้เอาเพื่อนไปฝากเลี้ยงไว้ได้ถึง2คนเนี่ยครับและนี่คือสว.ตัวจริง4คนนะครับจากเลยที่เมื่อดูประวัติแล้วก็ปฏิเสธได้ยากมากเลยนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับตระกูลบ้านใหญ่นี้นะครับแต่ทีนี้สว.ตัวจริงของจังหวัดเลยมันมีทั้งหมด5คนครับท่านประธานผมก็เลยอยากพาทุกท่านนะครับไปดูกับคนสุดท้ายสไลด์ไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันผมขอเดี๋ยวผมอธิบายเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าคนสุดท้ายตรงนี้นะครับคือคุณคนนี้นะครับเคยเป็นข้าราชการท้องถิ่นของจังหวัดเลยแล้วครับก่อนที่จะมาเป็นสว.ในชุดปัจจุบันตำแหน่งสุดท้ายของเขาคือผอ.การคลังของอบจ.เลยซึ่งพอไปสืบค้นข่าวดูนะครับไม่ยากครับก็คือลูกน้องเก่าของคุณพ่อนั่นเองนั่นแหละครับสรุปแล้วสว.ตัวจริง5คนนะครับก็คือเชื่อมโยงกับทางบ้านใหญ่นี้หมดทีนี้นะครับตอนแรกผมจะมีโผขึ้นให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าเบอร์ของสว.ทั้ง5คนนี้ปรากฏอยู่ในโผครบหมดทุกคนก็ต้องเป็นคำถามไปถึงทางกกต.ด้วยเหมือนกันนะครับว่าทำงานกันยังไงทำไมเห็นหลักฐานชัดเต็มตาขนาดนี้แต่ก็ยังปล่อยสว.จากเลยเข้ามาได้ถึง5คนทั้งได้มีหลักฐานอยู่ในปรากฏอยู่ในโผซะด้วยซ้ำนะครับดังนั้นสรุปเลยนะครับท่านประธานครับตามผังนี่นะครับก็จะดูว่าสว.จากจังหวัดเลยทั้ง5คนนะครับมีประวัติเกี่ยวข้องกับตระกูลตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อเผามาทําเป็นแผนผังให้ทุกท่านดูนะตอนนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีทั้งลูกจ้างพี่สาวลูกจ้างย่าลูกน้องพ่อญาติเป็นกรรมการกับบริษัทประจําตระกูลนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนไปเลี้ยงไว้2คนด้วยเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ากกต.เนี่ยทําหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้ดีขนาดไหนถึงได้ตัดสินใจไม่ส่งฟ้องใครในจังหวัดเลยนะครับทั้งที่สืบค้นเพียงเล็กน้อยก็เจอความจริงคือเป็นความจริงที่ปิดบังไม่ได้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้

0: เมื่อพิจารณาจากกรณีของทั้ง2อันที่ผมได้พูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งกรณีของคนที่อยู่ในสำนักงานแล้วก็คนในจังหวัดเลยตรงนี้นะครับก็ต้องถามด้วยเหมือนกันนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่มันเป็นปัจเจกบุคคลแล้วล่ะครับไม่ใช่คนรู้จักโดยทั่วไปที่มาสนับสนุนกันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นความพยายามของตัวพรรคเองหรือเปล่าครับที่จะใช้เครือข่ายท้องถิ่นตามจังหวัดบ้านใหญ่ของตัวเองเนี่ยเพื่อจัดตั้งรวบรวมคนสัญญาผลประโยชน์จูงใจให้ได้มาซึ่งขบวนการหัวสวครับเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพรรคตัวเองพยายามที่จะตั้งกินรวบเพื่อที่จะใช้ประโยชน์สร้างกลไกป้องกันตัวจากการตรวจสอบแทรกแซงองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญนะครับใช้เป็นเกาะกำบังไม่ให้ใครตรวจสอบตัวเองและยังใช้เป็นอาวุธนิติสงครามเพื่อจัดการกับศัตรูทางการเมืองอีกนะครับเมื่อเห็นข้อมูลเหล่านี้นะครับเรายังเชื่อใจการทำงานของกกต.ได้อีกเหรอครับท่านประธานเราจะยังไว้ใจคำพูดหรือการกระทำของคนในพรรคนี้ได้อยู่อีกเหรอครับและพรรคร่วมรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะครับที่ยังเป็นนั่งร้านให้กับระบอบสีน้ำเงินได้ยังอยู่นี่นะครับหรือมันควรถึงแก่เวลาแล้วครับที่เราควรจะขุนพันสักทีโทษฐานที่ยังทนนะครับอมขี้ฟันนั่งเงียบอยู่ได้สะเทือนถึงระบอบการปกครองที่ชัดเจนขนาดนี้เพราะกกต.เนี่ยครับเอาแต่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันไงครับเพราะกกต.ทำตัวแบบนี้เราถึงต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญตามเจตจำนงของประชาชนที่ทำประชามติไปแล้วให้ไวที่สุดนะครับเพื่อปฏิรูปองค์กรอิสระอย่างกกต.แบบนี้แหละครับแล้วก็หยุดยั้งระบอบสีน้ำเงินนะครับไม่ให้มันได้มีที่อยู่อีกครับมีเท่านี้แหละครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพนิดามงคลสวัสดิ์ครับ
2: เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำไทยบ้านบางเมืองบางโปรงบางด้วนพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะวันนี้สภาแห่งนี้กำลังพิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี6768นะคะและหากจะถามว่าผลงานใดของกกต.ในปี67ที่พี่น้องประชาชนจดจำได้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งแม้การเลือกจะผ่านไป2ปีแล้วแต่คำถามเรื่องความสุจริตและความเที่ยงธรรมก็ยังไม่เคยจางหายไปจากสังคมไทยดิฉันต้องเรียนตามตรงนะคะว่าหลังจากติดตามตรวจสอบศึกษาพยานหลักฐานในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งจริงๆก็คุ้นเคยกับสำนักงานเลขาธิการกกต.ทำงานร่วมกันมาตลอดเพราะดิฉันอยู่ในคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรนัยการและวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนดิฉันได้อ่านเอกสารแล้วในรายงานดิฉันมีคำถามค่ะเพราะท่านระบุในรายงานว่ามีงานวิจัยวัดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการเลือกสว.แต่ท่านกลับไม่เผยผลสำรวจแม้แต่ตัวเลขเดียวให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นกันแต่ไม่เป็นไรค่ะในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานคณะอนุกรรมการที่ศึกษาปัญหาเรื่องการเลือกสว.ได้มีการขอข้อมูลชุดนี้มานะคะผลสำรวจน่าสนใจมากๆพบว่ากลุ่มผู้ถูกสำรวจ 53.5% ต้องการให้สว.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมากกว่าการเลือกกันเองซึ่งเหตุผลก็น่าจะไม่ต่างจากเหตุผลที่ดิฉันจะนำเสนอกับท่านประธานหลังจากนี้ค่ะก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่าดิฉันผิดหวังอย่างยิ่งกับมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะมติเสียงข้างมากที่ยกคำร้องในข้อกล่าวหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขออภิปรายถึงระบบการไต่สวนสอบสืบสวนของกกต.ที่ค้านต่อสายตาพี่น้องประชาชนอย่างมากค่ะสไลด์ลงก่อนนะคะดิฉันไม่ได้อภิปรายวันนี้เพื่อบอกว่าใครมีความผิดเพราะผู้ที่จะวินิจฉัยความผิดไม่ใช่ดิฉันไม่ใช่ท่านประธานไม่ใช่กกต.แต่คือศาลฎีกาค่ะดิฉันถามว่าเหตุใดพยานหลักฐานชุดเดียวกันเมื่อถูกมองอย่างเชื่อมโยงเราจึงเห็นภาพของขบวนการคะแต่เมื่อถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นๆกลับไม่มีตั้งขบวนการนี้เลยท่านประธานคะเมื่อวานนี้ค่ะกกต.เสียงข้างน้อยท่านหนึ่งออกมาอธิบายให้ดิฉันได้เห็นหัวใจของคดีนี้ได้ชัดมากๆท่านบอกว่าต้องมองพยานหลักฐานทั้งหมดประกอบกันเพราะสิ่งที่ตรวจพบไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแห่งเดียวแต่กระจายอยู่หลายจังหวัดพบว่ามีการรวมตัวกันเพื่อทำโพยในหลายพื้นที่ที่สำคัญท่านระบุว่าหมายเลขของผู้ที่ได้รับเลือกอันดับต้นๆก็ปรากฏอยู่ในโพยเหล่านั้นพร้อมเปรียบเทียบว่าถ้าเราจับเพียงงวงเราอาจจะบอกว่านั่นไม่ใช่ช้างเราก็อาจจะบอกว่านั่นไม่ใช่ช้างแต่เมื่อเอาทุกส่วนมาต่อกันเราจะเห็นช้างทั้งตัวในห้องค่ะดิฉันเห็นว่านี่แหละค่ะคือหัวใจของระบบไต่สวนหลักการที่

เกิดขึ้นในการเลือกสว.ไม่ควรถูกพิจารณาแบบแยกส่วนเลยลองถามด้วยสามัญสำนึกของทุกๆท่านดูนะคะง่ายๆการที่ผู้สมัครจำนวนหนึ่งลงคะแนนเป็นชุดๆลำดับตรงกันเป๊ะๆไม่ผิดเพี้ยนเลยทุกตัวเลขเกิดขึ้นได้อย่างไรการที่มีโพยหมายเลขผู้สมัครตีตารางเป็นช่องๆกำหนดเลขมาให้ในทุกรอบการเลือกไม่ใช่การจดบันทึกการลืมนะคะแต่มันชี้ให้เห็นถึงการขาดดุลพินิจโดยอิสระของผู้เลือกค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรการที่ผู้สมัครตามโพยเหล่านั้นขึ้นไปอยู่ในลำดับต้นๆของทุกกลุ่มอาชีพแล้วได้เป็นสว.ตัวจริงปฏิบัติหน้าที่มา2ปีแล้วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยต่างคนต่างทำอย่างเป็นอิสระจริงหรือมันสะท้อนว่ามันมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังที่ทำให้คนจำนวนมากอยู่คนละพื้นที่สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางกันเดียวกันได้แบบนี้และลายแลกคะแนนกันตรงไหนคะท่านประธานภาพที่ปรากฏต่อสาธารณะมันชัดแบบตาแตกเลยค่ะว่านี่มันคือการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบแถมเป็นระเบียบด้วยไม่แตกแถวเลยสักนิดเขียนบางแบบไหนลอกลงบัตรเลือกตรงกันเป๊ะๆ เลยและถ้าจะมีคนจำนวนมากพอให้เข้าไปดำเนินงานในระดับประเทศเขาก็ต้องผ่านระดับจังหวัดไปก่อนแล้วถ้าต้องการคนผ่านระดับจังหวัดจำนวนมากๆก็ต้องมีฐานเครือข่ายผู้สมัครจำนวนมากตั้งแต่ในระดับพื้นที่และแน่นอนค่ะว่าปรากฏการณ์นี้ที่มีจำนวนอำเภอน้อยๆและส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ที่มีเมื่อภาพทั้งหมดมันมารวมกันในระดับประเทศก็จึงเกิดการจัดทำโพยและลงผลค่ะว่าทำไมเราไม่สามารถมองเฉพาะวันที่มีการเลือกระดับประเทศได้เพียงวันเดียวแต่ต้องย้อนกลับไปดูทั้งห่วงโซ่ระบบการเลือกสว.นี่ต่างหากหัวใจของการค้นหาความจริงในระบบไต่สวนแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดสำหรับดิฉันค่ะท่านประธานคือเมื่อกกต.เสียงข้างมากพิจารณาข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญในรัฐบาลเพื่อนๆส.ส.นอกรัฐบาลภูมิใจไทยปรากฏว่าความน่าเชื่อถือของพยานท่านหนึ่งกับเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งบุคคลนั้นคือคุณเอกราชช่างเหลาซึ่งหลังจากนี้ดิฉันจะเหตุผลของเสียงข้างมากโดยประธานกกต.อ้างอิงถึงว่าคำให้การของพยานรหัสที่16ทับ26มีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือและมีการกลับคำให้การภายหลังขณะที่กกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมายืนยันเมื่อวานเห็นต่างนะคะเห็นว่าพยานหลักฐานในภาพรวมยังมีน้ำหนักดิฉันจึงอยากชวนท่านประธานดูไทม์ไลน์บนสไลด์ณตอนนี้ค่ะสไลด์ด้านบนนะคะจะเป็นไทม์ไลน์กระบวนการพิจารณาคดีของกกต.ในคดีนี้สไลด์ด้านล่างคือไทม์ไลน์ที่ปรากฏพฤติการของพยานรหัสที่16ทับ26ค่ะ9เมษายนปี68พยานท่านนี้ไปที่ DSI เข้าให้ถ้อยคำด้วยตัวเองที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีณขณะนั้นท่านเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะคะ28พฤษภาคมปี68ค่ะให้หลังจากนั้นเดือนหนึ่งท่านนี้ก็เข้าไปให้ปากคำที่กกต.ให้ถ้อยคำด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับคำเชิญนะคะไปด้วยตัวเองไปพร้อมพยานแล้วก็มีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะทั้งสิ่งที่ได้รับรู้เองสิ่งที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งสิ่งที่ได้กระทำด้วยตัวเองต้นทางการวางแผนบุคคลที่ถูกจัดวางบุคคลผู้เป็นผู้ตัดสินใจโครงสร้างโมเดลจังหวัดเล็กงบประมาณที่ใช้การจัดการผู้สมัครการจัดทำโพยไปจนถึงกรณีที่ตัวเองได้กระทำเองอย่างการประสานขอโควต้าสว.กับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อส่งชื่อเข้าไปในโพยแล้วก็มีบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นสว.ตัวจริงและหลังจากให้ถ้อยคำเรียบร้อยก็ขอให้มีการกันตัวไว้เป็นพยานซึ่งการกันตัวไว้เป็นพยานต้องใช้มติกกต.นะคะบอร์ดกกต.7ท่านณวันนั้นท่านก็ลงความเห็นว่ากันตัวไว้เป็นพยานนั่นคือการเชื่อคำให้การครั้งที่1ขณะนั้นต้องไม่ลืมนะคะว่าพยานรหัส 16/26 ท่านนี้ดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.พรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยณขณะนั้นหลังจากนั้นค่ะหลังจากได้ข้อมูลมา17กรกฎาคมปี68คณะพนักงานไต่สวนส่วนกลางชุดที่26ได้มีการสรุปสำนวนส่งสำนักงานเลขาว่าในคดีนี้เนี่ยมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิด229คนหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นค่ะทันทีที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลทันทีนะคะวันที่5กันยายนพยานรหัสที่16/26ท่านนี้มีการ

ส่งหนังสือถึงประธานกกต.เพื่อขอให้ถ้อยคำเพิ่มเติมโดยอ้างว่ายังมีรายละเอียดและข้อเท็จจริงบางประการที่ยังไม่ได้ให้ถ้อยคำให้ครบถ้วนซึ่งกกต.ได้รับหนังสือแบบนั้นก็ส่งหนังสือไปเชิญเข้ามาให้ข้อมูลค่ะแต่พยานท่านนี้ก็ขอเลื่อนโดยไม่ได้ให้เหตุผลชี้แจงใดๆกลับมาสุดท้ายในวันที่29ตุลาคมปี68พยานรหัส 16/26 ส่งหนังสือเพื่อไม่ได้มาชี้แจงด้วยตัวเองนะคะเหมือนครั้งแรกไม่ได้มาเนื้อหาในกระดาษคือการปฏิเสธการให้ถ้อยคำครั้งแรกอ้างว่าโดนข่มขู่ซึ่งระหว่างนั้นเองก็ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่36ขึ้นมานะคะชุดที่ถูกครหาทั้งเรื่องคุณสมบัติทั้งเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เป็นกลางตั้งขึ้นมาในวันที่16กันยาปี68แต่ยังไม่ได้มีการประชุมไม่ได้มีการนัดประชุมใดๆทิ้งหลังมา2เดือนถึงได้มีการนัดประชุมกันเดือนพฤศจิกายนปี68เริ่มประชุมดิฉันไม่ได้สรุปนะคะว่าความเชื่อมโยงเหล่านี้มันสัมพันธ์กันหรือไม่แต่ไทม์ไลน์มันทำให้เกิดคำถามค่ะซึ่งอยากให้กกต.ตอบอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าเหตุใดคณะอนุกรรมการชุด36ชี้ขาดชุดนี้เนี่ยที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนถึงเริ่มประชุมหลังจากที่พยานคนสำคัญกลับคำให้การแล้วคะมันเป็นความบังเอิญหรือไม่มันมีเหตุผลทางกระบวนการอย่างไรอยากให้ตอบในที่ประชุมนะคะเปิดเอกสารออกมาอธิบายก็ได้9ธันวาคมค่ะเลขาธิการกกต.มีคำสั่งให้ดำเนินการไต่สวนเพิ่มเติมในกรณีที่พยานกลับคำซึ่งหน้าที่ในการไต่สวนเพิ่มเติมเป็นของใครคะชุดที่26ค่ะคณะกรรมการส่วนกลางชุดที่26รับไปดำเนินการสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะโดยความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนที่ได้รับอำนาจมาไต่สวนเพิ่มเติมระบุว่าพยานรหัสที่16/26ซึ่งเป็นประจักษ์พยานคนหนึ่งที่มีความสำคัญในคดีนั้นมีข้อพิรุธน่าสงสัยเพราะเป็นการให้ข้อเท็จจริงกลับไปกลับมาไม่มั่นคงไม่อยู่กับร่องกับรอยมีการปรับเปลี่ยนท่าทีในภายหลังนับตั้งแต่พรรคกล้าทำได้เข้าร่วมรัฐบาลและทำให้บุคคลของพรรคกล้าทำได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือได้รับประโยชน์จากการร่วมรัฐบาลซึ่งถ้าหากว่าพยานรหัส 16/26 ไม่ยืนยันข้อเท็จจริงตามที่เคยให้ถ้อยคำไว้แล้วย่อมส่งผลทำให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือของสำนวนการไต่สวนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคภูมิใจไทยกรณีนี้จึงเชื่อว่าพฤติการการกระทำของพยานรหัส 16/26 ที่เพิ่งจะมากลับคำให้การให้ถ้อยคำในภายหลังจากที่พรรคกล้าทำได้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วโดยยืนยันว่าทุกอย่างที่เคยให้ถ้อยคำนั้นไม่เป็นความจริงย่อมมีมูลเหตุจูงใจมาจากเหตุผลทางการเมืองทั้งนี้มีให้กระทบถึงพรรคกล้าทำในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือเพื่อหวังผลประโยชน์อื่นใดของพรรคกล้าทำในทางการเมืองหรือเป็นการตอบแทนในทางการเมืองที่ได้เข้าร่วมรัฐบาลนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดค่ะเพราะพยานกลับคำไม่ได้แปลว่าการไต่สวนต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนของกกต.รับรู้ถึงการกลับคำแล้วก็ไม่ได้หลับหูหลับตาเชื่อแต่มีการเทียบคำให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหลักฐานอย่างอื่นประกอบสุดท้ายการกลับคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาไม่มีน้ำหนักแก่การรับฟังแต่อย่างใดยืนยันให้ความเห็นคงเดิมยืนยันในสาระหลักเดิมสไลด์ลงได้ค่ะนี่สำคัญมากค่ะเพราะว่านี่คือเหตุผลที่ท่านประธานกกต.ยกมากล่าวอ้างบ่อยครั้งย้ำกับพี่น้องประชาชนและไม่ใช่การให้การครั้งแรกต่อสู้กับการให้การครั้งที่สองแล้วถามว่าท่านเชื่อครั้งไหนมากกว่ากันแต่มันคือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการคำให้การครั้งแรกยานหลักฐานอื่นๆแล้วขณะที่คำให้มันมีเพียงถ้อยคำที่เป็นกระดาษเท่านั้นต่อกับเลือกใช้การกลับคำให้การ16นายเอกราชช่างเหลาตัดสาระสำคัญที่อยู่ในสำนวนทิ้งทั้งหมดทั้งข้อมูลเส้นเงิน

0: ผิดของบุคคลนี้จนสิ้นสงสัยแล้วหรือยังท่านทำหน้าที่กตเสียงข้างมากเอาความไม่แน่นอนของพยานหนึ่งปากมาตัดความเชื่อมั่นของระบบไต่สวนถูกลดทอนเหลือแค่ถ้าทุกคนในที่นี้ไม่ยืนยันว่าเห็นช้างอยู่ในห้องท่านก็ไม่เชื่อว่ามีช้างอยู่ในห้องถ้าท่านจับมือใครไม่ได้สาวไปไม่ถึงน้ำหนักมันไม่เยอะพอท่านก็จะไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันคือขบวนการทั้งที่คดีนี้มันมีการจัดตั้งอยู่สูงสุดบนสุดของโครงสร้างนี้มันย่อมไม่ใช่คนถือเงินไม่ใช่คนกดพร้อมเพย์ไม่ใช่คนเดินโพยหรือสั่งการทุกอย่างค่ะท่านประธานคะพูดคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือความเชื่อมั่นต่อผู้วินิจฉัยในมติการยกข้อกล่าวหาที่1ที่2ที่เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมติเป็น5ต่อ2ซึ่งกกต.เสียงข้างน้อยยืนยันต่อสาธารณะแล้วนะคะว่าพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารพรรคและนักการเมืองมีน้ำหนักเพียงพอที่จะดำเนินคดีขณะเดียวกันเสียงข้างมากยังไม่ได้ออกรายละเอียดของคำวินิจฉัยออกมาแต่กกต.4ใน5คนได้รับความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันที่อยู่ในข้อกล่าวหานี้ดิฉันไม่ได้กล่าวหาว่าเพียงข้อเท็จจริงแค่นี้จะทำให้กรรมการคนใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอัตโนมัติแต่ในเรื่องที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้ความเป็นอิสระต้องสามารถอธิบายให้สังคมเชื่อมั่นได้ด้วยค่ะดังนั้นสิ่งที่กกต.ควรทำที่สุดไม่ใช่ขอให้ประชาชนเชื่อมติของกกต.ที่บอกว่าทุกคนต่างคนต่างทำทุกจังหวัดต่างคนต่างคิดทุกโพยเกิดขึ้นโดยอิสระและทั้งหมดบังเอิญมาบังจบกันที่การเลือกแล้วผลมันออกมาเป็นแบบที่เราเห็นดิฉันขอให้ท่านอธิบายด้วยหลักฐานตัดพยานหลักฐานออกทีละชิ้นแบบท่านประธานกกต.จนสุดท้ายตัวเองมองไม่เห็นขบวนการเรื่องนี้สำคัญค่ะมันคือเครื่องยืนยันความสุจริตของการได้มาซึ่งวุฒิสภาความเชื่อถือขององค์กรอิสระและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการเลือกตั้งทั้งระบบดิฉันขอเรียกร้องให้กกต.นะคะสำนักงานเลขากกต.เปิดเหตุผลค่ะเปิดให้เห็นว่าเสียงข้างมาก5เสียงคิดอย่างไรเสียงข้างน้อย2เสียงคิดอย่างไรพยานชิ้นใดถูกตัดออกเพราะอะไรคำให้การเดิมถูกหักล้างด้วยอะไรเส้นทางเงินถูกหักล้างเพราะอะไรข้อมูลโทรศัพท์ถูกหักล้างด้วยเหตุผลไหนโพยถูกอธิบายว่าอย่างไรคะแนนที่มีผลมาจากโพยถูกอธิบายอย่างไรและเมื่อยอมรับว่ามีคนทำโพยยอมรับว่ามีผู้สมัครบางส่วนร่วมกระทำความผิดยอมรับจนถึงขั้นส่งบุคคลจำนวน77คนเข้าสู่กระบวนการของศาลแล้วแล้วกระบวนการนี้เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครจัดตั้งได้อย่างไรช้างทั้งตัวที่อยู่ในห้องที่พวกเราเห็นอยู่ตอนนี้กกต.ท่านไม่เห็นได้อย่างไร
1: ท่านจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วนะฮะท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมขอมีส่วนร่วมในรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการเลือกตั้งปี2567และ68ก็
1: ท่านทวี
2: เวลาผมน้อยนะครับ
1: ขออภัยนิดนึงครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะผู้เข้าฟังการประชุมสภา2คณะครับคณะแรกคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติและหน้าที่ของรัฐที่มีต่อประชาชนจัดโดยคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรนะครับอีกคณะนึงเป็นคณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3และอาจารย์ผู้ควบคุมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครพนมนครปฐม29ท่านสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนครับเชิญท่านทวีต่อครับ
2: คือที่เรียนอย่างนี้เพราะว่าผมคิดว่ารายงานฉบับนี้สำหรับตัวผมเองผมขอให้กลับไปทำใหม่แล้วผมมองว่าอาจจะเป็นการด้อยค่าผมในฐานะสมาชิกและอาจท่านผู้อื่นด้วยเพราะรายงานทั้ง2ฉบับเนี่ยฉบับปี2567เนี่ยท่านทำเมื่อเดือนกันยาท่านพิมพ์เมื่อเดือนกันยา2568แล้วก็ฉบับปี68ท่านทำเมื่อเดือนที่แล้วเองเดือนสิงหาคม2569ท่านลองไปดูข้อมูลสิครับข้อมูล

านไม่ตรงกันเลยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดในเดือนกันยา2568โดยเฉพาะท่านเลขาเนี่ยท่านไปชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญพร้อมผมวันนั้นท่านรับคดีนี้ไว้เป็นท่านประธานหรือมาแจกว่ามีผู้ที่ถูกกล่าวหาต้อง427แต่ปรากฏว่าในรายงานนั้นท่านบอกว่าปี67เนี่ยมี10คดีในปี68มีต่อเนื่อง53คดีแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือที่วันนี้ผมจะมาอภิปรายเพื่อจะอธิบายกับกกต.อย่างเดียวถ้าท่านยังปล่อยให้รายงานอย่างนี้แล้วมาสภาแล้วมาได้ค่าสภาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเหมาะสมโดยเฉพาะวันนี้ผมจะขอพูดการดำเนินการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านท่านทราบหรือไม่ว่าคดีปรากฏว่าท่านไม่ทำตามกฎหมายกฎหมายกกต.มาตรา41นั้นท่านกรรมการต้องดำเนินโดยพลันแล้วก็เมื่อตั้งเรื่องสืบสวนต้องโดยเร็วเขาเขียนบังคับไปแล้วแต่ปรากฏว่าในชั้นท่านไปเบิกความที่ศาลรัฐธรรมนูญกับผมเนี่ยเลือกตั้งต้องวันที่26มิถุนา67ท่านมารับเรื่องเอาวันที่18 10เดือนครั้งที่มีผู้ร้องทันทีในวันนั้นอันนี้คือท่านฝ่าฝืนกฎหมายความล่าช้าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพบว่านอกจากไม่ทำโดยพันและไม่ทำโดยกฎหมายแล้วอันนี้คือปล่อยปะละเลยจนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนกับกกต.น้อยลงประการต่อมาครับที่ผมเห็นว่าท่านน่าจะทำไม่ชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญประธานกกต.มาบอกว่าพิจารณาแยกส่วนซึ่งเรื่องนี้ท่านแยกส่วนไม่ได้เพราะกฎหมายท่านได้กันผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยานการกันผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยานก็คือผู้ร่วมกระทำท่านจะกันได้ก็คือต้องกันให้ถึงผู้บงการผู้สั่งการตามมาตรา65ดังนั้นการไปพิจารณาแยกส่วนเหมือนที่ท่านประธานมาชี้แจงนั้นผมคิดว่าเป็นขัดเจตนารมณ์เพราะในเจตนารมณ์นั้นเขาต้องการให้บุคคลที่กันเป็นพยานนั้นได้ให้การถึงตัวผู้สั่งการผู้ที่ทำให้เกิดการหัวสวครั้งนี้และที่สำคัญอย่างยิ่งท่านประธานครับปรากฏว่าในการกันเป็นพยานนั้นมันจะต้องมีเกิดจากกฎหมายพ.ร.บ.กกต.ไม่ใช่กฎหมายการเลือกตั้งคือจะต้องเป็นผู้กระทำผิดแล้วถูกกันโดยคณะ7คนคือเขาเป็นผู้กระทำผิดแล้วแล้วกกต.ชุดปัจจุบันเนี่ยกลับมาวินิจฉัยว่าเขามีหลักฐานไม่พอได้อย่างไรและที่สำคัญครับในบุคคลที่กันนอกจากมีผู้อ่านไปแล้วยังมีคนที่เป็นสว.เขารับสารภาพในปรากฏเป็นข่าวสารว่าคนที่1เลือกในกลุ่มที่3ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งประธานกกต.บอกว่าชื่ออซึ่งผมก็ดูก็คือ21/26ก็คือได้ที่หนึ่งได้คะแนนสูงสุด68คะแนนแล้วก็อยู่ในผู้สมัครก็คืออยู่ในโพยเลยและอีกคนหนึ่งบอกมีพยาวซึ่งบุคคลคนนี้ก็เป็นข่าวออกก็ได้คะแนน70นี่คืออะไรไหมครับนี่คือการกระทำที่ผิดกฎหมายที่แยกส่วนเพราะท่านไปรวมส่วนแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดความไม่เชื่อมั่นผมคิดว่ากกต.ที่นี้มีแค่3คนคนหนึ่งคือ5คนที่ได้ผลประโยชน์จากกกต.อีก2คนคือผู้ที่มาก่อนสว.ชุดนี้ละเลือกมาดังนั้นมติมันคือ1-3คือต้องส่งไปเพราะก่อนหน้านั้น5คนนั้นเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงส่วนน้อยบอกไม่รับเส้นเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มันจะสู่ไปถึงหมอให้กกต.กลับไป

0: ทบทวนแล้วถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมไม่รับรายงานครั้งนี้ทั้งสองฉบับครับ
1: ต่อไปท่านพักขมลหนุนอนันต์ครับ
2: เรียนประธานสภาค่ะดิฉันพักขมลหนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนก่อนที่ดิฉันจะเข้าสู่การอภิปรายนะคะดิฉันอยากจะรู้ความรู้สึกของท่านเลขากกต.และเจ้าหน้าที่กกต.ที่มาในวันนี้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ขณะนี้เนี่ยท่านรู้สึกกันยังไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่าดิฉันเชื่อว่าอย่างน้อยๆวันนี้เนี่ยท่านก็ต้องเตรียมใจมาแล้วบ้างว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างแม้พวกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะไม่ใช่คนที่ลงดาบโดยตรงในการตัดสินในการตัดสินใจไม่ฟ้องผู้ที่มีพฤติกรรมพฤติการที่น่าสงสัยที่อาจเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสว.ทั้ง229คนตามการพิจารณาของอนุชุดที่26แต่ท่านก็หนีไม่พ้นหรอกค่ะเพราะมันเป็นองค์กรของท่านและทุกความคิดเห็นที่ดิฉันวิพากษ์วิจารณ์วันนี้หารเท่าเท่าละรายงานการปฏิบัติงานของกกต.ในวันนี้เนี่ยวันนี้ส่งมา2เล่มนะคะและเล่มที่ดิฉันจะโฟกัสคือเล่มปีเล่ม2568ก็หนาไม่แพ้กันรวมกัน2เล่มแล้วเนี่ยหนาพอใช้ได้เลยแต่ดิฉันคิดว่าบางกว่าผิวหนังของพวกท่านเยอะท่านประธานผลงานที่โดดเด่นในปี2567เนี่ยที่พี่น้องประชาชนเขารับทราบกันอย่างเป็นประจักษ์ที่รับทราบกันโดยทั่วกันวันนี้เนี่ยคือการเลือกสว.ในปี2567ท่านไม่ต้องอธิบายอะไรเลยก็ได้วันนี้มันประจักษ์ชัดค่ะพี่น้องประชาชนเขายกนิ้วให้ด้วยซ้ำนิ้วไหนท่านตัดสินใจเอาเองและเมื่อวานค่ะคณะรัฐมนตรีที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับหลักฐานในชุดอนุ26ก็ออกมาชูคอบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวแถมยังบอกว่าไม่ได้ฉลาดพอนะคะที่จะคิดระบบนั้นดิฉันคิดว่าหลังๆมานี้เนี่ยพวกท่านเล่นหลายบทรับหลายหน้าเหลือเกินไม่รู้อันไหนจริงไม่จริงแล้วแล้วอยู่ดีๆก็แกล้งโง่ซะอย่างนั้นดิฉันเชื่อว่าท่านรู้ดีว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้ชมหรอกว่าท่านฉลาดแต่มันกลายเป็นอย่างอื่นที่คิดกระบวนการเหล่านี้ขึ้นท่านประธานผู้อภิปรายคนอื่นๆเนี่ยลงรายละเอียดในหลักฐานข้อโต้แย้งทางกฎหมายไปพอสมควรแล้วแต่สิ่งที่ดิฉันจะพูดต่อไปนี้หวังนะคะว่าจะไปจากมติกกต.คำถามของดิฉันคือกกต.มีอำนาจและมีทางเลือกที่จะส่งสำนวนทั้งหมดให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดแต่ทำไมท่านเลือกที่จะส่งแค่77รายอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าบทบาทของกกต.ในคดีลักษณะนี้ท่านไม่ได้จำเป็นต้องเป็นผู้ชี้ขาดความผิดเสียเองกกต.สามารถส่งสำนวนทั้งหมดที่มีพยานหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำงานไปให้เขาเป็นผู้ตัดสินท่านมีทางเลือกที่ง่ายและสง่างามมากกว่าท่ายากท่านกลับเลือกใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเพื่อบันทึกการทำงานของท่านว่าท่านไม่ได้ทำงานเพื่อประเทศชาติแต่ท่านทำงานเพื่อตอบแทนคนที่แต่งตั้งท่านมาก็เท่านั้นตลอดชีวิตของพวกท่านเนี่ยร่ำเรียนคุณวุฒิเพื่อให้ได้เป็นผู้ที่มีสถานะทางสังคมแต่สุดท้ายท่านเอาสิ่งที่ท่านสร้างกันมาทั้งชีวิตมาทิ้งธงที่ท่านลากยาวกันมาสภาวุ่นวายกันมาเกือบ2อาทิตย์ท่านมีธงอยู่แล้วท่านมีธงอยู่แล้วเพื่อยื้อเพื่อหาทางลงให้กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่เกี่ยวข้องตามหลักฐานอนุชุดที่26รอดพ้นก็เท่านั้นเองท่านทราบไหมคะว่าท่านกำลังเป็นตรายางประทับให้ระบอบสีน้ำเงินและประกาศกล้าวว่าท่านเองเนี่ยเลือกใครและอยู่ฝั่งไหนการกระทำเช่นนี้ท่านประธานประชาชนเขาหมดความเชื่อมั่นในองค์กรอิสระนะคะเพราะประชาชนก็ต่างรู้ดีค่ะว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยปัจจุบันบางส่วนโดยเฉพาะท่านประธานกกต.เนี่ยผ่านกระบวนการคัดเลือกมาจากวุฒิสภาชุดนี้แหละค่ะชุดที่ท่านกำลังพิจารณาเนี่ยแล้วเมื่อคนที่ถูกคัดเลือกมาต้องไปพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่คัดเลือกมาแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนคะ
1: ท่านพักขมลครับมีผู้ประท้วงครับ

0: ท่านประธานครับผมฤทธิรงค์ภูมิใหญ่จังหวัดมหาสารคามเขต1ครับขอประท้วงท่านประธานตามมาตรา9นะครับให้ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยนะครับแล้วก็ขอประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่นะครับตามข้อ69ครับก็คือพูดจาเสียดสีครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับรวมถึงผมด้วยก็อยากมานั่งรับฟังการรายงานของกกต.แล้วก็อยากฟังการอภิปรายที่สร้างสรรค์ครับไม่ใช่การอภิปรายที่ดูถูกเกียดยามกล่าวหาแล้วก็เสียสีกันครับขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ท่านพกนนท์ครับผมเนื่องจากว่าก่อนที่ท่านจะอภิปรายเนี่ยก็มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายพอสมควรนะครับแล้วก็มีการงานอภิปรายของท่านเนี่ยราบลื่นผมขอความกรุณาท่านนะครับช่วย
2: ท่านประธานด้วยความเคารพด้วยความเคารพจริงๆนะคะอ
1: ย่าพูดถึงชื่อพรรคการเมืองก็แล้วกันนะครับ
2: ไม่มีตรงไหนเลยดิฉันระวังเป็นอย่างยิ่งไม่เอ่ยชื่อใครทั้งสิ้น
1: ดีแล้วท่านฟังผมก่อน
2: ขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะแต่ดิฉันจำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นเพื่อบันทึกไว้สักนิดนึง
1: ท่านฟังผมก่อนผมยังไม่ได้ผมบอกว่าท่านอย่าเอ่ยชื่อท่านนั่นแหละท่านบอกว่าพรรคการเมืองใดนี่ก็เป็นทางอภิปรายได้ราบลื่นและต่อเนื่องนะครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานแต่ดิฉันต้องใช้สิทธิพาดพิงนะคะดิฉันต้องใช้สิทธิพาดพิงจริงๆว่าไม่เอ่ยชื่อคนนอกก็แล้วไม่เอ่ยชื่อพรรคการเมืองก็แล้วการกระทำที่พี่น้องประชาชนกังขาขนาดนี้จะให้คุยกันด้วยภาษาดอกไม้เกินไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะนั่งใจอย่าบางเกินไปรับฟังกันให้ได้ค่ะ
1: ท่านอภ
2: ิ
1: ปรายต่อครับท่านอภิปรายต่อครับเชิญครับ
2: ท่านประธานดิฉันไม่ได้เรียกร้องให้พวกท่านเนี่ยกกต.ทั้งหลายนึกถึงหลักการหรืออนาคตของประเทศนี้เพราะพฤติกรรมของท่านมันชัดเจนว่าท่านไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมแต่อย่างน้อยค่ะนึกถึงอนาคตของพวกท่านเองเพราะการกระทำเช่นนี้กกต.อาจถูกฟ้องผิดมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะและในอดีตกกต.ก็เคยติดคุกมาแล้วในความผิดมาตราฐาน157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และนี่ก็สะท้อนให้เห็นกันชัดเจนอีกครั้งค่ะว่าปัญหาความรุนแรงในประเทศไทยมันฝังตัวอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้หากที่มาขององค์กรอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบคนที่คัดเลือกมาแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์อะไรท่านประธานท่านประธานคะวันนี้เนี่ยปัญหาสังคมบริบทบ้านเมืองเนี่ยมันมีปัญหาหนักมากพออยู่แล้วแต่กกต.เนี่ยยังเดินหน้าเย้ยหยันสังคมดูถูกความรู้สึกของพี่น้องประชาชนสุดท้ายแล้วจริงๆท่านประธานคะเลยเวลาสักนิดหนึ่งเราพูดกันทำของโรคนี้สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้อายุก็ไม่น้อยแล้วท่านอาจจะพบเจอกับอุปสรรคทางสุขภาพหากท่านเจ็บป่วยไข้อะไรขอให้ท่านอดทนค่ะกัดฟันเอาไว้แม้จะทรมานสักนิดหนึ่งอยู่รอให้เห็นการล่มสลายของระบอบที่ท่านสร้างมาขอบคุณค่ะ
1: ท่านธนพรวิจันทร์ครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจารณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันจะร่วมอภิปรายแบบพุ่งเป้าเลยนะคะพุ่งไปที่กกต.ที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งนะคะที่วันนี้พวกคุณมันไม่มีศรัทธาจากประชาชนแล้วนะคะตอนนี้ตั้งแต่มีการเลือกตั้งสว.เมื่อปี2567ก็มีการตั้งคำถามมีการให้นิยามกกต.พยานเช่นตอนนี้เขาให้4ตัวค่ะกับกกต.ก็คือกกต.หอคอตั้งแต่ปี67มาและวันนี้พวกเราประชาชนที่ฟังอยู่ตอนนี้การอภิปรายเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมานี่ก็เป็นข้อกังขาหนึ่งที่เขาตั้งคำถามว่าถ้ามีกกต.แบบนี้มีองค์กรอิสระที่เป็นกกต.แบบนี้มีไว้ทำไมไม่มีจะดีกว่าไหมเปลืองงบประมาณภาษีประชาชนท่านประธานคะทุกการเลือกตั้งทุกการเลือกตั้งนะคะดิฉันย้ำไม่ว่าจะเป็นสว.ตั้งแต่ปี67ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งสส.เลือกตั้งท้องถิ่นทุกการเลือกตั้งกกต.จะเป็นจำเลยกับสังคมประชาชนสอบถามมันค้านสายตาประชาชนทุกการเลือกตั้งที่ท่านจัดการเลือกตั้งกกต.บทบาทหน้าที่ของพวกท่านก็คือการจัดการเลือกตั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดแต่การเลือก

0: นึ่งนะคะในเมื่อปี2568การเลือกตั้งท้องถิ่นท่านไปกำหนดวันเลือกตั้งอ่ะเป็นวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการจัดการเลือกตั้งพวกดิฉันเนี่ยเป็นคนงานส่วนใหญ่แล้วเขาหยุดวันอาทิตย์เราก็เสนอบอกเอ๊ะท่านเปลี่ยนวันได้ไหมท่านก็ไม่ฟังเสียงค่ะท่านก็แถไปเรื่อยฉันจะเอาอย่างนี้ไม่ได้สนใจนี่เหรอคะหน้าที่กกต.ที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเขาได้อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่อยากจะสื่อถึงกกต.ว่าบทบาทหน้าที่ของท่านในการที่จะทำให้การเลือกตั้งมันโปร่งใสมันเป็นคำตอบที่ประชาชนไม่ต้องตั้งคำถามอ่ะแต่วันนี้ทุกท่านก็ยังหน้าตาเฉยไม่สนใจท่านก็รับใช้ระบอบสีน้ำเงินรับใช้พวกของท่านนี่คือประชาชนก็ถามมาอยากจะรู้ว่าท่านกกต.เนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยได้เปิดโทรศัพท์อ่านบ้างไหมทุกวันอ่ะเอาตั้งแต่ปี67
1: ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับ
2: เชิญครับ
1: ขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ9แล้วก็ผู้อภิปรายตามข้อ69ครับผมอยากให้ท่านประธานควบคุมการประชุมนิดนึงครับเพราะว่าผู้ที่อภิปรายอยู่ไม่พูดในประเด็นเลยครับแล้วก็มาด่าสอเสียทางกกต.แบบนี้ผมว่ามันรู้สึกว่ามันน่าไม่อายอะครับท่านต้องใช้คำพูดที่มันแบบรุนแรงไปเพื่ออะไรครับทำให้ท่าน
0: ดิฉันพูดคำพูดที่รุนแรง
2: สักครู่ครับสักครู่ครับเดี๋ยวให้ท่านประท้วงเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ผมวินิจฉัยนะครับคือท่านรีบเข้าเหตุผลสนับสนุนการอภิปรายของท่านนะครับก็ระมัดระวังการใช้คำพูดนิดหนึ่งครับเชิญครับท่านนทูตครับ
3: ครับท่านประธานครับนทูตบัวปทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขอประท้วงผู้ประท้วงก่อนหน้านี้ตามข้อบังคับข้อ69นะครับเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกใช้ผมก็ต้องขอย้ำนะครับท่านใช้คำว่าหน้าไม่อายกับเพื่อนสมาชิกซึ่งเป็นคนเท่ากันในสภาแห่งนี้ท่านประธานต้องฟังนิดนึงครับเวลาก่อนจะวินิจฉัยเรื่องหนึ่งเนี่ยท่านต้องดูว่าเพื่อนสมาชิกประท้วงแบบไหนด้วยนะครับท่านควรจะตัดโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาครับควรจะถอนคำนี้ครับขอบคุณครับ
2: ครับท่านครับ เรื่องชันการใช้คำว่าหน้าไม่อายนี่กับเพื่อนสมาชิกอาจจะไม่เหมาะนะครับท่านถอนคำพูดคำนี้นะครับ
1: ครับก็อยากนำเรียนเพื่อนสมาชิกนิดนึงครับว่าการใช้คำรุนแรงอ่ะผมก็เข้าใจครับเพราะปกติผมก็ไม่เคยใช้ครับแต่ผมฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายแล้วผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมรู้สึกไปพูดไปครับขอถอนนะท่านประธานครับ
2: ถอนนะครับครับเชิญต่อครับท่านธนพร
0: คือดิฉันต่อนะคะซึ่งสิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยคำพูดของดิฉันเนี่ยทำให้ประเทศชาติมันเสียหายตอนนี้เป็นการตั้งคำถามที่ประชาชนเขาฝากถึงกกต.แล้วดิฉันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มาอภิปรายอยู่ในรายงานของท่านเมื่อกี้ดิฉันพูดถึงการเลือกตั้งที่ทำให้ฟังเสียงเลยว่าเสียงคัดค้านจากประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มดิฉันที่พูดถึงวันเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าในปี68เนี่ยเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยทำไมท่านถึงไม่ฟังบ้างเวลาเราไปร้องเรียนท่านก็นิ่งเฉยนี่เหรอคะหน้าที่ของกกต.ที่ควรจะทำประเด็นต่อมาค่ะท่านประธานในการความล่าช้าของคดีที่กกต.ปี67เราก็พูดกันไปหลายท่านเพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วเรื่องเลือกตั้งสว.ก่อนที่ท่านจะมีการวินิจฉัยเนี่ยมันผ่านมากี่ปีแล้วเป็นปีแล้วจะ2ปีอยู่แล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราคิดว่าบทบาทหน้าที่กกต.ควรจะทำได้เร็วกว่านี้และมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะที่จะไม่ต้องยื้อเวลาเพื่อใครนะคะแต่สิ่งที่ควรจะทำก็คือเพื่อประชาชนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมานะคะปัญหาที่ข้อร้องเรียนไปเนี่ย2,500เรื่องวันนี้ท่านทำได้แค่พันกว่าเรื่องเองทำอะไรอยู่คะกกต.ทำอะไรอยู่ทุกวันนี้หน้าที่ของท่านท่านควรจะจัดการคดีไหนที่มันเป็นประโยชน์มันจะเอาคนผิดมาลงโทษอ่ะเอาคนผิดจริงๆนะคะมาลงโทษไม่ใช่เอาคนผิดปลอมๆมาลงโทษอันนี้ฉันฝากไว้ด้วยนะคะในการทำงานประเด็นสุดท้ายค่ะท่านประธานการจัดสรรงบประมาณการที่กกต.เสนองบประมาณมานะคะดิฉันไปเห็นข้อมูลในปี67ท่านเสนอ 1,300 กว่าล้านปี68ก็เหลือ 1,400 ล้านท่านตั้งงบประมาณแบบนี้เพื่ออะไรคะเงินที่เหลือแล้วเอาไปอยู่ในกกต.แล้วเวลาท่านเอาไปใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราตรวจสอบไม่ได้ดิฉันฝากนะคะว่าการทำงานของกกต.นะคะให้

0: สำนึกนะคะท่านต้องสำนึกงานเพื่อประชาชนไม่ใช่ทำงานรับใช้พวกของท่านไม่ทำงานไม่ใช่ทำงานรับใช้ระบอบสีน้ำเงินขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านจตุรนต์ฉายแสงครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมขออภิปรายในโอกาสที่กกต.โดยที่ผมจะไม่มีการเอ่ยชื่อบุคคลหรือชื่อพรรคการเมืองไม่ใช่เพราะเห็นว่าตามข้อบังคับทำไม่ได้ตามข้อบังคับก็ทำได้แต่ว่าบังเอิญเรื่องที่ผมจะที่จะอภิปรายนี้ไม่มีอะไรที่จำเป็นจะต้องเอ่ยถึงชื่อบุคคลใดๆท่านประธานครับในรายงานของกกต.โดยเฉพาะปีงบประมาณ2567ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับจะมีหลายเรื่องที่กกต.ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นภารกิจสำคัญเป็นวิสัยทัศน์เป็นที่ท่านจะดำเนินการซึ่งหมายถึงในปีเมื่อปี67ท่านมีการอ้างถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันถึงความเป็นอิสระและเป็นกลางทางการเมืองการได้มาซึ่งสว.และการเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างยุทธศาสตร์และนโยบายภายในของสำนักงานกกต.ซึ่งจะมีเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบทบาทประชาชนในกระบวนการเลือกตั้งวิสัยทัศน์คือจะให้เป็นที่การทำงานของกกต.เป็นที่ยอมรับระดับสากลเป็นมืออาชีพและในยุทธศาสตร์ที่1ก็มีเรื่องการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมและยังมีเรื่องการสร้างความมั่นใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้งด้วยการนำ AI มาใช้ในการปฏิบัติงานกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านการสืบสวนไต่สวนและดำเนินคดีนี่เป็นเรื่องในรายงานที่ท่านรายงานมาซึ่งก็จะมีทั้งว่าท่านกำหนดยุทธศาสตร์ยังไงมีไปทำงานยังไงไปใช้งบประมาณยังไงเจอปัญหาอุปสรรคยังไงและกกต.เองมีข้อสังเกตอะไรบ้างจากเรื่องนี้ยังมีเรื่องที่จะพูดถึงยุทธศาสตร์20ปีและมีการพูดถึงการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีคดีที่รวมคดีที่กกต.ถูกฟ้องเองด้วยเนี่ย394คดีแต่ว่าจากในนี้ก็จะไม่พบเรื่องของการดำเนินคดีที่กำลังเป็นที่สนใจกันอยู่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่เรียกกันว่ากรณีหัวสว.ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปว่ามีปัญหาเรื่องการดำเนินการที่ล่าช้าอย่างไรที่ผมกล่าวมาเนี่ยกล่าวไปแล้วเนี่ยประมาณ10ประเด็นถ้าผมจะอภิปรายลงรายละเอียดก็วิจารณ์ได้มากเลยแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่าเรามาพิจารณารายงานพิจารณารับทราบรายงานนี้กันเนี่ยคือเป็นรายงานปี47หรือ67แต่ว่ามาพิจารณากันในปี69ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามากที่ในการพิจารณาในการแสดงความคิดเห็นจะต้องโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าเรื่องที่ผมเอ่ยถึงบ้างแล้วเนี่ยที่เรียกกันว่ากรณีหัวสว.เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถึงขนาดที่จะทำให้สิ่งที่เป็นภารกิจก็ดียุทธศาสตร์ก็ดีหน้าที่ก็ดีของกกต.อย่างที่ท่านมุ่งมั่นจะทำจะทำไม่ได้มันและนั้นก็จะไปสู่เรื่องแล้วผมจะแนะนำกกต.อย่างไรซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตามข้อบังคับที่สภาสมาชิกสภาเมื่อดูรายงานแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในการแนะนำ

รายงานท่านประธานครับกรณีที่เรียกกันว่าวสว.เนี่ยผมจะไม่ได้มาพูดโต้แย้งว่าใครถูกใครผิดไม่ต้องการให้ท่านถามหาการเปลี่ยนคำวินิจฉัยของกกต.เพราะทราบว่าเรื่องมันเลยขั้นตอนไปแล้วและผมเองก็ไม่ต้องการมาเป็นผู้ชี้ใครถูกใครผิดแต่ว่าจะแสดงความเห็นถึงแง่มุมที่มันจะเป็นประโยชน์ไปข้างหน้าอันดับแรกก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนสมาชิกมาซึ่งเห็นตรงกันนะครับท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินท์ก็เป็นห่วงเรื่องการความล่าช้าในการดำเนินงานของกกต.ซึ่งความชิกหลายท่านได้พูดไปแล้วเมื่อเช้าก็มีท่านสุชาติพูดไปเรื่องความล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมอย่างหนึ่งแต่หลายท่านได้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดว่ามีปัญหาความล่าช้าในการดำเนินคดีและกรณีหัวสวก็เป็นกรณีที่เห็นได้ชัดว่าในรายงานนั้นไม่มีแล้วขณะนี้ที่14เนี่ยมันเหตุการณ์ผ่านไปจะ2ปีแล้วก็แสดงว่ามีความล่าช้าและเป็นปัญหามากเพราะสิ่งที่เกิดตามมาหลังจากเลือกตั้งหลังจากมีการร้องเรียนแล้วเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นเกิดเป็นผลเสียต่อบ้านเมืองมากมายก็ได้ถ้าหากว่าถ้าในเมื่อไม่มีการพิจารณาดำเนินคดีไปโดยเร็วท่านประธานครับกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มาถึงขณะนี้ผมคิดว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าคนจำนวนมากเหลือเกินผมจะพูดว่าส่วนใหญ่ของประเทศก็ไม่มีอะไรมายืนยันแต่ว่าเป็นคนจำนวนมากถ้าเราติดตามโพลกันต่อไปก็มีความรู้สึกว่ากกต.ไม่เป็นกลางกกต.คนเชื่อข้อมูลของภาคประชาสังคมที่ไปตรวจสอบและเผยแพร่รวมทั้งเผยแพร่ในช่วงปีกว่าๆมานี้จนกระทั่งเดือนสุดท้ายก่อนที่กกต.จะสรุปคนเชื่อมากกว่าประชาชนจำนวนมากเชื่อว่าจะมีการส่งฟ้องบุคคลจำนวนมากซึ่งโยงเชื่อมโยงกับหลายฝ่ายแต่ว่า14กันยามติของกกต.เสียงข้างมากนั้นขัดต่อสายตาประชาชนอย่างรุนแรงอันนี้มันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความน่าเชื่อถือของกกต.ลดน้อยลงไปอย่างมากจนอาจจะเรียกว่าแทบจะหมดไปในขณะเดียวกันกกต.เสียงข้างน้อยก็ได้ออกมาชี้แจงเหตุผลที่ต้องการให้ส่งฟ้องบุคคลจำนวนมากกว่าที่เสียงข้างมากส่งไปอีกเป็นจำนวนมากซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าความคิดเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยเพียงแต่ว่ากกต.เสียงข้างน้อยนั้นเขาได้ยกพยานหลักฐานที่เขาก็เชื่อคนพยานที่พูดนั้นแต่ว่าข้อเท็จจริงหลักฐานที่ปรากฏมันไปตรงสอดคล้องกับที่พยานนั้นพูดแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นจุดเดียวเป็นเรื่องที่กระจายทั่วไปแล้วก็ยังมีคำชี้แจงอื่นๆอีกที่เป็นเรื่องหนักๆทั้งนั้นผมก็ขออนุญาตไม่ต้องลงไปในรายละเอียดในขณะที่กกต.เสียงข้างมากไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้สรุปมติแล้วก็ไม่ชี้แจงประเด็นข้อเหตุความเห็นที่แตกต่างมันทำให้น้ำหนักของกกต.เสียงข้างน้อยมีมากกว่าและขณะนี้ก็เชื่อว่าผมเชื่อโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดตามเรื่องนี้จะเชื่อกกต.เสียงข้างน้อยมากกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้มันจะมีปัญหายังไงครับมันมีปัญหาก็คือว่ามันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะการความเชื่อถือต่อกกต.เพราะเรื่องนี้กกต.ไปเกี่ยวกับการจะดำเนินคดีที่สว.และผู้เกี่ยวข้องซึ่งมันโยงไปถึงพรรคการเมืองด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเจอปัญหาความระโยงระยางกัน

ของการที่สวสรรหาเลือกองค์กรอิสระองค์กรอิสระมาตรวจสอบวุฒิสวหรือวุฒิสภาหรือการเลือกวุฒิสภาแล้วก็ไปโยงไปถึงพรรคการเมืองด้วยกลายเป็นระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันไปหมดแล้วก็เมื่อระบบที่เชื่อมโยงกันไปหมดนี้ซึ่งก็เดินหน้ามาเรื่อยนะครับหลังจากเลือกสวสวก็ไปสรรหากรรมการองค์กรอิสระต่างๆไม่ใช่เฉพาะกกต.ความเชื่อถือต่อระบบทั้งระบบเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปองค์กรสำคัญสำคัญทั้งระบบขาดความชอบธรรมแต่ยังอยู่กันได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหาหน้าเป็นห่วงมากว่าบ้านเมืองจะเดินต่อไปยังไงท่านประธานครับผมใช้เวลาสั้นๆตอนท้ายนี้เพื่อจะพูดถึงเรื่องที่เรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับการเมืองไทยโดยรวมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรเพราะว่าในรายงานเนี้ยกกต.พูดเรื่องการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่านจะไปให้ความรู้ยังไงท่านบอกว่าท่านมีแผนจะไปให้ความรู้ท่านควรจะฟังความเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเรามาพูดกันในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่16กันยาอีก3วันจะถึงวันที่19กันยาครบ20ปีของการรัฐประหารปี49และจากอันนี้แหละครับคือกกต.มีขึ้นโดยรัฐธรรมนูญปี40ตั้งใจจะให้มาเป็นองค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตยุติธรรมแล้วก็ให้ฝ่ายมหาไทยฝ่ายบริหารจะได้ไม่ไปจัดการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้มันถึงวันนี้กลายเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายผู้ส.ส.นี่เป็นคนละเรื่องไปแล้วนะครับแต่ว่าจากรัฐประหาร49มีการนำเรื่องตุลาการมีการลดทอนความเข้มแข็งของระบบรัฐสภาที่โยงกับประชาชนมีระบบที่ทำลายพรรคการเมืองคือการทำลายพรรคการเมืองอย่างเป็นระบบแล้วก็บีบให้องค์กรอิสระเอ็นเอียงไม่เป็นกลางพอรัฐประหารปี57มีการเข้าแทรกแซงควบคุมกำกับองค์กรอิสระอย่างเบ็ดเสร็จโดยระบบที่คณะรัฐประหารสร้างขึ้นมีสวมาจากสภานิติบัญญัติก่อนมาสรรหาเลือกสวเสร็จแล้วสวมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารสรรหาเลือกสวเลือกกรรมการองค์กรอิสระขอโทษเขาสร้างระบบแบบนี้ไว้และทำลายพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่เป็นที่ประสงค์บีบให้บางพรรคการเมืองบางพรรคเข้าร่วมมืออันนี้คือสิ่งที่คณะรัฐประหารโดยมีเนติบริกรบางคนเข้าไปร่วมมือก็เกิดเป็นระบบที่มีความเป็นอิสระเป็นอิสระอยู่อย่างเดียวคือเป็นอิสระไปจากประชาชนประชาชนตรวจสอบไม่ได้นี่คือที่มาเป็นอย่างนี้และปัจจุบันสวที่ว่ามาจากการเลือกและมีปัญหาในการที่เรียกกันว่าหัวสวเนี่ยก็ได้แต่งตั้งกรรมการองค์กรอิสระไปแล้วจำนวนมากและยังจะแต่งตั้งต่อไปนี่คือเป็นเรื่องความเป็นมาของมหากาพย์การเมือง20ปีนี้มาถึงจุดนี้แล้วมันมาถึงจุดที่กกต.เป็นคนสรุปว่าระบบนี้เป็นระบบที่ไม่เป็นกลางระบบนี้เป็นระบบที่เอื้อกันไปเอื้อกันมาแล้วระบบเนี่ยประชาชนตรวจสอบไม่ได้ท่านครับเมื่อเห็นอย่างนี้บางท่านบอกว่าก็ถ้าไม่เชื่อมติกกต.แล้วจะอยู่กันยังไงนั่นแหละครับเรื่องน่าเป็นห่วงที่บางท่านเนี่ยเชื่อแล้วจะอยู่กันยังไงเวลานี้ความไม่เชื่อมันไปถึงระบบทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะกกต.เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานครับเรื่องแก้รัฐนูลผมคิดว่าคนจำนวนมากจะเห็นความจำเป็นในการแก้รัฐนูลแน่นอนแหละเพราะว่าเมื่อรู้จะเดินไปยังไงต้องแก้รัฐนูลแต่แค่นั้นอาจจะไม่พอครับผมอยากจะชวนให้คิดกกต.เนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

0: ประชาชนทุกภาคส่วนต้องมาร่วมกันแก้ปัญหาบ้านแก้ปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตแต่ว่าที่ผ่านมาในอดีตเวลามีการเลือกตั้งสกปรกเกิดการรัฐประหารการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันถูกครอบงำโดยผู้นำบ้านเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและไม่ยอมให้มีรัฐธรรมนูญเกิดการลุกขึ้นเรียกร้องของประชาชนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาวันนี้ครับนอกจากแก้รัฐธรรมนูญต้องมาคิดกันแล้วผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรหรือสว.พรรคการเมืองภาคประชาชนทุกฝ่ายต้องมาคิดครับระหว่างที่ยังแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้แล้วไม่แน่ด้วยว่าจะแก้ได้เพราะว่าสว.อาจจะไม่ยอมให้แก้ที่คนขาดความเชื่อถือเป็นวิกฤตศรัทธาต่อระบบนี้อย่างรุนแรงแต่หาทางออกไม่ได้ทุกฝ่ายก็ต้องมาช่วยกันคิดทุกฝ่ายก็ช่วยกันหาทางออกเพื่อให้เราพ้นจากสภาพนี้ไปไม่อย่างนั้นแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่รู้จะเผชิญกับอะไรครับข้างหน้าเนี่ยไม่รู้จะเผชิญอยู่กับความล้าหลังไม่เป็นที่ยอมรับของสากลแล้วก็ไม่เป็นผลดีเลยต่อการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปข้างหน้าก็ขอฝากความคิดเห็นต่างๆไปยังกกต.ในโอกาสนี้ด้วยขอบคุณครับ
1: ท่านธัญธรธนินทร์วัฒนาธร
2: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมธัญธรธนินทร์วัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางแคภาษีเจริญพรรคประชาชนครับในวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายและตั้งคำถามต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปี67ที่หนากว่า600หน้าอยู่บนโต๊ะพวกเราทุกคนนี้นะครับก็บ่งชี้ถึงความสวยอย่างสวยงามนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเราต้องทำคำถามร่วมกันครับว่าในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีก็คือผลงานเหล่านี้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายนอกห้องประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่และงบประมาณแผ่นดินมหาศาลที่ถูกใช้ไปนั้นบรรลุเจตนารมณ์สูงสุดของรัฐธรรมนูญในการสร้างความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือยังนะครับท่านประธานครับมาเริ่มต้นที่เรื่องที่จับต้องได้ง่ายที่สุดเลยก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับในรายงานประจำปีครับกกต.ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้นเกือบ 5,000 ล้านบาทนะครับและสิ่งที่น่าแปลกใจคือเมื่อดูตามตารางในสไลด์นี้นะครับย้อนหลังตั้งแต่ปี 65 ถึง 68 เนี่ยมีการเบิกจ่ายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยคงค้างสูงสุดถึงเกือบ 30% ครับคำถามก็คือทำไมองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญในระดับชาตินะครับและมักบอกว่าขาดแคลนงบประมาณในการรณรงค์ดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยถึงมีงบประมาณที่เหลืออยู่มากมายขนาดนี้นี่สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการการคลังที่ไร้ทิศทางและขาดประสิทธิภาพที่รุนแรงหรือไม่และสิ่งที่ย้อนแย้งภาคภูมิใจของกกต.ในหน้า138ของรายงานประจำปีครับซึ่งท่านระบุได้ว่าคะแนน ITA นะฮะหรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเนี่ยอยู่ที่ 93.4 คะแนนนะครับของแชมป์อันดับ1ของกลุ่มหน่วยงานประเภทองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับแต่เมื่อเราเจาะลึกเข้าไปดูในโครงสร้างคะแนนจริงๆครับเราพบว่ากลเม็ดที่ค้านสายตาประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนที่3ครับคือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสถานะของกกต.ในปี67นะครับได้คะแนนสูงถึง 95.84 คะแนนแต่กระบวนการวัดนี้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานโดยทั่วไปเท่านั้นที่น่าสนใจที่สุดคือข้อ25ครับการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมีผลต่อน้ำหนักคะแนนเนี่ย 1.67 คะแนนเองครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งครับที่กกต.เลือกที่จะปิดคอมเมนต์ต่างๆใน Facebook รวมถึงโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับท่านยอมสละแค่ 1.67 คะแนนไปเพื่อรักษาคะแนนภาพรวมให้ยังดูสูงริ้วอยู่การประเมินแบบนี้จะมีความหมายอะไรครับถ้าคุณปิดหูปิดตาและเลือกที่จะไม่คุยกับพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศเลยนอกจากนี้ครับเมื่อเรามาวิเคราะห์โครงสร้างกำลังคนของกกต.นะครับซึ่งงบบุคลากรเติบโตทุกปีเฉลี่ย 3-7% ต่อปีเลยนะครับโครงสร้างการทำงานเนี่ยกับบิดเบี้ยวในลักษณะหัวโตตัวรีบอย่างน่ากลัวครับเมื่อดูจากกรอบอัตรากำลังนะครับท่านประธานระดับบริหารและอำนวยการเนี่ยมีผู้ครองตำแหน่งเต็ม 100% เลยนะครับแบบเต็มสตรีมในระดับวิชาการและปฏิบัติงานหรือคนทำงานหน้าการจริงเนี่ยมีอัตราว่างสูงถึง 36% ครับและระดับปฏิบัติงานทั่วไปว่างถึง 34.15%นี่ก็คือภาพสะท้อนอย่างชัดเจนนะครับว่าองค์กรกกต.เนี่ยเป็นองค์กรที่ฝ่ายบริหารล้นแต่ฝ่ายปฏิบัติการไม่เพียงพอครับท่านประธานครับความบกพร่องจากการขาดแคลนกำลังคนหน้างานและการละเลยเสียงประชาชนมันส่งผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบที่ชัดเจนที่สุดก็คือ

0: การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในปี2567ครับที่มีผู้สมัครรวมกว่าประมาณ 48,000 คนเมื่อเปิดดูปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในเล่มที่อยู่บนโต๊ะนะครับหน้า211ครับท่านเขียนอธิบายถึงปัญหานี้ไว้สั้นๆเพียงว่าเกิดจากข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปครับน่าแปลกว่าไม่มีข้อความอื่นใดความบกพร่องความรับผิดชอบหรือการสืบสวนภายในของเจ้าหน้าที่กกต.เองเลยประชาชนทั้งประเทศเนี่ยกำลังคาใจกับขบวนการหัวสว.คาใจกับการคัดกรองคุณสมบัตินะครับและที่ค้านสายตาที่สุดเลยก็คือคลิปที่มีการเก็บโพยนะครับในวันที่เลือกสว.เลยนะครับอย่างเปิดเผยต่อหน้าเจ้าหน้าที่กกต.เองครับท่านประธานครับสุดท้ายแล้วเล่มรายงานผลการดำเนินงานที่นำเสนอมานี้จะไม่มีคุณค่าหรือความหมายใดๆเลยครับหากผลงานของท่านไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในใจของพี่น้องประชาชนจริงๆคำขวัญเดิมเนี่ยกกต.เคยใช้คำว่าสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมนะครับแต่ในรายงานเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายผมอยากให้ทุกท่านในสภาแห่งนี้และพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านลองตั้งคำถามดังๆในใจร่วมกันครับว่าสุจริตหรือไม่แม้ท่านจะอ้างว่าทำตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอนแต่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่กำลังทำงานกันอย่างหนักและเสียภาษีให้กับพวกท่านเนี่ยยอมรับในคำนิยามว่าสุจริตของท่านแล้วหรือยังเที่ยงธรรมหรือเปล่าตรงไปตรงมาอย่างการไม่ตอบข้อสงสัยนะครับและตอบโต้ประชาชนรวมถึงไปถึงการยื่นฟ้องด้วยนะครับรวมถึงการชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับผมคงไม่อาจตัดสินท่านได้ในที่นี้นะครับแต่ก็ขอเรียกร้อง
1: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอ่อเอ็ดกันพงศ์ประยุรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีนบุรีและเขตสะพานสูงพรรคประชาชนวันนี้ขอร่วมอภิปรายถึงการทำงานของกกต.ปี6768ขออนุญาตมาถึงปี69ก็ว่าได้วันนี้อยากที่จะสื่อสารครับสื่อสารไปให้กับทุกเจเนอเรชันตั้งแต่เจเนอเรชันเบบี้บูมเจน X เจน Y เจน Z ไปจนถึงเจนอัลฟาแต่ก่อนที่จะไปถึงเจนอัลฟาขออนุญาตครับทุกครั้งที่เอาไปอภิปรายจะต้องมีโมเดลวันนี้ก็จะมาในโมเดล ECT คือโมเดลที่แปลว่ากกต.นั่นเองECT ปกติจะแปลว่า Election Commission of Thailand หรือกกต.นะครับแต่วันนี้ E ตัวแรกของเอ็ดคือคำว่า Error แปลว่าผิดพลาดอาจจะรวมไปถึงคำว่า Evil ซึ่งก็แปลว่าความชั่วร้ายที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยทำไมเอ็ดถึงตั้งสมมติฐานแบบนั้นครับพัฒนาหรือความพยายามที่จะให้มันเกิดประสิทธิภาพในการที่จะพัฒนาตนเองของกกต.นั้นมันค่อนข้างที่จะไปได้ช้าเพราะอะไรครับเพราะมี2ประเด็นครับคือ1ท่านขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลจากประชาชนและ2ท่านขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลจากองค์กรต่างๆแม้กระทั่งฝ่ายที่เป็นฝ่ายตุลาการเองตอนนี้เป็นอิสระกับประชาชนและท่านกำลังทำตามใบสั่งของใครบางคนหรือเปล่านี่คือตัว E ตัวแรกที่มันเกิดคำว่า error อย่างจริงจังมาที่ตัว4ครับท่านประธานตัว C คืออะไรอันเนี้ยมันเหมาะกับกกต.ชุดนี้เลย C ย่อมาจากคำว่าcollusion แปลว่าสมรู้ร่วมคิดหรือแปลว่าหัววันนี้นี่ตรงเป๊ะเลยท่านประธานคืออย่างงี้ครับคือท่านมีความขัดแย้งกันทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับไอ้คดีของท่านเนี่ยคือภายในเองท่านยังเถียงกันเองเลยระหว่างคณะอนุที่26กับคณะอนุที่36นี่คือภายในและขัดแย้งภายนอกอีกก็คือขัดแย้งกับ DSI เขาส่งงานมาให้ท่านท่านก็ไม่เอาเขาของานจากท่านท่านก็ไม่ส่งนี่คือการขัดแย้งกันระหว่างสิ่งที่ท่านกำลังอยู่ในเกี่ยวกับคดีแนวเดียวกันท่านยังขัดแย้งกันทีนี้เอาไปขอถามครับว่าไอ้หน้าที่ของกกต.คืออะไรท่านก็ต้องมีหน้าที่รับถูกไหมครับรับคำมารับสำนวนมาแล้วก็ส่งต่อให้ศาลอันนี้หน้าที่ที่น่ารักแต่ท่านกลับไม่ทำท่านกลับอะไรครับมาทำก็คือรับคำร้องเสร็จปุ๊บท่านก็ยกคำร้องคือพูดง่ายปัดทิ้งแล้วท่านก็ตัดจบคือพูดง่ายกกต.กลายเป็นรับจบทุกงานแบบนี้เนี่ยมันสมควรหรือเปล่านี่คือตัว C ที่เอ็ดอยากที่จะบอกว่าเฮ้ยหัวสวมันเกิดขึ้นจริงและตัวสุดท้ายครับวันนี้เอาใช้เวลาไม่นานครับสุดท้ายคืออะไรครับคือเรื่องของ terrible หรือมันเป็นอะไรที่ trouble ก็คือมันเป็นปัญหากับระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าเพราะท่านหน้าที่ท่านเนี่ยคือเลือกตั้งสุจริตประชาเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับคุณภาพในการที่จะเลือกคนมาแต่สุดท้ายมันเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ QR code ไม่อยากพูดมันเป็นปี69แต่เรื่องของคุณภาพที่เมื่อกี้นี้เพื่อนๆเอาเห็นครับสสชัยพลพูดชัดเจนเลยการคัดกรองของคนที่จะเข้ามาเป็นสวต่างๆเนี่ยมันคัดมาได้อย่างไรมันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือสุดท้ายนี้ก็ท่านประธานครับเมื่อกี้นี้เอ็ดเกริ่นแล้วจะอภิปรายให้กับทุกเจนได้เข้าใจวันนี้เอาเอ็ดอยากที่จะอภิปรายเน้นไปที่เจนอัลฟาให้เจนอัลฟาได้เข้าใจการทำงานของกกต.ในยุคปัจจุบันนี้เจนอัลฟาพร้อมนะครับล่ะเรามาเริ่มกันเลยเจนอัลฟาครับกกต.ยุคนี้เ

0: ดูทรงเหมือนจะเป็นแบบซิกมาบอยแต่ไปๆมาเนี่ยกลายเป็นสกูบิดี้ทอยเลทสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันซัสมากๆมันซัสจริงๆและโดยเฉพาะคดีของสว.ที่ผ่านมาเนี่ยท่านทำคดีออกมาเนี่ยได้โอไฮโอนี้อยู่เนี่ยออร่าท่านจะลดลงลดลงลดลงแล้วเจนอัลฟาเขาจะไม่เชื่อถือท่านอีกต่อไปถ้าเกิดท่านกกต.ที่เมื่อท่านไม่เข้าใจเอาเอทท่านลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอาเอทหมายความว่าอย่างไรก่อนที่ศรัทธาของประชาชนในเจน X เจน Y เจน Z และทุกเจนจะหมดในตัวของท่านฝากท่านประธานครับด้วยความเคารพ respect
1: ท่านอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2พรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นขอร่วมอภิปรายรายงานกกต.ปี67 68วันนี้ครับตั้งแต่เช้าเราได้ฟังเยอะแต่สิ่งสำคัญนะครับปี66ก็600ล้านจัดการเลือกตั้งส.ส.ก็ไม่มีใครอภิปรายปี67ใช้งบสว.เพื่อนๆอภิปรายกันเยอะ68ก็ยังมีการตั้งงบในการจัดการเลือกตั้งส.ส.อีก10ล้านก็ถามกกต.ด้วยครับอันนั้นงบอะไรตั้งไว้ในปี66ที่อยากถามต่ออยากให้กกต.ตอบ66 67 68งบบุคลากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีละ30ล้าน50ล้านเอ๊ะทำไมมันเพิ่มขึ้นในงบประมาณที่ท่านนำเสนอมาและสิ่งสำคัญก็อยากถามว่าปีนี้69ทำไมรายงานปี67ท่านไม่รายงานตอนปี68ล่ะมันช้าตรงไหนในเรื่องรายงานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับการทำงานของกกต.ก็ต้องบอกว่าท่านเป็นองค์กรอิสระท่านมีหน้าที่เวลาตัดสินใครอย่างไรใครได้ผลดีก็ชื่นชมใครไม่ชอบก็มีแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับต้องไม่มีการแทรกแซงต้องทำด้วยงานที่บริสุทธิ์และยุติธรรมเชื่อมั่นในหลักฐานที่ท่านได้มาดุลพินิจเป็นสิ่งสำคัญไม่ควรแตกแยกความเชื่อแต่ละคนเชื่อได้ประจักษ์พยานหลักฐานทุกอย่างเราไม่ใช่หน้าที่ตัดสินครับหน้าที่คนตัดสินมีอยู่แล้วไม่ใช่พวกเราเราหน้าที่นิติบัญญัติตรวจสอบดูแลและออกกฎหมายทำให้มันดีขึ้นทุกคนมีหน้าที่แต่ให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญฝากกกต.ด้วยหลายๆครั้งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์มีเสียงรับรู้รับทราบไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งส.ส.ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสว.ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางครั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ใช้โซเชียลเขาไม่ได้รู้เรื่องราวครับเขาไม่รู้ครับว่าเฮ้ยวันนี้ต้องมีการเลือกอะไรเขาจะไม่รู้แต่พ่อแม่พี่น้องหลายคนที่เล่นโซเชียลรู้ครับรู้อย่างรวดเร็วคนมันแตกต่างแต่เราไม่ควรแตกแยกสิ่งสำคัญของสภาแห่งนี้คือต้องเอาความจริงมาพูดเอาหลักฐานประจักษ์พยานรู้จักหน้าที่ตัวเองเรามาอภิปรายรายงานในรายงานปี67 68อะไรที่ไม่

0: ้องบอกให้ชาวบ้านรับรู้รับทราบในนี้ของสว.ตารางหนึ่งบอกมีการดำเนินคดี434อีกตารางหนึ่งบอกมีการดำเนินคดีอาญา432ทำไมสองตารางแตกต่างกันสองคดีเดี๋ยวท่านช่วยชี้แจงด้วยเนี่ยแหละครับทำรายงานมาคนในสภาก็ต้องนั่งอ่านดูแล้วว่าเป็นตัวแทนพี่น้องมาตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระเราตรวจสอบในบทบาทของเราเราทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนวันนี้เขามารายงานเราปี67 68ผมก็นั่งอ่านนะนะบางเล่มก็เยอะบางเล่มก็น้อยแต่มีเรื่องหนึ่งต้องถามกกต.ด้วยครับเงินสะสมเงินลงทุนระยะสั้นเงินตรงนั้นเนี่ย2ปีที่ 2,000 ล้านคำถามบอกว่าอีกอันหนึ่งประมาณ400กว่าล้านเหลือเท่ากัน2ปีเลยครับถามกกต.ว่าไอ้เงินกับ 2,000 ล้านเนี่ยอยู่ที่กกต.แล้วไว้ทำอะไร67 68 66มันก็ยังเหลืออยู่69 70ก็ยังอยู่ไหมเงิน 2,000 ล้านนี้ทำไมไม่มีการเอามาใช้หลายสิ่งหลายอย่างหรือใช้ไม่ได้อย่างไรการตรวจสอบการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราต้องดูในสิ่งที่เขานำเสนอเราต้องดูในสิ่งที่ผ่านมาและต้องฝากไปถึงอนาคตฝากกกต.ด้วยครับความเชื่อมั่นความมั่นใจสิ่งที่ท่านบอกไปแล้วถ้ามันดีมันบริสุทธิ์การเลือกตั้งผ่านไปแล้วครับอำนาจการตัดสินไม่ได้อยู่ที่ท่านมีฝ่ายตุลาการคอยตัดสินเราต้องเคารพการทำงานของทุกองค์กรแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆสมาชิกต้องให้เกียรติให้ความไว้วางทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสมกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับพวกเรามาทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านชัชพีวรรณาภิรัตครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัชพีวรรณาภิรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดลำพูนพรรคประชาชนครับวันนี้ขออภิปรายรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเด็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของความคุ้มค่าในงบประมาณการพัฒนาระบบดิจิทัลของกกต.นะครับก่อนอื่นผมขอเรียนแบบนี้นะครับว่าผมเห็นด้วยกับการที่เราจะนำเทคโนโลยีนั้นมาบริการประชาชนให้เข้าถึงได้ในการข้อมูลการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วและก็สามารถตรวจสอบได้ครับในยุคที่โทรศัพท์มือถือกลายเป็นช่องทางหลักในการส่งข้อมูลข่าวสารครับการที่กกต.นำเทคโนโลยีมาบริการประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นทิศทางที่ดีที่นำมาปรับใช้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกมากกว่านั้นก็คือในเมื่อเราใช้งบประมาณของแผ่นดินครับท่านประธานมันพัฒนาแล้วเปิดให้บริการแล้วมันคุ้มค่ากับภาษีของพ่อแม่พี่น้องของประชาชนหรือเปล่าท่านประธานครับผมขอยกตัวอย่างรายงานกกต.เมื่อปี2568นั่นคือแอปพลิเคชันสมาร์ทโบร์ดครับในรายงานกกต.ระบุว่าสมาร์ทโบร์ดเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับที่ให้ประชาชนเนี่ยอำนวยความสะดวกกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้รับเลือกตั้งตลอดไปถึงประชาชนพี่น้องทั่วไปที่สามารถเสิร์ชข้อมูลได้นะครับผมเองก็ลองโหลดมานะครับไม่ได้ใช้

0: ่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันแต่ต้องย้อนกลับไปดูผลการปฏิบัตินะครับและอีกหนึ่งเรื่องครับกกต.มีผู้ใช้งานจริงหรือ active user ครับ1เครื่องนะครับสามารถแกะซิมออกแล้วดาวน์โหลดแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เพราะฉะนั้น1การดาวน์โหลดไม่ได้เท่ากับ1ของ1ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ครับผมอยากจะถามว่านอกจากยอดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยกกต.มีข้อมูลหรือไม่ประชาชนเข้าใจมากน้อยกี่คนมีการค้นคว้าข้อมูลกี่ครั้งการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งกี่ครั้งมีการค้นหาหน่วยเลือกตั้งกี่ครั้งและประชาชนค้นหาประเภทไหนมากที่สุดและมีผู้กลับมาใช้งานซ้ำนะครับมากน้อยเพียงใดข้อมูลเหล่านี้ต่างหากครับท่านประธานครับคำถามที่2นั่นก็คือต้นทุนของสมาร์ทโบสถ์ครับคำถามต่อมาก็คือว่ากกต.ใช้งบกับสมาร์ทโบสถ์ไปเท่าไหร่ผมลองย้อนดูกับการจัดซื้อจัดจ้างในการปรับปรุงแอปนะครับซึ่งก็จะมียอดอยู่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทบางยอดก็มียอดจัดซื้อ 700,000 ถึง 800,000 บาทแต่ผมอยากให้ชัดกว่านี้ครับเพราะเขาใช้จ่ายของระบบดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่มีแค่การพัฒนาแอปครับท่านประธานรวมไปถึงการปรับปรุงข้อมูลการจ้างผู้พัฒนาภายนอกค่าเชื่อมโยงระบบอื่นๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆรองรับการใช้จ่ายในช่วงเลือกตั้งทั้งหมดนี้รวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเพราะสมาร์ทโหวตไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี68แต่เราเริ่มมาตั้งแต่ปี2562ครับท่านประธานครับผมต้องตั้งคำถามตลอดว่าปีนี้เราจ่ายค่าปรับปรุงแอปไปเท่าไหร่ในขณะที่เสียงสะท้อนมาบอกว่าแอปพลิเคชันนี้บางครั้งก็ล่มครับไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่จุดไหนรายชื่อผู้สมัครหายบ้างรายชื่อผู้สมัครไม่ตรงจุดบ้างแล้วความคุ้มค่ามันอยู่ที่ไหนครับท่านประธานคำถามที่3ครับถ้าเราถามเราจะวัดความสำเร็จจากอะไรและในคำถามที่ผมสำคัญที่สุดว่าเราตัวชี้วัดอะไรกับคำว่าสมาร์ทโบสถ์ที่ประสบผลสำเร็จครับถ้าถามว่าเราจะตั้ง KPI ในการดาวน์โหลด 1.83 ล้านครั้งผมคิดว่าสิ่งนั้นกกต.ได้ทำไปแล้วครับและยังตอบไม่ได้ว่าประชาชนได้อะไรจากที่กกต.ทำผมย้ำแบบนี้ครับเรื่องสมาร์ทโบสถ์อาจจะผ่านมาแล้วแล้วท่านต้องพัฒนาต่อไปถึงเรื่อง ECT ที่ท่านตั้งไว้แต่ผมฝากครับกกต.ครับทำงานหน่อยครับเนี่ยช่วงอีกไม่กี่อึดใจครับท่านประธานจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น20กันยาที่จะถึงเนี่ยผมเดินทางไปที่จังหวัดนนทบุรีครับท่านประธานยังไม่มีป้ายโปรโมทเลยครับท่านประธานท่านทำงานกันยังไงผมฝากนิดนึงครับจะออกไปทำหน้าที่เป็นพลเมืองในการเลือกตั้งเนี่ยท่านต้องทำหน้าที่ให้หนักกว่านี้และประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอื่นๆให้มากกว่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมจารย์นครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายรายงานกกต.
1: อาจารย์อนุสรสักครู่ครับสักครู่นึงนะครับขออนุญาตขัดจังหวะสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะกรรมการบริหารมูลนิธินักเรียนนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและเจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร30ท่านนะครับเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเชิญนั่งได้ครับเชิญท่านอาจารย์อนุสรต่อครับ
2: ขอบคุณท่านผู้บริหารกกต.ที่กรุณามาชี้แจงและนำเสนอในวันนี้พวกเราทั้งหลายกกต.พรรคการเมืองต่างๆส.ส.ควรจะต้องสามัคคีกันทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองของประชาชนจริงๆและมีศรัทธาจากประชาชนอะไรที่ไม่ถูกต้องกกต.ต้องชำระสะสางต้องส่งขบวนการคดีโกงสว.สู่ศาลให้ครบถ้วนไม่ว่าพวกเขาจะมีอำนาจมากขนาดไหนผมอยากเห็นท่านแสวงท่านชนินเจ้าหน้าที่กกต.ยืนหลังตรงทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าหลงเล่นเกมเครือข่ายอำมาตย์ปรปักษ์ประชาธิปไตยที่ออกแบบรัฐธรรมนูญให้มันมีปัญหาออกแบบการเลือกตั้งสว.ให้มีปัญหาล่อให้พรรคการเมืองเข้าสู่กระบวนการแทรกแซงทำลายศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยพวกเขาวางกับดักเอาไว้แล้วก็มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งกระโจนเข้าสู่กับดักนี้ด้วยการโกงเลือกตั้งอย่างเป็นระบบเลือกกันเองด้วยอย่างเป็นระบบหัวสว.โกงสว.

0: หวังได้อำนาจเบ็ดเสร็จแต่ผลข้างเคียงก็คือทำลายระบอบประชาธิปไตยทำลายระบบทั้งระบบของการเลือกตั้งทำลายกกต.ไม่เป็นที่ศรัทธาของประชาชนแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่การตัดสินคดีโกงหัวสว.นั้นยังมีกรรมการกกต.สองคนที่ยืนหลังตรงยืนอยู่บนหลักการขอเอ่ยชื่อกกต.สิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.ชัยนครชัยที่ทำหน้าที่อย่างซื่อตรงและชี้ว่ามีหลักฐานเพียงพอเชื่อว่ามีขบวนการโกงสว.เกี่ยวพันกับส.ส.และกรรมการของระบอบเครือข่ายสีน้ำเงินจึงควรส่งฟ้องศาลฎีกาไต่สวนหากเราทำหน้าที่ในองค์กรอิสระแบบนี้ระบอบประชาธิปไตยจะเข้มแข็งมั่นคงไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ประชาธิปไตยเสื่อมถอยอำนาจประชาชนอ่อนแอลงถ้าไปดูยุทธศาสตร์ของกกต. 3ข้อข้อแรกเร่งรัดพัฒนาการเมืองบนฐานการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายสอบตกปี66นับบัตรมีบัตรขยงปี69บาร์โค้ดเกิดข้อสงสัยว่าระบบการเลือกตั้งมันโปร่งใสถูกต้องหรือไม่หัวสว.โกงสว.ประชาชนไม่ศรัทธาต่อการเลือกตั้งนี่คือปัญหายุทธศาสตร์ที่2สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตยท่านไล่ฟ้องไอลอท่านไล่ฟ้องประชาชนซึ่งเขาไปทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ตื่นรู้ว่าการเลือกตั้งมันมีความผิดปกตินับคะแนนผิดปกติท่านไปฟ้องเขาทำไมเพราะยุทธศาสตร์ของท่านต้องทำให้ประชาชนเข้มแข็งทั้งยุทธศาสตร์ที่3สร้างความตระหนักและจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองแต่ว่าแม้ท่านทำเนี่ยแต่คนจะไม่เชื่อเพราะการตัดสินใจและการทำงานของท่านต่างหากเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้ทำสิ่งนี้หรือไม่ผมหวังกับกกต.นะครับว่าทุกท่านจะทำเพื่อประโยชน์ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริงถ้าเราไม่ช่วยกันรัฐสภาถูกแทรกแซงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี49และปี57เราคงไม่อยากให้เกิดเช่นนั้นเราต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเราต้องรักษาศรัทธาของประชาชนต่อระบบเลือกตั้งเราต้องรักษาศรัทธาของประชาชนต่อผู้ที่มาจากการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรทั้งการแข่งขันทางการเมืองแต่นี่คือเกมของอำมาตย์อำมาตย์อาจจะเลือกใช้พรรคการเมืองบางพรรคเข้าสู่อำนาจเพราะเขาปฏิเสธประชาธิปไตย 100% ไม่ได้ท่านประธานครับผมฝากไว้ครับขอบคุณครับ
1: ท่านพระดอนปริศนานันทกุลครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมพระดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยผมขออนุญาตใช้สิทธิ์อภิปรายในรายงานการปฏิบัติงานของกกต.ซึ่งทั้ง2ปีในคราวเดียวกันในครั้งนี้ผมฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายตั้งแต่เช้าก็ได้มีคำถามถึงทางกกต.หลายเรื่องแล้วเพื่อนสมาชิกก็ได้โชว์ข้อมูลโชว์หลักฐานต่างๆที่เป็นการสอบถามไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะในกรณีสว.เมื่อปี2567ก็ได้วิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของกกต.เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมเช่นเดียวกันครับผมก็มีคำถามที่จะต้องถามกกต.จริงๆตั้งใจอยากจะ

ามคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7ท่านนะฮะแต่บังเอิญวันนี้ท่านส่งฝ่ายเลขามาโดยเป็นเจ้าหน้าที่ของกกต10กว่าท่านก็ไม่เป็นไรครับก็ถือโอกาสตรงนี้ฝากประเด็นใหญ่ๆของผมที่ผมตั้งใจจะถามมีอยู่2ประเด็นใหญ่ครับเมื่อเช้าเพื่อนสมาชิกได้มีการอภิปรายกันพูดโน้มน้าวให้สังคมเชื่อจริงๆไม่ใช่เฉพาะวันนี้แล้วครับพูดโน้มน้าวมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วบางคนบางพรรคก็เพิ่งจะมาเริ่มรู้สึกเมื่อสัก2เดือนที่แล้วจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วฮะพวกผมในฐานะผู้ถูกกล่าวหาปีแล้วข้อกล่าวหาใหญ่ก็คือว่าการเลือกตั้งสว.เมื่อปี67ที่ผ่านมาเป็นกระบวนการการหัววงเดพูดพาดพิงมาจนกระทั่งว่าการหัวเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองของพวกผมโดยมีกรรมการบริหารภายในกระบวนการนี่คือข้อกล่าวหาผมจะถามทางกกต.ครับท่านหรือมีใครกล่าวหาว่ามันเป็นกระบวนการเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการนี้มีอยู่จริงเพราะผมสงสัยครับผมสงสัยเมื่อวันจันทร์ที่มีการลงมติกันหากกกต.ทั้ง7ท่านเชื่อตามสำนวนของคณะ26ของอนุ26ว่ามันมีกระบวนการอยู่การลงมติของกกต.7ท่านซึ่งแยกเป็น7ข้อกล่าวหาไม่มีการลงมติใหญ่ไม่มีการลงมติว่ามันมีกระบวนการหัวหรือไม่การลงมติเมื่อเช้าเพื่อนสมาชิกเอาผลคะแนนมาให้ดูว่าการลงมติซึ่งทางกกต.ได้เผยแพร่เอกสารไปแล้วการลงมติเป็นการลงมติรายบุคคลครับตั้งแต่หัวหน้าพรรคผมเลขาธิการพรรคผมกรรมการบริหารพรรคผมตัวผมหรือเพื่อนกรรมการบริหารพรรคอื่นว่ามีส่วนรู้เห็นก็ลงมติเป็นรายบุคคลหากท่านเชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวเหมือนสำนวนชุด26ทำไมมันไม่มีการลงมติว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการหรือไม่ท่านลงมติรายบุคคลทำไมอะครับนั่นหมายความว่าท่านไม่เชื่อไงครับว่ามันมีกระบวนการหัวท่านไปดำเนินการสอบรายบุคคลรายบุคคลรายบุคคลและเอาจริงๆท่านไม่ได้สอบผมด้วยแล้วท่านก็ลงมติกันรายบุคคลนั่นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า7คนเนี่ยท่านไม่เชื่อว่ามันเป็นกระบวนการท่านถึงได้ลงมติกันเป็นรายบุคคลถูกต้องหรือไม่ครับอันนี้เป็นคำถามแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะไล่เลียงว่าท่านบอกว่ามันมีกระบวนการที่จะทำให้ได้มาซึ่งสว.เป็นเข่งเนี่ยผมก็ต้องสอบถามท่านไปอีกว่าท่านได้มีการสืบสวนสอบสวนหรือไม่ว่ามันมีกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็สร้างภาพว่าพวกผมเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดผมไล่เรียงแบบนี้ครับผมใช้เวลาไม่นานนักผมไล่เรียงแบบนี้ว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเกิดขึ้นปี68เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้ขึ้นสไลด์โชว์ว่าวันที่3เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยDSI ได้แจ้งไปที่กกต.ว่าคดีนี้มีมูลให้กกต.เนี่ยนำไปดำเนินการสุดท้ายกกต.ไม่รับที่กกต.ไม่รับเพราะอะไรครับเพราะอันนี้เป็นคดีเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่หน้า

หรือไปดำเนินการเมื่อกกต.บอกแบบนี้ DSI ทำยังไงครับ DSI ไปประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษขึ้นมาเพื่อตั้งข้อกล่าวหาเพื่อที่จะลากให้มันมาเป็นคดีพิเศษให้ได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจเข้ามาทำไปตั้งข้อกล่าวหาคดีเป็นคดีฟอกเงินกับอ้างยี่เมื่อวันที่6มีนาคม2568ตั้งเป็นคดีพิเศษเมื่อ6มีนาคม2568แต่ DSI ส่งเรื่องไปที่กกต.ว่าคดีมีมูลตั้งแต่3กุมภาพันธ์2568ก่อนที่จะมีคดีพิเศษแปลว่าอะไรครับแปลว่า DSI ใช้อำนาจอะไรในการที่จะไปทำคดีนี้ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองผมกำลังจะบอกว่าต้นทางที่มาเนี่ยมันชอบหรือไม่หลังจากนั้นกกต.ท่านรับลูกครับรับลูกแบบไหนวันที่18มีนาคมหลังจากที่คณะกรรมการคดีพิเศษยกเรื่องนี้มาขึ้นมาเป็นคดีพิเศษ18ท่านตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26ขึ้นซึ่งมีท่านบนนั้นนะครับท่านหนึ่งเป็นประธานอยู่ผมก็ถามเหมือนอย่างที่เพื่อนสมาชิกเคยถามบนสื่อฮะว่าเมื่อมันมี25ชุดที่อรรถคดีใดๆเข้ามาแล้วเนี่ยก็เข้ากระบวนการไต่สวนสอบสวนของกกต.เขามี25ชุดอยู่แล้วท่านไปตั้งชุดพิเศษเพื่ออะไร25ชุดเขาก็มีอยู่แล้วก็กระบวนการก็ทำไปสิครับก็มีอยู่แล้วไปตั้งพิเศษทำไมแล้วเมื่อตั้งพิเศษแล้วไปดึงเอา DSI เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการอนุกรรมการชุดนี้3คนแล้ว3คนนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ส่งเรื่องให้กกต.เมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์แล้วกกต.ไม่รับนั่นหมายความว่าอะไรครับเอาสำนวนพยายามที่จะเอาสำนวนที่ไม่ชอบเนี่ยของ DSI เข้ามายัดในกกต.ชุด26เอาเข้ามาเพื่ออะไรครับก็เพื่อมาสร้างภาพให้เห็นว่ามันมีกระบวนการแบบนี้วันก่อนนี้ท่านสุวชัยเอาเอกสารขึ้นมาให้ดูชุดหนึ่งวันประชุมงบประมาณ1ปากคือ16/26พยานปากนี้กลับคำให้การแต่เรื่องกลับคำให้การไม่ใช่สาระครับสาระคือว่าทำไมเขาถึงต้องกลับคำให้การเพราะมีเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สอบพยาน16/26เนี่ยครับไปข่มขู่เขาว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาและเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษถ้าหากไม่ให้ความร่วมมือกับทางกกต.หรือไม่ให้ความร่วมมือกับดีไซน์แล้วก็ไปสร้างเรื่องครับให้พยานปากนั้นไปให้การแบบหนึ่งแบบใดที่เป็นการใส่ร้ายพวกผมท่านสังเกตไหมครับหลายคนบอกว่าการทำเนี่ยมันจะต้องเกิดในจังหวัดเล็กๆเพราะควบคุมกันง่ายผมถามครับเนี่ยคุณแนนฮะอยู่อุบลราชธานีจังหวัดไม่เล็กครับแล้วทำไมคุณแนนถูกใส่เป็นผู้ถูกกล่าวหาครับคุณสิริพงษ์ศรีสะเกษจังหวัดผู้แทน9คนจังหวัดเล็กไหมครับทำไมเขาถึงถูกใส่เป็นผู้ถูกกล่าวหาครับข้อสังเกตก็คือพวกนี้ที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยเขาเป็นกรรมการบริหารพรรคไงครับท่านสังเกตไหมครับทำไมกล่าวหาเฉพาะคนที่เป็นกรรมเพราะจุดประสงค์ก็คือว่าต้องการที่จะให้พรรคเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วปลายทางสุดท้ายคือนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยนี่ต่างหากครับที่ผมต้องถามดังๆไปที่กกต.ว่าท่านเคยสังเกต

0: กระบวนการแบบนี้หรือไม่ว่ามันมีกระบวนการอย่างหนึ่งอย่างใดที่พยายามที่จะพวกผมก็ย้อนไปที่ไอ้ตัวกระบวนการเนี่ยครับถ้าเห็นว่ามีกระบวนการจริงทำไมกกต.7ท่านไม่ลงมติอีกหนึ่งแบบว่ามีกระบวนการหรือไม่ทำไมลงมติรายบุคคลแล้วครับแล้วการลงมติรายบุคคล7คนเป็นเอกฉันท์นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องนั่นก็หมายความว่ามันไม่ได้มีกระบวนการนี้อยู่จริงไงครับท่านเคยตั้งข้อสังเกตแบบนี้หรือไม่หรือท่านตั้งข้อสังเกตเพียงว่าเอาตามที่ชุด26เขาทำกันมาเอาในส่วนที่ดีไซน์เขาเสนอขึ้นมาแล้ว3คนจากดีไซน์เนี่ยเอาเข้ามาผมมีความเชื่อมโยงมากกว่านั้นอีกครับท่านประธานคนที่เป็นผู้ไปสอบสวนพยาน16ทับ26เนี่ยคือนายเอกลินดอนดงครับนายเอกลินดอนดงเป็นใครครับนายเอกลินดอนดงเป็นหน้าห้องของสวผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งผู้สมัครสวที่ไม่ได้รับเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการคนนี้เคยคนนี้เคยเป็นรองอธิบดีดีไซน์คนนี้สุดท้ายเป็นผู้ร้องก็เอาลูกน้องตัวเองผมสงสัยได้ไหมครับว่าเอาลูกน้องตัวเองเนี่ยมาสอบสวนแล้วก็ไปบังคับขู่เข็นให้พยานให้การอย่างที่ตัวเองต้องการให้เห็นภาพสร้างภาพปีศาจว่ามันมีกระบวนการแล้วสวที่สอบตกที่ไม่ได้รับเลือกและเป็นผู้ร้องเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับผู้มีอำนาจท่านหนึ่งในขณะนั้นผมเชื่อมโยงได้ไหมครับว่ามันเป็นกระบวนการที่ตั้งใจจะใส่ร้ายพวกผมและมีธงปลายทางว่าจะต้องยุบพรรคภูมิใจไทยให้ได้นี่ประเด็นที่หนึ่งที่ผมถามกกต.ครับท่านต้องตอบประเด็นที่สองครับเรื่องโพยเรื่องโพยเมื่อเช้านี้มีเพื่อนสมาชิกเอามาขึ้นจอแล้วก็เอามาใช้เป็นหลักฐานของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งผมถามว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านเคยเอ๊ะไหมท่านเคยสงสัยไหมว่าไอ้โพยนี้เนี่ยมันถูกส่งให้ถึงมือท่านตอนไหนตอนเลือกตั้งเสร็จไปแล้วครับตอนที่รู้แล้วครับว่า200คนมีนายกนายขอนายคอนายงนาย1ถึงนาย200ครบถ้วนแล้วจึงจะมีเรื่องโพยนี้ออกมาท่านเคยไปดูไหมครับว่าโพยนี้เป็นโพยจริงหรือโพยปลอมโพยนี้ทำขึ้นมาหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วหรือไม่ท่านมั่นใจได้ยังไงครับว่าโพยนี้เป็นโพยที่มันเกิดขึ้นในสนามเลือกตั้งที่เมืองทองวันนั้นเพราะพยานไม่ใช่เพราะผู้ร้องที่เอาไปยื่นให้กับท่านน่ะเขาก็บอกว่าเขาไปเก็บได้ในห้องน้ำเขาเก็บได้บนพื้นเขาเก็บได้หน้าที่ประชุมที่มีการเลือกตั้งกันแล้วท่านเชื่อได้ยังไงครับผมสงสัยได้ไหมครับว่าไอ้โพยเนี้ยทำขึ้นมาหลังจากที่ได้ตัวผู้ที่ชนะการเลือกตั้งทั้ง200คนแล้วค่อยมาใส่เลขกันทีหลังใส่กันเข้าไปให้มันเหมือนกันสัก 40-50 โพยมันก็เป็นพยานหลักฐานที่ทำให้ท่านเชื่อได้ว่าแล้วท่านสงสัยไหมครับนี่จึงเป็นคำถาม2ข้อที่ผมต้องถามว่าท่านเคยสังเกตสิ่งที่ผมสังเกตและผมทนมา2ปีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยท่านให้ความเป็นธรรมกับพวกผมแค่ไหนก็ถามท่าน2ข้อครับขอบคุณนะ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569รอบชิง

0: ชนะเลิศจำนวน180ท่านนะครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
1: ทุกท่านที่เคารพอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ก่อนผมเริ่มอภิปรายนะครับสอบถามท่านประธานเวลาอย่าเพิ่งเดินนะครับสอบถามท่านประธานนิดเดียวครับเมื่อสักครู่นี้มีสมาชิกที่เพิ่งอภิปรายเนี่ยสามารถเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกในทางเสียหายได้ด้วยนะครับช่วยดูแลนะครับว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยทำไมการประท้วงเวลาเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกเนี่ยเกิดขึ้นฝ่ายเดียวครับหรือท่านจะอนุญาตให้เราใช้ชื่อบุคคลภายนอกได้ครับผมจะได้อภิปรายถูก
0: ท่านนายกครับท่านอภิสิทธิ์ครับเมื่อสักครู่นี้มีการพูดถึงบุคคลภายนอกจริงอันนี้ต้องผมยอมรับว่าผมยังไม่ทันจะห้ามนะครับจะยังไม่ทันขอความกรุณาว่าอย่าเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกพอดีเห็นหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีพูดถึงแล้วผมก็เลยปล่อยไปอันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดในการบริหารการประชุมนะครับแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่าการเอาภาพบุคคลภายนอกขึ้นไม่อนุญาตการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกขึ้นไม่อนุญาตครับ
1: โอเคขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานครับวันนี้เรามาพูดถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งปีพ.ศ. 2567และพ.ศ. 2568กราบเรียนท่านประธานว่าการอภิปรายวันนี้มีการพูดถึงช้างบ่อยนะครับคือต้องการจะเน้นย้ำว่าบางทีบางครั้งเรามาพิจารณาบางเรื่องบางราวดูรายละเอียดเรื่องนั้นดูรายละเอียดเรื่องนี้เราลืมภาพใหญ่ไปเช่นเดียวกันครับผมจำได้ว่าเราเคยได้มีโอกาสอภิปรายนะครับสภาชุดนี้ตัวรายงานงบการเงินของการอภิปรายในเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณที่ทางกกต.ได้ของบประมาณมาแล้วและก็วันนี้ก็เช่นกันก็มีรายงานปฏิบัติการมาผมอยากจะกราบเรียนว่าในวัดการประเมินในรูปแบบต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือกกต.นั้นถูกออกแบบมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540ให้เป็นองค์กรอิสระที่มาใช้ทั้งอำนาจนิติบัญญัติคือการออกระเบียบต่างๆอำนาจบริหารคือการจัดการการเลือกตั้งและอำนาจตุลาการหรือกึ่งตุลาการในการที่จะพิจารณาลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งในบางช่วงเช่นก่อนการประกาศรับรองผลก็อาจจะถือว่าเด็ดขาดหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะส่งให้ทางศาลพิจารณาได้ตอนออกแบบอันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือองค์กรนี้ต้องเป็นอิสระมิฉะนั้นจะไม่มีหลักประกันในเรื่องของความเที่ยงธรรมในการที่จะมาพดุงรักษาระบอบประชาธิปไตยไม่ให้ถูกคุกคามจากการบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนในการส่งตัวแทนเข้ามาอยู่ในสภาไทยผมกราบเรียนว่าที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นั้นผมไม่อยากให้บางท่านที่อยู่บนบัลลังก์ในขณะนี้หรือเจ้าหน้าที่กกต.มองว่าผมหรือพวกเราเนี่ยวิจารณ์ตัวท่านนะครับเพราะทุกองค์กรก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีมีคนที่สัตย์สุจริตแต่ก็มีหลายคนที่ทำหน้าที่แล้วทำให้องค์กรเสียหายแต่ประเด็นที่ผมพูดเป็นภาพใหญ่คือผมถามง่ายๆครับท่านประธานไม่ต้องเอาตัวชี้วัดวันนี้ผมท้าให้ท่านประธานไปถามประชาชนที่ไหนก็ได้ว่าวันนี้มีใครเชื่อบ้างว่าการเลือกตั้งสว.ปี67ซึ่งกกต.ต้องเตรียมการตอนปี68ตามรายงานนี้เนี่ยสุจริตเที่ยงธรรมผมไม่เชื่อว่ามีคนไหนพูดเช่นนั้นและวันนี้ที่มันน่าสะท้อนใจที่สุดก็คือเวลาเราไปเจอผู้คนที่อยากมาเป็นนักการเมืองหลายคนบอกว่ามาไม่ไหวหรอกเพราะไม่สามารถทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายแข่งขันกับคนอื่นได้

แล้วก็มีเพื่อนสมาชิกเวลาเราคุยกันส่วนตัวที่บ่นอยู่ตลอดเวลาว่าการเลือกตั้งมันกลายเป็นเรื่องของการประมูลมันกลายเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายแข่งขันกันแล้วแต่ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือเมื่อรายงานเป็นปี67และ68เนี่ยมันก็คือเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สืบเนื่องจากคำวินิจฉัยหรือมติของกกต.เมื่อวันจันทร์แต่ผมจะย้อนกลับไปว่าในช่วงปี67ปี68เนี่ยกกต.ที่จะทำให้การเลือกตั้งสว.สุจริตเที่ยงธรรมและอำนาจทั้ง3ส่วนที่ท่านใช้ได้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการหัวหรือกลับกลายเป็นส่งเสริมให้เกิดปัญหาขึ้นจริงๆถ้าตั้งต้นเนี่ยต้องกราบเรียนท่านประธานว่าท่านเลขาธิการเนี่ยแหละครับตั้งต้นดีมากนะครับในช่วงปี67ในการที่พูดตั้งแต่ต้นเลยว่าศาลฎีกาเคยตัดสินคดีมาแล้ว2คดีตั้งแต่ปี62ตอนเลือกตามบทเฉพาะการว่าลำพังการแลกคะแนนเสียงกันเนี่ยก็เป็นความผิดแล้วโดยศาลอธิบายหลักของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้ชัดว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่มีคุณวุฒิมาสมัครแล้วเขาก็ให้มีสันนิษฐานว่า1หมายเลขก็ต้องเลือกตัวเองเพราะมาสมัครเพื่อจะเป็นส่วนอีกหมายเลขหนึ่งให้เลือกโดยพิจารณาจากประวัติของบุคคลอื่นๆที่มาสมัครที่ศาลตัดสินว่าเพียงแลกคะแนนก็ผิดกันแล้วศาลใช้คำว่าเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครผู้อื่นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเลือกตามรัฐธรรมนูญนี่ท่านเลขาเอามาอ้างอิงเองนะครับตอนเริ่มต้นแต่ทำไปทำมาเนี่ยในการจัดการการเลือกตั้งครั้งนี้ในครั้งนี้ไม่ได้พยายามที่จะออกแบบมาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นการหัวหรือการทำผิดกฎหมายอีกผมยกตัวอย่างแค่สองสามเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งในบทเฉพาะการของกฎเขียนเป็นหลักการแล้วว่าที่ไหนที่มีการเลือกแล้วมีคนได้ศูนย์คะแนนเยอะนี่กฎหมายสันนิษฐานเด็ดขาดไปเลยครับว่าเกิดการสมยอมขึ้นเพราะแสดงว่าคุณไม่ได้ตั้งใจมาสมัครเพื่อเป็นแต่คุณสมัครมาเพื่อเลือกคนอื่นหรือถูกกะกินแต่พอเลือกปี67กกต.ไม่เอาหลักนี้มาใช้ครับผมยังจำได้ผมเคยสนทนานะครับกับเจ้าหน้าที่ของกกต.บอกว่าจริงๆในระบบนี้เนี่ยเลือกที่ไหนมีแม้แต่คนเดียวได้ศูนย์คะแนนน่ะคุณตัดคนนั้นออกแล้วเลือกอีกรอบครับแต่นี่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่พอระเบียบที่จะเข้ามากำกับว่าใครจะไหนตามกฎหมายจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรรับรองอย่างไรก็ไม่รัดกุมสุดท้ายก็เกิดปัญหาขึ้นอย่างที่ว่าเนี่ยครับสมัครผิดกลุ่มคุณสมบัติจริงหรือเปล่าที่บอกว่าเป็นสายสาธารณสุขหรือสายสื่อสารมวลชนแบบนี้เป็นต้นมันก็เป็นการเอื้อให้เกิดขบวนการของการเกณฑ์คนมาแล้วได้อย่างเป็นระบบทั้งประเทศหรือแม้แต่ในวันที่เลือกระดับประเทศครับซึ่งการเลือกตั้งเลือกทั้งตอนบ่ายตอนเช้าและตอนบ่ายเพราะต้องเลือกในกลุ่มก่อนแล้วก็เลือกไข้ประเด็นคำถามก็คือว่าพอช่วงบ่ายเนี่ยบางคนตกรอบไปแล้วทำไมไม่มีการเปลี่ยนหมายเลขผู้สมัครแปลว่าผู้สมัครที่ตกไปแล้วก็ยังมีหมายเลขอยู่ทุกคนได้หมายเลขเดิมมันช่วยให้หัวตามโพยได้ง่ายไหมล่ะครับถ้าเปลี่ยนหมายเลขนี่ต้องไปวิ่งทำโพยกันใหม่นะระหว่างเช้ากับบ่ายแต่นี่

่านก็ไม่ได้ทำเห็นไหมครับจริงๆท่านดูตั้งแต่การใช้อำนาจนิติบัญญัติออกระเบียบป้องกันได้หลายเรื่องท่านไม่ทำถึงเวลาการบริหารจัดการมีบางประเด็นในการตัดสินใจท่านก็ไม่ได้ทำแต่สุดท้ายที่ตอนนี้วิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือพอมาถึงขั้นตอนที่มีการร้องเรียนและต้องใช้อำนาจกึ่งตุลาการหรือตุลาการอย่างที่ว่าผมไม่พูดประเด็นซ้ำนะครับผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ไปมากพอสมควรเกี่ยวกับกระบวนการการทำงานทั้งหมดและไม่ซ้ำประเด็นกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นแต่ผมติดใจสองสามเรื่องเรื่องหนึ่งมาจากปากของกกต.เสียงข้างน้อยเองครับเมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกสงสัย DSI มาเกี่ยวได้อย่างไรกกต.เสียงข้างน้อยให้สัมภาษณ์ว่าร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในระดับอำเภอในระดับจังหวัดถูกตัดตอนเกือบหมดคือมันมีขบวนการที่มาหัวไม่พอยังสามารถมีเครือข่ายที่จะครอบงำในระดับอำเภอจังหวัดได้จึงในที่สุดแล้วเป็นเหตุผลว่าทำไมมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วท่านจะวิพากษ์วิจารณ์ DSI อย่างไรผมก็เรียกร้องท่านบ้างว่าเคารพศาลรัฐธรรมนูญหน่อยที่ได้วินิจฉัยไปแล้วว่ากระบวนการต่างๆที่ดำเนินการในช่วงนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่ชอบตอบผมหน่อยเถอะครับว่ากกต.ได้ทำอะไรหรือยังครับกับการที่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอระดับจังหวัดเนี่ยเป็นต้นประเด็นที่สองครับพอจะสาวไปถึงผู้บงการเนี่ยเมื่อวานก็บอกนะครับว่าเส้นเงินเนี่ยมันถึงคนรอบตัวใหญ่ๆแต่พอจะมีการไปเอาเส้นเงินมาจากทางผู้ที่เกี่ยวข้องไปถึงผู้ที่มีระดับสูงกว่านั้นกกต. 3ไม่รับเข้ามาครับเหตุผลคืออะไรครับเราอยู่ระบบไต่สวนนะครับของกกต.เนี่ยอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคดีทำไมไม่รับเข้ามาและยิ่งไปกว่านั้นครับสำนวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งให้ท่านท่านก็ไม่รับตอบได้ไหมครับว่านี่เป็นการใช้อำนาจเพื่อนำไปสู่การเลือกที่สุจริตเที่ยงธรรมถูกปฏิเสธหมดครับแล้วสุดท้ายก็เลยมาถึงว่าประเด็นที่จะพิจารณาเกี่ยวกับตัวคนที่มีอำนาจมากๆเนี่ยก็เลยมาถูกตีวงให้แคบลงไงครับว่าที่จะสามารถเข้าไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ใกล้ชิดกับศูนย์กลางอำนาจจริงๆอยากจะตอบเพื่อนสมาชิกท่านที่เพิ่งอภิปรายไปนะครับนี่แหละช่วยท่านเพราะเลยไม่ต้องไปดูเป็นขบวนการไงแต่ว่าที่ต้องลงมติเป็นรายบุคคลน่ะเพราะกฎหมายมันบังคับอยู่แล้วครับว่าจะส่งศาลก็ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลแล้วการที่บุคคลของประธานโทษเอ่ยนามนะครับยกตัวอย่างคนในครับอย่างท่านรัฐมนตรีแนนเนี่ยเอกฉันท์แต่ท่านที่เพิ่งอภิปรายไปเนี่ยไม่เอกฉันท์ก็ข้อเท็จจริงมันต่างกันไงแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งไม่ผิดแล้วแปลว่าไม่เป็นขบวนการไม่ใช่นะครับขบวนการมีอยู่แต่ใครร่วมขบวนการบ้างก็ต้องมาพิจารณาเป็นรายบุคคลไปทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่พูดกันนักกันหนาว่าไอ้การกลับคำให้การของพยานเนี่ยมันเลยทำให้ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือผมกราบเรียนท่านประธานไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาในเชิงขบวนการเนี่ยมันจะแล้วก็เพื่อนสมาชิกก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนที่ผมแถลงข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกมันเป็นไปได้หรือที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วไม่เกี่ยวดีนะครับกกต.ไม่มีหน้าที่ไปรับผิดชอบสอบเหตุการณ์ที่ภาคใต้เกิดขึ้น70จุดพร้อมกันท่านก็คงบอกว่ายังไม่มีหลักฐานตรงไหนเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันแต่ทำไมเราเชื่อล่ะครับนี่ก็พฤติกรรมเกิดขึ้นปทุมธานีนครนายกอยุธยา

พฤติกรรมเหมือนกันหมดแต่ต้องมาแยกบอกว่าต่างคนต่างทำไม่เกี่ยวข้องกันเป็นไปได้อย่างไรแต่เอาละถ้าจะมาพูดถึงพยานที่กลับคำให้การเมื่อสักครู่ก็มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปแล้วด้วยซ้ำนะครับว่าหลังจากการกลับคำให้การเนี่ยอนุไต่สวนเขาก็ยังยืนยันความเห็นเดิมแต่ผมมีประเด็นที่ข้องใจความเห็นของท่านเลขาแล้วก็ในส่วนของกกต.ที่จริงให้ความเป็นธรรมกับท่านเลขานะผมทราบว่าท่านเลขานี่มีความเห็นให้ส่งฟ้องมากกว่า77เพียงแต่ไม่ไปยุ่งกับกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นแต่ว่ากรณีพยานกลับคำให้การท่านประธานครับพยานคนนี้เดิมเป็นผู้ต้องหาถูกกันเป็นพยานเพราะว่าคำถามครับมากลับคำให้การทำไมยังถูกกันเป็นพยานต่อในเมื่อสิ่งที่บอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์บัดนี้เจ้าตัวมาบอกว่าเป็นเท็จเขาต้องกลับมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาสิครับดำเนินคดีเขาสิครับจะได้รู้ครับว่ารอบไหนกันแน่ที่ถูกข่มขู่มาให้การประการที่สองครับการให้การในรอบแรกนั้นเนี่ยถ้าเป็นเท็จจริงท่านอ่านมาตรา78ให้ดีนะครับของกฎหมายผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีถ้าการกระทำนั้นเป็นการทำให้คนอื่นถูกกลั่นแกล้งให้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโทษเพิ่มไปอีกและถ้าการกระทำนั้นมาให้การกับกกต.กับเจ้าหน้าที่โทษสูงขึ้นไปอีกคำถามครับทำไมท่านเลขากับกกต.วินิจฉัยว่าผู้นี้ไม่ผิดมาตรา78เขาไม่ได้บอกนะว่าต้องมาให้การกับกกต.เท่านั้นไปให้ถ้อยคำกับใครก็ตามที่เป็นเท็จเป็นเหตุให้คนอื่นเชื่อนั่นคือโทษฐานกลั่นแกล้งแต่นี่บอกไม่เป็นไรพยานก็ยังกันต่อไปถ้าเป็นเช่นนั้นท่านต้องเชื่อคำให้การแรกเท่านั้นครับท่านจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้นะไม่งั้นจะมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันมีพิรุธไหมว่ามาให้การอย่างนี้แล้วก็จะช่วยกันไปมากลับคำให้การก็จะได้มาช่วยกันไปไม่ต้องเอาผิดทั้งหลายทั้งปวงนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่ายากไงเพราะพอท่านทำเรื่องนี้ล่าช้า2ปีกลายเป็นกกต.ที่มาวินิจฉัยคดีนี้เป็นเสียงข้างมากซึ่งถ้าเป็นกฎหมายอื่นหน่วยงานอื่นวิธีปฏิบัติการทางปกครองนี่พิจารณาไม่ได้เลยนะครับแต่บังเอิญกฎหมายกกต.บังคับว่าต้องเข้าประชุมต้องลงคะแนนมิฉะนั้นให้ลาออกไปเสียแต่โดยหลักอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วแต่ฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวใครฟังไม่ได้สับหาผมบอกว่ากกต.เป็นบุรุษไปรษณีย์อีกผมไม่เคยพูดแต่หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามันถูกกำหนดบรรทัดฐานมาแล้วตอนนี้มันจะยุ่งยากครับท่านประธานครับเพราะหลายเรื่องที่ท่านทำล่าช้าจึงเป็นเหตุให้ศาลฎีการับเรื่องที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือการสมัครผิดกลุ่มเพราะศาลคงดูแล้วว่าคำร้องนี้ไม่เคยมีการแจ้งคำวินิจฉัยเมื่อถูกแจ้งคำวินิจฉัยก็ใช้สิทธิตามมาตรา44ภายใน3วันเช่นเดียวกันครับมติที่ออกมาเมื่อวันจันทร์ก็เคยมีคนร้องแล้วและร้องก่อนที่ท่านประกาศรับรองผลจึงเป็นเหตุครับว่าคงจะมีการยื่นศาลฎีกาอีกเพื่อให้มีการวินิจฉัยในเรื่องเหล่านี้เจตนารมณ์เดิมที่เราจะมีกกต.ที่เป็นกลางเที่ยงธรรมได้รับความยอมรับจากทุกฝ่ายเพื่อมาพดุงให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมตอนนี้ถูกทำลายไปหมดแล้วก็จะมีทั้งคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

0: ที่ต้องเดินต่อศาลฎีกาซึ่งอาจจะไต่สวนและในที่สุดชี้ให้สังคมเห็นว่าที่กกต.พิจารณานั้นไม่คดีที่ไปศาลฎีกาอีกที่มองว่าท่านยังไม่ได้แจ้งคำร้องแจ้งคำวินิจฉัยคำร้องโต้แย้งกันไปกันมาเยอะแยะไปหมดยังไม่นับ157สำหรับเสียงข้างมากครับไม่งั้นสิ่งที่ถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญมันเหมือนถูกล้มล้างเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองไปขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านประธานชวนหลีกภัยครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกระผมในชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตท่านประธานอภิปรายเสริมต่อจากที่ท่านอภิสิทธิ์ได้กล่าวไปแล้วเล็กน้อยครับแต่ว่าสิ่งแรกขออ้างอิงเอารายงานของกรรมการการเลือกตั้งสำหรับผลการปฏิบัติงานในปี2567นะครับในหน้าหนึ่งคือพระบรมราโชวาทที่คำว่าหน้าหนึ่งครับหน้าที่ของกรรมการทุกฝ่ายนั้นส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้กรรมการทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ท่านประธานที่เคารพครับอันนี้เป็นหนังสือจากพระที่นั่งอนันตสมบัติพระที่นั่งอัมพรสถานในวันที่25มีนาคม2527นะครับเป็นก็จะนำมาใช้กับผมกราบเรียนท่านประธานว่าเนื่องจากเวลามีน้อยครับเพราะนั้นถ้าเกินอะไรไปเล็กน้อยกราบขออภัยท่านด้วยครับและขออนุญาตด้วยครับสิ่งที่อยากจะถือโอกาสเรียนต่อคำกล่าวที่ผมได้นำพระบรมราชวาทมาอ้างก็คือว่ากกต.ได้ทำหน้าที่ผลสำเร็จทุกครั้งเสร็จแต่ไม่มีอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองได้เพราะคนผิดลอยนวลอันนี้คือสิ่งที่อยากกราบเรียนท่านประธานเป็นข้อสังเกตตั้งแต่ต้นประการต่อไปผมต้องกราบเรียนว่าผมก็ผ่านระบบการเลือกตั้งตั้งแต่มหาไทยมาถึงเมื่อมีกกต.เกิดขึ้นนะครับต้องกราบเรียนว่าชุดต่างๆที่ผ่านมานั้นมาถึงชุดที่6ชุดนี้เป็นชุดที่ต้องถือว่าถูกวิจารณ์มากที่สุดกราบเรียนว่าที่จริงในการทำหน้าที่ของแต่ละชุดนั้นก็ต้องให้ความเคารพผมมองไปในแง่ดีนะครับแต่ชุดปัจจุบันนี้มีข้อกล่าวหาในเรื่องของที่มาครับว่ามีการเมืองเข้าไปแทรกแซงเขาไปมีสุขผมเคยเป็นกรรมการสรรหาเหมือนกับพวกเราที่มีตำแหน่งเป็นประธานสภาหรือเป็นผู้นำฝ่ายค้านในยุคปัจจุบันการเมืองเข้าไปแทรกแซงมากจนทำให้รวมทั้งกกต.มีปัญหาไม่ได้พูดว่าคนเหล่านั้นไม่ดีนะครับไม่พูดว่าคนเหล่านั้นไม่เก่งแต่เมื่อมาในระบบที่เป็นหนี้บุญคุณหนีไม่พ้นตามวัฒนธรรมคนไทยที่ตอบแทนบุญคุณกันและการตอบแทนบุญคุณนั้นก็บางเรื่องก็ทำให้เรื่องดีกลายเป็นร้ายเรื่องร้ายกลายเป็นดีทำให้ผิดเป็นถูกทำให้ถูกเป็นผิดผมจึงได้ย้ำเรื่องนี้ต้องกราบเรียนว่าจึงได้ทำหนังสือถึงท่านเลขาธิการซึ่งท่านมาวันนี้คือท่านแสวงบุญมีก่อนการเลือกตั้งนะครับว่าในฐานะท่านแสวงเป็นเลขาธิการทำการเลือกตั้งขับเคลื่อนให้สถาบันนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดความสุจริตเที่ยงธรรมพูดง่ายๆคือขอให้ท่านทำให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมอย่าให้มีการทุจริตอย่าให้ทำให้มีการเสื่อมเสียต่อกระบวนการหน้าที่ของกกต.ซึ่งก่อนนั้นผมก็ทำหนังสือถึงประธานท่านประธานซึ่งท่านก็ตอบแต่ท่านแสวงนี่ส่งไปปีกว่าเลยทวงจดหมายด้วยครับเป็นจดหมายที่ท่านบัญญัติมาตรฐาน

0: กับผมในชุรินลักษณวิสิทธิ์ในราชิตสุดพุ่มนายจันเพชรบุญญามณีทำไปถึงท่านเมื่อวันที่25มีนาคม2568นอกจากนั้นผมก็ทำถึงเลขาธิการประธานกกต.ท่านปัจจุบันด้วยเพื่อหวังก็คือว่าเชื่อว่าทุกคนย่อมมีคนความดีอยู่ในตัวไม่มากก็น้อยเมื่อเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่างน้อยก็คงจะได้ทบทวนแล้วก็ทำถึงผู้ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเพราะเชื่อว่ากกต.ฝ่ายเดียวทำงานไม่สำเร็จขอท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าการจังหวัดให้วางตัวเป็นกลางผลก็คืออธิบดีโทรศัพท์ไปหารองผู้ว่าบางจังหวัดเพื่อให้ช่วยเลือกพรรคสีน้ำเงินไม่เอ่ยชื่อพรรคนะครับผมทำหนังสือถึงผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติประเทศวางตัวเป็นกลางทุกอย่างไม่ประสบความสำเร็จเพราะต่างก็เกรงใจการเมืองกันแต่ไม่เป็นไรท่านประธานครับมาถึงวันนี้สิ่งที่กลับเรียนก็คือว่ากกต.เป็นหน่วยงานที่ยังคงดำรงอยู่แม้เราจะรู้สึกขัดข้องใจกับบทบาทของกรรมการกกต.บางท่านก็ตามแต่จำนวนเจ้าหน้าที่ 3,000 คนกับงบประมาณปีนี้ 2,700 ล้านเป็นภาษีชาวบ้านที่เราหวังให้เจ้าหน้าที่เราปฏิบัติหน้าที่ผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าได้ยินเจ้าหน้าที่กกต.หลายระดับปรารภความห่วงใยบทบาทกกต.ผมรู้คนเหล่านั้นเป็นคนดีครับท่านประธานครับเขาเป็นอย่างนี้พวกเขาซึ่งเป็นข้าราชการประจำนั้นเสื่อมเสียไม่รับความนับถือเพราะการเลือกตั้งก็ล้มเหลวทำเสร็จแต่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมกราบเรียนฝากท่านเลขาธิการนะครับช่วยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับทั่วประเทศที่เรามีอยู่กระจายอยู่ 3,000 คนขณะนี้ให้ยึดมั่นในความถูกต้องอย่าไปเกรงใจแล้วก็ทำให้ไม่สามารถทำอะไรตรงไปตรงมาได้นี่คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าอะไรที่เป็นความจริงเราต้องยึดความจริงผมได้ยินสมาชิกได้พูดกันผมเห็นด้วยนะครับว่าเราอย่าไปใส่ร้ายให้ร้ายป้ายสีกันท่านนายกอนุทินเป็นนายกเมื่อปี2568หัวสวโกงสวมันเกิดปี67นะครับมันคนละตอนกันเพราะนั้นจะพูดว่านายกใช้ตำแหน่งนายกเนี่ยไปโกงเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเนี่ยก็คงจะไม่คนที่ทำเรื่องนี้วางแผนโกงทุจริตการเลือกตั้งสวเมื่อปี67นั้นชื่อนามสกุลเหมือนกับรัฐมนตรีชุดนี้นี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเพ่งเล็งไปว่ารัฐบาลชุดนี้แต่ความจริงมันเกิดก่อนจะเป็นรัฐบาลชุดนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพกับท่านประธานครับว่าหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเราอย่าปฏิเสธเลยครับยิ่งปฏิเสธท่านจะโดน2ข้อหาอย่างที่ท่านอภิสิทธิ์ได้กล่าวนะครับเรื่องนี้ไม่จบมันขึ้นศาลและผมว่าศาลเป็นที่พึ่งที่จะให้ความจริงแก่สังคมวันนั้นถ้าปรากฏข้อที่จริงว่ามันเป็นจริงอย่างที่มีการกล่าวหาคนที่ปฏิเสธวันนี้ก็กลายเป็นคนที่โกหก2ข้อหาเลยครับทำผิดแล้วยังให้การเท็จเพราะนั้นผมว่าอะไรที่จริงถ้าท่านไม่อยากให้มีใครว่าก็อย่าไปทำแต่เมื่อทำไปแล้วทางออกดีที่สุดก็คือยึดความจริงเป็นหลักซึ่งหวังว่าศาลจะเป็นที่พึ่งของเราผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพสุดท้ายก็คือในที่สุดเราหวังว่ากกต.ยังอยู่และยังคงเป็นหน้าที่หลักในการดูแลระบอบประชาธิปไตยให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมสิ่งนี้อยู่ที่ตัวบุคคลแล้วครับไม่ใช่ตัวกฎหมายเป็นสาระสำคัญมากนักตัวบุคคลถ้ากกต.จะได้ยึดมั่นความชอบธรรมถูกต้องตามเงื่อนไขของคุณสมบัติคือซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์การโกงทุจริตวุฒิสมาชิกจะไม่เกิดขึ้นขอบพระคุณครับ
1: ท่านสุภชัยใจสมุทรครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออภิปรายรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในฐานะที่เ

ฐธรรมนูญซึ่งมีภารกิจสำคัญอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตยผมขอเริ่มต้นด้วยการยืนยันว่ารายงานขององค์กรอิสระในสภาผู้แทนแห่งนี้ไม่ใช่เรียกองค์กรอิสระมารับคำสั่งจากฝ่ายการเมืองและไม่ใช่เวทีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมาใช้เพื่อกดดันกกต.ให้วินิจฉัยไปในทางที่ตนเองต้องการหน้าที่ของสภาคือพิจารณาว่างบประมาณอำนาจและทรัพยากรตามกฎหมายที่มอบให้กับกกต.นั้นถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เราตรวจสอบการทำงานของกกต.ได้ครับแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินคดีแทนกกต.และก็ยิ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินคดีแทนศาลในคดีที่กกต.ทำอยู่จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจในวันนี้เลยครับว่าจะอภิปรายเรื่องการเลือกตั้งสว.ซึ่งเพราะผมเห็นว่าเมื่อกกต.วินิจฉัยไปเมื่อวันที่14แล้วจบแล้วเราก็ยอมรับในมติของกกต.ในวันนั้นแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันครับว่าคดีนี้เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญที่สุดกรณีหนึ่งเลยครับที่ได้ดูถึงการใช้อำนาจของกกต.ผมฟังมาทั้งวันวันนี้และผมก็ได้ข้อสรุปว่าสมาชิกของเราที่ได้อภิปรายได้และฟังมีเหตุมีผลมากที่สุดอภิปรายดีที่สุดไม่ได้ชมกันเองแต่คือท่านพระดอนปริศนานันทกุลเพราะในบรรดาผู้ที่อภิปรายมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครที่ถูกกระทำถูกให้ได้รับความไม่เป็นธรรมมาตลอด2ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้เวลาท่านน้อยท่านก็อภิปรายได้แค่นั้นละครับเพราะความจริงก็คือความจริงวันนี้ต่อที่จะให้เป็นอย่างไรก็ตามลงมติเป็นยังไงวันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณพระดอนปริศนานันทกุลไม่ได้กระทำอย่างที่ถูกกล่าวหามาตลอด2ปีท่านประธานครับเมื่อวันที่14กันยายนกกต.ได้มีมติในสำนวนการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสว.โดยมีผู้ถูกร้องทั้งหมด427รายและมีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกร้องจำนวน77รายสำนักงานกกต.เองก็เปิดเผยนะครับว่ามีสำนวนเนี่ยเอกสารมีถึง722หน้า กกต.ถึง28สิงหาคม69รวม11ครั้งก่อนลงมติใน14กันยาผมยกตัวเลขนี้ขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าสำนวนดังกล่าวมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนจึงจำเป็นต้องใช้เวลาและความรอบคอบในการพิจารณาอย่างเหมาะสมแต่เป็นสำนวนขนาดใหญ่ที่กระทบสิทธิทางการเมืองของบุคคลจำนวนมากยิ่งสำนวนใหญ่เท่าไหร่ก็ต้องยิ่งระมัดระวังขึ้นเท่านั้นและยิ่งมีแรงกดดันทางการเมืองมากเท่าไหร่กกต.ก็ต้องยืนอยู่บนพยานหลักฐานและกฎหมายให้มันคงมากขึ้นเท่านั้นผมเองผมก็ได้เขียนบทความแสดงความคิดเห็นและออกในสื่ออยู่มากมายที่เรียกร้องให้กกต.ยึดหลักกฎหมายโดยไม่ต้องสนใจเรื่องกระแสกรอบสำคัญในการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเรียนต่อท่านประธานว่ามันอยู่ที่รัฐธรรมนูญมาตรา226และก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ถ้อยคำสำคัญคือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าคำนี้สำคัญมากครับท่านประธานครับเพราะกฎหมายมันไม่ได้เขียนว่ามีคน

ของบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกระทำนั้นการพิสูจน์ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนกระทำต้องแยกข้อเท็จจริงแต่ละประเด็นออกจากกันและไม่ควรนำเอาข้อสงสัยในประเด็นหนึ่งประเด็นใดมาเป็นข้อสรุปในอีกประเด็นหนึ่งโดยปราศจากหลักฐานรองรับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกกต.ในการกันกองพยานหลักฐานจึงเราได้ฟังในโทรทัศน์หลังจากที่ท่านประธานกกต.ได้อธิบายต่อสาธารณะในเหตุผลในการชั่งน้ำหนักปัญหาเกี่ยวกับพยานบางรายที่มีการเปลี่ยนแปลงคำให้การและปัญหาว่าพยานหลักฐานสามารถเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยแน่นอนครับประเด็นนี้มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีการอภิปรายกันตรงนี้มีอยู่ในกระแสออนไลน์ต่างๆมากมายแต่ผมเห็นว่ามีหลักการหนึ่งที่ควรกล่าวไว้ชัดเจนก็คือกกต.มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและชั่งน้ำหนักพยานก่อนลงมติการมีคำร้องหรือข้อกล่าวหาเข้าสู่กระบวนการไม่ได้หมายความว่าจะต้องส่งต่อไปทุกเรื่องโดยปราศจากการตรวจสอบผมเป็นคนพูดเองแล้วครับว่ากกต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์และตอนหลังก็มีคนใช้กันเยอะแยะแต่บางท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ใช้ไม่เป็นไรครับแต่ท่านไม่ใช่เป็นบุรุษไปรษณีย์ท่านประธานครับการที่กกต.มีหน้าที่กลั่นกรองก็ไม่ได้หมายความว่ากกต.จะยุติเรื่องโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่มีคำอธิบายที่เพียงพอได้เช่นกันกกต.ควรดำเนินการตามพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอและควรจะยุติเรื่องเมื่อพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอตามมาตรฐานคือหลักการสำคัญของความเป็นอิสระไงครับไม่ใช่การดำเนินการตามความเห็นหรือแรงกดดันของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปล่อยเรื่องมาทีละช็อตทีละช็อตท่านประธานครับเรื่องที่พูดถึงมากกรรมการไต่สวนชุดที่26ผมขอให้สังคมแยกสิ่งนี้ให้ชัดครับท่านประธานครับคณะ26ไม่ใช่เป็นองค์กรผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีและความเห็นของคณะนี้ก็ไม่ใช่คำพิพากษาคณะดังกล่าวมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานและเสนอความเห็นตามกระบวนการจากนั้นก็มีกระบวนการกลั่นกรองและท้ายที่สุดชุด7ท่านกกต.ชุดใหญ่ต้องเป็นผู้พิจารณาและลงมติเพราะฉะนั้นการที่คณะ26มีความเห็นอย่างนึงคณะที่ขั้นตอนต่อมามีความเห็นอีกอย่างและกกต.ชุดใหญ่มีความเห็นอีกอย่างเป็นข้อสรุปโดยอัตโนมัติครับว่ามีการทุจริตมีการช่วยเหลือหรือการแทรกแซงกระบวนการความเห็นมันแตกต่างกันได้ครับท่านประธานครับเพราะหน้าที่และขอบเขตการพิจารณาของแต่ละขั้นตอนมันไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สภาของเราแห่งนี้และประชาชนมีสิทธิ์ที่จะถามก็คือทุกขั้นตอนใช้พยานหลักฐานที่ได้มาโดยชอบหรือไม่สอบสวนครบถ้วนหรือไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงหรือไม่และใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายหรือไม่ซึ่งนี่คือการตรวจสอบท่านประธานครับเมื่อวันที่16กันยายนก็มีรายงานข่าวชิ้นหนึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในสำนักงานกกต.เกี่ยวกับที่มาและวิธีการทำงานของคณะ26ผมขอย้ำต่อที่ประชุมนะครับว่าผมไม่ได้กล่าวว่าข้อความข่าวดังกล่าวเป็นความจริงและผมจะไม่ได้ใช้ข้อความตามหนังสือเป็นข้อยุติแต่อย่างใดแต่มีการกล่าวกันว่ากระบวนการภายในของกกต.อันที่จะชี้แจงข้อที่จริงข่าวดังกล่าวมีการตั้งคำถามว่าการตั้งคณะ26เนี่ยมีที่มาอย่างไรใครเป็นคนเสนอตั้งท่านพระราดรได้มีการพูดไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อกี้เหตุใดถึงตั้งขึ้นองค์ประกอบของคณะดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการตามปกติของสำนักงานกกต.หรือไม่ซึ่งท่านต้องตอบผมหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องกกต.ก็ควรชี้แจงข้อเท็จจริงให้ชัดเจนแต่หากมีข้อเท็จจริงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกกต.กกต.ก็ควรจะต้องอธิบายเหตุผลและฐานอำนาจตามกฎหมายให้ประชาชนเข้าใจการชี้แจงอย่างโปร่งใสจะช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เรื่องของ DSIบทท่านต้องตอบให้ชัดอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นสำคัญอย่างยิ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของคณะ26กับกรมมีการกล่าวอ้างว่าบุคลากร

รหรือข้อมูลจาก DSI เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการของคณะ26นำข้อมูลจากสำนวนในคดี DSI ที่รวบรวมไว้ก่อนแล้วมาใช้เข้ามาในคณะ26ซึ่งตรงนี้แหละครับผมต้องการข้อความจากท่านว่าจริงหรือไม่ที่มาของพยานหลักฐานจึงสำคัญพอๆกับเนื้อหาของพยานหลักฐานโดยเฉพาะเรื่องของพยานที่เปลี่ยนคำให้การท่านประธานครับอีกปัญหาความน่าเชื่อถือของพยานภายหลังจากวันที่14กันยาก็มีการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าพยานบางรายมีการเปลี่ยนแปลงคำให้การและประธานกกต.ก็ได้แถลงเรื่องนี้อธิบายเหตุผลของการลงมติแน่นอนท่านก็มีความเห็นแย้งฝ่ายดีเอสไอก็มีคำอธิบายและมีมุมมองที่ผมไม่ขอตัดสินแล้วครับว่าใครถูกต้องเพราะในที่สุดท่านก็วินิจฉัยกันเสร็จแล้วแต่ต้องถามว่าเรื่องนี้มันเป็นต้องอธิบายต่อสังคมเรื่องนี้ต้องนำมาอธิบายผมขออนุญาตที่เรียนต่อท่านประธานเนื่องจากเวลาผมน้อยลงแล้วเหลือ8นาทีผมยังขอฝากข้อสังเกตเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเมื่อกี้มีการอภิปรายกันการบุคคลที่ไม่อาจสูญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไว้แล้วให้พยานเป็นเครื่องมือในการที่จะให้การในลักษณะที่ใส่ร้ายคนอื่นพยานผู้ถูกกล่าวหาคนอื่นเนี่ยตรงนี้การวินิจฉัยของกกต.ผมหวังว่าคงจะมีเพราะคำให้การของบุคคลที่อาจได้รับประโยชน์จากผลคดีจากที่ตัวเองกลายเป็นบุคคลที่ถูกกันเป็นพยานไม่ต้องตกเป็นผู้หาเนี่ยนะครับผมก็หวังว่าการพิจารณาที่ผ่านมาเนี่ยก็คงพิจารณากันอย่างระมัดระวังสิ่งที่อยากจะฝากกับกกต.คืออยากให้กกต.ทบทวนเป็นบทเรียนครับว่าหลักเกณฑ์ในการกันพยานควรชัดเจนผู้มีอำนาจอนุมัติต้องชัดเจนช่วงเวลาที่อนุมัติก็ต้องชัดเจนและต้องตรวจสอบได้ว่าเหตุใดบุคคลนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องฝากท่านพิจารณาท้าววันที่16นี้นะครับก็ยังมีข้อกล่าวอ้างอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่ากกต.ควรจะต้องตอบเรื่องนี้ข่าวคลึกโครมครับในขณะที่คณะ26สอบสวนมา2ปีกับกลุ่มปรากฏว่ามีอีก3สำนวนที่เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เสร็จสำนวนของสวกลุ่มอิสระสวกลุ่มไอลอและสวกลุ่มสีส้มผมไม่เรียกแล้วครับว่าระบอบสีส้มหรือเปล่าแต่คดีนั้นตัวที่จูปิเตอร์เรื่องของจิมทอมสันทั้งหลายเนี่ยวันนี้กกต.ทำไมยังเชื่องช้านี่คือคำถามตลาดนัดสวจัดกันไอ้คลิปเรื่องของการทำโผอยู่ในไลน์เบอร์นั้นเบอร์นี้แลกกันไปจูปิเตอร์แล้วก็จัดเลี้ยงกันมีคนอ้างว่าใส่เงินใส่กล่องกันเนี่ยแท้จริงมีคนมาจ่ายตังค์แล้วอ้างกันอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ทำไมมันนิ่งและกกต.ก็ไม่ตอบผมจึงถามว่าตอนนี้ถึงไหนยังไงสิ่งที่ผมต้องการก็คือกกต.ต้องมีมาตรฐานเดียวกันในการดำเนินการวันนี้ท่านปล่อยปละละเลยทำไมถึงมีความซับซ้อนอะไรนักหนาทำไมท่านต้องอธิบายครับอีกเรื่องนึงครับที่ผมพูดมาตลอดซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญคือเอกสารในสำนวนที่ปรากฏออกสู่สาธารณะครับผมไม่ทราบว่าท่านกกต.ท่านนั่งเห็นเหตุการณ์ที่เขาเอาสำนวนที่อยู่ในมือท่านออกมาแล้วท่านก็เฉยเมยท่านบอกท่านไปแจ้งกองปราบแล้วท่านแจ้งแค่นั้นท่านไม่บอกประชาชนว่ากำลังดำเนินการอะไรอยู่ท่านนิ่งเงียบนิ่งเฉยจนน่ากลัวว่าท่านไม่ให้ความสนใจเลยท่านเอาความลับของท่านไปเผยแพร่ท่านไม่รู้สึกรู้ร้อนหนูหนาวเลยครับปล่อยให้มีคนมาเปิดทุกวันรู้สึกอะไรเกิดอะไรขึ้นกับกกต.ล่ะครับวันนี้กลายเป็นว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าคนมาเปิดนี่นิดเปิดนี่หน่อยแล้วเลือกเฉพาะบางหน้าบางคำให้การและบางประโยคเพื่อเป็นประโยชน์ในบริบททางการเมืองของพวกที่เอามาเปิดประชาชนไม่ได้เห็นภาพรวมของสำนวนอย่างครบถ้วนผลที่สุดก็คือสำนวนนั้นเนี่ยมาหลอกคนยุวชนจนถึงผู้อาวุโสของประ

เทศลงชื่อกันเรียกร้องให้กกต.ทำอย่างงู้นอย่างนี้เพราะเชื่อสำนวนที่มันหลุดมาโดยไม่ฟังความจริงว่าสำนวนนี้แท้จริงมันเป็นอย่างไรท่านไม่ออกมาเลยท่านนิ่งเฉยนี่คือสิ่งที่ผมขอตำหนิกกต.และคิดว่ากกต.ต้องตอบให้ได้ว่าทำไมถึงปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ได้วันนี้คนทั้งประเทศเขาเชื่อสำนวนนั้นแล้วครับจากการเปิดกันบางประการเปิดกันบางกรณีเพื่อใส่ร้ายป้ายสีกับฝ่ายตรงข้ามในทางการเมืองพี่น้องประชาชนเขาเชื่อไปหมดแล้วครับเหมือนที่ใครพูดสมาชิกหลายท่านพูดวันนี้ผมจึงต้องการให้ท่านตรวจสอบครับตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนเอาจำนวนมาเปิดเผยท่านประธานครับที่ผมพูดมานี่ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรกับกกต.ผมไม่ได้ต้องการที่จะปกป้องบุคคลใดคนพรรคการเมืองใดผมพูดมาตลอดว่าถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดและจุดยืนผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่ผมได้แสดงมาตลอดผมออกมาปกป้องกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรค8คนของผมเพราะผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดกรรมการการเลือกตั้งคณะ7ท่านที่ได้ไปพิจารณาชั่งน้ำหนักแล้วก็ลงมติไม่ดำเนินคดีเพราะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าพยานหลักฐานไปไม่ถึงผมจึงขออนุญาตที่จะฝากกกต.5ประการนะครับคือท่านต้องชี้แจงองค์ประกอบที่มาและกระบวนการการทำงานของคณะชุดที่26ให้ชัดเจนเพื่อยุติข้อสงสัยที่ปรากฏต่อสาธารณะประการที่2กำหนดและเปิดเผยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับและใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะ DSI ให้ชัดว่ามีการประสานข้อมูลและอะไรคือกระบวนการไต่สวนที่กกต.ดำเนินการเองประการที่3ชี้แจงสถานะของจำนวนอื่นที่มีลักษณะเดียวกันไอ้3คดีที่ผมว่าเนี่ยท่านทำไปถึงไหนอย่างไรทำไมถึงช้าคณะ26อยู่ในมือ26ทำไมไม่ทำให้เสร็จเสียทีแล้วก็ชื่อที่ท่านทำก่อนหน้านี้ก็คือชื่อเฉพาะสีน้ำเงินทั้งนั้นแต่สีอื่นๆซึ่งหลักฐานชัดเจนหมดคือแทบพูดกันตรงๆท่านกล่าวหาว่าสีน้ำเงินหัวสีอื่นที่3คดีนั้นก็มีลักษณะหัวเช่นกันถ้าบอกว่าสีน้ำเงินโกงท่านก็โกงเช่นเดียวกันประการที่4ครับท่านต้องตรวจสอบระบบรักษาความลับและการเข้าถึงเอกสารในสำนวนอย่างจริงจังนะครับว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดนำเอาเอกสารที่ไม่ควรเปิดเผยออกไปท่านต้องดำเนินการตามกฎหมายและไม่เลือกฝ่ายประการที่5ครับเมื่อพิจารณาคดีใดแล้วอยากจะขอให้กกต.ยึดหลักว่าหากพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่หากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอท่านก็ควรพิจารณาอย่างเป็นธรรมและไม่เพราะกฎหมายให้อำนาจท่านไว้อย่างเต็มที่ไม่ให้ท่านเป็นบุรุษไปรษณีย์ท่านเชื่อท่านก็ฟ้องท่านไม่เชื่อท่านก็ยกคำร้องท่านประธานที่เคารพครับตอนเนี้ยก็คงจะต้องดำเนินต่อไปในกระบวนการทางศาลสำหรับผู้ที่มีที่กกต.มีมติเกี่ยวข้องดังนั้นผมก็อยากจะบอกว่าวันนี้ยังไม่ใช่เวลาประกาศแล้วครับว่าจะใครชนะและไม่ใช่เวลาที่ฝ่ายใดจะประกาศว่าอีกฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ยังมีข้อสันนิษฐานตามกฎหมายนะครับในการที่จะต่อสู้และมีสิทธิตามกระบวนการจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยขององค์กรที่มีอำนาจสิ่งที่ขอเวลาอีกครึ่งนาทีครับท่านประธานคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยควรใช้กรณีนี้ครับเป็นบทเรียนเพื่อทำให้ระบบตรวจสอบของประเทศแข็งแรงขึ้นกกต.เป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงและเพราะมีอำนาจสูงจึงต้องมีมาตรฐานสูงเพราะคำวินิจฉัยของกกต.ไม่ได้กระทบเพียงผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองหนึ่งพรรคแต่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศที่มีระบบเลือกตั้งทั้งระบบผมจึงขอฝากกกต.ส่งท้ายนะครับว่าขอให้ดำเนินการเมื่อพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอ

0: ขอให้ยุติหรือไม่ดำเนินการเมื่อพยานหลักฐานยังไม่ถึงมาตรฐานของกฎหมายขอให้ยึดในสังคมและขอให้รักษาความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ผมขออนุญาตอภิปรายเพียงเท่านี้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ชี้แจงครับ
2: ครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสสำนักงานและก็ขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ตั้งคำถามข้อสังเกตข้อเสนอแนะรวมทั้งความห่วงใยในความเป็นไปของประเทศชาติที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจริงๆวันนี้สำนักงานมาชี้แจงเป็นน่าจะเป็นครั้งที่3พยายามจะมาชี้แจงก็วันนี้ก็ที่นั่งอยู่บนนี้ต้องยกเลิกเครื่องเที่ยวบินไปทั้งหมดทุกคนในวันนี้นะครับอย่างที่2ก็คือผมก็ในส่วนตัวก็ให้ความสนใจสมาชิกผมได้ฟังทุกคำทุกประโยคผมนั่งอยู่บนเก้าอี้6ชั่วโมงครึ่งโดยไม่ได้ลุกไปไหนนะครับเพื่อจะได้นำสิ่งที่สมาชิกได้อภิปรายนะครับไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงานในด้านต่างๆก่อนที่จะมีการตอบคำถามผมคิดว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้มันจะตอบปัญหาหลายเรื่องที่ว่ากกต.ทำอะไรสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปี2567เกี่ยวกับเรื่องการสมัครผิดกลุ่มหรือการมาตรการในการป้องกันผมขอจะเริ่มจากว่ากฎหมายเขียนไว้ว่าอย่างไรเราเห็นอะไรจากกฎหมายแล้วก็เมื่อเห็นแล้วเราทำอะไรกฎหมายเขียนว่ายังไงตามรัฐธรรมนูญมาตรา107นะครับได้กำหนดไว้ว่าประชาชนคนไทยทุกคนนะครับต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้สมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ประชาชนที่จะสมัครเพื่อมาเป็นผู้เลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแทนการที่ประชาชนไม่ได้ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้การเลือกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็เลยเปิดโอกาสให้ประชาชนให้มีสิทธิ์สมัครลงในกลุ่มมากที่สุดกลุ่มไม่ใช่กลุ่มอาชีพด้วยหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรา107ในมาตรา107ได้กำหนดว่ามีคน7ประเภทสามารถอยู่ในแต่ละสายหรือแต่ละกลุ่มได้ประเภทแรกก็คือมีความรู้ประเภทที่2ก็คือมีความเชี่ยวชาญประเภทที่3ก็คือมีประสบการณ์ประเภทที่4ก็คือมีอาชีพประเภทที่5ก็คือลักษณะประเภทที่6ก็คือมีประโยชน์ร่วมกันประเภทที่7ก็คือเคยทำงานนี่แหละครับคือแต่ละกลุ่ม3ประชาชนสามารถซึ่งมาตรา11ของกฎหมายพ.ร.ป.เนี่ยนะครับก็ได้ให้กำหนดขยายสิทธิของประชาชนออกไปอีกว่าหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันนั่นก็คือคุณสมบัติของผู้สมัครผู้มีสิทธิ์อยากสมัครไปเป็นวุฒิสภาแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกนี่ครับจึงสามารถสมัครลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้มากเท่าที่สุดที่กฎหมายเปิดโอกาสให้นั่นคือสิ่งที่เป็นกฎหมายอย่างที่สองก็คือการกำหนดให้เป็นกลุ่มการกำหนดให้เป็นกลุ่มในชั้นในการเลือกระดับอำเภอ3ชั้นนะครับอำเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศเนี่ยนะครับและการกำหนดให้แต่ละประเภทมีเลือกไข้ต้องมีขั้นต่ำเท่าไหร่นั่นก็คือว่าต้องมีผู้สมัคร

ให้พอเพียงกับในกลุ่มต่างๆเพื่อให้รอบไข้ต่อไปเนี่ยไม่มีปัญหาในทางกฎหมายว่าถ้าสมัครไม่ครบจะเกิดประการที่สามก็คือการให้สิทธิ์ผู้สมัครนะครับเมื่อสมัครแล้วกฎหมายให้ใช้คำว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ว่าเป็นนั่นก็คือว่ากฎหมายจึงให้มีสิทธิ์เลือกทั้งตัวเองและเลือกคนอื่นก็ได้เมื่อกฎหมายเขียนเป็นเช่นนี้นะครับลักษณะนี้นะครับถ้ามีการสมัครทั้งทั่วทั้งอำเภอหนึ่งมี20สาย20กลุ่มนี่นะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มยังมีการเลือกไข้กันไปด้วยเนี่ยแล้วก็คะแนนกันว่าคาดคะแนนช่วงนั้นว่าจะมีคนมีสมัครจำนวนมากการที่คนมาสมัครจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะกระทบกับความเรียบร้อยและความสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.นะครับที่จะดำเนินการทั้งสองเรื่องตามหน้าที่ในเรื่องความไม่สุจริตเนี่ยนะครับอย่างที่มีท่านสมาชิกได้อภิปรายเรื่องผมได้นำเอาคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อการเลือกสมัยเมื่อการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะการนั่นคือศาลได้วางแนวไว้แข็งแรงมากนั่นก็คือห้ามแลกห้ามขอคะแนนนะครับทั้งห้ามขอคะแนนทั้งห้ามแลกคะแนนแต่ว่าเมื่อการเลือกเมื่อปี2560ในบทเฉพาะการคำว่าแลกคะแนนน่าจะหมายถึงว่าสมยอมนั่นแหละครับซึ่งอยู่ในบทเฉพาะการเมื่อไม่มีบทเฉพาะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นถึงว่าปัญหาที่คนมาอยู่ด้วยกันมากๆเพื่อต้องการเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเกินสิ่งที่เจตนารมณ์กฎหมายกำหนดสำนักงานกกต.ก็เลยไปออกระเบียบเรื่องการแนะนำตัวการแนะนำตัวก็คือสิ่งที่สาระสำคัญของการแนะนำตัวที่เกี่ยวข้องกับป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งการแนะนำตัวที่เราออกไปก็คือให้พิจารณาจากสว.3เท่านั้นทั้งมี2ช่องทางก็คือ1ก็คือเอกสารที่เราทำขึ้นมา2ก็คือทางอิเล็กทรอนิกส์ท่านตามคำนิยามการหาเสียงที่เราออกแบบไปเนี่ยท่านไปขอคะแนนกันไม่ได้นะครับท่านในฐานะที่เป็นสมาชิกที่อยากเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยท่านต้องอ่านจากประวัติเท่านั้นเพราะถ้าท่านอ่านจากประวัติท่านก็จะเห็นว่าคนนี้เหมาะสมหรือไม่ที่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาการแนะนำตัวคือการบอกว่าตัวท่านเองเป็นใครเมื่ออ่านดูจากสว.3เนี่ยเห็นว่ามีคุณสมบัติมีประสบการณ์ด้านไหนเนี่ยสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกนั่นก็คือการแนะนำตัวแต่การหาเสียงก็คือจูงใจว่าเราจะทำอะไรเราจะทำอะไรเพื่อจูงใจให้คนมาเลือกคะแนนให้เราแต่ถ้าเป็นการแนะนำตัวก็คือว่าเราเป็นใครแล้วเราเป็นใครเนี่ยคุณสมบัติแบบนี้พร้อมที่จะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละตัวแทนของ20กลุ่มหรือไม่นั่นก็คือนิยามในการหาเสียงอย่างที่2ก็คือเอกสารที่จะนำเข้าเอกสารที่จะนำเข้าก็คือจริงๆก็คือที่เราเข้าใจกันว่าคือโพยนี่แหละครับทั้งสองเรื่องเนี่ยเราเห็นก่อนเราก็ออกระเบียบแนะนำตัวมาทั้งสองเรื่องก็คือหาเสียงด้วยวิธีนี้เพื่อมาให้คนมาพบกันให้ดูจากเอกสารสองก็คือให้ศึกษาจากสว.3ที่แจกให้ก่อนเข้าแต่สุดท้ายระเบียบนี้ถูกยกเลิกครับแต่ด้วยที่เราไม่ได้อุทธรณ์เพราะว่าการอุทธรณ์มันจะทำให้ขยายเวลาในการเลือกสว.ออกไปอีกก็เป็นการที่ประชาชนก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกที่จะสมัครมีสิทธิ์เลือกก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการแนะนำตัวได้กฎหมายก็ยังใช้คำว่าแนะนำตัวก็นั่นก็คือว่า

บริษัทเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอาชีพเดียวมานอนโรงแรมเดียวกันคุยกันได้ประชุมร่วมกันได้ตรงนี้ถูกกฎหมายเมื่อระเบียบแนะนำตัวเราถูกยกเลิกแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไอ้นั้นอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่เราสืบสวนได้ถ้ามีการกระทำผิดกฎหมายนั่นก็คือสภาพที่สำนักงานเห็นแล้วก็พยายามการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความสุจริตอย่างที่ทุกฝ่ายเห็นหวังไว้นั่นคือสิ่งที่ประสบการณ์จากการทำงานแต่ว่าเมื่อการเลือกในวันที่26ซึ่งก็ในนั้นมีผู้มีสิทธิ์เลือกแล้วก็มีผู้สังเกตการทั้งต่างประเทศทั้งผู้สื่อข่าวร้อยกว่าคนแล้วก็มีฝ่ายสืบสวนของสำนักงานเนี่ยอยู่ในนั้นก็ประมาณ100คนก็เดินตรวจตาอยู่ในนั้นแหละครับก็การเลือกตั้งวันนั้นก็มีการร้องว่ามีการนำพวยเข้าไปด้วยตอนบ่ายกกต.ก็ได้มีมติให้เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการทุกอย่างนะครับเอกสารทุกอย่างเก็บไว้หมดแล้วก็ให้ใช้เอกสารที่เราทำขึ้นใหม่ในการที่จะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกในรอบไข้นะครับนั่นก็คือภาพรวมของคณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินรู้เราเห็นจากกฎหมายเราเห็นจากบริบททางการเมืองแล้วว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกกันแบบใช้สิทธิกันแบบมีเสรีภาพโดยที่อาจจะมีคนมีกำลังมากกว่าได้ทำอะไรได้มากกว่าเนี่ยก็ได้ออกระเบียบไปอย่างนั้นแต่เมื่อมันถึงยกเลิกก็ผลก็เป็นอย่างที่เราเห็นว่าเรามีการร้องเรื่องแบบนี้ตามมาแต่ว่าเมื่อมีการร้องนะครับมันเป็นเรื่องของระเบียบสืบสวนแล้วเป็นการดำเนินการตามระเบียบสืบสวนจนมาถึงสุดท้ายคือกกต.ได้วินิจฉัยเมื่อวันที่14คำวินิจฉัยของกกต.จะบอกทุกเรื่องนะครับที่ท่านอภิปรายในวันนี้ว่าไม่ว่าเสียงข้างมากข้างน้อยมันจะอยู่ในคำวินิจฉัยเหตุผลในการหนึ่งก็คือข้อเท็จจริง2เหตุผลก็จะอยู่ในคำวินิจฉัยนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะนำกราบเรียนที่ประชุมแห่งนี้ในส่วนประเด็นที่ข้อวันนี้ข้อคำถามของท่านพิษนะครับข้อแรกถ้าก็ที่บอกว่าผมอย่างที่ผมได้นำกราบเรียนว่าสิ่งที่ท่านถามมาก็อย่างแรกคือทุกเหตุการณ์เหตุผลเนี่ยจะอยู่ในคำวินิจฉัยส่วนเอกสารอื่นเนี่ยถ้ามันเป็นมันมีระเบียบกกต.ตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายวงเล็บ22ว่ามาตรา22ของกฎหมายกกต.เนี่ยบอกว่ากกต.ออกระเบียบมีอำนาจในการออกระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในวิธีกรรมการการเลือกตั้งถ้าเป็นเอกสารที่เผยแพร่ได้เหมือนคำวินิจฉัยหรืออะไรที่มันสามารถเปิดเผยได้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยอยู่แล้วเหมือนกับเราเพลสการวินิจฉัยของกกต.เมื่อสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องมติหรือจำนวนคนอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเอกสารอื่นเนี่ยก็ถ้าผมคิดไม่ออกตอนนี้ท่านก็สามารถขอจากที่นี้ได้แล้วก็สำนักงานตามกฎเกณฑ์ตามระเบียบว่าเราสามารถเปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหนส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องการทำนำสำนวนไปสู่ศาลฎีกาเนี่ยเราส่งไปทั้งสำนวนครับมีกี่แผ่นก็ส่งไปหมดครับในชั้นของคณะ26ความเห็นเลขาคณะ36แล้วก็ความเห็นกกต.จะส่งไปเอกสารไปที่ศาลฎีกาทุกแผ่นนะครับส่วนกรณีที่ว่าเมื่อมีเหตุที่จะดำเนินการต่ออย่างใดหรือไม่ข้อ3ข้อ4 6อันนี้ถ้าไปเป็นถ้าเขาเรียกว่าถ้าต้องตามระเบียบเนี่ยทำเราก็สามารถดำเนินการเป็นกรณีความปรากฏได้ครับในส่วนเรื่องการพิจารณาสว.เนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของตามความลับที่ยังไม่สามารถที่จะนำมาเปิดเผยหรือเปิดเผย

0: ได้แค่ไหนเนี่ยมันมีระเบียบของและกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งบัญญัติไว้ให้ปฏิบัติอยู่ก็ได้ภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของเรื่องงบประมาณกับเรื่องคณะรายละเอียดผมจะให้ท่านรองณัฐวัฒน์กับท่านรองชนินตอบครับผมครับ
1: เชิญค่ะ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพในขออนุญาตชี้แจงกับผมพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์สังเกตศักดิ์รองเลขาธิการครับการการเลือกตั้งครับขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นข้อสักถามที่ท่านสมาชิกได้กรุณาสอบถามนะครับเรื่องงบประมาณที่มีปีงบประมาณนะครับในปี2567สำนักงานได้รับงบประมาณจากสภานะครับในจำนวน 3,176 ล้านเศษและได้นำเงินนอกงบประมาณสมทบ 1,665 ล้านเศษนะครับรวมทั้งงบประมาณในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 1,000 ล้านเศษนะครับในปี2568ได้รับงบจัดสรรงบประมาณ 3,000 และนำเงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่ายสมทบอีก 1,530 ล้านเศษที่จะนำเรียนก็คือที่เห็นว่ามีเงินเหลือจ่ายจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเนี่ยได้มีคำของบประมาณนะครับจำนวนมากนะครับแต่เนื่องจากได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนนะครับเพราะนั้นจะมีเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายแต่ละปีเนี่ยเราก็จะนำมาสมทบในภารกิจที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้บรรลุตามที่เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ครับในงบประมาณเรื่องของที่เพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับบุคลากรในทุกปีนะครับเนื่องจากปี2565เนี่ยมีการบรรจุพนักงานใหม่เพิ่มจำนวน347คนนะครับแล้วก็ปี2566-67ก็มีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในทุกปีขออนุญาตนำกลับเรียนนะครับว่าในการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับบุคลากรในทุกปีก่อนที่จะนำเสนอสภานะครับทางสำนักงบประมาณจะได้ประสานข้อเท็จจริงนะครับว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีบุคลากรในแต่ละปีเนี่ยจำนวนเท่าใดแล้วก็จะจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่มีการใช้จ่ายจริงนะครับครับมีเรื่องที่รายงานล่าช้าออกไปนะครับจริงๆทางสำนักงานได้นำเสนอตั้งแต่ปี2568นะครับแล้วก็มีการนัดหมายเพื่อที่จะชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคม2518นะครับแต่เนื่องจากมีเหตุยุบสภาก่อนจึงได้เกิดความล่าช้ามาในครั้งนี้นะครับกับชี้แจงเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะครับซึ่งสำนักงานได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี2562ในวงเงินงบประมาณก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีค่าบำรุงรักษาทุกปีปีละประมาณ2ขออภัยครับจัดทันสมาร์ทโหวต600,000บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าบำรุงรักษาทุกปีจำนวน 220,000 บาทนะครับต่อมาในปี2567ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้แอปพลิเคชันได้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นนะครับสามารถที่จะโหลดวิดีโอหรือข้อความเสียงเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่สนใจได้ส่งข้อมูลให้ดำเนินการนะครับซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งได้มากขึ้นนะครับก็ใช้งบประมาณอีกจำนวน 400,000 บาทนะครับก็ต้องขอบพระคุณทางสภาที่ได้อนุมัติงบประมาณให้ทางสำนักงานนะครับปัจจุบันปี2569เนี่ยมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานแล้วจำนวน 2,374,853 รายนะครับ

0: ซึ่งขออนุญาตกราบเรียนว่าแอปพลิเคชัน Smart Vote ก็ได้ช่วยอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับแล้วก็สามารถศึกษาข้อกฎหมายระเบียบหรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้วก็ข้อมูลที่มีความจำเป็นที่พี่น้องประชาชนแห่งหนึ่งที่มีคุณประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องการแจ้งเหตุไม่อยากไปใช้สิทธิ์ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็จะแจ้งเหตุทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเป็นหลักไม่เป็นภาระที่จะไปเดินทางไปที่ส่วนราชการที่จะรับแจ้งเหตุครับครับกราบเรียนท่านประธานครับ
1: เชิญค่ะ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งครับขออนุญาตตอบคำถามโดยสรุปดังนี้นะครับคำถามที่ว่าทำไมต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนคณะ26ขอเรียนอย่างนี้ครับในการจัดการเลือกวุฒิสมาชิกในครั้งที่เป็นเหตุเนี่ยนะครับเราได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางจำนวน24คณะนะครับโดยหลักผมปรากฏว่ามันมีเรื่องของการร้องเรียนเข้ามามากกกต.ก็เลยมีมติให้ตั้งเพิ่มอีก2คณะนะครับไม่ใช่คณะเดียวนะครับตั้งคณะที่25อีก1คณะและคณะที่26อีก1คณะนะครับซึ่งท่านเห็นว่ามันเป็นคดีใหญ่นะครับมีความซับซ้อนจึงตั้งคณะพิเศษขึ้นมาก็เช่นเดียวกับที่ตั้งคณะอนุวิจัยชี้ขาดมีลักษณะตามนัยยะเดียวกันนะครับทีนี้ทำไมถึงต้องดึง DSI เข้ามานะครับตามรัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ให้อำนาจของกกต.นะครับให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งการสนับสนุนการเลือกตั้งหรือการสืบสวนไต่สวนและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเมื่อได้รับการร้องขอแล้วให้ส่งมาก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราดึงหน่วยเราเคยดึงทั้งตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ปปง.นะครับเข้ามาร่วมสืบสวนในคดีต่างๆนะครับเป็นปกติส่วนรับเรื่องจากดีไซน์นะครับมาดำเนินการสืบสวนไต่สวนตามกรรมการเลือกตั้งมาตรา49ครับเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐโอนเรื่องหรือส่งสำนวนให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีนี้นะครับเมื่อได้รับแจ้งจากดีไซน์นะครับว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งกกต.ก็มีมตินะครับให้ดีไซน์ส่งเรื่องมาให้กกต.ดำเนินการส่วนในเรื่องของการแต่งตั้งคณะที่26นะครับก็ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกรรมการเลือกตั้ง17คนครับมีดีไซน์แค่เพียง3คนเท่านั้นเองเพราะนั้นในเรื่องของการโหวตหรือการที่ว่าจะชี้นำอะไรโหวตเมื่อไหร่คณะสำนักงานกรรมการเลือกตั้งก็มีเจ้าหน้าที่ที่มากกว่านะครับสำหรับในเรื่องของการให้ความเป็นธรรมของคณะ26ในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายนะครับมาให้คำชี้แจงแสดงเหตุผลเราได้เชิญทุกท่านนะครับที่ถูกข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมา

0: ทุกท่านนะครับทุกท่านสำหรับท่านผู้ที่เราก็ได้มีหนังสือแจ้งท่านไปเมื่อวันที่10มิถุนายนนะครับให้ท่านมาชี้แจงวันที่17มิถุนาผลปรากฏว่าท่านยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือนะครับมาวันที่20มิถุนายนนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่การได้มองในเรื่องของพยานหลักฐานทั้งตัวบุคคลทั้งพยานวัตถุทั้งคลิปนะครับซึ่งมันอยู่ในสำนวนผมไม่สามารถที่จะกล่าวโดยรายละเอียดได้เมื่อพิจารณาแล้วนะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักคณะอื่นๆนะครับท่านจะมีความเห็นอะไรยังไงนั้นผมไม่สามารถที่จะก้าวล่วงความเห็นของท่านได้นะครับในคำถามที่ว่าสำนวนที่เกี่ยวกับการเลือกสว.อีก3สำนวนนะครับก็ขอเรียนว่าได้นำเสนอท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะครับท่านให้สั่งสอบเพิ่มเติมก็น่าจะทราบผลเร็วๆนี้นะครับกรณีเอกสารหลุดนะครับก็ทราบว่าได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็หลุดทีไรผมก็ถูกสอบทุกทีนะครับเพราะผมเป็นตัวต้นน้ำนะครับเรื่องเอกสารที่ DSI ส่งมาในภายหลังแล้วกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับนั้นนะครับเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยที่ DSI จะส่งเอกสารมาเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะ36ตอนนั้นสำนวนอยู่ในคณะวิจัยชี้ขาดข้อโต้แย้งคณะ36อยู่นะครับแล้วก็กกต.ก็ยังไม่ทราบด้วยว่าในสำนวนที่ส่งมาเพิ่มนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเป็นอะไรบ้างเพียงแต่เสียงข้างมากนะครับท่านก็มีความเห็นว่าสำนวนเหล่านี้นะครับสามารถเรียกมาเรียกเอกสารได้ในภายหลังนะครับในขณะนั้นท่านเลยมีมติ3ต่อ4ที่ไม่รับสำนวนนั้นครับกราบขอบคุณครับ
1: ท่านประธานครับ
2: เชิญค่ะ
1: ผมกลวีปริศนานทกุลครับท่านประธาน ขออภัยท่านประธานครับผมไม่ได้ลงชื่อเป็นผู้อภิปรายแต่ได้ฝากประเด็นเพื่อนสมาชิกในการสอบถามไม่ต้องการอภิปรายครับแต่ต้องการคำตอบครับและเพิ่งทราบครับว่าท่านประธานคณะอนุไต่สวนชุดที่26เนี่ยท่านมาชี้แจงด้วยก็ต้องขอบคุณครับผมมีประเด็นคำตอบที่ต้องการจากท่านครับในฐานะของคนที่เคยเป็นผู้ถูกกล่าวหาและในฐานะของคนที่ได้รับความเสียหายผมอยากจะขออนุญาตขอยืมคำพูดของเพื่อนสมาชิกเมื่อเช้านี้นะครับมีอยู่2อย่างเท่านั้นแหละครับอย่างแรกคือชุดที่26ทำงานไม่ได้เรื่องเลยที่ปล่อยให้ข้อมูลความลับที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของท่านเนี่ยหลุดไปถึงบุคคลภายนอกมีอย่างที่ไหนครับผมในฐานะของทำหนังสือขอข้อมูลเข้าไปว่าผมถูกกล่าวหาวันนอเวลานอใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรท่านไม่ตอบครับแต่กลับกลายเป็นว่ารายละเอียดในสำนวนเนี่ยไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะชุดที่26ท่านจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรนอกจากนั้นครับที่ท่านบอกว่าท่านแจ้งหนังสือมาและไม่ได้มีใครไปชี้แจงท่านก็จะไปชี้แจงยังไงล่ะครับผมทำหนังสือกลับไปท่านควรที่จะต้องเตรียมประเด็นไหนเพื่อที่จะไปต่อสู้ในข้อกล่าวหาท่านหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าท่านบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานไม่ได้เรื่องของท่านก็อีกคำหนึ่งครับที่เพื่อนสมาชิกผมพูดเมื่อเช้านี้แหละครับนั่นท่านมีส่วนรู้เห็นเป็นใจที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้หลุดไปจนถึงมือของบุคคลภายนอกและมาทำความเสียหายกับพวกผมและพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เรื่องนี้ผมต้องการคำตอบครับและท่านในฐานะที่เป็นประธานผมอยากจะรู้ว่าท่านจะรับผิดชอบต่อความเสียหายท่านอย่างไรขอบคุณท่านประธานครับ
3: ท่านประธานครับ
2: เชิญคุณผลิต
3: เรียนท่านประธานครับผลิตประชาสินผู้แทนราษฎรบัญชีชื่อพรรคประชาชนขออนุญาต

0: สอบถามเพิ่มเติมจากคำตอบของท่านเลขาธิการนะครับต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านที่จำสี่คำถามของผมได้นะครับผมมีสองประเด็นเพิ่มเติมครับประเด็นแรกนะครับคือท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเผยแพร่ตัวคำวินิจฉัยดันว่าในระหว่างที่มีการจัดทำคำวินิจฉัยเนี่ยทางสำนักงานจะมีการเผยแพร่รายละเอียดของมติทุกครั้งที่มีการลงโดยคณะกรรมการเลือกตั้งหรือไม่คือที่ผ่านมาผมเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมีการเผยแพร่มติของบางข้อกล่าวหา และมีการเผยแพร่ว่าการลงคะแนนเนี่ยมีผลอย่างไรแต่ไม่ได้มีรายละเอียดว่ากกต.คนไหนลงมติอย่างไรอันนี้คือประการแรกส่วนประการที่สองเนี่ยท่านบอกว่าคำถามที่สามกับสี่ของผมเป็นคำถามเดียวกันความจริงคนละคำถามครับแต่ท่านตอบคำถามที่สี่มาแล้วว่าในการไต่สวนของศาลเนี่ยถ้ามันมีความปรากฏว่ามันเกี่ยวข้องกับคนมากกว่า77คนเนี่ยกกต.ก็ยืนยันว่าต้องสืบสวนแล้วก็สั่งฟ้องเพิ่มเติมได้นะครับแต่คำถามที่3ที่ผมถามไปตอนนั้นเนี่ยคือผมกำลังพูดถึงความปรากฏที่มันเกิดขึ้นไปแล้วครับยกตัวอย่างเช่นคลิปในเหตุการณ์ในโรงแรม B2 นะครับที่มีบุคคลคนนึงที่เป็นนายกท้องถิ่นจากหนองคายมายืนยันว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของเสียงในคลิปที่พูดถึงการที่ว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ข้างในเนี่ยมาช่วยดูแลพวกเราด้วยนะครับผมเข้าใจจากข้อมูลสาธารณะนะครับว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในรายชื่อ229คนที่ถูกกล่าวหาในสำนวนคือผมก็เลยจะสอบถามว่าในเมื่อความมันปรากฏแล้วต่อสาธารณะเนี่ยแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันเองเนี่ยทางกกต.จะสืบสวนต่อหรือไม่ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการโกงสว.หรือเปล่าครับ
1: เชิญ
2: ครับกลับเรียนท่านประธานครับกรณีเอกสารหลุดต้องเรียนอย่างนี้ครับขณะที่ผมดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่นั้นเนี่ยนะครับสำนวนอยู่ที่ผมประมาณ4เดือนนะครับไม่ได้หลุดไปไหนเลยครับเก็บอย่างดีครับไข่ในหินครับใส่ไว้ในตู้อย่างดีครับไม่มีหลุดครับสำหรับเรื่องข้อกล่าวหานั้นนะครับผมได้ชี้แจงไปในหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยนะครับทั้งพฤติการแล้วก็ข้อกฎหมายนะครับข้อเท็จจริงที่จะทำให้ท่านเข้าใจแล้วก็ไม่หลงข้อต่อสู้ได้นะครับผมว่าผมทำละเอียดที่สุดแล้วครับขอบคุณครับ
3: ท่านฮะท่านฮะประดอนฮะ
4: เดี๋ยวให้เขาตอบก่อน
3: นิดเดียวครับประเด็นต่อเนื่องฮะ
4: เขาตอบก่อนนะ
3: ประเด็นต่อเนื่องครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิก
4: พลดอนเดี๋ยวแป๊บเดียว
3: ประเด็นต่อเนื่องครับท่านประธาน
4: เมื่อกี้จากคุณ
3: ครับ
4: ชนินเหรอ
3: ครับ
4: อ่ะงั้น
3: ครับ
4: เชิญ
3: ผมแจ้งท่านศาลที่ส่งมาให้พวกผมให้พวกผมไปชี้แจงเนี่ย20คนนะครับที่เป็นกรรมการบริหารพรรคท่านประธานเชื่อไหมครับข้อกล่าวหาของพวกผมเหมือนกันทุกคนเมื่อกี้คุณกรวีถึงได้ถามฮะว่าทำหนังสือกลับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ระบุให้ชัดว่านายกนายขอนายคอนายงอไม่มีครับไอสิ่งที่ท่านส่งมาครั้งเดียวเนี่ยคือข้อกล่าวหารวมแล้วก็บอกว่าเป็นกระบวนการอย่างที่ผมอภิปรายไม่ได้มีระบุรายละเอียดชัดเจนเลยครับแล้วพวกผมจะตอบแบบไหนอะครับ
4: ใครจะตอบ
2: ยืนยันว่าละเอียดแล้วครับ
5: ท่านประธานครับ
6: ท่านประธานครับ
4: ประเด็นต่อเนื่องเหรอคะ
6: ต่อเนื่องครับท่านประธานครับสุประชัยใจสมุทรอันหนึ่งอันลำดับหนึ่งก็คือเรื่องกรณีเอกสารหลุดที่ท่านเก็บไว้ในตู้4เดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นที่อยู่ในนอกจากของชุด26แล้วเนี่ยสำนวนไปอยู่ในที่ DSI ด้วยไหมครับกรรมการ3ท่านที่มาเป็นกรรมการของอนุคณะเนี้ยเพราะเท่าที่ตรวจสอบสำนวนที่ถูกเปิดมาแบบร่อนไปร่อนมาเนี่ยปรากฏว่าเห็นชื่อของบุคคลบางบุคคลซึ่งผมก็เช็คตรวจสอบก็พบว่าผู้ที่ถือเอกสารฉบับนี้ผู้ครอบครองเอกสารฉบับนี้เอาชื่อย่อนะนายอะไรฮะรอดอฮะรอสองตัวนะครับคนนี้เนี่ยเป็นอนุอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆสำนวนการสอบสวนมันมีอยู่2ชุดใช่ไหมครับเก็บกันไว้2ชุดมีคนก๊อปปี้เก็บกันไว้แต่ละชุดหรือครับนะ27+3หรือ17+3ของ

0: นั่นแปลว่าสำนวนมันอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมครับอีกเรื่องนึงก็ถามเรื่องเดียวกันกับที่ท่านพระดอนถามก็คือวิธีปฏิบัติของกกต.ในการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นอย่างที่ท่านพระดอนถามไหมครับเพราะว่าหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาของท่านเนี่ยก็ปรากฏว่าวันก่อนผมอภิปรายไปทีก็คือเป็นเอกสารที่เหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อว่าเรียนจากนายกก็มาเรียนเป็นนายขอแต่เนื้อหาพฤติการแห่งคดีไม่บอกเลยว่าเขากระทำความผิดอะไรอย่างไรเมื่อไรท่านก็บอกว่าตามที่มีปรากฏว่ามีกรณีการทุจริตการเลือกตั้งสว.จึงขอให้ท่านมาชี้แจงข้อกล่าวหาวิธีการของกกต.ทำแบบนี้เป็นปกติหรือครับหรือว่าเฉพาะกรณีนี้ที่มันแตกต่างจากคดีอื่นๆสองคำถามครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขออนุญาต
2: ตอบ
1: ครับขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนะครับจะขอตอบ2ประเด็นครับในเรื่องเอกสารหลุดนะครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องการคนที่ผ่านเอกสารเนี่ยมีหลายคณะ26คณะความเห็นเลขาแล้วก็คณะ36แล้วก็กกต.ก็ผ่านหลายชั้นเราก็มีระบบในการที่จะรักษาความปลอดภัยในแต่ละชั้นก็สำนักงานก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคงจะมาตอนนี้ยังจะบอกอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องภายในซึ่งสำนักงานก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็สิ่งที่มันกระทบกับบุคคลภายนอกทบไม่ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องนะครับในเวลาที่ตามกฎหมายกำหนดนะครับเรื่องนี้ก็สำนักงานอยู่ระหว่างการสอบสวนครับเรื่องที่สองก็คือข้อกล่าวหาอื่นจะมีการเผยแพร่อีกหรือไม่เนี่ยนะครับก็ข้อกล่าวหาที่มีผู้สมัครมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมากแล้วก็ต้องเช็คมตินะครับสำนักงานก็กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก็จะเผยแพร่เหมือนกับข้อกล่าวหาที่หนึ่งในรูปแบบเดียวกันครับผมครับ
3: ท่านประธานครับประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมในชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาธิปัตย์ ขออนุญาตกราบเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านเลขาธิการหรือท่านรองก็ได้นะครับว่าหลังจากการสอบแล้วเนี่ยเหตุใดถึงได้ตั้งกรรมการชุด36ขึ้นมาถามภายในครับเหตุผลอะไรใครเป็นคนมาสั่งให้ตั้งใหม่เพื่อสอบใหม่ขึ้นมาครับขอกราบเรียนถามครับ
4: เรียนท่านประธานผมไหนๆก็ถือโอกาสถามเนื่องจากมีผู้อภิปรายเยอะคือแล้วบางครั้งไปพูดข้างนอกแล้วพาดพิงมาถึงผมด้วยคือเรื่องการกันผู้บุคคลเป็นพยานนะฮะอยากจะให้ท่านประธานลองสอบถามท่านเลขาช่วยอธิบายให้ละเอียดว่าเป็นอำนาจของใครกันเป็นพยานแล้วก็สถานะเมื่อกันแล้วสถานะปัจจุบันเนี่ยพยานอยู่ในสถานะยังเป็นพยานอยู่หรือไม่แล้วการกันเป็นพยานเนี่ยสามารถไปนิรโทษกรรมเรื่องการกระทำโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้เหรออันนี้เป็นคำถามครับ
2: ทางคณะคำถามครบถ้วนไหมเชิญตอบ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ตอบคำถามท่านสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่เมื่อมีการไต่สวนแล้วไปพบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งในระเบียบสืบสวนของเราเนี่ยถ้าไปพบข้อมูลเพิ่มเติมเราสามารถที่จะกำหนดเป็นความปรากฏได้สอบถามมานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจุดต่างๆนะมีการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงนะครับในงานสืบสวนของเราก็ได้ตรวจสอบกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ปรากฏข้อมูลในสำนวนอยู่แล้วนะรายงานเลขาธิการและก็

0: กรรมการการเลือกตั้งเพื่อทราบอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เปิดเผยออกมายังไม่ปรากฏในสำนวนนะครับก็ตามที่ผมกราบเรียนไปแล้วว่าเราสามารถที่จะตั้งเป็นสำนวนเพื่อดำเนินการได้ครับจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานครับกรณีนะครับกรณีที่ตั้งคณะวิจัยชี้ขาดข้อโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายของคณะ36นั้นนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านครับขั้นตอนการทำงานสืบสวนไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อมีเรื่องร้องเรียนหรือความปรากฏเนี่ยนะครับก็จะต้องให้คณะสืบสวนไต่สวนนะครับคณะสืบสวนไต่สวนเนี่ยที่จังหวัดจะมีทุกจังหวัดนะครับส่วนกลางก็จะมีคณะส่วนกลางอยู่ในคดีเนี้ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นประธานคณะสืบสวนไต่สวนคณะที่26นะครับเป็นคณะที่เริ่มต้นนะครับเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งสำนวนเข้ามามีความเห็นเช่นกันครับถ้าส่วนกลางก็ต้องส่งเข้ามาให้ท่านเลขามีความเห็นในคดีปกติทั่วไปต้องส่งไปให้คณะอนุวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งนะฮะคนละระดับกับคณะสืบสวนไต่สวนนะฮะอันนี้จะขึ้นมาสูงอีกระดับหนึ่งให้เป็นการพิจารณาปกติเนี่ยจะมีอยู่35คณะที่ต้องตั้งคณะ36ขึ้นมาก็ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ตั้งคณะสืบสวนไต่สวนคณะ26นะครับเพื่อมารองรับสำนวนที่มันเยอะแล้วก็ยุ่งยากนะครับส่วนในเรื่องของการไว้เป็นพยานเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อกกต.มีมติแล้วก็ต้องพิจารณาเสนอความเห็นขึ้นไปให้กกต.ท่านมีความเห็นนะครับอาจจะยกเลิกการไว้เป็นพยานหรือดำเนินคดีอาญาหรือถ้าเห็นว่ายังมีความจำเป็นอะไรยังไงอยู่ก็อาจจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับจะต้องทำการเสนอท่านกกต.อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากท่านกกต.ท่านเพิ่งจะมีมติครับขอบคุณครับ
2: อีกไหมท่านสมาชิกหมดคำถามหรือยังวันนี้เราถามกันเยอะแล้วนะคะถ้าไม่มีสมาชิกที่จะซักถามนะคะถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2560พ.ศ. 2568ขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานค่ะต่อไประเบียบวาระที่3รับรองรายงานการประชุมไม่มีนะคะระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีต่อไปเป็นการพิจารณาที่1ยัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนคุณสกลิยาสิริเป็นผู้เสนอจากการประชุมครั้งที่4วันพฤหัสที่3กันยายน2569ที่ประชุมได้พิจารณายัตติด่วนดังกล่าวและยัตติทำนองเดียวกันอีก8ยัตติตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่2ถึง9โดยผู้เสนอได้แถลงยัตติแล้วและสมาชิกได้อภิปรายจนเป็นเวลาพอสมควรประธานจึงได้สั่งปิดการประชุมเพื่อมาดำเนินการต่อในวันนี้ดังนั้นขอดำเนินการต่อ

0: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 4. พันธุ์ปฏิบัติการและการข่าวสำนักนโยบายและแผนกลาโหมขอเชิญท่านเชิญนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโ
1: ณเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหัดใหญ่ท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องประชาชนใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางแหล่งข้อมูลระบุว่าเกินกว่า100จุดบางแหล่งข้อมูลระบุว่ามี90จุดและเมื่อเทียบกับจำนวนเหตุการณ์กับจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วจะมีไม่มากนักและไม่พบจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นจากข้อมูลของสอบต.สถานที่ราชการประมาณ30แห่งถูกเผาทำลายมูลค่าความเสียหายเฉพาะสถานที่ราชการกว่า110ล้านบาทยังไม่นับรวมความเสียหายของภาคเอกชนโดยเป็นที่ทำการของหน่วยงานท้องถิ่นจำนวน13แห่งทำให้เอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากและเสียหายที่สุดก็คือความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนับตั้งแต่ปี2552จนถึงปี2570ให้งบประมาณไปแล้วรวมทั้งสิ้น 158,000 ล้านบาทและหากนับรวมทั้งหมดตั้งแต่ปี2547เราใช้งบประมาณไปการในการแก้ไขปัญหาไปแล้วหากประเมินจากความรุนแรงของเหตุการณ์ในครั้งนี้และจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3ปีล่าสุดตัวเลขเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดบอกเราว่าเราไม่สามารถพอใจกับระบบที่เป็นอยู่ได้และไม่สามารถตอบประชาชนได้เพียงว่าต้องใช้งบประมาณและกำลังพลในแบบเดิมต่อไปได้โดยที่ไม่ทบทวนวิธีการที่ใช้อยู่ซึ่งยังไม่ตอบโจทย์สถานการณ์ท่านประธานครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราอาจสามารถป้องกันเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้หากการทำงานของหน่วยงานทางด้านข่าวกรองในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในจำนวนกำลังพลของกอรมน 49,735 นายปัจจุบันมีการอนุมัติงบประมาณในปี2570เกือบ 5,000 ล้านบาทผมไม่ทราบว่าทางกอรมน.ได้จัดสรรกำลังพลและงบประมาณไปดำเนินการทางด้านการข่าวไปจำนวนมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามครับด้วยกำลังพลขนาดในระดับนี้และงบประมาณในระดับนี้อาจกล่าวได้ว่ากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าไม่ได้ขาดแคลนทรัพยากรทั้งทางด้านกำลังพลและงบประมาณดังนั้นกอรมน.จึงต้องทบทวนงานทางด้านการข่าวกรองของตัวเองผมคิดว่าเราต้องทบทวนกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตั้งแต่การจัดการคนทำข่าวการประมวลผลไปจนถึงการนำข้อมูลข่าวกรองไปสู่การตัดสินใจให้สอดคล้องกับวงรอบข่าวกรองอันเป็นหลักสากลซึ่งประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลการใช้ประโยชน์และการประเมินโดยกอรมน.สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติและประชาชนข่าวกรองต้องทบทวนอย่างน้อย4ประเด็นดังนี้ครับประเด็นแรกในเรื่องของสัดส่วนกำลังพลเมื่อเดินทางผ่านพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราพบว่ามีการใช้กำลังพลไปกับการตั้งด่านเฝ้าระวังเหตุการณ์เป็นจำนวนมากซึ่งแน่นอนครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างไรก็ตามครับหากงานทางด้านการข่าวที่ดีการจัดสรรกำลังพลส่วนนี้ก็จะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเราสามารถจัดวางกำลังพลเฉพาะห้วงเวลาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงลดแนวทางในการวางกำลังพลแบบปูพรมแบบที่อยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้แนวทางที่2ครับต้องทบทวนว่ากำลังพลทางด้านข่าวกรองของกอรมน.และสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติรวมถึงประชาชนข่าวกรองในพื้นที่ปัจจุบันมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านข่าวกรองเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่หรือไม่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ครับว่าปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสาเหตุและสภาวะแวดล้อมจากต่างจากพื้นที่อื่นหรือกระทั่งปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆที่กองทัพรู้จักจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับหากเราจะมีมาตรการทางด้านการข่าวที่แตกต่างจากงานทางด้านข่าวกรองในพื้นที่อื่นโดยต้องปรับให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒน

0: ฒนธรรมของพื้นที่นอกจากนี้ครับท่านประธานความต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันจากการสับเปลี่ยนโยกย้ายกำลังพลในห้วงเวลาที่ผ่านมามีสัดส่วนการสับเปลี่ยนที่มากผิดปกติคนเก่าคนเดิมที่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่จำนวนมากได้ถูกสับเปลี่ยนโดยกำลังพลที่ไม่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่มากนักย่อมส่งผลกับการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างยิ่งงานข่าวในพื้นที่แบบนี้ความรู้ไม่ได้อยู่ในแฟ้มทั้งหมดแต่อยู่ในคนด้วยการย้ายคนอาจหมายถึงการย้ายองค์ความรู้ออกนอกพื้นที่ไปพร้อมกันผมจึงเสนอว่าในอนาคตกรมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรทบทวนแนวทางในการสับเปลี่ยนกำลังพลที่มุ่งเน้นความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าที่เป็นอยู่แนวทางประการที่3ครับควรทบทวนในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองระหว่างประชาคมข่าวกรองการทำงานข่าวกรองในพื้นที่ไม่สามารถทำงานได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังนั้นจึงมีประชาชนครับประชาคมข่าวกรองซึ่งเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองระหว่างหน่วยงานเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.กองทัพบกกองทัพเรือตำรวจหรือกระทั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นเรื่องดีครับท่านประธานโจทย์ที่ต้องตรวจสอบจึงไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรามีข้อมูลเพียงพอหรือไม่แต่รวมถึงว่าในข้อมูลจำนวนมากที่แต่ละหน่วยงานได้รับเรามีระบบที่สามารถแยกเนื้อหาออกจากสัญญาณรบกวนและจัดลำดับสิ่งบ่งชี้แจ้งเตือนที่สำคัญได้ดีเพียงใดแม้ว่าจะมีกระบวนการคัดกรองประมวลผลและจัดลำดับความสำคัญทางด้านข่าวกรองแล้วก็ตามผลที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุให้เราต้องย้อนกลับมาตรวจสอบว่ากระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากสิ่งที่จำเป็นก็คือต้องเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านข่าวกรองไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันการเชื่อมโยงข้อมูลจากกล้อง CCTV ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลจากประชาชนข่าวกองเทคโนโลยีควรถูกใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลค้นหารูปความผิดปกติและจัดลำดับสัญญาณแจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแยกข้อมูลที่มีนัยสำคัญออกจากข้อมูลจำนวนมหาศาลได้เร็วขึ้นประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานเราควรทบทวนแนวทางในการนำข่าวกองที่ได้รับไปใช้งานควรต้องมีระเบียบปฏิบัติหรือรปจที่สามารถป้องปรามเหตุได้มากกว่าที่เป็นอยู่จากการให้ข้อมูลโดยสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติพบว่าก่อนเกิดเหตุประชาคมชาวข่าวกรองได้รับสัญญาณเตือนว่าอาจมีเหตุเกิดขึ้นโดยพบว่ามีทั้งการเตรียมการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่อาจใช้ในการก่อเหตุได้ซึ่งมีการสัญญาณเตือนลักษณะนี้จากพื้นที่ต่างๆรวมกันถึง20พื้นที่อย่างไรก็ตามครับจากข้อมูลของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจที่จะไม่ใช้กำลังในการระงับเหตุเพราะเกรงว่าจะกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผมเข้าใจดีครับว่าการชั่งน้ำหนักเพื่อตัดสินใจในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากและไม่มีคำตอบใดที่ถูกต้องที่สุดแต่อย่างน้อยที่สุดครับเพื่อลดเวลาในกระบวนการตัดสินใจและผลกระทบที่จะตามมาสามารถทำได้โดยการกำหนดรปจ.ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ไม่ใช่ว่าทุกสัญญาณเตือนจะนำบับของสัญญาณเตือนควรมีมาตรการตอบสนองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นการเพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีสัญญาณเตือนว่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังในการระงับเหตุการณ์ก็จะทำให้เหตุการณ์ที่อาจจะหนักก็เบาทุเลาลงได้และไม่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจนเกินเหตุนี่ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งครับของมาตรการที่สามารถเตรียมการล่วงหน้าได้ทั้ง4มาตรการคือข้อเสนอของผมในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานทางด้านข่าวกรองในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรก็ตามครับท่านประธานแม้ว่างานทางด้านข่าวกรองจะสามารถป้องกันเหตุได้แต่เราต้องไม่ลืมครับว่าตามรายงานของสมช.ปัญหา3จังหวัด3เรื่องครับคือปัญหาทางด้านวัฒนธรรมโครงสร้างของภาครัฐและตัวบุคคลและการใช้ความรุนแรงในพื้นที่คือผลที่ตามมาจากสาเหตุและแนวทางของสมช.ได้เสนอว่าจำเป็นต้องแก้ปัญหาในพื้นที่ครบทั้ง6มิติคือสังคมการศึกษาเศรษฐกิจการบริหารจัดการการต่างประเทศและทรัพยากรเราต้องทำให้งานทางด้านการข่าวดีพอที่จะป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และต้องแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างให้ดีพอที่จะทำให้วันหนึ่งไม่มีเหตุให้เราต้องป้องกันอีกขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปศาสตราจารย์สุชาติ

0: าดาธรรมรงเวช
1: ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมรวบรวมปัญหาใหญ่ๆของจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่3ประการแล้วก็จะเสนอแนวทางแก้ไขนะครับประการที่1ก็คือความรุนแรงและเครือข่ายติดอาวุธยังดูเหมือนดำรงอยู่คือยังมีการลอบยิงวางระเบิดวางเพลิงและโจมตีประชาชนขณะที่รัฐบาลเองก็ยังประเมินว่ามีกลุ่มและเครือข่ายสำหรับก่อเหตุรัฐบาลก็ยังต่ออายุพระราชกำหนดฉุกเฉินในบางพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆกระผมเสนอแนวทางนะครับรัฐบาลต้องแยกคนใช้ความรุนแรงออกจากประชาชนทั่วไปอย่างชัดเจนใช้งานข่าวกรองและตำรวจนำในพื้นที่ให้สถานการณ์ดีขึ้นแทนการใช้มาตรการกว้างกับชุมชนทั้งหมู่บ้านพร้อมกับกำหนดเป้าหมายลดเหตุรุนแรงเป็นรายอำเภอและประเมินทุก6เดือนว่าอำเภอใดสามารถลดหรือเลิกกฎหมายพิเศษได้ข้อ2ครับยังมีความไม่ไว้วางใจต่อรัฐและปัญหาความไม่ยุติธรรมอันนี้เป็นปัญหาเชิงลึกที่สำคัญมากเมื่อประชาชนส่วนหนึ่งรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยไม่มีความรับผิดชอบความร่วมมือกับรัฐจะลดลงและเปิดรุนแรงนำความไม่พอใจมาขยายผลงานของภาคประชาสังคมในพื้นที่ควรย้ำเรื่อง4เรื่องความปลอดภัยความเป็นธรรมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสันติภาพแนวทางแก้ไขนะครับรัฐควรใช้หลักผู้ทำผิดต้องรับผิดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดคดีเจ้าหน้าที่และผู้ก่อควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ตรวจสอบได้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนพยานและทบทวนกฎหมายพิเศษการลดกฎหมายพิเศษในพื้นที่สงบควรเป็นรางวัลของความสงบไม่ใช่การถอนความมั่นคงแบบทันทีประการที่3ครับและกระบวนการสันติภาพที่ไม่ต่อเนื่องปัญหาอาชญากรรมธรรมดาแต่มีมิติทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองทางภาษาและทางศาสนาและอัตลักษณ์ของพี่น้องภาคใต้งานศึกษาหลายชุดจึงเสนอว่าการใช้มาตรการความมั่นคงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยุติปัญหาได้และต้องมีทั้งการพูดคุยทางการเมืองการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่รัฐบาลปัจจุบันก็ระบุว่าจะต้องเดินทั้งทางด้านความปลอดภัยทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาและด้านกระบวนการสันติภาพแนวทางแก้ไขนะครับรัฐบาลควรทำให้การพูดคุยสันติภาพเป็นนโยบายแห่งรัฐไม่เปลี่ยนไปตามตัวรัฐบาลตั้งคณะเจรจาที่มีอำนาจตัดสินใจจริงและวางประเด็นที่สามารถเจรจาได้อย่างชัดเจนใน5ประเด็นนะฮะคือการบริหารท้องถิ่นการใช้ภาษาและวัฒนธรรมการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและมาตรการลดความรุนแรงโดยทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและใช้กระบวนการประชาธิปไตยกับผมจึงขอเสนอยุทธศาสตร์4คำคือความยุติธรรมการพูดคุยและการพัฒนา

0: ท่านอีกข้อคือต้องมีผู้รับผิดชอบบ่ายเพราะปัญหาชายแดนเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจมหาดไทยสอบตสมชยุติธรรมศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นๆหากต่างคนต่างทำแม้งบประมาณมากก็ไม่อาจการพัฒนาต้องไม่ใช่เพียงเอาเงินลงพื้นที่แต่เน้นงานและรายได้ของคนรุ่นใหม่คุณภาพการศึกษาภาษาไทยควบคู่กับภาษาท้องถิ่นและภาษาต่างประเทศการค้าชายแดนกับมาเลเซียและธุรกิจท้องถิ่นรัฐบาลเองก็ระบุในเดือนกรกฎาคม2569ว่าความร่วมมือไทยมาเลเซียและรายได้ส่วนหนึ่งไขปัญหาพื้นที่ถ้าจะตั้งเป้าหมายอย่างว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลควรตั้งเป้าหมาย3เรื่องคือ1ลดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง2ลดพื้นที่การใช้กฎหมายพิเศษตามความสงบจริงและทำให้การเจรจาสันติภาพมีข้อตกลงลดความรุนแรงที่ตรวจสอบได้เพราะหัวใจสำคัญคือรัฐบาลต้องชนะความไว้วางใจของประชาชนไม่ใช่เพียงชนะทางกำลังเมื่อประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลให้ความปลอดภัยให้ความยุติธรรมและเคารพอัตลักษณ์ของเขาพื้นที่สนับสนุนความรุนแรงก็จะมีแนวโน้มลดลงขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เนื่องจากมีสมาชิกมาลงชื่อพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นญัตติที่เราต่อเนื่องจากอาทิตย์ก่อนก็ขออนุญาตปิดรายชื่อนะคะปิดการลงรายชื่อต่อไปพลตำรวจตีสุรินทร์ปาลาเล
2: ่กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเล่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพระกาธรรมครับวันนี้ก็พวกเรารอกันตั้งนานแล้วนะครับว่าที่จะอภิปรายในเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราสูญเสียมาเยอะมากครับนะครับถ้าดูตั้งแต่ปีประมาณ22ปีมาแล้วก็ประมาณ 500,000 กว่าล้านเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นก็เกือบหมื่นเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมานานแล้วนะครับโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยครับคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีตเนี่ยครับเขาพูดภาษาไทยไม่ได้เขาไม่เรียนภาษาไทยนะครับคนส่วนใหญ่น่าจะพูดไม่ได้มีแต่คนส่วนน้อยมากที่จะพูดภาษาไทยได้แล้วก็ไม่เรียนภาษาไทยนะครับพอเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในสมัยรัชร.6ได้วางมาตรการหลักการในการดูแลมณฑลปัตตานีขึ้นมานะครับหลักการ6ข้อของร.6ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยจะไม่เกิดเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือถ้าผู้นำในขณะนั้นนะครับในสมัยเจ้าพลป.พิบูลสงครามเอาอารยธรรมตะวันตกมาใช้ซึ่งขัดต่อหลักศาสนาต้องยอมรับว่าบุคคลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศาสนาแตกต่างกันคนส่วนใหญ่นะครับเมื่อจอมพลป.เนี่ยทำโดยผิดหลักการที่หมายถึงมีหลักการในการปกครองอยู่6ข้อถ้าเรายึดถือ6ข้อนี้บ้านเมืองไม่เป็นเช่นนี้นะครับข้อที่1ก็1ที่วางไว้นะครับการเคารพศาสนาอิสลามกฎระเบียบไหนที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่ารัฐเบียดเบียนหรือขัดต่อหลักศาสนาอิสลามต้องยกเลิกหรือแก้ไขทันทีถ้าสนับสนุนส่งเสริมหลักศาสนาได้ยิ่งดีข้อที่2ภาษีและเกณฑ์แรงงานต้องไม่หนักกว่า

0: ประเทศเพื่อนบ้านการเก็บภาษีหรือเกณฑ์แรงงานต้องไม่เก็บแพงหรือบังคับหนักไปกว่าดินแดนใกล้เคียงหมายถึงประเทศมาเลเซียนะครับข้อที่3ห้ามเจ้าหน้าที่เหยียดเชื้อชาติหรือดองงานห้ามข้าราชการดูถูกชาวบ้านเป็นคนแขกคนต่างชาติและห้ามทำการล่าช้าจนทำมาจนเสียธรรมหากินนะครับข้อที่4อย่าให้กฎระเบียบขัดขวางการทำมาหากินนะครับการทำ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

แต่ในสมัยสปป.พิบูลสงครามเอาอารยธรรมตะวันตกมาใช้ซึ่งขัดต่อหลักการที่วางไว้ทุกประการนะครับนะครับคนในพื้นที่นะครับนุ่งผ้าถุงขึ้นที่ว่าการอำเภอก็ไม่ได้บังคับให้นุ่งกางเกงบังคับให้สวมหมวกนะครับหลายๆอย่างนะครับขนบธรรมเนียมก็เกิดการต่อต้านขึ้นมาในสมัยนั้นนะครับมีการวุ่นวายขึ้นมานะครับพอเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลของหลวงดำรงนาวาสวัสดิ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีขันดานก็เรียกนะครับต้นเหตุก็เรียกฮาจีสุหลงโตมินานะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามและเป็นบุคคลที่ชาวสามจังหวัดชายแดนนับถือนะครับสอบถามว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็ไปคิดกันไปประชุมหารือกันเสนอ7ข้อของฮาจีสุหลงนะครับปรากฏว่าเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลของจอมพลป.อีกครั้งหนึ่งฮาจีสุหลงถูกจับฐานเป็นขบฏหลักการ7ข้อก็คล้ายๆกับแนวนโยบายในการให้ปฏิบัติในบทบัญญัติของร.6นะครับฮาจีสุหลงถูกจำคุกอยู่ศาลตัดสิน14ปีถูกจำคุกอยู่4ปี7เดือนก็ออกมาตอนนั้นการแข่งขันรุนแรงมากนะครับพอออกมาก็นะครับผู้ว่าการจังหวัดสงขลาในขณะนั้นก็เชิญฮาจีสุหลงมาพบแต่ตามการเขาว่านะเรื่องจะให้ลูกชายของฮาจีสุหลงเนี่ยอยู่ในพรรคมนังเซราของเจ้าปลดปลอมพิบูลสงขลาแล้วก็ปรากฏว่าฮาจีสุหลงก็ไม่ได้ปฏิบัติตามก็หายไปบางคนว่าถูกถ่วงในทะเลสาบสงขลานะครับแล้วแต่ต่างๆนานาในสมัยที่หัวหน้าสันติบาลตำรวจภาคใต้ตอนนั้นก็คือพันตำรวจโทบุญเลิศเลิศวิชาซึ่งเป็นคนสำคัญในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดความวุ่นวายต่อจากนั้นมาและเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เราปฏิบัติผิดพลาดก็คือนายสมบัติเอี่ยมวิโรจน์ส.ส.นราธิวาสเอาความเดือดร้อนของชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาสมาอภิปรายในสภานะครับแล้วตั้งกระทู้ถามผู้มีอำนาจในขนาดนั้นว่าต้นครูนะครับโต๊ะครูดูกูหรืออับดุลตอเฮที่ทางการจับกุมไปนะครับและเสียชีวิตเนี่ยครับเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็เป็นชนวนให้นะครับท่านสมัติเอี่ยมวิโรจน์ถูกยิงเสียชีวิตในปี98นะครับนี่คือที่ชี้ให้เห็นว่าใครดำเนินการอย่างไรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ครับก็จะโดนและลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีการจับตำรวจสองนายคือนายจัดชัยสุวรรณพลจัดชัยสุวรรณและร้อยเอกที่ดินนะครับที่จะถูกจับในคดีแต่ศาลก็ยกฟ้องในตอนนั้นนะครับนี่คือชี้ให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงใช้มันตั้งแต่ต้นนะครับเอาผู้นำที่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติก็จะมีการเหตุการณ์เกิดขึ้นการเกิดขึ้นBINก็เกิดขึ้นในสมัยนั้นจนมาถึงบัดนี้ทางราชการก็ได้แก้ปัญหาด้วยตลอดนะครับในปี2500นะครับเมื่อจอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติก็พอปี2504ก็ตั้งนิคมนะครับนิคมขึ้นมาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือนิคมยะลาก็คือนิคมคือรองนะครับเอาคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปอยู่นะครับนิคมสตูลก็นิคมสุราษฎร์ธานีไปอยู่ส่วนนิคมแว้งนะครับหรือว่านิคมสุขีในปัจจุบันนี้นะครับก็เอาคนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคนจากสถิงพระระโนดเข้าไปอยู่ในตรงนั้นและเราจะเห็นว่าการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงนี้คือการถ่วงดุลในเรื่องของประชากรนะครับต่อจากนั้นมาครับก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายก่อนที่จะแก้ปัญหานี้นะครับเรื่องของการตั้งนิคมเรื่องของตั้งสบต.นะครับคือศูนย์แต่ตอนนั้นยังไม่ตั้งศูนย์บริหารชายแดนครับมีสบก.ศูนย์บริหารราชการของกรมการปกครองนะครับในปี2524ก็มีเหตุก็เรื่องของแต่งตั้งสบต.แต่งตั้งคต.13นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ที่ได้ผลที่สุดในปี2526นะครับเรามีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามคนที่ไม่อยากเรียนหนังสือตอนนั้นที่พ่อแม่บังคับไม่ให้เรียนหนังสือกลัวจะเปลี่ยนศาสนาก็มาเรียนจากตรงนี้ทำให้คนนี่จากนะครับการตั้งแต่ปี2526ที่นายกเปรมได้ดำเนินการเนี่ยทำให้คนไม่รู้หนังสือน้อยมากตอนนี้คนบุคคลดังกล่าวก็สามารถนะครับเดิมทีก็ถ้าไปทำงานก็ในประเทศมาเลเซียเท่านั้นเพราะพูดจะเข้ามาอยู่ในเขตนอกจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถพูดรู้เรื่องเพราะว่าพูดไทยไม่ได้แต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นในเรื่องของการแต่งตั้งให้มีการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเนี่ยทำให้คนพวกเราเนี่ยมากระจายมาทำงานในที่ต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพหรือว่าที่จังหวัดนะครับนี่คือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมาทุกช่วงนะครับในสมัยรัฐบาลยิ่งรักก็เกิดระเบิดที่โรงแรมดีการ์เด้นฮัทใหญ่นะครับในสมัยนายกทักษิณชินวัตรในปี2544ก็มีการระเบิดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วก็ในสมัยพลเอกชวลิตคงจะยุทธก็มีระเบิดสถานีรถไฟยะลานะครับเอารูปของพระนท่านท่านพลเอกชวลิตและท่านโทษทีต้องใช้ชื่อท่านอาจารย์วันโนบไปทิ้งที่สถานีรถไฟด้วยในขณะนั้นเราจะเห็นว่าทุกรัฐบาลจะต้องมีเหตุคือภัยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการเผาโรงเรียนนะครับแต่ที่ร้ายที่สุดนะครับที่เกิดปัญหารุนแรงต่อจากสมัยจอมพลป.ก็คือปี2518นาวิกโยธิน5นายนะครับฆ่าชาวกตนะครับไปทิ้งสภาแต่มีเด็กชายซึแมคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาแล้วก็มาบอกว่าที่ฆ่าพวกเขาก็คือนาวิกโยธิน5นายมีการประท้วงที่มัสยิดปัตตานีมัสยิดที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีการระเบิดไม่ทราบใครฟังมีการเสียชีวิต
1: ท่านสมาชิกสรุปได้ค่ะ
0: นะครับ
1: สรุปด้วยค่ะ
0: ว่าไงครับท่านครับ
1: ท่านสรุปด้วยเพราะว่าท่านลงเวลาไว้ท่านเกินแล้วค่ะ
0: ไม่เวลานี้ตกลงกันไว้แล้วตัดไม่ได้เลยของพรรคกล้าท

0: คุยกันไว้เรียบร้อยแล้วครับคุยกันไว้เรียบร้อยผมบอกวิปรัฐบาลไปแล้วว่าในเวลาของผมมันต้องใช้เยอะนะครับแล้วก็ใช้ตัดไปเลยในพรรคการทำเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับทัดครับ
1: ผ
0: ลการประท้วง
1: ที
0: ่
1: ดูเวลาด้วยนะ
0: ที
1: ่ถ้าเกิดให้ลงด้วยนะว่ากี่นาที
0: แทนที่ว่าประชาชนจะหยุดในเรื่องการประท้วงที่มัสยิดกลางที่สารกลางจังหวัดปัตตานีก็มีการไปประท้วงที่มัสยิดกลางปัตตานีนะครับ40กว่าวันมีผู้ประท้วงร่วมเป็นแสนๆคนนี่แหละครับผลยังไงรู้ครับพอเสร็จการประท้วงไม่กล้าอยู่เมืองไทยหนีออกนอกประเทศหนีเข้าป่าไปตื้อปืนมาสู้กับรัฐบาลเหตุการณ์ถึงไม่จบนะครับเหตุการณ์ถึงไม่จบถึงอย่างนี้นะครับเราก็อยากจะให้มีความรัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหานะครับคนที่จะแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เคยอยู่นะต้องเอาคนที่เคยอยู่ใน3จังหวัดแล้วก็ต้องเป็นทหารนะครับผบ.เหล่าทัพต่างๆนี่นับให้ยอมการยอมรับและต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับและคนเป็นที่ยอมรับของคนมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมคิดว่าเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดไม่ใช่ว่าส.ส.กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพวกเราทั้งหมดคนในประเทศต้องทำให้จบนะครับถ้ามีความจริงใจวิธีการก็คือหนึ่งการเรียนหนังสือนะครับเราทำมาทุกทางแล้วนะครับผู้นำศาสนานะครับในสมัยของในปี59ผู้นำศาสนาถูกฆ่าที่อำเภอรือสอพระถูกฆ่านะครับที่สุไหงปดีนะครับความรุนแรงได้เริ่มเกิดขึ้นผู้นำศาสนาจุฬาธรรมตรีนะของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยผู้นำศาสนา 3,000 คนที่ราชภัฏยะลานะครับและก็เชิญท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเข้าไปเป็นประธานในตรงนั้นและก็ประชุมหารือกันแก้ปัญหาความร้อนทางทุกอย่างก็ค่อยๆลดลงมาจนเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เพื่อการพูดคุยเจรจากันในทางสันติแล้วก็นะครับผมก็อยากว่าขอย้ำอีกทีว่าคนที่จะไปแก้ปัญหาต้องมีความจริงใจต้องเป็นที่ยอมรับผบ.เหล่าทัพต่างๆต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับและคนจะต้องไปเป็นคนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถึงจะแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขอขอบคุณครับ
1: คุณบุญลวียมจินดา
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมบุญลวียมจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยคืออย่างนี้ครับเรื่องด่วนวันนี้ขอให้พิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็แก้ไขปัญหาภาคใต้คือผมมีเวลา5นาทีก็คงไปไม่ถึงแก้ปัญหาภาคใต้แล้วครับจะใช้เวลาสั้นๆโดยไม่รบกวนเวลาของสมาชิกคือจะพูดถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตเอาสั้นๆแค่นี้ครับคือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตอนนี้มันยิ่งตกต่ำลงไปกระเทือนสุขภาพจิตของญาติพี่น้องทั้งหลายจะเห็นว่าคนป่วยเยอะโรงงานจีนมาตั้งมีทั้งขยะมีทั้งน้ำเสียคนป่วยเป็นมะเร็งกันมากมายกายกองเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างไรพี่น้องทั้งหลายตื่นไปโรงพยาบาลเนี่ยตื่นตีสามไปจับบัตรคิวตีสี่นั่งรอหมอกว่าหมอจะมาตรวจบ่ายสองโมงพบหมอสองนาทีรอยาอีกเป็นชั่วโมงครับแต่เวลานี้เรามีกลไกพิมให้เวลาเนี่ยมันเร็วไม่ให้พี่น้องต้องเสียเวลาคือต้องใช้ระบบแพทย์ทางไกลคือเทเลเมดิซินสารสนเทศการสื่อสารเพื่อช่วยผู้

ป่วยปรึกษาแพทย์และตรวจวินิจฉัยน้องทั้งหลายใจสลายครับสุขภาพจิตสังคมป่วยแล้ววันนี้มันลามเข้ามาที่วัดวาอารามพระสงฆ์องค์พระเจ้าศาสนาถูกย่ำยียิ่งมีเจ้าอาวาสมั่วศรีกาที่จังหวัดอยุธยาและอีกหลายจังหวัดพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ทางเพศกับศรีกาจนชาวบ้านจับได้เป็นข่าววันนี้สุขภาพจิตของพุทธศาสนิกชนมีปัญหาครับตะเลิดเปิดเปิงครับตะเลิดเปิดเปิงจนเป็นข่าวใหญ่ของสมีโชติในวันนี้ยังไงล่ะครับแทบทุกวัดมีการส่งแชทถึงศรีกามีกิ๊กเป็นศรีกานะแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่ดีแล้วนะก็ทำให้ได้ประโยชน์โต๊ะเกอร์พี่น้องทั้งหลายครับท่านประธานที่เคารพครับและอีกเรื่องหนึ่งที่สมีได้ทำไว้ยังไม่มีสื่ออันไหนเขาเอามาลงแต่มีคนแอบมาให้ผมคือกลายเป็นนักแต่งเพลงครับแต่งเพลงอะไรเรื่องของสีกาทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ในเพลงหมดน้องเอยุทยาน้องฟ้าขอนแก่นคิดถึงน้องแนนเป็นแฟนใส่บาทประจำอันนี้ครบอันนี้สามคนนะยังมีอีกร้องแค่นี้ไม่จบแล้วครับฉะนั้นอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าเวลานี้

0: ในพื้นที่ที่คนรุ่นใหม่ในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสไม่ต้องโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพก็คือพวกเขาค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ต่อไปคุณคอซีมามุ
2: เรียนท่านประธานคอซีมามุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขตยะไทครับท่านประธานสภาที่เคารพครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนของท่านส.ส.สักริยาสะอินะครับคือขอให้สภาผู้แทนราษฎรการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนครับหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาพื้นที่ภาคใต้การแก้ปัญหานี่ใช้งบประมาณมากมายใช้ประมาณเยอะแยะยังไม่คลี่คลายยังเหมือนเดิมท่านประธานสภาที่เคารพครับพอเรามองเราย้อนไปวันที่22 23 24สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยพอมาที่ในคืนวันที่22เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมยังเชื่อมั่นว่าพวกเราไม่จะเป็นกรมน.เองไม่จะเป็นตำรวจเองหรือฝ่ายปกครองเองเนี่ยยังไม่ชัดเจนเรื่องการข่าวกรองท่านประธานเชื่อไหมครับว่าไม่จะเป็นการเผาเครื่องจักรของผู้รับจ้างในผู้หน่วยงานไม่ถึงว่าอาคารพื้นที่ที่วาดเองแบบตานีเองเนี่ยผมเชื่อแล้วครับว่าในคืนนั้น50กว่าที่เนี่ยพวกเราที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้พบปะไม่ได้เจอกับหน่วยงานที่หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยการข่าวเนี่ยผมเชื่อแล้วครับว่าละหลวมมากในพื้นที่ที่เราเจอในคืนนั้นเพราะท่านประธานอย่าลืมนะครับว่า50กว่าที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีส่วนกับเจ้าหน้าที่ของพวกเราบ้างเจอใครเลยนะครับมันคือสิ่งที่ผมอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลข่าวกรองที่จะพยายามทำให้ดีขึ้นกว่านี้ท่านประธานขอเสนอขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเลขไปยังรัฐบาลในประเด็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการขับเคลื่อนและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อไม่ดึงสถาบันการศึกษาตาดิกาเข้ามาท่านประธานสภาที่เคารพครับในการแก้ปัญหาสิ่งที่เราต้องเร่งสร้างให้เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนที่ความไว้วางใจของพวกเราในพื้นที่และรวมถึงรอยร้าวที่ลึกซึ้งในจิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประการแรกครับท่านประธานกระผมขอเสนอว่าถึงเวลาแล้วอยู่แนวทางความมั่นคงโดยท้องถิ่นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลอบจ.เนี่ยคือคนที่อยู่กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงบริบทรู้จักผู้คนและได้รับความไว้วางใจการคืนอำนาจและสนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยกุญแจสำคัญที่สร้างความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนและตรงจุดท่านประธานคือเรื่องของตาดิกาซึ่งเป็นสถาบันสำคัญยิ่งตาดิกาทำหน้าที่อบรมสั่งสอนคุณธรรมและจริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมาอย่างยาวนานหากมีเหตุการณ์ความไม่สงบหรือการกัดขึ้นต้องว่ากันไปตามกระบวนการตามกฎหมายกับดึงสถาบันทางศาสนาและการศึกษาเป็นจำเลยสังคมก็พยายามดึงตาริกาไปผูกติดกับเหตุการณ์ความรุนแรงไม่ครูและเด็กๆ เท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันมวลชนออกไปเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราและทำลายโครงสร้างความโดยไม่จำเป็นเราต้องมองตาริกาเป็นพันธมิตรในการแห่งความระแวงด้วยเหตุนี้ก็ท่านประธานครับกับผมจึงขอเสนอแนวทางผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลดังนี้ครับหนึ่งก็ท่านประธานส่งเสริม

0: การความสงบเรียบร้อยระดับพื้นที่ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นไว้จัดทำแผนความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการคุ้มครองจากการถูกนำไปเชื่อมโยงกับมิติความมั่นคงแล้วเปลี่ยนมาเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาผู้ชนาการและการพัฒนาครูผู้สอนกระผมขอเรียนและเชื่อมั่นว่าการหันรวมถึงการป้องกันสถาบันศึกษาของชุมชนจะนำมาซึ่งการสร้างอนาคตและสันติสุขยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สุดท้ายการใช้กำลังในพื้นที่เนี่ยผมเชื่อแล้วครับว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกเราได้ผมอยากพระประธานมหาวิทยาลัยรัฐบาลอยากให้มีการคุยแบบสันติวิธีเพื่อพวกเราครับขอบคุณครับ
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดภูเก็ตพรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายให้จัดตั้งศึกษาการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะผู้แทนราษฎรของจังหวัดภูเก็ตและเป็นลูกชาวใต้คนหนึ่งที่มีความห่วงใยเหตุการณ์ความไม่สงบของชายแดนภาคใต้ที่มียืดเยื้อมากว่า2ทศวรรษอภิปรายและเสนอแนวทางเพื่อให้ในการศึกษาสำหรับกรรมาธิการค่ะเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดกันมากไม่ว่าจะเป็นสถิติกี่ปีมาแล้วแต่วันนี้ดิฉันขอข้ามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ความสงบยังไม่มีความสงบเกิดขึ้นในจังหวัดนั้นสมาชิกหลายท่านก็พูดถึงงบประมาณที่เสริมสร้างสันติภาพที่มีแสนล้านถึง600ล้านแต่ไม่แน่ใจว่าเป้าหมายนี้ได้มีตัวชี้วัดที่ถูกต้องหรือยังแต่สำหรับดิฉันประชาชนชาวภาคใต้รวมทั้งพื้นที่คำถามว่าวันนี้ประชาชนในพื้นที่มีความสุขและปลอดภัยขึ้นหรือยังดังนั้นประเด็นสำคัญการวิสามันได้นำมาศึกษาเพียงแค่2หัวใจหลักๆค่ะท่านสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและข้อที่2การในพื้นที่สำหรับเรื่องประเด็นแรกค่ะแน่นอนว่าขวักรายได้ท่านประธานคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชากรเกือบ2ล้านคนแต่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่แค่200บาทต่อคนต่อหัวต่อคนต่อเดือนค่ะตัวเลขเหล่านี้สะท้อนอะไรคะสะท้อนถึงโอกาสในการใช้ชีวิตต่อยังไงแล้วเขาทำงานแล้วมีรายได้เพียงพอในการยังชีพหรือไม่เพราะถ้าไม่เพียงพอสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการโยกย้ายถิ่นฐานไปนั่นคือทำให้สาเหตุของคนรุ่นใหม่ออกจากบ้านไปหนึ่งในจังหวัดนั้นคือบ้านดิฉันเองค่ะจังหวัดภูเก็ตที่พี่น้องชายแดนภาคใต้มาประกอบอาชีพไม่ว่าจะมาเป็นพนักงานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารเพราะวันนี้เขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นมันทำให้เขาจึงไม่คะแรงงานของจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังจะคนรุ่นหลังที่จะต้องกลับมาพัฒนาบ้านเกิดดิฉันจึงอยากให้กรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้เกิดการส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนสร้างเศรษฐกิจให้กับประชาชนเพราะเมื่อไหร่ที่ตามนั่นคือเขาอยากอยู่บ้านเกิดและก็จะมีส่วนร่วมรักษาบ้านเกิดสร้างเป็นรากฐานหนึ่งของสันติภาพค่ะสำหรับอีกประเด็นค่ะท่านประธานก็คือการยกร้านค้าวันนี้เราอยากเห็นสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในนอกจากเราจะมุ่งเน้นแก้ปัญหาในวันนี้แล้วแต่เรากำลังจะต้องมองเรื่องอนาคตของพื้นที่ค่ะจากข้อมูลเราพบค่ะทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และ

0: สำนักงานศึกษาธิการภาคชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีในพื้นที่มีจำนวนถึง 620,000 คนค่ะแต่ 22% กลับเป็นเด็กประถมถึงและ 19% เยาวชนไม่ได้เรียนไม่ได้ทำรมเราไม่ควรจะปล่อยให้เด็กกลุ่มนี้หลุดออกปากให้กรรมาธิการวิสามัญได้ศึกษาว่าเราจะนำการศึกษาได้อย่างไรเพราะถ้าเด็กบางคนไม่เหมาะสมในการศึกษาเราจะสร้างทางเลือกทางอาชีพให้เขาฝึกทักษะและอยู่ในตลาดแรงงานได้อย่างไรเพียงเด็กจบค่ะแต่เราต้องการเด็กกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองดังนั้นดิฉันจึงสนับสนุนให้มีการศึกษาแนวทางพร้อมทั้งหาแนวทางในการยกระดับการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจัยนี้จะช่วยส่งเสริมสังคมสันติสุขให้แก่พี่น้องชายแดนใต้ได้อีกเรื่องท่านประธานคะการสร้างสันติภาพมันโอกาสในการมีงานทำโอกาสในการสร้างรายได้โอกาสของลูกหลานที่จะกลับมาเติบโตในพื้นที่ของตัวเองการศึกษาครั้งนี้จะไม่ได้ศึกษาแค่ว่าเราต้องศึกษาและให้คำตอบว่าเราจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างเพราะสุดท้ายแล้วสันติภาพที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่เสียงปืนสงบไม่ใช่ก็คือเด็กสามารถเดินไปโรงเรียนได้พ่อแม่มีงานทำคนในพื้นที่สามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองได้โดยนั่นคือสันติภาพที่แท้จริงของประชาชนดังนั้นวันนี้การศึกษาในครั้งนี้ให้กรรมาธิการวิสามัญได้ศึกษาถึงเรื่องที่ควรแก้เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างการคืนกลับถิ่นสร้างเศรษฐกิจและสร้างคนสุดท้ายนี้จังหวัดภูเก็ตและในฐานะคนไทยคนหนึ่งขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขอให้ทุกท่านปลอดภัยและได้พบกับสันติภาพอย่างท่านประธาน
1: คุณร่มธรรมคำนุรักษ
2: ์ท่านประธานสภาที่เคารพผมร่มธรรมคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอภิปรายของผมจะเน้นไปเรื่องของการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศครับเพื่อยกระดับการพัฒนาภาคใต้และจังหวัดชายแดนใต้ให้ดียิ่งขึ้นท่านประธานครับเมื่อเราพูดถึงปัญหาภาคใต้ครับโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้เรามักนึกถึงความไม่สงบและความรุนแรงที่ยืดเยื้อเรานึกถึงความยากจนครับและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่พึ่งพา

0: ถีชีวิตความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมครับที่งดงามเสมือนประตูสู่โลกมาลายูและศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลก็ได้อภิปรายในการให้ข้อเสนอแนะในหลายประเด็นครับในส่วนของผมเองก็จะขอเน้นไปที่ความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับโดยเน้นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้และกลุ่มประเทศมุสลิมครับซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่มีตลาดใหญ่และมีกำลังซื้อที่สูงครับในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการการต่างประเทศครับได้เห็นว่าภาคใต้ของเรารวมถึงประเทศไทยของเรานะครับได้ประโยชน์จากประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้อย่างมหาศาลครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนครับโดยเฉพาะจากประเทศและสำหรับกลุ่มประเทศมุสลิมครับเป็นกลุ่มที่มีความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับและรับบริการด้านสุขภาพด้านสาธารณสุขในประเทศไทยโดยเมื่อเรามองจุดแข็งครับรวมถึงความพร้อมของประเทศไทยของเราโดยเฉพาะทางภาคใต้ครับทางด้านทรัพยากรด้านวัฒนธรรมและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แล้วเราจะเห็นว่ายังมีช่องว่างและโอกาสที่เราสามารถยกระดับความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคใต้ในหลายมิติด้วยกันครับโดยวันนี้ผมขอเสนอ3ส่วนด้วยกันดังนี้ครับประการที่1ก็คือด้านเศรษฐกิจครับวันนี้เราต้องยกระดับความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีก็คือระหว่าง2ประเทศและพหุภาคีหรือกลุ่มประเทศโยงแบบไร้รอยต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการขนส่งทั้งทางถนนทางรางทางเรือหรือทางอากาศเพื่อเปิดประตูทางเศรษฐกิจเข้าหากันนะครับซึ่งเป็นรัฐบาลครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติรถไฟทางคู่สายใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรไปถึงประดังเบซาซึ่งจะทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับประการต่อมาก็คือด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลครับวันนี้เราต้องยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลของเรานะครับทั้งในด้านการผลิตสินค้าและด้านการให้บริการครับซึ่งถือว่าเป็นที่ต้องการและเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการบริการด้านสุขภาพเรื่องของที่พักโรงแรมและร้านอาหารเป็นต้นหากเราสามารถขยายการรับรองมาตรฐานฮาลาลโดยเฉพาะในส่วนในประเทศและยกระดับมาตรฐานฮาลาลของเราร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านก็จะสามารถดึงดูดการท่องเที่ยวการลงทุนจากประเทศมุสลิมเข้ามาในประเทศสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมหาศาลครับประการที่2ก็คือด้านสังคมและคุณภาพชีวิตครับด้วยเวลาที่จำกัดผมจะขอเน้นไปคุณมนุษย์ครับท่านประธานครับวันนี้เราต้องเน้นการสร้างความร่วมมือและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับประชาชนผมยกตัวอย่างครับวันนี้เราต้องสนับสนุนให้มีทุนการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศมุสลิมให้มากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะนะครับเราควรจะมีทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมคุณภาพสูงให้กับเยาวชนภาคใต้ของเราและสร้างโอกาสในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนด้านที่3ด้านสุดท้ายครับก็คือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติครับปัญหามลพิษทางอากาศนะครับปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งไม่มีพรมแดนครับเพราะฉะนั้นเราควรยกระดับกลไกความร่วมมือระดับอาเซียนนะครับเพื่อให้มีระบบที่จะสามารถแบ่งปันข้อมูลด้านสภาพอากาศและระบบเตือนภัยพิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดการป้องกันและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีโดยสรุปครับและพัฒนาภาคใต้นั้นนะครับโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้ไม่สามารถมองด้วยมุมมองความมั่นคงได้เพียงอย่างเดียวครับวันนี้เราต้องมองการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งเรื่องการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการคุณภาพของสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเน้นการแก้ไขปัญหาที่จริงใจและไร้อคติและที่สำคัญครับเราควรให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสและสร้างประโยชน์ให้กับคนใต้และประเทศของเราครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนกับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนใต้ก่อนอื่นผมขอส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน้างานและพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านประธานครับขอย้อนกลับไปเมื่อวันที่23เมษายน2569สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มานำเสนอร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้พ.ศ.2568ถึงพ.ศ.2570ซึ่งในวันนั้น

ตัวผมเองและเพื่อนสมาชิกหลายๆคนได้ร่วมกันอภิปรายสะท้อนปัญหาในพื้นที่ปัญหาการจัดการและความเป็นอยู่ความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องโดยสิ่งที่ผมได้สะท้อนข้อเรียกร้องและข้อกังวลของชาวบ้านในวันนั้นวันนี้ผมขอใช้โอกาสนี้สะท้อนปัญหาพี่น้องประชาชนชาวพุทธในจังหวัดชายแดนใต้อีกครั้งวันนั้นครับในเล่มร่างนโยบายที่สภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ระบุตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจนว่าสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียจะต้องลดลงร้อยละ100จากปีฐาน2560ภายในปี2570และต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ภายในปีเดียวกันวันนี้เหลืออีกเพียง4เดือนก็จะเข้าสู่ปีพ.ศ. 2570แล้วครับเหตุใดสถานการณ์จึงดูไม่มีทีท่าว่าจะชี้วัดเลยครับเหตุใดสถานการณ์ความไม่สงบล่าสุดตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นมายังเกิดขึ้นได้ทั้งที่ในเล่มนโยบายเขียนไว้สวยหรูว่าจะดำเนินงานด้านข่าวกองเชิงรุกการต่อต้านข่าวกองและการใช้ประโยชน์ด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในความเป็นจริงกลับเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบกว่า51จุดในคืนเดียวและจากข้อมูลในวันที่25สิงหาคมเกิดเหตุการณ์รวมในระลอกล่าสุด108จุดซึ่งจนวันนี้ถึงวันนี้อาจเกิดเหตุการณ์ในระลอกล่าสุดมากกว่าที่รายงานไปแล้วครับเหตุการณ์นี้ได้ตอกย้ำซ้ำเติมความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐทั้งที่รัฐผ่านงบประมาณไปตั้งแต่พ.ศ. 2547ถึงพ.ศ. 2569นี้ไปแล้วกว่า340,000กว่าล้านบาทผ่านประสบงบกว่า 23,917 ครั้งผ่านการสูญเสียชีวิตกว่า 7,845 รายมีผู้บาดเจ็บอีก 14,943 รายและทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนอีกนับไม่ถ้วนวันนี้ผมต้องตั้งคำถามว่าเม็ดเงินมหาศาลเหล่านั้นที่ถูกใช้ไปนั้นคุ้มค่าและตรงจุดหรือไม่ครับพอผลลัพธ์ที่ออกมาความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่ได้ดีขึ้นเลยครับและนี่คือสิ่งข้อหนึ่งที่เป็นข้อกังวลที่สุดของชาวบ้านในพื้นที่ครับจากการร่วมอภิปรายผมได้สะท้อนปัญหาและเสนอโครงการนำไทยพุทธคืนถิ่นโดยรัฐต้องมีงบประมาณอุดหนุนเพื่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนพร้อมจัดหาที่ทำกินเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบให้กลับคืนสู่ภูมิลำเนาได้อย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการตั้งกลไกแผนปฏิบัติการวิถีไทยชายแดนใต้ที่มีคณะกรรมการดูแลคุณภาพชีวิตชาวพุทธโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 6.6.6 ที่ระบุว่ารัฐจะส่งเสริมให้ประชาชนที่อพยพออกนอกพื้นที่ได้กลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมผมยังได้เสนอให้มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์ความเป็นจริงอยู่ได้3ข้อข้อที่1ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา2ทิศทางประชากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงและ3ความสามารถในการใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขซึ่งต้องทำอย่างเร่งด่วนครับเพราะสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นมันเป็นตัวเร่งให้เกิดการย้ายถิ่นฐานออกไปอีกครับจำนวนชาวพุทธที่นับวันจะลดน้อยเหลือน้อยลงไปทุกทีจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ 300,000 ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 50,000 และในวันนี้อาจจะไม่เหลืออีกเลยนะครับในอนาคตหากเป็นเช่นนี้สังคมพ

0: ธรรมที่เราอยากสร้างให้ดีงามย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้นอกจากนี้ปัญหาสืบเนื่องที่จะเป็นตัวเร่งขยายให้ประชากรชาวพุทธลดลงจากจังหวัดชายแดนใต้คือเรื่องคุณภาพชีวิตและสิทธิขั้นพื้นฐานครับนอกจากที่พี่น้องชาวพุทธหลายท่านต้องทำงานและใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดระแวงขาดความมั่นใจในความปลอดภัยจนไม่มีความมั่นใจในการย้ายกลับภูมิลำเนาในขณะเดียวกันชาวพุทธในพื้นที่ก็ยังขาดการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพที่เป็นรูปธรรมสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นก็ยังขาดความเป็นธรรมและสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือวิกฤตทางด้านการศึกษาที่ลูกหลานในพื้นที่กำลังสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้เพียงเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กวันนั้นผมได้ร้องขอว่าอย่ายุบโรงเรียนขนาดเล็กสรุปโดยรวมครับท่านประธานสิ่งที่ผมพูดในวันนั้นและเน้นย้ำอีกครั้งในวันนี้ไม่ได้มาจากผมเพียงผู้เดียวแต่มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวพุทธใน3จังหวัดชายแดนใต้และชาวบ้านก็มีข้อกังวลมา5ข้อนะครับ 1. เร่งฟื้นฟูความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน2. ให้มีมาตรการดูแลเยียวยาข้าราชการชาวพุทธที่ได้รับผลกระทบรวมถึงพิจารณาคำขอย้ายกับภูมิลำเนาอย่างเป็นธรรมโดยไม่ประวิงเวลา 3. สนับสนุนการประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 4. จัดสรรส่วนการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม 5. ยุติการควบรวมอยู่หรือยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนพุทธเพื่อรักษาสวนรวมจิตใจและการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณสุไลมานบือแนปีแน
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบือแนปีแนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาที่เคารพครับในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเราเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกันครับท่านประธานครับที่ไหนมีความเดือดร้อนที่ไหนมีความเจ็บปวดอีกจังหวัดเราก็มีความรู้สึกร่วมจะเห็นได้ว่าเมื่อมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จังหวัดน่านเราก็มีการตั้งยติเร่งด่วนวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเองในฐานะคนในพื้นที่ที่เกิดที่ยะลานะครับอยู่ภายใต้สถานการณ์เข้าใจว่าน่าจะมากกว่าชีวิตของผมได้ซ้ำไปความหมายก็คือมากกว่าอายุที่ผมมีหมายถึงว่ามากกว่าค่อนข้างครึ่งชีวิตนะครับอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวันนี้ผมเองก็มีโอกาสนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในยติเร่งด่วนในการนี้ได้มีการยื่นยติเร่งด่วนเนื่องจากว่าสถานการณ์เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสถานการณ์เป็นบรรยากาศนะครับที่มันทวีความรุนแรงมากกว่าปกติทำให้สภาแห่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาถกแล้วก็นำข้อเสนอต่างๆเนี่ยไปให้รัฐบาลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการท่านประธานที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับก็มีโอกาสได้พูดบางคนก็ได้พูดถึงประวัติศาสตร์บางคนได้พูดถึงปัญหารวมไปถึงสถิติต่างๆความสูญเสียต่างๆซึ่งผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นครับท่านประธานครับซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมไปถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ผมเข้าใจว่ามันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะเหตุการณ์เนี่ยมันมีทั้งขึ้นทั้งลงแต่บรรยากาศที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเกิดปัญหาจริงๆครับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับความเข้าใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แต่วันนี้ผมอาจจะแยกเป็น2ส่วนครับอาจจะโฟกัสในเรื่องของปัญหาแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ภาครัฐเนี่ยในพื้นที่ในองค์ปัญหาวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายคนก็มีโอกาสได้พูดนะครับได้นำเสนอวันนี้เป็นไปได้ยังไงฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายขนาดนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้มีรับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่22 23ก็ยังคงมีอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นความล้มเหลวนะครับของการข่าวกรองที่เราจะต้องสร้างนั่นคือสร้างมวลชนให้มากครับวันนี้แน่นอนว่าในพื้นที่นะครับหลายคนอาจจะเคยไปครับเรามีด่านค่อนข้างมากครับท่านประธานครับหลายคนก็เสนอว่าเป็นไปได้ไหมเราจะใช้ AI กับด่านที่เรามีในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ก็เป็นความคิดที่ดีครับ

0: แต่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลก็เคยพูดนะครับในประเด็นนี้ว่าวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งให้ความสำคัญกับการสร้างมวลชนให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับพื้นที่ให้มากที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปให้ถึงเข้าไปให้ถึงหัวใจเข้าไปให้ถึงรากหญ้าเข้าไปให้ถึงและเข้าไปด้วยความที่ไม่มีอคติเข้าไปด้วยความจริงใจอยากที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้จริงๆครับท่านนายกครับแน่นอนว่าสภาแห่งนี้เคยมีโอกาสได้ตั้งคณะกรรมการวิสามันในเรื่องนี้แล้วครับใช้เวลาประมาณเกือบๆ2ปีครับท่านท่านครับเชื่อว่ามีข้อเสนอดีๆต่างๆมากมายซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราจะได้นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเสนอไปยังคณะกรรมการเพื่อที่จะให้คณะกรรมการเนี่ยนำเอาข้อเสนอต่างๆที่อยู่ในเล่มรายงานซึ่งเราใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่ามีข้อเสนอดีๆก็จะได้นำเอาข้อเสนอเหล่านั้นเนี่ยมาปัดฝุ่นแล้วก็มาดูนะครับแล้วก็นำเสนอให้กับพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะต้องทำควบคู่ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหานะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาควบคู่กันไปครับแน่นอนว่าสถานการณ์เดือนที่แล้วที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเองไม่ได้นิ่งนอนใจครับส่งรัฐมนตรีครับท่านนายกเองเนี่ยก็ได้ส่งรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านสันเพชรบุญยมณีก็เป็นคนสงขลาครับก็เข้าไปดูนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับความสูญเสียความเสียหายนะครับหลังจากนั้นก็กลับไปและผมก็เข้าใจดีว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็กลับมาอีกครับแต่กลับมาไม่ได้เสียหายแต่กลับมาพร้อมกับการที่ต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็ดีในเรื่องเศรษฐกิจก็ดีวันนี้แน่นอนว่าหลายคนเพื่อนสมาชิกหลายคนก็พูดเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาแน่นอนว่าการศึกษาที่นั่นเนี่ยถ้าเราจะทำให้เหมือนเชียงใหม่เหมือนนครเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฮะเพราะวันนี้สถานการณ์หมายถึงว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีการศึกษามีบริบทมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้รัฐควรจะสนับสนุนควรจะอุดหนุนเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยว่าการศึกษาของที่นั่นเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยแน่นอนว่าเราควรที่จะสนับสนุนขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจริงๆครับท่านประธานครับโครงสร้างพื้นฐานการแก้ปัญหาน้ำท่วมก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปซึ่งรัฐบาลนี้เองเนี่ยก็พยายามให้ความสำคัญครับหลายๆโครงการที่ผมดูนะครับจากการผ่านงบประมาณที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องภาคใต้สามจังหวัดชายภาคใต้ไม่ใช่แค่ปลายด้ามขวานครับไม่ใช่เป็นที่สิ้นสุดของประเทศไทยแต่อยากให้มองว่ามันเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยซ้ำไปเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับเดี๋ยวพออย่างยิ่งขออนุญาตเอ่ยนามท่านร่วมทำขันนุรักษ์นะครับก็มีโอกาสได้พูดนะครับว่าสิ่งที่มันยังเป็นโอกาสหลายเรื่องฮาลาลเรื่องอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลก็กำลังที่จะทำอยู่สำคัญที่สุดก็จะต้องทำร่วมให้มากที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็รวมไปถึงนะครับการพัฒนาในเรื่องของรถไฟรางคู่ซึ่งวันนี้เนี่ยรถไฟทางคู่เนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามได้อนุมัติได้ทำการศึกษาสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่เรามันทำให้เห็นว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญควบคู่ในขณะเดียวกันในเรื่องของการแก้ปัญหาก็ดีในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ช่วยลดนะครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่สุดท้ายท้ายสุดครับท่านนั้นครับหลายๆพื้นที่ที่เราเห็นนะครับจากประสบการณ์ที่มีความขัดแย้งแน่นอนท้ายที่สุดเนี่ยก็จะต้องหาทางออกนะครับโดยกระบวนการ peace process หรือว่ากระบวนการสันติภาพแน่นอนว่าจะต้องสร้างสิ่งที่จะต้องสร้างที่สิ่งที่จะต้องความในพื้นที่วันนี้ภาครัฐเองต้องพยายามควบคุมครับเรื่อง IO เนี่ยที่มันจะสร้างความเกลียดชังให้มันเกิดขึ้นที่มันจะสร้างนะครับข้อมูลที่มันไม่เป็นความจริงมีการใส่ร้ายป้ายสีเกิดขึ้นในพื้นที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามควบคุมครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวเองนะครับการพาดหัวข่าวต่างๆการไปจี้ผู้มีอำนาจไปถามเพื่อให้มันเกิดสร้างเงื่อนไขเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันผู้แทนเองก็พยายามไม่สร้างเงื่อนไขเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็พยายามไม่สร้างเงื่อนไขพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ไม่สร้างเงื่อนไขสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างบรรยากาศซึ่งมันจะทำให้บรรยากาศเกิดขึ้นที่มันจะนำไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็อยากจะฝากนะครับกรรมธิการที่เราจะส่งไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้นำเอาข้อเสนอที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยมาปัดฝุ่นแล้วก็มานำเสนอภาครัฐและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปขอบคุณมากครับท่านนะครับ
1: คุณนฤมาศเปี่ยมบัณฑิต
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตผู้แทนเขต6จังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยัตติ3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะท่านประธานคะเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาค่ะวันเสาร์ดิฉันได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงของพี่น้องผู้หญิงที่

3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะมีครอบครัวหนึ่งที่ดิฉันจะจำไม่ลืมเลยคือครอบครัวที่คุณพ่อนะคะได้เสียชีวิตจากความไม่สงบทั้งที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่แม่เนี่ยต้องกลายเป็นเสาหลักคนเดียวในบ้านเนี่ยชั่วข้ามคืนและเกิดอาการ PTSD ส่วนลูกเนี่ยต้องเติบโตมาท่ามกลางความขาดแคลนทั้งความรักและความมั่นคงอยากจะเรียนต่อแต่ก็ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะและแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเจ้าหน้าที่ก็ยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมอยู่เป็นระยะจนความหวาดระแวงเนี่ยไม่เคยจบสิ้นสักทีครอบครัวนี้ไม่ใช่กรณีพิเศษค่ะท่านประธานแต่คือตัวแทนของสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดยี่ประทุขึ้นเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแล้วเกือบ 24,000 ครั้งมีผู้เสียชีวิตกว่า 7,800 คนและบาดเจ็บเกือบ 15,000 คนรัฐใช้งบประมาณไปกว่า 500 ล้านบาทแต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่เคยบอกเราเลยค่ะว่าคนที่ต้องแบกรับผลของมันในทุกๆวันคือใครคำตอบคือผู้หญิงและเด็กค่ะท่านประธานคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้มีที่ยืนในเวทีเจรจาแต่ต้องรับผลกระทบหนักที่สุดทุกครั้งที่คนในบ้านนะคะโดนคดีความมั่นคงกว่า 90% คนที่ต้องเป็นฝ่ายตามล้างตามเช็ดเก็บเศษซากความรุนแรงและความเจ็บปวดของคนในครอบครัวไว้ด้วยกันก็คือผู้หญิงในบ้านค่ะจนบางครั้งก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันยังมีผู้คนอีกไม่น้อยนะคะที่ต้องทนทุกข์กับภาวะเครียดภายหลังพยานอันตรายหรือ PTSD นะคะจากการถูกทำร้ายร่างกายข้อมูลจากองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปัตตานีระบุว่าตลอดช่วงปี2556ถึง2568เนี่ยมีผู้ร้องเรียนกรณีถูกซ้อมทรมานกว่า236รายและจำนวนนี้ต้องถูกส่งไปพบแพทย์ถึง132รายและเข้าสู่กระบวนการเยียวยากว่า220รายค่ะขณะที่ทางการแพทย์เองก็ยืนยันว่าผู้ที่ประสบเหตุการรุนแรงเนี่ยมีถึงชีวิตเนี่ยมีโอกาสเกิดภาวะ PTSD ได้สูงถึงร้อยละ25ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตความสัมพันธ์ในครอบครัวและการทำงานไปอีกยาวนานค่ะจนถึงวันนี้หลายคนยังใช้ชีวิตอยู่กับบาดแผลทางใจที่ไม่มีใครมองเห็นนะคะท่านประธานคะนี่คือราคาที่ผู้หญิงและเด็กต้องจ่ายทั้งที่พวกเขาไม่ใช่ย้อนกลับไปที่ครอบครัวที่ดิฉันได้เล่าตอนต้นนะคะท่านประธานเด็กคนนั้นไม่ใช่คนเดียวค่ะข้อมูลจากศูนย์ประสานงานวิชาการระบุว่านับตั้งแต่ปี2547มีเด็กที่ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าจากเหตุความไม่สงบแล้วเกือบ 10,000 คนค่ะและในจำนวนนี้ยังมีกว่า 1,000 คนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาใดๆทั้งที่พวกเขาคือคนที่สูญเสียอยู่ก็ไม่ได้ปลอดภัยไปกว่ากันเพราะว่าเด็กจำนวนไม่น้อยหลุดออกจากระบบการศึกษาเหมือนที่เพื่อนๆได้แจ้งไปแล้วส่วนคนที่เรียนจบจำนวนไม่น้อยก็ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ค่ะเพราะไม่มั่นใจทั้งที่พื้นที่มีด่านตรวจเต็มไปหมดแต่ปัญหาความรุนแรงปัญหายาเสพติดก็ยังคงระบุให้ดิฉันฟังนะคะว่ามีผู้หญิงที่ต้องเข้าเรือนจำในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดมีต้นตอมาจากปัญหาเศรษฐกิจและยาเสพติดเมื่อสามีถูกจับครอบครัวขาดคนหาเลี้ยงนะคะภรรยาก็ต้องจำใจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อประทังชีวิตบางเคสค่ะสามีขับรถผ่านผู้ต้องหาก็ถูกจับไปด้วยเหลือภรรยาแบกรับครอบครัวเพียงลำพังค่ะพร้อมสภาพจิตใจที่บอบช้ำแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังตามมาเยี่ยมที่บ้านอยู่เรื่อยๆทั้งที่ในบ้านเหลือแค่คนแก่และเด็กท่านประธานคะด่านเยอะขึ้นทุกวันแต่ปัญหายังอยู่ที่เดิมนี่คือคำถามที่ดิฉันอยากฝากว่ามาตรฐานมาตรการที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงหรือเปล่าท่านประธานคะสิ่งที่ผู้หญิงและเด็กต้องอยู่ในสภาพนี้ไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐมองทุกอย่างผ่านแว่นความมั่นคงเพียงอย่างเดียวจนเกิดเป็นความปกติที่ไม่ควรปกติความกังวลของชาวบ้านนะคะในการเก็บ DNA ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นไปโดยไม่สมัครใจไม่มีเหตุเกิดก่อนแต่แค่ตั้งด่านเหมือนจับด่านคนเมาค่ะแล้วบอกว่าจะขอเก็บตัวอย่างเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่ปล่อยตัวนะคะนี่คือความกังวลที่ชาวบ้านบอกว่าคนที่ถูกเก็บแล้วอาจถูกเชื่อมโยงไปกับเหตุการณ์ได้ทุกเมื่อแม้ไม่เกี่ยวข้องค่ะแล้วใครจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้คะในด้านหนึ่งมันดีค่ะที่จะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนาแน่นสำหรับการจับกุมผู้ก่อเหตุแต่ที่มาของข้อมูลเราก็ต้องมาพูดกันต่อค่ะว่าควรได้มาตามปวิอาญา 131/1 เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาหลักฐานนะคะเจ้าหน้าที่สามารถเก็บหลักฐานทางพันธุกรรมได้โดย3ประการคือเป็นผู้ต้องหาผู้เสียหายและผู้เกี่ยวเนื่องค่ะและยังมีการใช้โดรนบินสำรวจเป็นประจำนะคะในด้านเทคโนโลยีเนี่ยในเชิงหน้ามันดีเลยค่ะแต่ว่าในพื้นที่ค่ะท่านประธานบางบ้าน

0: ยังอาบน้ำแบบตักอาบนอกบ้านอยู่เลยแถมมีลูกสาวอีกหลายคนนะคะเจอโดรนบินสำรวจมาเนี่ยแบบนี้ความเป็นส่วนตัวอยู่ที่ไหนจนเขาต้องปัญหานี้มันก็ยิ่งทำให้คนรู้สึกไม่ปลอดภัยแม้แต่การแต่งกายตามอัตลักษณ์มลายูเองอย่างชุดกุรงสรงหรือซอเกาะนะคะก็ยังถูกเพ่งเล็งมากเป็นพิเศษอยู่เสมอเรื่องนี้โดนทางผู้หญิงและผู้ชายค่ะหลายเรื่องที่ฉันเล่ามาทั้งหมดนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่เพียงเรื่องความมั่นคงเสียทั้งหมดค่ะแต่พอถูกโยนไปเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันก็จบง่ายทั้งที่ผลกระทบจริงๆตกอยู่กับผู้หญิงและเด็กผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีทางเลือกอะไรเลยค่ะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้มาพูดเรื่องนี้เพื่อตำหนิใครค่ะแต่มาเพื่อขอให้สภาแห่งนี้ทบทวนอย่างจริงจังใน4ประเด็นค่ะคือ1เปิดพื้นที่ให้เสียงของผู้หญิงและเด็กใน3จังหวัดชายแดนใต้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเจรจาจริงๆไม่ใช่แค่ผู้ได้รับผลกระทบเงียบๆนะคะ2ทบทวนเงื่อนไขการเยียวยาเด็กให้ครอบคลุมถึงเด็กที่ยังตกหล่นอยู่ค่ะ3ทบทวนมาตรการจัดเก็บ DNA และการเฝ้าระวังให้อยู่บนหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนพร้อมกลไกแยกแยะปัญหาที่แท้จริงออกจากกันไม่เหมารวมทุกเรื่องเป็นหาความมั่นคงนะคะเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและยั่งยืนอย่างแท้จริงท่านประธานคะดิฉันหวังว่าสภาแห่งนี้นะคะจะร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและตราบใดที่ผู้หญิงและเด็กนะคะใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยยังคงต้องแบกรับผลกระทบโดยที่ไม่ได้มีเสียงของตัวเองอยู่ในสมการความสงบสุขที่แท้จริงก็ยังคงไม่มีวันเกิดขึ้นขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปคุณอับดุล
2: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอัมดุลอายีสามเองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต3เขตอำเภอโกมินังอำเภอบันนังตะเบตงครับก็เรากำลังยติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมอาจจะขอพูดในประเด็นที่เรื่องความไม่เป็นธรรมที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เรามาพูดกันทุกวันที่ผ่านมาผมอยากพูดในเรื่องของธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับเนื่องจากว่าผมมาสรุปปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้แค่3คำนะครับก็คือโง่ที่สุดเพราะระดับการศึกษาที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำที่สุดในประเทศไทยจนก็มีตัวชี้วัดบอกว่ามีรายได้ต่ำสุดของประเทศไทยเจ็บเราก็เจ็บมานานแล้วนะครับในเรื่องของการใช้กฎหมายต่างๆอะไรก็ดีเราก็เจ็บมันโดยตลอดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าจะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันมีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นตัวที่จะทำให้เกิดการแก้มาตรการต่างๆเพื่อให้เกิดแก้3คำนี้ได้ไหมสรุปก็คือพอไปดูในยุทธศาสตร์ชาติที่เราคิดว่าความสงบก็คงจะหายไปในปี2570แต่ดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นน่าจะเป็นความคาดหวังที่ชัดพอมาดูระดับการศึกษาต่างๆก็ไม่มีแล้วก็จนในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่ชัดไม่มีดังนั้นเราจะทำกันยังไงก็มาดูว่าถ้าเกิดเราจะแก้ความจนได้โดยวิธีการใดบ้างเราจะแก้ความโง่ด้วยวิธีการใดบ้างอย่างเช่นว่าผมอาจจะมีรูปถ่ายขอสไลด์นิดหนึ่งได้ไหมครับมันอาจจะมองไม่ชัดคือว่าเราดูนะครับในประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราได้มาไอ้ GDA Joint Development Area ของพื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งห่างจากแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินของไทยเนี่ยประมาณสัก70กว่ากิโลแต่แผ่นดินตรงนั้นมันเป็นเกาะก็เรียกว่าเกาะโลซินซึ่งอยู่ในเขตของตำบลน้ำบ่ออำเภอมะนาเละจังหวัดปัตตานีห่างจากชายฝั่งจริงๆก็ประมาณ100กว่ากิโลไปถึง JDA ในปีพ.ศ.2522เดือนกุมภาพันธ์ก็มีการตกลงร่วมระหว่างไทยกับมาเลย์ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีข่าวอีกมาว่าทางปตท.

0: สผ.ก็ต้องการที่จะขยายระยะเวลาของการไปดูแลพื้นที่ JDA ตรงนี้อีก35ปีก็แสดงว่ายังมีผลประโยชน์ทางทะเลตรงนี้มากมายทีนี้ถามว่าแล้วจุดของผลประโยชน์ตรงนี้เขาทำกันยังไงโดยเอาเดินท่อจากจุด JDA ไปลงในพื้นที่ท่อร่วมที่วิ่งไปถึงระยองใช้ระยะทาง780กิโลเมตรเพื่อไปพัฒนาระยองทำให้คนระยองนี้รวยได้ถึง1ล้าน1แสนบาทแต่ในขณะคนที่อยู่นาทิวาสปัตตานียะลามีรายได้แค่ 68,000 บาทซึ่งต่างกันเยอะซึ่งท่านประธานและทำไมถามว่าในเมื่อตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ใกล้ชายฝั่งของยะลานาทิวาสอยู่แล้วไม่เอาไอ้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มาขึ้นที่ยะลานาทิวาสพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมไปตอนนี้อาหารฮาลาลที่บอกว่าจะทำเป็นรายได้ของพี่น้องชาวภาคใต้ก็มีการพัฒนาทุกปีนะครับพัฒนาแต่ป้ายนะครับพัฒนาแต่สถาอะไรเลยไม่มีเนื้อหานี่มันเป็นเรื่องรูปงานที่จะไปเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเลยอันนี้คือความที่บอกว่าเป็นไปได้ไหมอีก35ปีข้างหน้าของปตท.สผ.เนี่ยเอารายได้เอาไอ้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแก๊สธรรมชาติเป็นน้ำมันที่อยู่ในเขต JDA เนี่ยขึ้นบนฝั่งนาทิวาสขึ้นบนฝั่งที่ปัตตานีขึ้นบนฝั่งที่ยะลาเพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้พี่น้องกับเกษตรกรพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ลองคิดทบทวนใหม่นะครับข้ามไปเลยนะครับเรื่องระเบิดว่านี่กี่จุดว่านี่กี่ร้อยจุดข้ามไปเลยลืมมันไปเลยนะครับถ้าพูดอยู่อย่างนี้ไม่รู้จะจบกันเมื่อไหร่เพราะวิธีการที่รัฐบาลวิธีการที่จะเอาข้อมูลเก่าๆมานั่งพูดกันเราจะเพิ่มรายได้ยังไงเราจะแก้ความจนยังไงเราจะแก้ความเจ็บยังไงเราจะแก้ความโง่นี่ได้ยังไงผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ครั้งหนึ่งเมื่อสมัยของเศรษฐาที่เป็นท่านนายกเนี่ยเราเสนอเป็นการแก้ไขพรบแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจเพื่อที่จะเอารายได้ตรงนั้นเนี่ยจากผลประโยชน์ทางทะเลผลประโยชน์ของ JDA เนี่ยมาเพื่อเป็นทุนการศึกษาในเมื่อมันโง่นักเอาเงินมาต้องใช้เท่าไหร่10,000ล้าน20,000ล้านส่งเด็กพวกนี้ที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปส่งเรียนหนังสือที่ประเทศออกจากป่าไปสู่มหาวิทยาลัยไปสู่ประเทศที่มันเจริญแล้วก็ไปรับรู้เรียนรู้มาแล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศเราก็จะว่าปัญหาที่มันเจ็บทั้งหมดเนี่ยคงจะแก้ไขได้นี่เป็นความคาดหวังหนึ่งที่เราคิดว่ามันต้องแก้ใหม่คิดใหม่ทำใหม่และลืมในสิ่งที่มันเป็นความร้อนเดิมเราไม่ได้พูดในเรื่องของสถิติทั้งหมดเอาวันนี้เกิดเหตุการณ์เท่านี้พออีกเดือนนึงก็เกิดเหตุการณ์เท่านั้นรายการมันลดลงเพิ่มขึ้นไม่เอาแล้วครับคือไม่อยากจะพูดแล้วผมอยู่นี่อายุ70ปีนี้แล้วครับผมในคนหนึ่งผมหนีจากความจุดที่มันมีปัญหาวิกฤตผมหนีออกจากป่าไปสู่โรงเรียนผมหนีออกจากป่าไปสู่มหาวิทยาลัยแล้ววันนี้ก็อยู่ในสภาร่วมกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะการศึกษาเป็นเรื่องแนวทางของการแก้ปัญหาให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของวิธีความอยู่ร่วมกันในสังคมนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังจริงๆนะครับท่านประธานก็ความจริงถ้าจะพูดตรงนี้แค่7นาทีเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันมีอีกหลายอย่างที่สามารถที่จะบอกได้อย่างเช่นเรามีปัญหาในเรื่องของพืชเศรษฐกิจยางพาราเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมาเราเสียหายไปหลายแสนล้านทำไมรัฐบาลไม่เอามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของพืชเศรษฐกิจที่ทำให้เพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนไม่เลยปล่อยปละละเลยตรงนี้ก็อยากจะฝากไปที่รัฐบาลเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาของการแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของความสงบต่อไปครับขอขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านประธานชวนหลีกภัยครับ
2: ท่านนายชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ก็ผมขออนุญาตอภิปรายเพื่อสนับสนุนยัตติที่เสนอหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเพื่อนๆทุกคณะนะครับอย่างน้อยสิ่งแรกก็คือต้องขอพระคุณที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ผมได้มีโอกาสอภิปรายปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกครั้งครับข้อมูลก็ยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

ไปก็ตามต้องยอมรับครับท่านประธานครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรารวมทั้งสงขลาบางส่วนด้วยในช่วงหลังนี้มีความรุนแรงจนเกิดความวิตกวงใหญ่กันแล้วก็มีปัญหาวิจารณ์กันอยู่มากพอสมควรแต่ว่าต้องยอมรับว่าคนส่วนหนึ่งก็รู้สึกเฉยๆไปเพราะเหตุเกิดบ่อยว่าอะไรเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดูข่าวตอน2 ทุ่มครับข่าวประจำสำนักเพราะเราจะได้รู้ว่าวันนี้ในหลวงไปเคารพศพผู้เสียชีวิตความไม่สงบหรือวันนี้ผู้การจังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีหรือสงขลาไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุร้ายในภาคใต้ณโรงพยาบาลไหนเราจะได้ยินได้เห็นอยู่เกือบทุกสัปดาห์ทั้งหมดนี้เป็นตัวสะท้อนถึงความไม่สงบความไม่ปลอดภัยท่านประธานที่รบครับที่ผมย้ำเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราดูตัวเลขของจำนวนผู้ที่สูญเสียถ้าเรานับแต่ปี2547ถึงวันนี้ครับตัวเลขนี่ประมาณ 7,000 กว่าคนอันเกิดจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจึงขออนุญาตว่านอกเหนือจากที่เพื่อนสมาชิกบางท่านได้อภิปรายเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังแล้วผมขอสรุปบางเรื่องที่เราควรจะรับรู้ก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราที่มีเป็นการเมืองที่เป็นอิสระหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเคยมีรัฐปัตตานีแน่นอนที่สุดครับว่าในสมัยนั้นถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์เห็นบ้านเมืองสมัยนั้นที่มีลักษณะต่างไปจากปัจจุบันมากอย่างไรก็ตามครับที่คุณสุรินทร์ปาราเร่เอารัฐประศาสนุบาย6 ข้อของรัชกาลที่6มาอ่านให้พวกเราฟังพระวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของในหลวงรัชกาลที่6ทุกข้อในบัดในขณะนั้นบัดนี้ถ้าเอามาใช้กับการส่งข้าราชการไปอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องเอาคนที่ถูกลงโทษไปอันนี้ขอพูดได้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการส่งข้าราชการที่ถูกข้อหาส่งไปอยู่ยะลาซึ่งก็เข้าใจครับว่ารัฐบาลปัจจุบันอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ว่าต้องระวังและต้องติดตามปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต้องมีนโยบายพิเศษครับท่านครับเขาเรียกว่านโยบายความมั่นคงเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ความจริงเรียงศักดิ์เป็นนโยบายชุดแรก10 ปีแล้วต่อมาก็เป็นชุดละ5 ปีด้วยถือว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่อื่นความไม่สงบมีปัญหาวัฒนธรรมภาษาศาสนาที่แตกต่างกันเราก็ต้องยอมรับว่าความแตกต่างเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่ทำให้ความกลมกลืนเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนักต้องกราบเรียนท่านประธานว่าปัญหาที่มันเกิดจริงๆผมฟังคุณสุรินทร์ปาราเร่พูดว่าวันที่7 เมษายนเกิดระเบิดที่หาดใหญ่แต่คุณสุรินทร์ปาราเร่ท่านรัฐมนตรีสุรินทร์ปาราเร่ไม่พูดให้จบผมเลยกลับไปท่านประธานว่าวันที่7 เมษายน 2544มีระเบิดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่มีผู้เสียชีวิตวันนั้นแหละครับรุ่งขึ้นรัฐบาลโดยนายรัฐมนตรีก็เลยลงไปเยี่ยมแล้วก็ให้นโยบายวันที่8 เมษายนให้นโยบายเจ้าหน้าที่ทุกระดับว่าในภาคใต้ที่ไม่สงบมีหัวโจกอยู่ไม่เกิน18 คนให้จัดการได้เดือนละ10 คน2 เดือนก็หมดและแถมว่าเชื่อว่าตำรวจทำความนี้ไม่มีใครกล้าทัดทานรองแม่ทัพภาค4พลตรีเรวัตขณะนี้เป็นยังมีชีวิตอยู่เป็นคนเดียวที่กล้าค้านแล้วจดบันทึกคำสั่งเอาไว้บันทึกนั้นก็ขึ้นสนิมแล้วครับจดไว้เพื่อไปรายงานให้ผู้ใต้บัญชาทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายอย่างนี้ท่านประธานที่เคารพครับผลพวงจากนโยบายนี้คือที่มาของกระบวนการที่ส่งมือเก็บตำรวจลงไปใน3 จังหวัดผมไม่ได้ไปบ่อยแต่เนื่องจากเป็นกรรมการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปเยี่ยมวิทยาเขตปัตตานี

ไปกับคุณอนุสาสเจ้าของโรงแรม CS คงได้เห็นว่าวิธีเก็บสมัยนั้นคืออะไรไปเห็น3ศพต้องกราบเรียนท่านประธานเล่าเรื่องนี้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดองค์กรใหม่เขาเรียกว่ากลุ่ม RKK หรือกลุ่มจรยุทธ์ใหม่และกลุ่มนี้นะครับที่ก่อตัวกันประมาณ3ปีซ้อมมือไปเรื่อยๆจนวันที่4มกราคม47 4มกราคม2047คือวันปล้นปืนที่ค่ายปีหลิงที่ราชวาดฆ่าทหารเราเสียชีวิตไป 4-5 คนแล้วได้อาวุธไป413กระบอกทุกวันนี้ปืนเหล่านี้ยังใช้เพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่ทั้งพุทธมุสลิมและชาวบ้านทั่วไปผมกราบเรียนเรื่องนี้เพราะว่าผลพวงจากความผิดพลาดนโยบายเรื่องนี้ในที่สุดกลายเป็นปัญหาที่บานปลายครับท่านประธานครับใช้คำนี้เลยครับความไม่สงบขยายไปเรื่อยๆเราสูญเสียบุคคลที่เป็นกำลังของบ้านเมืองไปมากทั้งชาวบ้านทั้งพุทธและมุสลิมครับไม่มียกเว้นเลยจนในที่สุดต้องแก้ปัญหาผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าที่คุณสุรินทร์ปาลาเร่พูดว่าสมัยผมเป็นนายกก็มีการเผาโรงเรียนความจริงมีการใช้กระสอบป่านชุบเรียนหรือฐานีอนามัยมีแต่ทั้งหมดเหตุการณ์ค่อยๆสงบลงโดยลำดับด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้แนวเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพื้นที่ถ้าท่านประธานนึกออกสมัยนั้นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนนีพันปีหลวงเสด็จไปเยี่ยมแม่บ้านในหลวงเสร็จเยี่ยมชาวบ้านเพื่อถามว่าใช้น้ำตรงไหนทำนาตรงไหนน้ำทำนามาจากไหนนี่คือกว่าปีครับ40กว่าปีพอที่จะทำให้พื้นที่เหล่านั้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวดีขึ้นดีขึ้นโดยลำดับชนเก่าเรียกว่าความขัดแย้งระหว่างพุทธมุสลิมไม่มีครับพระบิณฑบาตก็ไม่ต้องเอาทหารนำหน้าบ้านเมืองสงบชาวพุทธก็ไม่ต้องหนีหมองออกอย่างที่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงบางท่านอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อนโยบายนี้เปลี่ยนไปคือยกเลิกสปท.ยกเลิกปตท.43บริเวณรัมโนทหารหมดแล้วไปมองว่านี่คือปัญหาธรรมดาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ต่างอะไรกับจังหวัดชายแดนอื่นๆอะไรที่พิเศษยกเลิกหมดนี่คือที่มาที่ทำให้เราเหมือนตาบอดไม่รู้ว่าปอนเขาทำอะไรไม่รู้ว่าเขาสอนอะไรกันเขายุยงเอาสยามออกไปขึ้นมาไม่มีใครรู้เรื่องพวกนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อมาสู่จุดว่ารัฐบาลต่อมาจึงต้องขอพึ่งพาบารมีในหลวงพูดง่ายๆขอพระทานคำแนะนำเรื่องนี้ผมไม่ทราบหรอกครับดร.วิษณุเล่าให้ฟังเพราะผมบอกว่าเข้าใจเข้าถึงปัญหาตอนผมเป็นนายกคำนี้ไม่มีนะครับท่านครับคำนี้มีเมื่อพันธุ์ทักษิณไปเข้าเฝ้าที่หัวหินจึงทรงพระราชทานคำแนะนำว่าการแก้ปัญหาภาคใต้ต้องเข้าใจเข้าถึงพระบรมราชวาทนี้ได้นี้ชุดที่สองนะครับชุดแรกไม่มีแต่การแถลงนโยบายของชุดนี้เมื่อวันที่9 10เมษายน2500ในข้อ 9.3 แก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อนำสันติสุขที่ยั่งยืนกับคืนสู่พื้นที่ชายแดนใต้อย่างน้อยผมต้องขอบคุณที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะมีบางรัฐบาลไม่เขียนเลยนะครับปัญหาไม่อยากจะสะท้อนมันเหมือนไปฟ้องตัวเองแต่เมื่อรัฐบาลเขียนเรื่องนี้แต่ไม่มีรายละเอียดก็ท่านครับผมเลยต้องทำกระทู้ถามสดประธานตัวกับตั้งกระทู้ถามให้ตอบในการเชิงวิเคราะห์คืออะไรท่านเข้าใจว่าอย่างไรวิธีการปฏิบัติทำอย่างไรใช้หน่วยงานไหนทำใช้งบประมาณเท่าไหร่ขณะนี้รัฐบาลก็รออยู่ก็เลยตัวกัดทวงเดี๋ยวนี้เลยครับนี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนว่าปัญหาของเราในพื้นที่จึงเป็นพื้นที่ที่น่าห่วงใยอย่างที่เราห่วงใยนั้นถูกต้องแล้วครับแต่เราต้องใช้แนวนโยบายที่ในหลวงประทานนั่นก็คือตามความเข้าใจผมนะครับเมื่อเรารู้ปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าหนีปัญหาครับท่านครับยอมรับความเป็นจริง

พราะพื้นที่เหล่านี้คือขวานทองของเราทรัพยากรสมบูรณ์ครับพื้นที่ที่สวยงามซึ่งยากจะหาแผ่นดินไหนเหมือนกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมถึงกราบเรียนท่านประธานว่าดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องเอาความผิดพลาดผมแนะนำรัฐมนตรีกลาโหมปัจจุบันนี้ครับว่าขอให้ท่านติดต่อพลตรีเรวัตเพราะท่านยังมีชีวิตอยู่อายุ80แล้วท่านรัฐมนตรีกลาโหมก็กรุณาขอเบอร์โทรศัพท์อย่างไรเพื่อเห็นว่าคนที่รู้ปัญหาและคนที่กล้าทักท้วงไม่ให้ทำวิธีการที่เก็บจัดการเดือนละ10คนมีอยู่คนเดียวคนเหล่านี้ผมว่าควรยกย่องและท่านน่าจะให้คำแนะนำประโยชน์ท่านประธานที่เคารพครับสัปดาห์ก่อนเราพูดกันตันครม.สัญจรแล้วก็มีการวิจารณ์ว่านายกไม่กล้าไป3จังหวัดผมไม่เอาประเด็นนี้มาพูดนะครับแต่ผมจะเห็นด้วยครับที่เราจะไปเยี่ยมพื้นที่ถ้านายกไม่พร้อมก็ให้คนอื่นไปก็ได้เพราะผมเข้าใจครับว่ามันก็สำหรับคนที่ไม่เคยชินกับพื้นที่อาจจะไม่สะดวกนักแต่ว่าขออนุญาตพวกเราวันนั้นเนี่ยมีครม.แยกย้ายกันไปเยี่ยมขอพูดถึงท่านพิพัฒน์นะครับไปตรวจที่อำเภอห้วยยอดบางดีเขาจะว่าสสในพื้นที่พาไปที่ผมกราบเรียนเพราะว่าผมอยากให้นายกรัฐมนตรีแนะนำรัฐมนตรีของท่านไปตังแล้วก็ไปเยี่ยมเสร็จแล้วก็ไปโจมตีในชวนหลีกภัยจังหวัดตรังเสียโอกาสเพราะนายชวนเป็นนายก6ปีพูดง่ายๆก็เหมือนไม่ทำอะไรความจริงท่านพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ววันก่อนท่านบอกว่าท่านบรรหารเป็นนายก1ปีทำให้สุพรรณบุรีเจริญนายชวนเป็น6ปีกว่าไม่เห็นทำให้จังหวัดตรังเจริญผมก็เลยต้องกราบเรียนว่าท่านประธานว่านอกจากไม่ควรพูดแล้วท่านก็เข้าใจผิดผมอยู่6ปีกว่าครับเป็นนายกจึงไม่ฉวยโอกาสเอาเข้าบ้านตัวแม่ตับหลังเอาเปรียบคนอื่นผมไม่ต้องการให้จังหวัดตรังผมเสียหายผมจึงพัฒนาตรังและทุกจังหวัดเท่าเทียมกับจังหวัดอื่นที่จริงถ้าเห็นแก่ตัวเอาเข้าบ้านตัวเองทำได้แต่ไม่ทำไม่มีบริษัทรับเหมาเป็นส่วนตัวไม่ทำอะไรเพื่อประโยชน์ดังนั้นตอนผมเป็นนายกความเจริญจึงไปทั่วประเทศ4ช่องจราจรไม่ได้เข้าจังหวัดตรังจังหวัดเดียวครับไปเชียงรถไฟทางคู่ไปทั่วประเทศซึ่งขณะนี้ก็ไปไกลแล้วครับสนามบินสุวรรณภูมิและโครงการที่ทำเพื่อประโยชน์ลูกหลานพี่น้องได้เรียน7ล้านคนด้วยกยศ.ผู้สูงอายุมีเบี้ยผู้สูงอายุผมเป็นคนเริ่มฮะเด็กได้ดื่มนมทีมวอลเลย์บอลกลายเป็นทีมติดอันดับโลกเพราะดื่มนมสรีระเปลี่ยนไปคนไทยสูงขึ้นตัว11เซนติเมตรผมจึงคิดว่าท่านพิพัฒน์จะต้องทบทวนนะครับว่าท่านใช้งบประมาณแผ่นดินไปตรวจราชการทำไมไปสร้างความแตกแยกนายทวีสุรบาลที่พาท่านไปนั้นเนี่ยเคยเป็นส.ส.ประชาธิปัตย์แข่งกับพวกเราครับใส่เสื้อทวีกินพรีพิทักษ์เลือกพรรคนายชวนแพ้เราก็เลยมาอยู่กับพวกเราแต่ว่ามาอยู่แล้วมาเป็นความลับก็คือมายุให้คนในพรรคคุณสมชายออกจากพรรคประชาธิปัตย์การไปที่นั่นแล้วประชุมตีผมขออภัยนะครับถ้าผมทำให้จังหวัดตรังเสียหายคนตรังไม่เลือกผมหรอกครับ18สมัยใครทำได้อย่างนี้ก็ไม่ง่ายนักแต่เพราะเขาเห็นว่าเราทำความดีและเลือกครั้งนี้กับมีท่านประธานนะครับบัญชีรายชื่อจังหวัดตรังได้เสียงมากที่สุดที่ทำให้ประชาธิปัตย์ได้มีผู้แทนเพิ่มขึ้นเป็น21พูดเรื่องนี้เพราะว่าท่านพิพัฒน์เป็นผู้ใหญ่แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วต้องมีวุฒิภาวะครับอย่าไปใช้วิธีการเยี่ยมราชการโดยไปโจมตีคนอื่นและไปพูดสิ่งที่ไม่จริงมันเสียหายต่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนที่นายกจะต้องเตือนครม.ของท่านว่าดีที่สุดคือมองไปข้างหน้าพัฒนา3จังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนอื่นก็เดียวกันเรามีโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจผมกลับเรียนท่านประธานนิดเดียวครับท่านครับที่เราทำโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหว่างผมนายกมาเป็นช่วงที่เราร่วมพัฒนาไม่เอาเรื่องภัย

0: จากความไม่สงบแต่เราทำให้โครงการเขาเรียก IMTGT อินโดนีเซียไทยแลนด์อินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์โครงการก็เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ยังอยู่ท่านครับและถือว่าเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดความร่วมมือสุดท้ายจริงๆรัฐบาลต้องทบทวนนะครับเหตุที่เกิดเป็นระหว่างประเทศสมัยท่านรัฐบาลก่อนท่านบอกมีปัญหาไม่สงบก็เลยโทรไปหารืออันวาผมเลยต้องถามในทวารนี้ว่าเป็นปัญหาเราหรือเป็นปัญหาระหว่างประเทศถ้าเป็นปัญหาของบางประเทศสมควรหารือเพื่อนบ้านแต่ถ้าเป็นปัญหาเราต้องแก้ได้นะหรือเราคิดว่าเราไม่มีความสามารถจะแก้ท่านนายกกรุณาไปอินโดนีเซียแล้วท่านให้สัมภาษณ์ว่าได้คุยกับประธานดีอินโดนีเซียเรื่องปัญหาภาคใต้ผมก็เลยตั้งคำถามนี้ครับว่าเป็นปัญหาภายในหรือเป็นปัญหาระหว่างประเทศถ้าเป็นมาระหว่างประเทศผมสนับสนุนครับเจรจาขอความร่วมมือแต่ถ้าเป็นมาภายในเราต้องแก้เองเราต้องรู้จักความศักยภาพของเราอย่าไปประเมินคนของเราน้อยไปก็กราบเรียนท่านประธานฝากข้อสังเกตไว้ในเวลาที่จำกัดเพียงเท่านี้และหนุนสนับสนุนยติที่ท่านอภิสิทธิ์กับเพื่อนๆเสนอครับขอบ
1: สุกาโนมัทาครับ
2: บิสมิลลาห์ท่านประธานที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคผมได้ยื่นเจตจำนงขออภิปรายสนับสนุนยติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์เหตุการณ์และความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของท่านส.ส.กมลศักดิ์ลีวะเมาะจากพรรคประชาชาติและของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากหัวหน้าพรรคประชาชาติท่านประธานครับวันนี้ก่อนที่ผมจะลงในเนื้อหาก็ต้องขอบคุณท่านทีนชาญวิรคุณที่ท่านส่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมารับฟังปัญหาด้วยตนเองส่งทีมงานที่ปรึกษาส่งทีมงานด้านความมั่นคงเพื่อนสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เท่าที่ฟังก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่วันนี้ผมเองในจังหวัดยะลาหลายสมัยผมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกก็ต้องมาร่วมการแก้ปัญหาในคณะกรรมการวิสามัญเรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งแรกในปี2551หลังจากนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดผมอยากบอกว่าปัญหาในภาคใต้นั้นไม่ใช่มีเพียงในภาคใต้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ปัญหาในภาคใต้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีบางคนก็บอกว่า20กว่าปีก็เป็น100ปีฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความรุนแรงก็ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่ที่สำคัญที่สุดครับความรุนแรงนอกจากทำลายชีวิตและทรัพย์สินแล้วยังทำให้เกิดต้นทุนที่มองไม่เห็นต่อสังคมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายท่านได้พูดถึงความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจหลายท่านได้พูดถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่หายไปบางท่านก็พูดถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่ต่ำตลอดจนความเชื่อมั่นราชการท่านประธานครับเมื่อความขัดแย้งยืดเยื้อประชาชนไม่ได้แต่เสียความปลอดภัยต้องสูญเสียอย่างเดียวแต่ประชาชนยังสูญเสียโอกาสด้วยวันนี้ผมจึงอยากสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติด้านต่างๆไม่ใช่เฉพาะมิติด้านความมั่นคงเพราะวันนี้เราพูดแต่มิติด้านความมั่นคงปัญหาจึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่22และ23ที่เพื่อนสมาชิกได้เล่าให้ฟังว่าเกิดขึ้นจำนวนนับร้อยจุดแต่จุดด่านสกัดจุดตรวจก็ไม่เคยมีการปะทะเจอเลยและมีหลายปัญหาที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายแล้วพี่น้องประชาชนรอคอยคำตอบก็คือความการสร้างความกระจ่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่านประธานที่เคารพครับปัญหาใน

ชายแดนภาคใต้นอกจากที่ผมจะกล่าวก็คืออันดับแรกเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อาชาท่านอดุลอาจีสามแมงก็ได้พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิรัฐศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งตั้งอยู่ในฝั่งของอ่าวไทยใกล้ๆเคียงกันเหมือนกันกับเพื่อนจังหวัดในภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองตราจันทบุรีแต่รายได้ GDP ที่เราได้จากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาอยู่ที่แค่ 108,108 บาทจังหวัดปัตตานี 3,369 บาทจังหวัดนราธิวาสอยู่ที่ 64,000 กว่าบาทในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ของประเทศอยู่ที่ 256,345 บาทนี่คือความแตกต่างที่ให้เห็นซึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้บอกว่ามีผลกระทบจากการบริหารจากราชการของผู้นำรัฐบาลในหลายหลายท่านผมก็ไม่อยากโทษว่าความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรแต่ปัญหาเรื่องที่สองที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องของการศึกษาการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนสมาชิกในสภาผู้แทนแห่งนี้ได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำหรือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือรัฐบาลต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังนะครับกับการศึกษาวันนี้ต้นทุนทางด้านการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่อยู่ที่การลงทุนแค่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของครอบครัวแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของครอบครัวชุมชนและการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แต่มันมีความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษามีความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจนอกจากที่ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วมีเด็กจำนวนมากที่ต้องออกจากนอกระบบการศึกษาเนื่องจากสภาวะความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวที่เราอยากฝากต่อรัฐบาลต่อไปก็คือว่าการแก้ปัญหาการศึกษานั้นจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราอย่ามองเรื่องของความมั่นเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ต้องพัฒนาให้เข้าใจในบริบทของความเป็นประวัติศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ถ้ารัฐที่ประชาชนเชื่อใจแล้วย่อมจะมีพลังในการสร้างสันติภาพมากกว่ารัฐที่ประชาชนหวาดระแวงท่านประธานครับปัญหาต่อไปที่เป็นปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมสิ่งทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดบางคนก็พูดว่ามีคนต้องการทำให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เยาวชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลุ่มหลงกับยาเสพติดไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนในพื้นที่ที่ก็พูดถึงนะครับปัญหาที่5คือปัญหาเรื่องของการบริหารพื้นที่ท่านประธานครับผมจึงอยากให้พวกเราได้เข้าใจว่าวันนี้เมื่อกี้ท่านอดีตนายกชวนหลีกภัยท่านได้พูดถึงว่าการบริหารพื้นที่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนภาคใต้พตท.43กรมน.ส่วนหน้าภาค4ต่างๆทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นวันนี้ก็คือเป็นไปได้ไหมครับเรามีการปรับการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือการกระจายอำนาจหรือการออกแบบรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับบริบทของคนในพื้นที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดวันนี้ผมอยากเห็น

0: ภาคใต้ท่านประธานครับผมอยากเสนอแนวทางให้กับทุกฝ่ายเป็นอันดับแรกโดยรัฐไม่สงบโดยใช้เหตุความรุนแรงอันนี้ข้อที่หนึ่งที่ผมอยากเสนอข้อที่สองเมื่อกี้ผมพูดถึงแล้วถึงเวลาหรือยังที่เราจะยุบสบต.หรือแก้ไขแดนภาคใต้ให้มีลักษณะการปกครองพิเศษตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560เป็นการบริหารราชการแบบรูปแบบพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาหลายหลายท่านพูดถึงยุทธศาสตร์ของการพัฒนา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้สอดคล้องในการแก้ปัญหาผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากความอุดมสมบูรณ์วันนี้แล้วของชายแดนภาคใต้นี่ไม่เคยได้รับการดูแลเรื่องการสร้างรายได้ของมูลค่าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆทั้งหมดให้มีราคามากขึ้นข้อที่4ท่านประธานครับยกเลิกฉุกเฉินตลอดจนการพัฒนาข้าราชการสังกัดในบทหน้าที่คนลักษณะพิเศษที่เหมาะสมกับพื้นที่และมีสถานะที่ดีสุดท้ายการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาควรใช้ภาษาแม่ให้มากขึ้นเพราะหลายท่านบอกว่าเยาวชนมีความเข้าใจในภาษาไทยลดลงดังนั้นผมคิดว่าเพื่อง่ายต่อการพัฒนาด้านการศึกษาภาษาแม่คือภาษามลายูซึ่งผมจำได้ว่าท่านอดีตเลขาธิการศูนย์บริหารการจังหวัดชายแดนภาคใต้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องได้อยู่เป็นภาษาที่สองของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานครับเมื่อกี้พูดถึงภูมิรัฐศาสตร์สุดท้ายที่ผมอยากย้ำให้เพื่อนสมาชิกและผู้ที่รับฟังเข้าใจว่าการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอยาวนานเป็นชีวิตของคนต่อคนคนต่อคนคนต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นมันก็ไม่ทำให้เกิดความสงบได้ฉะนั้นยิ่งเราสร้างความรุนแรงต้นทุนก็ยิ่งต้องใช้ปัญญาในการหาทางออกมากขึ้นทางที่สุดที่ดีที่สุดประเทศไทยควรจะใช้ก็คือการพูดคุยในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญที่ผ่านมาเราเห็นด้วยกับการตั้งเจรจาการตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาพูดคุยซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนมารับฟังเราในฐานะจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้และพี่น้องประชาชนในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากเห็นรัฐบาลเอาเกิดความสงบผมเชื่อว่าถ้าความสงบเกิดขึ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้นและเราจะเดินหน้าร่วมกันพัฒนาประเทศไทยครับขอบคุณครับ
1: ท่านเราฟังบัณฑิตเทิดสกุลครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตเทิดสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์นะครับผมขออภิปรายสนับสนุนยติจังหวัดชายแดนใต้นะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาจากทางเหนือนะครับในอดีตนะครับคนม้งคนลัวแล้วก็คนกะเหรี่ยงนะครับเราเคยได้รับความเจ็บปวดในสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงปีพ.ศ. 2510ถึง2523เป็นระยะเวลาร่วมประมาณสัก15ปีนะครับ15ปีที่สงครามดำเนินไปแล้วก็จบลงนะครับแต่ว่าสถานการณ์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วม30ปีแล้วนะครับคือจริงๆแล้วนะครับปัญหาในสงครามพรรคคอมมิวนิสต์ในทางเหนือกับปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ มันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่มีปรากฏการณ์บางอย่างที่มันทับซ้อนกันนะครับผมจะขอเท้าความไปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะมาเข้ามาสู่ประเด็นที่ผมอยากจะเสนอต่อไปนะครับว่ามันทับซ้อนกันยังไงความขัดแย้งระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐบาลไทยนะครับจริงๆแล้วนะครับมันเกิดขึ้นระหว่างเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำมันที่มีความคิดแตกแยกออกเป็น2ฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็นิยมไปในทางสังคมนิยมอีกฝั่งหนึ่งก็นิยมไปในทางประชาธิปไตยนะครับแล้วทำไมคนชาติพันธุ์อย่างพวกผมนะครับที่เมื่อ50ปีที่แล้วอาจจะยังพูดภาษาไทยไม่ได้อ่านไม่ออกนะครับยังอยู่

ะครับทำไมเขาถึงต้องลุกขึ้นมาจับปืนสู้กับทางการนะครับคือมันไม่ได้หมายความว่าคนชาติพันธุ์นะครับเขาเกิดเคลิบเคลิ้มไปกับอุดรต้องสู้กับทางการเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบคืออย่างที่ผมพูดนะครับณขณะนั้น50ปีที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์เราเนี่ยยังอ่านหนังสือกันไม่ค่อยออกยังพูดภาษาไทยกันไม่ได้นะครับแล้วอันตอนนั้นเนี่ยต้องลุกขึ้นมาจับปืนนะครับก็สรุปง่ายๆว่าเพราะหลงผิดนะครับสรุปง่ายๆว่าหลงผิดนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ถูกพูดถึงก็คือก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมาจับปืนนะครับคนเหล่านี้ถูกกดขี่ถูกปล้นถูกจับไปเรียกค่าไถ่ลูกเมียถูกล่วงละเมิดนะครับมีการเรียกเก็บภาษีในแบบที่เหยียดหยามศักดิ์ศรีกันนะครับภาษีเต้านมอย่างนี้ครับคือผมพูดแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่มีหรอกนะครับก็หลักฐานแบบนี้แน่ๆนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันคือเหตุผลที่ทำให้คนเนี้ยรู้สึกว่าถูกกดขี่ถูกเหยียดหยามมากเกินไปจนวันหนึ่งเนี่ยต้องระเบิดออกมาด้วยการจับอาวุธปืนต่อสู้เขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อพลีชีพให้กับอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แต่ต่อสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีปกป้องครอบครัวปกป้องลูกเมียตัวเองนี่คือที่ไปที่มาของการลุกขึ้นมาต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับกอรมน.

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดขวานสือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับอย่างพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2005ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีทีนี้พระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของ

0: ทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแต่ทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามเพื่อกูลการสืบสานมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโง่เฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไป

จบแล้วทรงดื่มอํานวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงหาญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฝมม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและสำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2538ครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20

0: เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กธรรมทูตจากต่างประเทศต่อใหม่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์วัดกว้านสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามอ่านมหาเถระสมาคมและศาสนาในเวียดนามด้านหลังธรรมวินัยมีหอวิจัยรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ดังนี
2: ้ค่ำวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมหนึ่งของอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชทานพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสนองพระราชดำริจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเมื่อปี2528กปร.ได้ประสานความจังหวัดนราธิวาสดำเนินโครงการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยพระราชดำริ16แห่งสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจะเริ่มในปี2570ได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแปลงวิจัยทดลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเพาะเลี้ยงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนค่าอาหารของศูนย์ผลิตพันธุ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสุดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสแล้วปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสของกรมชลประทานจัดทำแปลงเกษตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริณเริ่มปี2568ในพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์หญ้าแฝกที่ถูกต้องตามสายพันธุ์เป็นแหล่งพันธุ์การศึกษาขยายพันธุ์และการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดทำแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แบ่งเป็นหญ้าแฝกกลุ่มและหญ้าแฝกดอนทำแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกส่งพุ่มล้อมไม้ผลแปลงสาธิตปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงขาโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-5 ปีโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่ทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรได้ขยายผลแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนตั้งแต่ปี2563สนับสนุนไก่ไข่พระราชทานแก่ผู้ได้รับผล

กระทบจากโรคเรื้อนครอบคลุม7จังหวัดได้แก่สงขลาพัทลุงสตูลตรังปัตตานียะลาและนราธิวาสให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้การประกอบอาชีพสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนส่วนโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนรงค์จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเลี้ยงในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ29โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีรายได้จากการขายน้ำผึ้งชนรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงแก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลเป็นการในอนาคตวันนี้เวลา8เดชพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินค่ายสุรินทร์อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสุรินทร์ครบรอบปีที่46วันที่22กันยายน2569ค่ายสุรินทร์เป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2522ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายเมื่อวันที่22กันยายน2523มีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันจัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักคงของประเทศกิจกรรมการดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสุรินทร์ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและผ้าที่เหลือนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างมีต้นแบบมาจากพระสเวสสุรคชาทานช้างต้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างโปรดในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ผลิตภัณฑ์ของศูนย์เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวส่วนบุคลากรได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านภาควิชาชีพองค์การมหาชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรินทร์จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนโรงการวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากก้อนหินตั้งแต่การคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการใช้ประโยชน์ตอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนเด็กยังได้ใช้สีไร้สารเคมีพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสได้ฝึกสมาธิและความอดทนเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับเลือกจากโครงการ568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นมีนักเรียนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568มีผู้ผ่านการคัดเลือก34การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชนคิดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ตามหลักคิดสื่อ 3D สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่น

0: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีจะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและปกติสุข
1: จากนั้นทรงฟังและผลการพัฒนาของสอบตในรอบปีที่ผ่านมาอาทิคันอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้คัดเลือกเยาวชนที่ใจรักการเกษตรปีละ10คนให้ถึงจนถึงอุดมศึกษาภายใต้ทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นบ้านเกิดมีนักเรียนทุน64คนผลการปี2569มีนักศึกษาทุนปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสุขครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนกายอุปกรณ์แก่เด็กที่บกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้40ครั้งมีผู้รับบริการ790ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานี้หรือโอรังอัสลีปัจจุบันมีทะเบียนราษฎรครบทั้งสัตว์ประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตานประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาสืบสานความเป็นไทยและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียรัฐอย่างถูกต้องโอกาสนี้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ชนะการประกวดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของสอบต.ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งเวลา 14:12 น.เสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลราชชนกณลานพระบิดาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณาจารย์และนักศึกษาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจทอดพระเนตรการรำเฉลิมพระเกียรติและการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติก่อให้เกิดการสืบสานองค์ความรู้อย่างกว้างขวางและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆได้เรียนรู้ฝึกฝนทำรงรักษาศิลปะแขนงนี้นำเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทมาแสดงเล่าถึงการทำศึกใหญ่กล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ซึ่งประกอบพิธีชุบศรนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามถึง18ปีรวม112คนจากสถานศึกษา

0: 26แห่งของจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มเมื่อปี2551ฝึกอบรมและแสดงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีมาแสดงขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังระเบียบรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมการเรียนรู้และฝึกสะสมแล้วกว่า 2,000 คนในเวลาต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปวัดนบวงสารามอำเภอเมืองปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2598ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตรีเชื้อและพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและปริญญาครุศาสตร์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเริ่มทำงานปี2482เป็นครูของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาปี2จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์มีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าฝ่ายศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติชีวิตได้ทุ่มเทแรงพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและคอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569
2: เวลา7นาฬิกาฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง20สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริจะทรงเป็นประธานในโครงการมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุด Thai Knowledge Craftsmanship and Practices ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ณโตเกียว National Museum ในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางนาฬิกา58นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสโตข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรง

0: โรงแรมอามันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีทัพมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้ารุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าพระศพซึ่งเป็นพระพิธีทเวศวิหารรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมมหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8 รูปแล้วเวลา19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8 รูปวัดศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18 กันยายนได้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาวันที่19 กันยายนเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 10:30 นาทีองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับฟังสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงปรับปรุงเพิ่มความจุน้ำมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ไร่ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีช้างป่ามีแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ต่อจากนั้นไปโครง

การอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งช่วยเหลือราษฎรท้ายอ่าง 4,000 ไร่540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่องคมนตรีตรวจเยี่ยมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรม149โรงเรียนขนาดรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิและผลงานนวัตกรรม88รายการประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนนอกจากนี้องคมนตรีพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาสังคมและอยู่ระหว่างบรรจุพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อันนี้วิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลประชุมติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์แรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ขยายผลแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงแบบโครงการหลวงโมเดลวัตถุประสงค์หลักคือใช้ประโยชน์พื้นที่สปก.ให้ถูกต้องตามกฎหมายยกพื้นที่ทุกมิติเป็นต้นแบบถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ไปสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำให้ทุกในบรรลุผลให้ความสำคัญงานด้านการวิจัยมุ่งศึกษาวิจัยพันธุ์พืชที่มีอยู่ในพื้นที่ค่าสูงและงานด้านการพัฒนาครอบคลุมมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคนให้เกิดความสมดุลทั้งให้ความสำคัญกับการตลาดจากนั้นตรวจโรงเรียนปลูกพืชแปลงปลูกสับปะรดกล้วยฝรั่งเนื้อแดงมาตลอดจนจุดก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารวิจัยเพื่อเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำป้องกันจินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบกับปัญหาช้างป่าในพื้นที่รองประธานคณะกรรมการกองทุนวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดลพบุรีติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ

0: เยาวชนให้กลับไปใช้ชีวิตสาต่อและประกอบอาชีพได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่มีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำผิดด้านยาเสพติดน้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้สามารถคิดรีบเริ่มสร้างทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งขึ้นซ่อมเครื่องยนต์เล็กทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามรู้ศาสตร์ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นปลูกดินปลูกใจเพื่อสร้างทักษะชีวิตสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังไป
1: มันจะไปกิน
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพ SS พันไมล์จำกัดและบริษัทได้รับพระราชทานพระบรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพและจังหวัดแพร่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.เม้งจำกัดร้านลลิตาคันบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชและสงขลาสวดมาติกเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสิงห์บุรีและบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันส์อินกรีเดียนต์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงประสบนิกรและประเทศชาติอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีบีสำนักงานเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
2: แต่ประวัติศาสตร์หน้าเดียวกันนั้นก็ได้บันทึกด้านที่เป็นบวกท่านประธานครับท่านรัฐบุรุษอาวุโสปีดีพนมยงค์ได้วางรากฐานความปรองดองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้อย่างแยบคายท่านลื้อฟื้นตำแหน่งจุฬาราชมนตรีแต่งตั้งนายแช่มพรมยงค์ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญของขบวนการเสรีไทยขบวนการเสรีไทยซึ่งเป็นบรรพชนของทาสอธิปไตยและสันติภาพท่านใช้กลไกนี้สะพานเชื่อมรับฟังความคิดเห็นพี่น้องมุสลิมโดยมอบหมายให้ฮายีสุหลงรวบรวมความคิดของประชาชนในพื้นที่นำเสนอต่อรัฐบาลบนหลักการที่ชัดเจนว่าไม่มีการแบ่งแยกดินแดนอยู่ร่วมกัน

ในฐานะประเทศไทยประเทศสยามแต่ว่าอยู่อย่างเป็นธรรมภายใต้อธิพลอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีและกลไกนี้เกิดขึ้นจริงนายแช่มพรมยงสามารถเจรจากับโต๊ะครูกว่า80กว่าคนมิให้เอ็นเอียงเข้าข้างมหาอำนาจภายนอกซึ่งพยายามโลกครั้งที่2เพื่อให้การมีการแบ่งแยกประเทศนี้แต่เราสามารถรวมได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยและผู้ที่รักชาติและรักประชาธิปไตยทว่ากระบวนการนี้ได้ขาดสะบั้นลงเมื่อการเมืองไทยพลิกผันท่านปรีดีพ้นจากอำนาจจากการรัฐประหาร2490ฝ่ายรัฐประหารขึ้นครองเมืองสันติวิธีถูกแทนที่ด้วยการปราบปรามมีคนบางกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนี่คือภารกิจที่ยังไม่จบสิ้นที่พวกเราทั้งหลายสมาชิกสภาเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลจะต้องร่วมกันสานต่อเพื่อประเทศของเราเพื่อประชาชนของเราท่านประธานครับกับผมขอย้ำหลักคิดสำคัญของยัตตินี้สันติภาพเป็นคู่แฝดกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนสงครามและความรุนแรงเป็นคู่แฝดกับระบอบอำนาจนิยมทุกรูปแบบประเทศที่มีการรัฐประหารซ้ำซาก20ปีที่ผ่านมารัฐประหาร49ประเทศที่เสียงของประชาชนไม่มีความหมายย่อมยากที่จะสร้างสันติภาพภายในได้ความรุนแรงที่ชายแดนใต้กับความถดถอยของประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องเดียวกันแยกจากกันไม่ได้การมีเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับถ้ารัฐบาลใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมแม้มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเราไม่สามารถเราต้องอยู่บนหลักการเอกภาพบนความหลากหลายและส่งเสริมให้ผู้คนมีความภาคภูมิใจต่ออัตลักษณ์ของตัวเองเพื่อร้อยรวมเป็นหนึ่งเดียวในสังคมประชาธิปไตยที่เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เสมอกันพี่น้องมาลายูมุสลิมไม่ใช่ใครอื่นเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมทุกข์ร่วมสุขของพวกเราทุกคนภารดรภาพจะต้องเกิดขึ้นในประเทศนี้เจก็ดีบทเรียนจากมินนาเดาก็ดียืนยันว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานยุติบนโต๊ะเจรจาเท่านั้นเมื่อรัฐบาลมีเจตจำนงที่แน่วแน่มีเอกภาพและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมบทเรียนการยุติสงครามหลายครั้งก็สามารถสำเร็จได้รวมทั้งสงครามกลางเมืองในประเทศไทยตอนที่มีการต่อสู้กับเพื่อนร่วมชาติที่มีความนิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยนโยบาย 66/23เราต้องรักษาข้าราชการที่ดีครับท่านประธานให้อยู่ในพื้นที่ได้ทำไมคนอย่างพลตำรวจตีประวินพงศ์สิรินผู้กล้าหาญต่อสู้กับขบวนการค้ามนุษย์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาคใต้แล้วขบวนการนี้ทหารชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านอยู่เมืองไทยไม่ได้ต้องไปลี้ภัยในต่างประเทศเอาท่านกลับมาสิครับเราต้องการข้าราชการแบบนี้ที่ทำงานให้กับประชาชนทำงานต้องได้รับการตอบแทนที่ดีนี่คือเรื่องพื้นฐานที่สุดกับผมขอเสนอ 1. ยืนยันสันติวิธีและการเมืองนำการทหารเป็นแนวนำการเมืองนำการทหารเป็นแนวทางหลักไม่สร้างเงื่อนไขความรุนแรงใหม่ 2. ยกระดับกระบวนการพูดคุยสันติภาพเป็นวาระแห่งชาติที่ต่อเนื่องเปิดเผยการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. อำนวยความยุติธรรมและเยียวยาบาดแผลประวัติศาสตร์

0: เราไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของผู้คนร้องให้สันติประชาธรรมพารอนภาพความ
1: ครับท่านนัทวุฒิเรื่องอะไรครับ
2: ครับครับท่านประธานครับนัทวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมยื่นขึ้นถ้าจะใช้สิทธิ์ประท้วงตามข้อ9ก็สามารถอ้างอิงได้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเป็นการหารือแล้วกันครับโดยอาศัยข้อบังคับข้อที่9กับข้อบังคับข้อที่11ครับท่านประธานไม่ประหลาดใจบ้างเหรอครับว่าสไลด์ของท่านสมาชิกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเบอร์ชื่อและเบอร์หน้าบุคคลสำคัญของประเทศไทยถึง2ท่านด้วยกันท่านที่1คือในแช่มพรมยงครับซึ่งท่านเป็นจุฬาภาษาบ้านก็คือเทียบเท่ากับสมเด็จพระสังฆราชในศาสนาพุทธผมคิดว่านี่รับไม่ได้อย่างยิ่งเลยครับเป็นการไม่ให้เกียรติต่อตำแหน่งจุฬาราชมนตรีซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องท่านที่2ครับท่านเบอร์หน้าท่านศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงหรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมอดีตนายกรัฐมนตรีรัฐบุรุษอาวุโสครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเป็นผู้ก่อตั้งสภานี่ท่านเบอร์หน้าท่านประธานปรีดีพนมยงค์ด้วยเหรอครับแบบนี้ผมรับไม่ได้ครับฉะนั้นผมประท้วงท่านประธานหรือหารือท่านประธานตามข้อ9ข้อ11ว่าแนวปฏิบัติแบบนี้ขอความชัดเจนให้ชัดว่าจะเอาแนวปฏิบัติกันแบบนี้ใช่ไหมบุคคลสำคัญของโลกยูเนสโกยกย่องก็ไม่ได้ก็ให้รู้กันไปครับว่าผมครับชื่อในแช่มพรมยงจุฬาราชมนตรีและศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงอดีตหนึ่งในผู้ก่อตั้งจนมีสภาแห่งนี้ครับกลับขอบคุณครับ
1: อนุสรณ์ครับ
3: คืออย่างนี้ครับคือเป็นรูปของท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงแล้วก็ในแช่มพรมยงจุฬาราชมนตรีซึ่งผมก็ได้คุยทีว่าไม่ควรจะเบลอภาพสองภาพนี้เนื่องจากว่าเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยแล้วรัฐสภาแห่งนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าท่านปรีดีพนมยงค์นั้นเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรกและเป็นคนวางรากฐานประชาธิปไตยทำไมเราถึงต้องไปไม่คนเหล่านี้ซึ่งเป็นบรรพชนของเราแล้วเป็นสามัญชนที่ประเทศและประชาชนและประชาธิปไตยผมก็ยังแปลกใจอยู่ที่กับเจ้าหน้าที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก็ต้องเบอร์หน้าหมดครับ
1: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเอ่ยถึงบุคคลภายนอกถ้าเป็นการอภิปรายแล้วระบุชื่อบุคคลภายนอกเนี่ยโดยหลักประธานก็จะฟังก่อนว่าท่านพูดถึงบุคคลภายนอกอย่างไรไม่ควรเอ่ยถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นนะครับก็จะดูที่ดุลพินิจซึ่งโดยหลักแล้วก็จะไม่อยากให้เอ่ยชื่อบุคคลภายนอกเพราะเราไม่รู้ว่าท่านจะเอ่ยชื่อแล้วท่านจะอภิปรายในทางที่ดีหรือไม่ดีเพราะนั้นโดยหลักแล้วไม่อยากให้เอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับอันต่อมาในเรื่องของการเบลอภาพโดยทั่วไปก็จะเบลอทุกภาพครับที่เป็นบุคคลนะครับที่ไม่ใช่ส.ส.หรือรัฐมนตรีครับแต่ในกรณีที่ท่านพูดถึงเนี่ยภาพท่านดร.ปรีดีพนมยงค์นะครับภาพท่านอดีตจุฬาราชมนตรีเนี่ยผมเองก็เอารับทราบข้อมูลนี้แล้วก็เดี๋ยวจะหารือกันนะครับเพื่อจะได้แนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าเราควรจะยังไงผมไม่แน่ใจว่าทางคณะกรรมการอาจจะมองว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าท่านจะเอาไปจะอภิปรายถึงในแนวทางไหนทิศทางใดก็โดยหลักก็คือบุคคลภายนอกก็ไม่อนุญาตนะครับถ้าไม่เบลอภาพเป็นลักษณะปฏิบัติอย่างนี้นะครับท่านอนุสรณ์ครับเชิญนะ
3: ครับก็เข้าใจท่านประธานนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คงจะทําตามระเบียบโดยอาจจะใช้ดุอาจจะไปเข่งคัดกับสิ่งที่สั่งการไม่ใช่กรณีของท่านรัฐบุรุษอาวุโสดร.ปรีดีพนมยงค์เท่านั้นนะฮะก่อนหน้านี้ผมอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับแรงงานผมจันทรวิถูซึ่งเป็นท่านถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับระบบประกันสังคมแล้วก็ให้ผมก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ทีมงานคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ต้องไปเบลอภาพเพราะว่าท่านเราพูดถึงท่านในทางบวก

0: ท่านเป็นบุคคลที่ควรต้องฉะนั้นมันต้องแยกแยะครับคือเราไม่ได้โชว์ภาพขึ้นมาแล้ววิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เสียหายครับขอบคุณครับ
1: ก็ต้องท่านฝากท่านสมาชิกต้องเข้าใจด้วยครับว่าเนื่องจากว่าผู้ที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยบางทีท่านก็ไม่ได้ทราบว่าบุคคลใดเป็นใครความไม่สามารถคาดเดาได้ว่าท่านจะอภิปรายไปการถ้าเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ส.ส.แล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีการทำเบลอภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นบุคคลสำคัญที่ทุกท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วจะเบลอได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นมานะครับก็รับทราบไว้สุดท้ายครับท่านบุญลือประเสริฐโสภาครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเกียรติกับผมนายบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต5พรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยคนไปสนับสนุนยัตติของท่านส.ส.สาการิยาสาอิและพรรคการเมืองทั้ง8พรรคที่ได้เสนอยัตติด้วยวาจาเพื่อที่จะแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้แทนราษฎรในพื้นที่ของจังหวัดชายแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และผมเรียนว่าผมวันนี้ตั้งใจลุกขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่เคยผูกพันและเคยทำงานตลอดระยะเวลา25ปีเต็มตั้งแต่เป็นผู้แทนสมัย4ขอตอนเด็กๆเด็ดนึงครับตอนอายุ32เรียนว่าเป็นผู้แทนครั้งแรกได้มีโอกาสอภิปรายเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรียนว่าวันนี้เป็นอะไรที่ครบ25ปีเต็มถ้าผมไม่ได้อภิปรายผมกลับไปแล้วผมนอนไม่หลับท่านประธานครับดังนั้นต้องเรียนว่าผมตั้งใจและก็อยากจะปัญหาชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลา25ปีเรามีนายกรัฐมนตรีถึง10ท่านที่ได้เข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่วันนี้ท่านที่10ชื่อพนักท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเราเกินว่าท่านนายกอนุทินมีความตั้งใจในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับผมขอน้อมนำพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่าด้วยความขันติใจเย็นค่อยคิดค่อยทำกันไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์และประชาชนนี่คือพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่10ที่ท่านทรงให้ไว้ในช่วงท่านอนุทินชำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าผมเรียนต่อท่านประธานเคารพว่ารัฐบาลในอดีตเราใช้เงินงบการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นับแสนล้านตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายช่องทางเม็ดเงินงบประมาณไหลเข้าสู่กระทรวงต่างๆเช่นมหาดไทยกลาโหมคมนาคมซึ่ง

หลายกระทรวงโดยเฉพาะหน่วยงานสำคัญและกระทรวงดิจิทัลส่วนหนึ่งถือว่าเป็นการร่วมมือบูรณาการร่วมกันของรัฐบาลแต่สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงรัฐบาลก็คือวันนี้โรงเรียนหลักสูตรต่างๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตาดีกาปอเนาะต้องเข้มงวดครับต้องเข้มงวดครับกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักส่งเสริมท่านต้องดูครับเพราะบุคคลจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่เข้าไปเรียนมีอยู่2รูปแบบแบบที่1ก็คือนักเรียนที่เรียนสามัญประจําอยู่แล้วเรียนจันทร์ถึงศุกร์สอบพิเศษเท่านั้นส่วนที่2ก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อาจจะไม่ได้เรียนภาคปกติหรืออาจจะเรียนคล้ายๆหลักสูตรอันนั้นก็จะเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนตาบดีกาก็จะเปิดสอนแต่เด็กเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถพูดภาษาไทยได้และครูที่สอนเนี่ยก็ไม่ได้พูดภาษาไทยผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงในเรื่องแผนการจัดเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกาปอเนาะท่านประธานทราบไหมครับว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยได้มีโอกาสเรียนหนังสือที่ผมเรียนข้างต้นว่าเขามีความตั้งใจเขาชาญฉลาดเขาอยากเรียนรู้เขาเกิดมาเป็นลูกของเราไม่มีการแยกแผ่นดินสามจังหวัดคือปลายกว่าด้ามขวานคือผืนแผ่นดินไทยผมเรียนว่าลูกหลานเหล่านั้นมีหนังสือเก่งเป็นคนดีเข้ารับราชการเป็นชายชาติทหารเป็นครูบาอาจารย์แต่วันนี้เนี่ยหลักสูตรนั้นเนี่ยผมเรียนว่าส่วนหนึ่งครับผลักดันให้เขาเนี่ยไปเป็นพลเมืองประเภท2เขาต้องไปขับแก๊ปส่งของเขาต้องไปทำงานที่เขาไม่อยากทำแต่ผมเรียนด้วยความเป็นมนุษย์ครับอันนั้นเป็นอาชีพบริสุทธิ์ดังนั้นก็เรียนท่านประธานว่าในห้วงที่ผมมีโอกาสทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับผมเรียนว่าผมในคณะรัฐมนตรีของนายกที่ชื่อสมัครสุนทรเวชนะครับวันนี้ขวามือผมก็มีอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งครับอดีตรัฐมนตรีคมนาคมท่านสันติพร้อมพัฒน์ท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เคยทำงานและแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เรียนว่าเราเห็นพ้องต้องกันว่าการผลักดันงบประมาณเม็ดเงินทุกบาททุกตังค์ต้องใช้อย่างคุ้มค่าท่านประธานครับผมอยากจะน้อมนำพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่8ธันวาคม2559 10ปีแล้วครับตอน1ในหนังสือพิมพ์มติชนได้กล่าวว่าระหว่างที่ท่านทำงานในขณะนั้นสถานการณ์ความวุ่นวายและความไม่สงบสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเหตุการณ์ลอบยิงหลายพื้นที่ทำให้ครูนักเรียนถูกยิงเสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากคราวนั้นอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่จังหวัดนราธิวาสตอนเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านทรงตัดด้วยความห่วงใยและเป็นกันเองพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่ผู้รับบาดเจ็บและรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ผมมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีเสด็จผมเรียนว่าแม้กระทั่งขณะนี้กรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก็ทรงประเด็จประทับแปลพระราชฐานพระราชทานปริญญาบัตรและเปิดโครงการพระราชดำริหลายโครงการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพนั้นคือส่วนหนึ่งครับที่ผมอยากจะชื่น

0: ชมอดีตแม่ทัพภาค4นะครับ2ท่านซึ่งเป็นหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็เรียนว่าทั้ง2ท่านนี้จะเป็นพลเอกสานิทหรือพลเอกไพศาลทั้ง2คนมีผลงานและก็สามารถที่จะแก้ปัญหาผมอยากจะฝากเรื่องนี้เนี่ยไว้ให้นะครับแม่ทัพท่านปัจจุบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปแก้ปัญหาภาคใต้นี้เนี่ยท่านประธานครับชื่อไว้เนี่ยท่านประธานที่เคารพการอภิปรายของผมวันนี้ถ้าผมเปิดรายชื่อทั้ง6คนที่อยู่เบื้องหลังภาษาอังกฤษมีตัวย่อว่า BRN ถ้าผมเปิดรายชื่อทั้ง6คนนี้ที่มีความเม็ดเงินงบประมาณลงในพื้นที่การแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดังที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านขอพี่น้องและมีหัวใจรักผมอยากจะฝากผ่านไปถึงการสร้างสันติสุขในกับ4อำเภอในไม่อาจอาศัยเพียงการต่อสู้แต่ต้องแก้ที่รากเหง้าของไม่นำความแตกต่างทางศาสนามาบิดเบือนเงินจำนวนมหาศาลสันติสุขความยุติธรรมการเคารพในสุดท้ายท่านประธานทุกคนมีความปรารถนาดีชีวิตอยู่จะมีศักดิ์ศรีบนผืนแผ่นดินเดียวกันครับท่านประธานผมขอสนับสนุนญัตติของท่านส.ส.สากาลียาและส่งมอบคณะกรรมการมั่นคงต่อไปกราบขอบคุณครับ
1: นะครับต่อไปจะเป็นผู้เสนอญัตติที่จะอภิปรายสรุปท่านแรกเชิญท่านณัฐนนท์ศรีก่อ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมณัฐนนท์ศรีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา
3: ท่านประธานณัฐวุฒิครับท่านณัฐนนท์ด้วยความเคารพขอประทานโทษอย่างยิ่งครับท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานนิดเดียวจริงๆครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาอภิปรายจบเนี่ยเรามีผู้ชี้แจงที่เราเชิญเข้ามาไม่แน่ใจว่าท่านจะใช้สิทธิ์ในการชี้แจงก่อนไหมครับเพราะว่าการสรุปมันต้องหลังจากที่มีการชี้แจง

0: ประธานรวมถึงเพื่อนสมาชิกมาร่วมรับฟังด้วยและจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วซึ่งท่านก็ตั้งใจที่จะความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกเนื่องจากว่าในสัปดาห์นี้ศรีหศักดิ์เนี่ยติดภารกิจก็เลยถือโอกาสในเบื้องแรกแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับจากดำริท่านประธานสภาได้ดำริเอาไว้ว่าไม่ว่าสภาแห่งนี้ไปหมายความว่าจะส่งไปที่กรรมธิการไหนทางสภาเองก็จะรวบรวมเพื่อส่งให้กับรัฐบาลซึ่งผมเห็นด้วยท่านประธานโสพลที่ในเรื่องของความเร่งด่วนแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของความคิดเห็นขอบที่ได้ตั้งใจแล้วก็ได้เสนอแนะแนวทางต่างๆหลังจากที่การอภิปรายในวันนี้จบลงรัฐบาลก็ขอทุกข้อห่วงใยของเพื่อนสมาชิกนำกลับไปนางไรก็ดีวันนี้มีทั้งท่านประธานที่ปรึกษามูฮัมหมัดนอมาทาแล้วก็ตัวแทนของรัฐบาลตัวแทนของกระทรวงการแจ้งด้วยก็จะขอเวลาของเพื่อนสมาชิกให้ท่านที่ปรึกษามั่นคงเนี่ยได้ตอบชี้แจงท่านสมาชิกพอเป็นไปเป็นข้อสังเกตเอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติของทางรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้ให้ท่านผู้ชี้แจงได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและประธานครับขอบคุณครับ
1: ท่านต่อไปนะครับเชิญท่านประธานวันมูฮัมหมัดนอมาทาครับ
2: ที่เคารพผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับนอมาทาที่ปรึกษาโดยได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะครับในฐานะที่ปรึกษาและมอบหมายงานการพัฒนาภาคใต้มาร่วมรับฟังแทนท่านนายกปรีท่านก็อนุญาตให้ผมมาชี้แจงได้แต่ผมจะใช้เวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นครับชี้แจงเพราะตลอดแต่วันพฤหัสที่แล้วแล้วก็ในวันนี้นะครับผมอภิปรายของผู้เสนอยัตติทุกท่านอภิปรายทั้งผู้นำฝ่ายค้านอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับได้ดีก็คือผู้แทนราษฎรในทั้งที่เป็นฝ่ายค้านและฝ่ายฟังอย่างยิ่งที่ผู้ทำงานและรัฐบาลก็จะเอาประเด็นในการที่จะแก้ไขปัญหาท่านสมาชิกที่ครบยติที่เสนอมานี่ครับก็เป็นยติที่จะและเกิดสันติสุขที่ก็ได้แปลในประเด็นเหล่าชื่นชมในฐานะที่เป็นคือว่าการอภิปราย2วันนี้ไม่มีการแบ่งและเป็นฝ่ายค้านทุกคนก็มองปัญหาของพี่น้องชายแดนภาคใต้ทุกคนครับสำคัญผมก็อยากจะได้บันทึกไว้ว่าคือประเด็นที่พินพัตราวิจัยคุณ

ได้พูดไว้ในตอนสุดท้ายว่าที่จะบอกว่าใครผิดมันจะมามองว่าทำยังไงถึงจะเกิดสันติสุขที่แท้จริงให้กับซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งได้พูดถึงว่า เราในปัญหาความสงบและสันติสุข22ปีมาแล้วมีทั้งผิดและถูกเกินพอที่เราบอกว่าต้องใช้วิธีการเดิมๆผมคิดว่าการอภิปรายของท่านสมาชิกหลายท่านว่าปรับยุทธศาสตร์ปรับวิธี22ควรจะเอาบทเรียนต่อไปท่านสมาชิกและประชาชนผู้รับฟังว่าทุกคนคงไม่อยากจะเห็นพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นสมัครและประชาชนต้องเสียชีวิตมากกว่าคนและบาดเจ็บหมื่นกว่าคนนะครับเฉพาะผู้เสียชีวิตเหล่านี้เท่านั้นมันก็นำสู่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปรับวิธีต่อไปแต่ท่านทำไม6เดือนแล้วยังมีก็อย่างที่บอกว่ามันเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่ท่านมันสลับซับซ้อนทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องความเห็นที่แตกต่างการหลอดจนผลประโยชน์นะของคนบางกลุ่มเสพติดทั้งเรื่องกิจการทั้งหลายซึ่งผมคิดนำบทเรียนเหล่านี้ไปแก้ไขต่อไปเรียนอีก2ประเด็นเท่านั้นสั้นๆ นะครับว่ารัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องนี้น้อยเมื่อวันที่9เมษายน2569นะพูดถึงเรื่องนโยบายนั้นต้องอาศัยพระบรมราโชวาทของพระบรมราชเดชรัชกาลที่9ที่บอกว่าต้องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนารัฐบาลอาจจะพูดสั้นๆในวันที่9นั้นมาเหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายวันนี้หลายประการแต่เราไม่ได้เผยแพร่ไปนั่นคือวันที่10กรกฎาคม2ตามนโยบายที่ทำงานนั้นอย่างชัดเจนว่ามี8ประการผมจะพูดสั้นๆนะครับว่า ประการแรกก็ทำงานคือการรักษาความปลอดภัยซึ่งหลายท่านก็พูดประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญของการทำงานเพราะว่าเราก็พัฒนาไม่ได้ถ้าจะมีคนไปลงทุนและถ้าไม่ปลอดภัยก็ไม่มีใครพัฒนาการศึกษาก็เราไม่สามารถจะกระทำได้การหางานในพื้นที่ก็ไม่ได้เพราะจึงจะต้องเป็นนโยบายที่รัฐบาลจะต้องให้ทุกหน่วยอย่างพร้อมๆกันและเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากแต่อย่างไรก็ตามความปลอดภัยนี้มันต้องร่วมมือจากทุกฝ่ายความดูแลความอะไรความมั่นคงฝ่ายปกครองและที่สำคัญที่สุดมีและได้รับบทเรียนอย่างมากมายถ้าไม่มีการความร่วมมือทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นมาตรการความปลอดภัยรัฐบาล

ในประการที่สองให้ยกระดับด้านการข่าวท่านสมาชิกพูดว่าการทำงานด้านข่าวนั้นจะไม่พูดโดยต้องอาศัยที่ท่านสมาชิกอภิปรายแล้วหมามนั้นรัฐบาลพูดชัดเจนว่ากรอบข้อที่สามนั้นต้องยึดหลักกฎหมายความเป็นธรรมครับประการที่สี่นะครับต้องดำซึ่งหลายท่านพูดถึงยาเสพติด ตัดวงจรอุบาทยาเสพติดเครือข่ายทั้งผู้เสพและผู้ค้าอย่างชัดเจนมอว่าภายใน90วันนะฮะที่ต้องทำเรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ทุกฝ่ายต้องดำเนินการเพราะต้นตอของปัญหาทุกปัญหานั้นอยู่ที่เรื่องยาเสพติดปลายไปแล้วนะครับในประการที่5นั้นการปราบปรามอาชญากรข้ามชาติการค้ามนุษย์การค้าของเถื่อนการลักลอบต้องดำเนินการคู่กันไปด้วยในประการที่6นั้นหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาและประเพณีนั้นเพื่อสร้างความปรองดองและนำมาใช้ในการพัฒนาหลากหลายเหล่านี้เป็นความแตกแยกนะครับประการที่7ต้องพัฒนาเศรษฐกิจคู่กันด้วยแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าอันดับ1ความปลอดภัยไม่มาการพัฒนาเศรษฐกิจก็น่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะซึ่งการคู่กับความมั่นคงประการสุดท้ายนะครับที่เป็นกรอบที่รัฐบาลมอบหมายให้คณะทำงานก็คือการบูรณาการทำงานของทุกอย่างเดียวนะครับทั้งด้านการศึกษาทั้งด้านท้องถิ่นด้านในอำเภอซึ่งอันนี้จะมีคนพูดต่อจากผมและนอกจากกรอบการทำงานทั้งแบบในการดูเข้าไปพื้นที่เพื่อดูการปฏิบัตินั้นอย่างน้อยที่สุดก็ช่วงระยะที่บริหารในช่วงรัฐบาลครั้งแรกก็ลงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่สองท่านก็เชิญหน่วยงานมาประชุมที่นี่และครั้งที่เคารพก็คือท่านจุลหลีกภัยบอกว่าทำไมนายกและคณะรัฐมนตรีจึงไปประชุมที่สงขลาไม่ไปประชุมที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แจงตอนก่อนจะไปประชุมว่าความจริงท่านนายกก็ยัน ประชุมครม. สัญจรนั้นน่าจะไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าแผนการเดินทางไปครม. สัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นได้เตรียมการมาหลายเดือนแล้วนะประชาชนที่หัดใจเขาอยู่และประการสำคัญหลายคนชี้แจงรองนายกบอกว่าถ้านายกและคณะรัฐมนตรีไปใน3จังหวัดตอนนั้นเหตุการณ์คือ50กว่าจุดนั้นเพิ่งเกิดขึ้นยังไม่ถึงอาทิตย์เพราะฉะนั้นไม่ได้ฝ่ายดูแลความปลอดภัยต้องมาดูแลผู้บริประชุมแทนจิตดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นท่านนายกบอกว่าเราต้องไปแต่ขอให้ดูแลประชาชนต้องมาก่อนแล้วถึงคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องความกลัวหรือความกล้าแต่เหตุผลประชาชนงานการของเราที่จะไปประชุมนี่เป็นสิ่งที่สองประการที่สามนั้นผมอยากจะเรียนว่าก็เรื่องความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องของต่างประเทศเป็นเรื่องของเราลองมีศักยภาพอยากจะเรียนในฐานะที่มีโอกาสได้ไปร่วมเดินทีที่มาเลเซียที่อินโดนีเซียท่านนายกประเทศในอาเซียนนั้นเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนั้นเราต้องยอมรับว่าช่วงโควิดเป็นต้นมาท่องเที่ยวที่จำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของเราคือ

0: รายได้ให้กับเราแทนประเทศจีนและประเทศอื่นๆและชายแดนและอื่นก็เป็นสิ่งจำเป็นนะไปแก้ไขเรื่องค้าขายซึ่งผมได้เข้าร่วมด้วยแล้วก็ได้พูดเรื่องต่างประเทศต้องร่วมมือกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องความสงบสุขในชายแดนภาคได้เราก็ต้องรับตรงๆว่าเป็นความสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันไทยที่ไปทำงานในประเทศรัสเซียหลายคนคนเหล่านี้ก็มีความสำคัญอยากจะกลับบ้านเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าประเทศรัสเซียนั้นจะร่วมมือกับเราทุกฝ่ายทั้งเรื่องการค้าการท่องเที่ยวในฐานะที่ประเทศรัสเซียนั้นเป็นผู้อำนวยความสะดวกคุยก็อาจจะมีคำถามว่าทำไมต้องพูดคุยที่ประเทศรัสเซียอาจจะมีปัญหาข้อกฎหมายและความไว้วางใจในการที่จะเอาคนบางคนที่จำเป็นต้องคุยกันนั้นในคุยในประเทศให้ชี้แจงไปมากกว่าว่าที่อินโดนีเซียก็มีปัญหาเรื่องของอาเซียนปัญหาเรื่องประมงซึ่งเราอยากประโยชน์เรื่องยางพาราและอื่นๆซึ่งผมคิดว่านะซึ่งเด็กเราไปเรียน จำนวนหลายร้อยคนนั้นไม่ได้หมายความว่าก้าวไกลซึ่งกันและกันแต่ความร่วมมือนะฮะในเรื่องด้านต่างๆเช่นเดียวกันก็อยากจะให้ที่ผมจะต้องชี้แจงนะครับก็คือนอกในกรอบนโยบายแล้วในขณะนี้การพิเศษเพื่อแก้ไขความมั่นคงของจังหวัดที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็มีทุกฝ่ายทั้งรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็เรื่องนี้ผมก็ ได้รับเกียรติให้ไปเป็นที่ปรึกษาเพิ่งประชุมไปเพียง2ครั้งแต่ว่ากำลังทำงานคนทำงานการประสานความร่วมมือกันโดยว่าในเรื่องเหล่านี้ผมในประเด็นนี้เลขานุการของคณะทำงานพิเศษของรัฐบาลก็มาชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นคณะพิเศษสั้นๆนะครับท่านอนุญาตก็เชิญท่านเลขาครับ
1: ครับท่านเดี๋ยวสักครู่นี้อาจจะมีท่านใดอาจจะสอบถามอะไรแล้วเดี๋ยวให้ท่านตอบอภิปรายสรุปเชิญเทินท่านประธานชวนหลีกภัยครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมในฐานะผู้แทนรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ได้ฟังท่านอธิบายเหตุการณ์ท่านบอกว่าผมเป็นคนไม่ไปภาคใต้ผมพูดว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนและพูดถึงเรื่องนายกไม่ไป3จังหวัดพูดเรื่องนั้นจะไปหรือไม่ไปก็จะไม่พูดประเด็นนั้นไม่ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ต้นผมเพียงแต่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วยกไม่ไป3จังหวัดครับผมถามผมครับคือคนที่ตั้งคำถามว่าปัญหาความไม่สงบเป็นของประเทศผมถามตั้งแต่สมัยรัฐบาลของท่านนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่ตอบเพราะตอนนั้นเนี่ยนายกบอกว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นก็โทษครับได้คุยไปคุยกับท่านอันวาแล้วผมก็เลยถามในเรื่องภายนอกถ้าเรื่องภายนอกหรือภายนอกเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าเป็นเรื่องความไม่สงบภายในของเราเองเราต้องเชื่อมั่นว่าเราแก้ปัญหาได้อันนี้คือประเด็นกราบเรียนท่านประธานว่าท่านมโนอาจจะตอบ

0: ภายในหรือปัญหาภายนอกครับนั่นประการที่หนึ่งส่วนความเศรษฐกิจเรื่องคนของเราไปทำมาหากินหรือครับอันนั้นจำเป็นอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าขณะนี้มีกำลังผมก็จะเดือนนี้นะครับมีการประชุมระหว่างที่เขาเรียก IMTGT อินโดนีเซียซึ่งก็เป็นเรื่องที่เริ่มมาเมื่อผมเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ก็ต้องร่วมมือครับหรือการพึ่งพาซึ่งกันและกันผมกราบเรียนท่านประธานนะครับไม่รบกวนเวลาแต่ว่าเมื่อผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมัยท่านพลเอกเปรมนะครับขอความช่วยเหลือให้เราส่งผู้ช่วยไปให้ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านพลเอกเปรมมาที่กระทรวงผมก็หารือในกระทรวงและส่งผู้เชี่ยวชาญทำเยี่ยมหน้าน้ำตมซึ่งบัดนี้ความร่วมมือนี้นับว่าเป็นประโยชน์ชื่นชมว่าเราแนะนำวิธีทำนาน้ำตมทำให้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวซึ่งปกติเขาทำข้าวได้น้อยนะครับอันนี้กลับเรียนท่านประธานเพื่อได้ก็มือไม่มีปัญหาครับอันนั้นต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอันนี้ผมต้องการความชัดเจนเพราะเราจะได้เชื่อมั่นว่าคุณของเราแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์เราเองได้ไหมผมว่าต้องคิดให้ดีครับขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ครับมีท่านสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับ
2: ผมครับจะให้ตอบพร้อมกันหรือว่าจะให้ตอบ
1: มีท่านอื่นจะถามอีกไหมนะครับไม่มีแล้วนะครับผมจะไม่เปิดผู้แทนหน่วยงานตอบเลยครับเชิญท่านประธานนันนอครับ
3: ท่านประธานครับอภิสิทธิ์วิชาชีวะประชาธิปัตย์ครับ
1: ครับเชิญครับ
3: คือท่านประธานครับพวกผมถึงจะทราบได้ว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
1: วันนี้เนี่ยเราได้เชิญทางหน่วยงานนั่งฟังนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ซักถามได้แต่ท่านตั้งคำถามแล้วเดี๋ยวใหทางหน่วยงานตอบแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องให้ท่านได้โต้พิจารณาอีกทีหนึ่งครับ
3: ครับ
1: นะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับประธานวันนอครับ
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกองค์เกียรติครับผมขอที่แจงสั้นๆนะครับนายกตีและอดีตประธานสภานะครับคำถามที่ท่านถามมานะครับว่าปัญหาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นปัญหาภัยข้างนอกก็อยากจะเรียนต่อท่านว่าอย่างที่เราเข้าใจนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นปัญหาของเราแต่อย่างไรก็ตามในโลกปัจจุบันนี้ในของประเทศใดประเทศหนึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องหรือกระทบประเทศอื่นมาแก้ปัญหาของเราถ้าหากว่าทุกภาคองมาไทยสมาชิกสภาของเราที่ได้แสดงออกวันนี้งั้นเดียวไม่แบ่งพวกช่วยกันทำงานโดยไม่ทิ้งประชาชนเราสามารถจะแก้ปัญหาของเราได้โดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นได้คุยกันในบางครั้งอย่างที่ว่าเนี่ยโลกเราคุยกันบ้างหลายๆฝ่ายขอความมือก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าที่เราไม่สมบัติพูดอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าที่ไปคุยไม่ได้ขอภายในปัญหาอธิปไตยของเราเป็นสุดยอดแต่ความร่วมมือในรัฐบาลหลายรัฐบาลก็ทำมาแล้วเราก็เพียงแต่ว่าทำต่อก็ได้เหมือนกับที่เราทำงานเกี่ยวกับปราบปคค.

0: ไม่กระทบคนอื่นแต่เราก็ต้องคุยกับในสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าประเทศจีนก็เพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาแพ็คของภายในของเราครับด้วยความเคารพครับ
1: ผู้ชี้แจงท่านเลขานุการคณะกรรมการ
2: ครับกราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมพลอาหารในฐานะผู้แทนพิเศษแก้ไขนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านสมาชิกนะครับได้อภิปรายให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งท่านประธานคณะกรรมการเนี่ยได้รับฟังนะครับเพื่อจะได้นำไปสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เนี่ยจะได้นำก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเรื่องการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษเนี่ยได้เสนอให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติความเห็นชอบแล้วนะครับซึ่งก็จะนำไปขับเคลื่อนนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปนะครับซึ่งผมก็จะใช้เวลา5ประเด็นนะครับแล้วก็จะกล่าวถึงสิ่งที่ได้ให้ข้อเสนอแนะนะครับซึ่งบางอย่างก็ตรงกันนะครับเช่นนะครับประเด็นแรกที่มีท่านสมาชิกได้กล่าวว่านโยบายไปสู่การปฏิบัติอาจจะมีความคาดเคลื่อนนะครับหรือว่านโยบายอาจจะไม่ถึงผู้ปฏิบัตินะครับหรืออาจจะมีการตีความความคิดของตัวทางรัฐบาลนะครับคณะผู้แทนพิเศษเนี่ยได้กำหนดแนวทางว่าเราจะเน้นนะครับการขับเคลื่อนการปฏิบัตินะครับไปสู่ระดับให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเนี่ยโดยให้นายอำเภอนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับร่วมกับพลเรือนตำรวจทหารนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับทางรับหรือว่าภาคประชาสังคมนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการนี้นะครับโดยจะมีการทำแผนนะครับ5ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพัฒนานะครับส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับที่3คือด้านการศึกษานะครับทั้งในและนอกสถานศึกษาครับด้านที่4ก็คือด้านการอำนวยความยุติธรรมนะครับลดเงื่อนที่5นะครับก็คือด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร์นะครับซึ่งผมก็ได้มารับฟังทั้ง2ครั้งนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับก็จะได้นำประเด็นที่เป็นประโยชน์นะครับสำนักงานเชิงปฏิบัติการนะครับในวันที่22ถึง24นะครับได้นำไปหารือกันต่อไปนะครับประเด็นที่2นะครับก็เป็นเรื่องของด้านการศึกษานะครับซึ่งก็ดีให้ความเห็นข้อเสนอแนะสูตรนะครับในโรงเรียนการส่งเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานะครับปนตาดีกานะครับซึ่งเราก็คงต้องพัฒนาโรงเรียนทุกสังกัดนะครับแล้วก็มีงานทำนะครับการติดตามต่างประเทศนะครับแล้วก็กลับมาให้มีงานทำนะครับรวมถึงระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสกรนะครับหรือกศนเดิมนะครับแล้วก็ปนตาดีกานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ทางรัฐบาลนะครับก็ได้เห็นชอบนะครับให้2คณะนะครับสองคณะความหมายผมหมายถึง2ระดับนะครับระดับแรกเนี่ยเป็นระดับส่วนกลางนะครับเรียกว่าคณะกรรมการสภาภาคใต้นะครับคณะนี้จะมีปลัดกระทรวงศึกษาสมาชิกประกอบไปด้วยผู้จัดการศึกษาทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงภาคดีมานด์ไซด์นะครับหรือว่าผู้จัดการศึกษาเนี่ยไปเข้าสู่ระบบแรงงานนะครับหรือผู้ที่อื่นเช่นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับเพื่อมาดูมาตรฐาน

0: ครับหรือผู้แทนของผู้นำศาสนานะครับที่จะมามีส่วนนี้ให้เป็นไปตามหลักศาสนานะครับอันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการที่อยู่ส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะทำให้นโยบายการเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนโยบายเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนผ่านศึกษาธิการภาคนะครับผ่านไปยังกสจ.นะครับซึ่งมีและก็จะไปสู่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับอำเภอนะครับซึ่งที่ท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าในกระทรวงศึกษาเองเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสพฐ.ก็ดีนะครับสำนักปลัดไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเอกชนนะครับหรือสนะครับแล้วก็ระดับมหาลัยนะครับซึ่งไปอยู่อีกกระทรวงในระดับอำเภอเนี่ยไม่มีคนบูรณาการนะครับก็จะมีสจ.อำเภอเท่านั้นนะครับเขตการศึกษาพื้นที่ก็ไม่ได้จัดเป็นแบบคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยซึ่งจะมีนายอำเภอเนี่ยร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่างๆกับทุกภัยดูโรงเรียนไปพัฒนาตามที่ท่านได้เสนอแนะกันไว้ทั้งหมดก็จะให้มีการใช้กลไกทวีปนะครับกับมาเลเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือชายแดนเนี่ยกลาโหมร่วมนะครับซึ่งมีผู้จัดการฐานสุดร่วมนะครับRBC ภูมิภาคที่แม่ทับนะครับแล้วก็ส่วนงานต่างๆร่วมการผ่านแดนการบริหารจัดการชายแดนการภัยพิบัติต่างๆนะครับก็จะใช้กลไกที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำไทยสมช.ต่อสมช.กับช่วยกันคุยนะครับกันอยู่แล้วนะครับประเด็นที่4นะครับก็เป็นประเด็นที่ท่านสมาชิกให้ความสำคัญนะครับท่านมีการอภิปรายถึงเรื่องครับท่านอภิปรายถึงเรื่องไม่ยกระดับเป็นปัญหาถึงเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลนะครับแล้วก็คณะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา1ชุดนะครับก็คือคณะกรรมการสื่อสารทางยุทธศาสตร์นะครับซึ่งก็คงจะมาดูการสื่อสารข้อมูลข่าวนะครับบนพื้นฐานข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็สามารถรู้ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับให้เนื้อเชื่อใจนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมย้ำเรียนก็คือว่าต้องมีการประเมินผลนะครับอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็น8ประเด็นหลักนะครับที่ท่านอาจารย์วรรณรได้พูดไปแล้วนะครับผมกำลังพูดอยู่นี้นะครับก็คงจะต้องประเมินในทุกภาคส่วนนะครับลงแผนนะครับแผนที่นโยบายท่านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะหมดปี70พอดีเพราะนั้นเนี่ยดีนะครับแล้วก็จากการที่จะลงไปทำที่ผมได้ชัดเจนนะครับมีที่ท่านได้กล่าวไปว่าจะมีหน่วยงานที่ชัดเจนนะครับเพื่อนำไปปรับปรุงนะครับนโยบายเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ประธานที่เคารพผมโดยความเกรงใจท่านประธานนะครับแต่ว่าแรกก็คือต้องขอบคุณท่านอดีตประธานท่านวรรณรนะครับว่าปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั้นเป็นปัญหาภายในผมกลับเรียนเรื่องนี้เพราะว่าต้องเรียนด้วยความเคารพว่ามุ่งตลอดมาหนึ่งก็คือว่าเราไม่อยากให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเหตุการณ์ภายในเราจึงไปสมัครเป็นสมาชิกฝ่ายใดและผมให้ดร.สุรินทร์ไปสมัครในที่ประชุมกลุ่มประเทศมุสลิมเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลามีปัญหาเอาไปอ้างว่าประเทศไทยมีปัญหากับพี่น้องชี้แจงเขาก็ฟังเราเคยบอกเขาตรงๆคำว่าไหนหรอกให้สิทธิเสรีภาพ

0: ครับพี่น้องต่างศาสนารวมทั้งมุสลิมเท่ากับประเทศไทยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งอันหนึ่งที่ถึงได้กล่าวเปลี่ยนว่าใจชัดเจนว่าเรื่องภายในพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้มิฉะนั้นจะมีปัญหาไม่จบสิ้นขอผมเชื่อท่านผู้รับผิดชอบพอดีและทั้งรัฐบาลหวังดีต่อบ้านเมืองอยากเห็นเราบ้านเมืองเราสงบแต่ว่าเราต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงนะครับอย่ากลัวความจริงไม่อาจทดลองได้ผมเตือนตลอดอย่างชดเชยเงินทองได้แต่แก้ไขยากครับใช้เวลาหลายปีอันนี้ก็ที่มาครับ
1: ครับก็ครบถ้วนนะครับต่อไปปลายสรุปของผู้เสนอยติซึ่งก็หลังจากนี้ก็จะไม่ได้เปิดตามข้อบังคับเชิญท่านณัชนนท์ศรีกอกเกื้อครับ
2: โอเคนะครับผมณัชนนท์ศรีกอกเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งที่7อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยปิพาท่านประธานครับด้วยยติของท่านสากริยานราธิวาสนะครับตัวแทนเด็กปอเนาะครับผมเองนะครับก็ถือว่าเป็นประธานครับการแก้ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอนะครับคน3จังหวัดทานแต่ความรุนแรงทั้งหลายมันทำให้พวกผมเป็นคนที่อดทนและเข้มแข็งขึ้นเป็นเรื่องที่ยากครับท่านประธานในการอภิปรายละเอียดอ่อนเป็นการกระทบกับความรู้สึกทุกๆฝ่ายสรุปยัตติด้วยวาจาครั้งนี้ให้เป็นประวัติศาสตร์สามารถได้นะครับไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้5ปีหรือ10ปีข้างหน้ายังคงมีความหมายเหมือนเดิมท่านประธานครับผมเองเกิดที่ศูนย์แม่และเด็กจังหวัดยะลา4อำเภอครับจนะเตพานาทวีสะบ้าย้อยผมเรียนหนังสือที่นี่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่นี่และเป็นส.ส.ที่นี่ท่านประธานครับผมเติมตอนเด็กๆสิ่งที่ผมเห็นก็คือการวางจนะจังหวัดสงขลาตอนผมกลับจากโรงเรียนตอนม.4 อดว่าผมขี่ผ่านโรงเรียนปอเนาะที่บ้านโคกเค็ดมีการจับโต๊ะครู4คนนี่คือเหตุการณ์ที่ผมเห็นนายทหารเรือที่บ้านท่าหมอไซในเหตุการณ์ครูเสียชีวิตเป็นคนชนะท่านประธานครับการกระทำที่เกิดขึ้นมันกระทบกับจิตใจพวกผมนะครับในช่วงวัยเด็กคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งที่เราหวาดกลัวที่สุดก็คือเสียงปืนครับท่านประธานนะครับจนพวกผมไม่กลัวความตายวันนี้นะครับเหตุการณ์ที่จำได้ไม่เคยลืมครับท่านประธานวันที่1 47มีคนร้ายครับท่านประธานลอบเผาโรงเรียนในพื้นที่4อำเภอผมและก็ปัตตานียะลาและนราธิวาสจุดเริ่มต้นก็คือการทำอะไรครับทำร้ายกันเพลิงเผาโรงเรียน

แดงและเอาสีแดงทาในพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอประชาชนไม่อยากอยู่ในพื้นที่เริ่มย้ายไม่มีเลยครับท่านประธานที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่เพราะเกิดความกลัวข้อที่3ครับข้าราชการชั้นผู้น้อยครับท่านประธานได้บรรจุในไม่กลัวครับแต่หลังจากทำงานได้ประมาณ1ปีกว่าแต่ข้อ4นี่แหละข้าราชการระดับกลางเร่งกันลงไปเอาตำแหน่งผมก็เลยฝากท่านประธานและอาจารย์วันนอครับมันเกิดอะไรขึ้นกับข้าราชการระดับสูงครองแย่งไปเอาตำแหน่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนจังหวัดชายแดนมีปัญหาทุกด้านจากการจัดอันดับ3จังหวัดนะครับปัตตานียะลานราธิวาสจนสุดครับมีปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่มีนักลงทุนอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียเหมือนในอดีตออกไปทำงานประเทศมาเลเซียครับท่าน 200,000 คนครับเป็นเด็กเอเชีย 200,000 คนไปทำงานอยู่ที่โน่นครับท่านประธานนี่คือบุคลากรนี่คือแรงงานของประเทศที่ออกไปอยู่ประเทศมาเลเซียเพื่อนสสกลับไปบ้านไปเจอที่ป้อมยามช่วยถามเขาหน่อยครับว่าบ้านอยู่ที่ไหนท่านจะเจออะไรนะครับว่าเป็นคนปัตภานาทาวีสาบ้าย้อยแทนพม่าเลยครับเป็นยามและสิ่งที่สำคัญนะครับแรงงานในด้านสังคมยาเสพติดที่ดินทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์เด็กกำพร้าโดยเฉพาะสถานเหตุการณ์ความไม่สงบสามีตายการบังคับใช้กฎหมายประเทศไทยใช้กฎหมายฉบับเดียวเหมือนกันหมดแต่3จังหวัดกฎหมายปกติแต่ใช้กฎหมายกฎอัยการศึกเพิ่มมาครับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพิ่มมาครับและพี่น้องมุสลิมใช้หลักศาสนากฎหมายอิสลามอีกหนึ่งฉบับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนต้องการในขณะนี้และทรัพย์สินปากท้องและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเวลาอันจำกัดผมขอเยียวยานะครับท่านประธานเราจะหาทางออกจากครับท่านประธานดิฟซาวด์นะครับนี่คือเป็นข้อมูลที่ชัดเจน8เมษายน2569ผ่านมาไม่กี่เดือนครับระยะเวลามกราคม2547ถึงวันที่31มีนาคม2560ระยะเวลา22ปีถ้าเป็นเด็กตอนนี้เกณฑ์ทหารแล้วครับท่านประธานเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทั้งหมด 23,773 ครั้งถ้าคิดทุกหมู่บ้านท่านนะครับเกิดเหตุการณ์ทุกหมู่บ้านและมีคนตายนะครับประมาณ1ตำบลหมายถึงเท่าไหร่ครับ 7,812 คน1ตำบลของประเทศไทยหายไปจากแผนที่ครับนี่คือคนตายยี่ผู้ได้รับบาดเจ็บท่านประธานครับ 14,808งบประมาณที่ใช้ไปนะครับนี่คือตัวเลขเชิญ 3,363 ล้านบาทครับท่านประธานมีศพไม่เคยเลือนหายจากความรู้สึกคน3จังหวัดถ้าผมช่วยถ่วงด้วยครับเหตุการณ์ที่1คือปฏิบัติจังหวัดปัตตานีมีคนตาย108คนและเหตุการณ์ที่2คือโศกนาฏกรรมสลายการชุมนุมที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสนี่คือ2เหตุการณ์ที่เป็นบาดแผลอำเภอปัญหาชายแดนมีความสลับซับซ้อนเหมือนอาจารย์วันนอบอกถูกต้องครับเหมือนฝ่ายทหารบอกถูกต้องครับ1กระบวนการยุติธรรมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น2และการเหมารวมข้อที่3ครับสงครามสื่อครับมันคือเรื่องจริงข่าวปลอม IO และ AI เพิ่มความเกลียดชังข้อที่

0: 4ครับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวครับพี่น้องมุสลิมทุกครั้งนะครับคำแรกก็คือขอความสันติสุขมีความสันติสุขแต่มีการเมืองแทรกซ้อนผมถามท่านบุญเรือข้อต่อไปครับพี่น้องไทยพุทธผมนี่ไทยพุทธครับท่านประธานพี่น้องมุสลิมสสทั้งหมดที่นั่งอยู่ในที่นี้พวกเราเหมือนไก่ชนครับมันมีคนมุสลิมชนกันในสนามไก่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านความทุกข์ของพี่น้องไทยพุทธใน3จังหวัดท่านประธานครับไม่มีใครมาพูดวันนี้ผมขอโอกาสพี่น้องสสทีนี้นะครับโดยการกระทำทรัพย์สินผมขอถือโอกาสพูดแทนพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่วันนี้เขาประเมินว่าประมาณ 300,000 คนแต่วันนี้ท่านครับเหลือประมาณ5ร่วมงานศพของประชาชนในพื้นที่ทั้งพุทธและจากการไปประกอบอาชีพแต่ละวันท่านรู้ไหมครับพวกผมเป็นคนกรีดยางกลับไปกรีดยางกลับที่มีชีวิตกลับมาเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกย้ายที่นะครับผมในฐานะคนใน15คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอค่าตอบแทนอื่นจากรัฐผมไม่ต้องการตายครับท่านประธานเราไม่ต้องการเงินชดเชยเยอะไม่ต้องการความช่วยเหลืออื่นจากรัฐแต่สิ่งที่คน3จังหวัด4อำเภอต้องการก็คือความปลอดภัยในชีวิตผมเห็นด้วยสนับสนุนยติด่วนของท่านสากริยาสาอิและคณะมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนปฏิรูปประเทศขอบคุณครับ
1: ท่านกมลศักดิ์ลีวาเมาะครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5นะอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาครพรรคประชาชาติท่านประธานครับในฐานะที่ผมเป็นจึงขอใช้สิทธิ์ในการสรุปแก้ยื่นต่อสภาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วและก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคประชาชาติในฐานะที่เป็นเจ้าของยติวิสามัญที่ยื่นไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับปัญหาภาคใต้ท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอบคุณฝ่ายบริหารตัวแทนไม่ว่าจะเป็นท่านประธานที่ปรึกษาและก็อาทิตย์ก่อนตัวแทนสมช.และก็สำนักข่าวกรองสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพระดอนก็ได้ประสานมาแจ้งมาล่วงหน้าว่าจะมีฝั่งถือเป็นโอกาสดีครับแล้วก็ขอบคุณว่าจะเป็นฝากฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลที่ต่างได้อภิปรายเสนอทางออกได้ตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาว่าท่านประธานครับถ้าหากจะสะท้อนอะไรมานี้นะครับก็คงยาวใช้เวลานานที่ฟังทางท่านประธานที่ปรึกษาได้ชี้จำงานของรัฐบาลที่กำหนดไว้แล้ว8อย่างแล้วก็ที่ณัฐพงศ์นะครับเปล่าแก้วได้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้5ประการถึงกรอบที่จะทำหาที่เพื่อนสมาชิกได้สะท้อนถึงสภาพปัญหาเหมือนที่ท่านสุริยะต่างๆและก็อีกหลายๆท่านได้เสนอ

สะท้อนปัญหาดันเสนอในเรื่องของเศรษฐกิจท่านซูการโน่ได้เสนอหลายๆแก้ปัญหาท่านสุไลมานเกี่ยวกับการพัฒนาและเพื่อนสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยพรรคฝั่งรัฐบาลเสนอปัญหาอย่างนี้พร้อมกับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ฝากฝ่ายค้านพรรคประชาชนตรงนะครับท่านประธานครับหลายประเด็นผมฟังหลายประเด็นเวลาพูดถึงปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับสภาแห่งนี้ผมเองก็เคยนำเสนอลักษณะอย่างนี้มาหลายครั้งแต่ปัญหาใหญ่มันก็ยังวนอยู่นะครับเส้นสถานการณ์ขึ้นและก็ลงเพราะอะไรครับผมดูแล้วนี่นะครับเท่าที่ฟังมาทั้งหมดสัมผัสเหตุการณ์สอดนี่นะครับเพราะโครงสร้างการแก้ปัญหารูปแบบเรายังไปในทิศทางเดิมๆนะครับเป็นข้อเสนอแนะสำคัญที่สุด1ทำยังไงให้เป็นรูปธรรม10กว่าประกาศได้เสนอลองทำให้ดูให้พี่น้อง3จังหวัดได้ดูสิครั้งนี้ได้ทำเป็นรูปธรรมกี่อย่างและฝ่ายโฆษกก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้เลยภายในเดือน2เดือนนี้ก็ทำได้ก็ทำไปเลยนั่นจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นความศรัทธากลับคืนมากับรัฐท่านประธานครับหลายเรื่องในพื้นที่ต้องจะเลิกคิดแบบเดิมๆทำไมผมว่าข่าวกรองมีปัญหาเอาใส่แฟ้มและรับมรดกมาเวลามารับตำแหน่งและมาอ่านแฟ้มไขเลิกเถอะครับผมเนี่ยโดนมากับเองสมัยเป็นทนายก็ถูกล้อมบ้านไปแล้วครับชุดดำมาพอเป็นสสนี่นะครับหาให้เปลี่ยนนโยบายก็โดนว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ในเขตผมเขตอำเภอหรือสอก่อนที่ผมจะถูกลอบยิงก็หาว่าเกิดเหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์งานข่าวเหล่านี้คือผมอยากให้ทบทวนยกเลิกงานข่าวทั้งหมดและมาทบทวนใหม่ที่แย่ไปกว่าชังท่านทราบไหมติต้องรีบดำเนินการเรียกมวลชนจากหนึ่งในผู้ต้องหาเขาบอกว่ายิงแวร์ยูแฮยิงกับมนศักดิ์แล้วจะได้บุญถึงนี่คือทัศนคติที่ผมอยากเรียนให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบว่ามันเกิดปัญหาที่ถ้าปล่อยไว้จะเกิดความรุนแรงขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับกับเหตุแม่ร้อยกว่าจุดนี้นะครับท่านประธานครับนำเสนอนอกเหนือจากที่ทางฝ่ายสสแห่งได้กล่าวเมื่อสักครู่แนวทางหนึ่งนะครับที่มีปัญหาตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าไม่ใช่เกิดจากขบวนการทั้งหมด 100% และต้องสร้างความเชื่อมั่นนั่นก็คือผมอยากการ fact finding คณะกรรมการอิสระเลยครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนทำเหตุการณ์นี้ BRN ทำเหตุการณ์นี้พวกค้ายาเสพติดทำเหตุการณ์นี้ทั้งหมดและท่านจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดท่านประธานครับเรายังแยกแยะไม่ออกว่าขบวนการยาเสพติดกับขบวนการเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับขอเวลานิดนึงครับผมถึงหลังจากเกิดเหตุการณ์22นะครับถึงมีสื่ออยู่สื่อหนึ่งนะครับผมกล่าวและคิดว่าคืนนี้หรือพรุ่งนี้ตัวแทนของข่าว3มิติเขา

0: ได้ไปสัมภาษณ์โฆษกคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ BRN นะครับเขาตามไปสัมภาษณ์สอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นยังไงท่านประธานครับบอกว่ายังไงครับโฆษกเขาได้บอกว่าเหตุความรุนแรงกว่า70จุดในห้วง22สิงหาซึ่งโจมตีไปยังสถานที่ราชการองค์การปกครองส่งท้องถิ่นส่งสัญญาณของประชาชนในพื้นที่ซึ่ง BRN อยู่ในป่า3จังหวัดจะไม่สามารถทำได้หากไม่ใช่ประืนว่าไม่ต้องการรูปแบบการปกครองที่เป็นอยู่และอยากต้องการส่งสัญญาณถึงรัฐไทยจึงเห็นว่าการพูดคุยรอบใหม่หากไทยพร้อมก็ควรหารือถึงแนวทางการปรึกษาหารือสาธารณะและนะครับจะนำไปสู่การยุติความรุนแรงโดยยืนยันว่าแม้ล้างธุรกิจเถื่อนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยง BRN อย่างที่พลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ BRN ไม่มีธุรกิจสีเทาเป็นท่อน้ำเลี้ยงโฆษกท่านประธานครับถ้าเรื่องนี้เป็นจริงแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับชัดเจนเรียกศรัทธากลับคืนมากับพี่น้องประชาชนนะครับตรวจสอบนะครับมันมีหลายเหตุและก็มันจะโยงถึงการให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรณีของผมหรือกรณีของเฮลิคอปเตอร์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่อำเภอจานครับผมก็ไม่อยากรบกวนเวลาของสภาผมจึงเน้นนะครับให้ทางฝ่ายรัฐฝ่ายบริหารคิดทบทวนใหม่นะครับเดิมๆหลายท่านเสนอว่าสบต.น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องของการกระจายอำนาจการเลือกเลขาสบต.อะไรที่เรายังไม่ทำและไม่ขัดนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดนะครับกระบวนการพูดคุยผลสันติภาพเดินไปเถอะครับมันถึงเวลาที่นะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ทางการเมืองให้พี่น้องประชาชนหรือคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่แสดงเขาไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะสันติภาพที่ยั่งยืนนะครับมันเริ่มต้นจากความจริงความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกคนนะครับโดยเฉพาะประธานครับ
1: ท่านกมลศักดิ์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอภิปรายไปถึงบุคคลภายนอกนะครับจริงๆผมก็ไม่ควรนะครับนะฮะต่อไปท่านจตุรนต์ฉายแสงครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยขอสรุปรายสรุปยตินะครับที่ผมกับคณะได้ตั้งแต่ตอนเสนอท่านประธานและท่านสมาชิกมาดูต้นเหตุของปัญหาที่ไหนทำไมใช้เวลานานชวนให้มาคิดว่าจะต้องมียังไงผมเสนอไว้ว่าต้องให้ประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเจ้าของอีกแบบก็ต้องมีการกระจายอำนาจให้ประชาชนมีและให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาขณะเดียวทั้งประเทศเกิดความเข้าใจพร้อมที่จะหาทางแก้ปัญหานั้นที่ผมเป็นอดีต

ิตประธานคณะกรรมการวิสามัญแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพว่ารายงานนั้นถ้าหากว่ามีการนำไปใช้วันที่ผ่านมาการแรกที่อภิปรายกันมามากนับแล้วว่า20กว่าปีนี้เหลวในการแก้ปัญหาดูตัวชีวัดสำคัญก็จะเห็นชัดเจนเศรษฐกิจค่ารายได้ต่ำสุดการศึกษาผลสำเร็จเข้าถึงความยุติธรรมหรือการได้รับความไม่พิสูจน์เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดมาท่านได้พูดไปแล้ววันนี้มีท่านสมาชิกบางท่านพูดปัญหาซึ่งความจริงก็รู้กันมานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้มีอย่างน้อย 2-3 ท่านได้พูดถึงเรื่องที่พูดเข้าใจต้องยอมรับว่าที่ใช้กันมามันยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นห่วงผมเป็นประธานกรรมการอยู่คณะกรรมการก็ศึกษาเรื่องนี้แต่ว่าเราก็หาช่องทางในการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งเห็นชัดว่าเราต้องยอมรับแล้วว่า20กว่าปีมานี้ซึ่งก็มีประโยชน์มากท่านสมการปราบปรามกวาดซึ่งผมก็ทราบว่าฝ่ายความมั่นคงท่านอาจารย์วรรณนกยินดีที่จะรับฟังความเห็นแบบนี้นโยบายดีปัญหายากขึ้นนี่ก็มีการอภิปรายไว้มีเสียงเรียกร้องหาการเมืองนำการมีการพูดถึงการพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจโดยคนในพื้นที่แล้วก็มีความเห็นต่อเรื่องต่างๆที่หลากหลายมากใน2วันนี้แต่ที่หลากหลายมากผมอยากจะขมวดว่าหาไปแต่ละปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จำเป็นต้องมองภาพรวมและถ้าพูดไปแล้วก็ท่านประธานครับผมเสนอบอกว่ายุทธศาสตร์กับนโยบายเนี่ยยุทธศาสตร์จะมี2ซีกนะครับถ้าสรุปใหม่ก็คือว่าจากที่ฝั่งหนึ่งเน้นความมั่นคงกฎหมายความมั่นหลักปฏิบัติป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบการปิดล้อมตรวจค้นการยกระดับกรมน.อบต.ขึ้นตรงต่อก่อนอันนี้เป็นซีกหนึ่งคือซีกที่ค่อนข้างจะอีกซีกหนึ่งซึ่งมีมาใน20ปีเนี่ยเข้าใจเข้าถึงพัฒนา20กว่าปีการเมืองนำการทหารมีกลับมาบ้างมีคณะผู้ดมีการพูดถึงการพูดคุยมาตั้งแต่รัฐบาลแถวๆก็ขอท่านรัฐบาลพลเอกสิทธิ์แต่เป็นการพูดคุยไม่เป็นทางการแล้วก็มามีการพูดคุยปัดมีรัฐเราเนี่ยมีพรบป้องกันการทรมานและอุ้มหายซึ่งเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าต่อมาพอมีสภาที่ปรึกษากลับมามีการรับรู้อันนี้เป็นความก้าวหน้ายุทธศาสตร์

ือปัญหาว่านายกอาจจะไม่แถลงนโยบายหรือแถลงนโยบายแล้วแต่ฝ่ายความมั่นคงไม่ได้รับลูกนายกไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ว่าไปแถลงในโอกาสอื่นฝ่ายมันบางทีก็ใช้นโยบายบริหารราชการส่วนแทนภาคใต้ที่ทำโดยสภาความมั่นคงความลักลั่นกันนี้มาทำดูเรื่องนี้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนดูว่ารัฐบาลไหนดีกว่ารัฐบาลไหนรัฐบาลไหนบกพร่องกว่ารัฐบาลไหนผมไม่ต้องการใช้คำว่ารัฐไทยพูดกับคนต่างประเทศหรือยังไงเป็นปัญหาวันนี้ท่านสมาชิกโดยเฉพาะท่านสุรินทร์ปาราเร่พูดถึงอดีตท่านพูดถึงย้อนหลังไปถึงดาสโนบายซึ่งพี่ดีมากตรงกับปัญหานั้นได้ชะงักเป็นเวลานับ10ปีห้ามกฎระเบียบที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามต้องไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามห้ามส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือลงไปในทางลงโทษอื่นห้ามเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆต่อมาพอสมัยปี2490ประมาณนั้นมาท่านสุรินทร์ก็กดมีการพยายามไปไม่เคารพว่าเขาเรียกร้องมาก็จับดำเนินคดีเสร็จอุ้มหายจนกลายเป็นกระบวนการต่ออันนั้นเป็นการพูดไว้เห็นปัญหาชัดเจนขึ้นว่ามีปัญหามานานแล้วพูดกันที่22ปีจากเหตุการณ์ปล้นปืนปี47ถ้าจะพูดรวบรัดเพราะเวลาจำกัดก็อยากจะพูดว่าสำคัญสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเรื่องของประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ที่ต้องการการเคารพเพราะว่า3หน่วยงานประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงน้อยการเรียกร้องถูกปิดกลั้นการเรียกร้องโดยสันติวิธีถูกมองเป็นแนวร่วมของฝ่ายขบวนการของฝ่ายความมั่นคงบางส่วนความไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมและการพัฒนาพื้นที่ที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมถ้าจะถามว่าแล้วจากยุทธศาสตร์ที่ยังมีปัญหาแบบนี้มีอะไรจะเสนอต่อจะพูดแบบไปต้องขอบคุณที่ท่านนายกพูดว่าเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์วันนอพูดถึงการพูดถึงนโยบายหรือใช้คำว่ากรอบการทำงานซึ่งหลายดีที่เป็นประโยชน์แต่มันก็ยังไม่ถึงเรื่องว่าต้องมีการทบทวนทั้งยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องนี้และยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้ซึ่งถ้าปี2570ท่านจะต้องยุติความรุนแรงท่านต้องถอนฝ่ายพลเรือนเข้าไปแทนท่านจะทำกันยังไงจะมียุทธศาสตร์ยังไงนายกอย่าพูดว่าความมั่นคงขอให้หาหรือผู้มีประสบการณ์ซึ่งดูท่านจะทำเรื่องตาต่อตาฟันต่อฟันquick win ที่ผมพูดไปแล้วคือความปลอดภัยซึ่งรัฐบาลก็พูดไปแล้วเหมือนกันเรื่องกระบวนการยุติธรรมและนิติเร่งกระบวนการพูดคุยสันติภาพอันนี้ต้องทํากระบวนการพูดไปตามกระแสว่าโอ้พอมีความรุนแรงแล้วจะไปพูดคุยทําไมเพราะฉะนั้นยุติการพูดคุยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปสู่หรือการสร้างสันติภาพท่านนายกกับคณะรีบนำมาศึกษาซึ่งความจริงนโยบายยุทธศาสตร์หลักๆในที่ดีๆของมันก็คือเนื้อหาที่ว่าด้วยการสร้างต้นตอสาเหตุวิเคราะห์ว่าอะไรที่มันทำให้เกิดเป็นสาเหตุ

0: เงื่อนไขใหม่ๆของความขัดแย้งแล้วหาทางแก้ไขให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ประชาชนได้มีโอกาสที่จะร่วมกันแก้ปัญหาซึ่งก็จะไปตรงกับประเด็นเรื่องพื้นที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมต้องพูดคุยนี้ก็จะขอสรุปเช่นกันส่วนเรื่องรายงานที่ผมเป็นประธานแล้วยุบเลิกไปรายงานตกไปก็ขอเสนอว่าถ้ามีการส่งเรื่องนี้ไปยังคณะกรรมการตามก็ขอความกรุณาซึ่งท่านก็ประธานอ่านรายงานนี้แล้วท่านเห็นว่าเป็นรายงานที่ดีก็ช่วยนำเรื่องนี้ไปศึกษาท่านจะแก้ไขปรับปรุงยังไงเมื่อจะแก้ไขอย่างไรไปแล้วขอให้ระบุให้ชัดว่าข้อสังเกตใหม่ว่ายังไงแล้วก็หวังว่าท่านสมาชิกที่พูดในวันนี้และท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็บอกแล้วว่าพร้อมที่จะไปใช้ในการพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้รัฐบาลจะเตรียมพร้อมที่จะรับข้อสังเกตของความมั่นคงถ้าไปที่คณะกรรมการความมั่นคงเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางใน
1: ท่านรมดอนปัญจอครับ
2: เรียนท่านประธานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในฐานะผู้ในหัวข้อนี้ด้วยแล้วก็ทางท่านประธานในที่เป็นยติเดียวกันนะครับผมจะใช้เวลาสั้นๆครับเพื่อที่จะกล่าวปิดสรุปนะครับถึงบทสนทนาแห่งนี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับปัตตานีครับท่านประธานครับ
3: ท่านประธานครับ
2: ผมต้องขออนุญาต
3: นิดเดียวครับท่านประธานครับขออภัยเพื่อนสมาชิกที่ต้องลุกขึ้นมาขัดจังหวะท่านนะ
1: ท่านประธาน
3: เรียบครับเพื่อความชัดเจนนิดเดียวครับเมื่อสักครู่นี้ท่านรมดอนเนี่ยกำลังจะบอกว่าอภิปรายเพื่อที่จะรวมยติใช่ไหมฮะ
2: มิได้ครับมิได้ครับผมแค่อ้างถึงการวินิจฉัยของท่านประธานเมื่อครั้งที่แล้ว
1: ท่านประธานครับ
3: คือหลัก
1: จับ
3: อย่างนี้
1: ท่าน
3: ครั้งที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าในที่ประชุมเนี่ยผมเองก็เป็นคนเสนอครับว่ายัตติในทำนองเดียวกันเนี่ยเราจะพิจารณาเรื่องนี้แล้วซึ่งครั้งที่แล้วผมจำได้ว่าท่านรมดอนบอกว่าไม่รวมการพิจารณาครับก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านเนี่ยจะลุกขึ้นมาสรุปยัตติของท่านได้อย่างไรก็ในเมื่อยัตติของท่านที่ค้างไว้เนี่ยชัดเจนไม่ได้มีปัญหากับท่านรมดอนนะครับถ้าเป็นยัตติของท่านแล้วจะอภิปรายให้เกิดความชัดเจนเท่านั้นเองครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: นัทวุฒิเชิญนะ
4: ครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมนัทวุฒิบัวปฐุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับคนบ้านเดียวกับท่านประธานวิปนะครับท่านประธานครับจริงๆโต๊ะนะครับจริงๆไม่ใช่ว่าผมเป็นคนรวมนะครับแต่ว่าในที่ประชุมขณะนั้นเนี่ยได้พิจารณาว่ายัตติมีเรื่องของสันติภาพชายแดนใต้ที่ค้างการพิจารณาเนี่ยท่านอาศัยข้อบังเดียวกันจึงให้รวมพิจารณาไปพร้อมกันนะทิกเนี่ยท่านสมาชิกไม่ได้เห็นด้วยแต่ท่านประธานใช้อำนาจนะครับในการพิจารณาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าท่านเสนอยติด่วนด้วยและท่านมียติของท่านอิงถึงว่าท่านจะใช้การสรุปเนี่ยสองยติรวมกันเท่านั้นเองครับเป็นไปตามการวินิจฉัยก่อนหน้านี้ที่ขอให้มีการรวมยติที่ค้างครับท่านประธานครับ
1: ท่านประธานวิทย์บอกเห็
3: นชัดเจนเท่านั้นครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจะมียติค้างอยู่นะครับ
1: เชิญท่านรมดอนต่อครับ
2: ครับท่านประธานครับต่อเลยนะครับท่านประธานครับต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ครับที่ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางภาคใต้และจากต่างภาคใต้อาจไม่ได้แก้ที่พื้นที่อย่างเดียวครับมันต้องแก้ที่กรุงเทพที่เมดานที่ไคโรที่อื่นๆครับแต่มันแก้ที่แห่งนี้ครับในสถาบันทางการเมืองของประเทศเรา

ัวแทนของประชาชนพูดถึงเรื่องต่างๆในมีข้อเสนอแนะสำคัญมากครับเพราะนี่คือพื้นที่กลางพื้นที่ที่เราจะคุยกันได้อย่างครับยิ่งเราคุยกันมากขึ้นเท่าไหร่ครับเราจะสามารถถ่วงดุลกับความรุนแรงผมเชื่อว่าในสภาแห่งนี้กระบวนการทางการเมืองแบบนี้ครับท่านประธานครับผมเองก็ต้องขออนุญาตท่านประธานครับเสนอแนะของกรรมาธิการวิสามัญในสมัยที่แล้วนะครับขออนุญาตขึ้นสไลด์ครับเมื่อสักครู่ท่านประธานของผมครับท่านประธานจตุรนนะครับซึ่งเป็นประธานของคณะงานของเราไม่สามารถได้นำมาเข้าถูกการพิจารณาของสภาท้ายสรุปของรายงานครั้งนั้นครับเป็นบทสรุปนะครับที่เมื่อสักครู่ท่านจตุรนพูดไปบ้างแล้วหัวใจสำคัญของรายงานชิ้นนั้นที่หลายท่านพูดถึงคือการสร้างสันติภาพครับเรากำลังเสนอต่อรัฐบาลไม่ว่าจะมีใครเป็นนายกให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งไปสู่การสร้างสันติภาพและที่สำคัญท่านประธานดูบรรทัดที่3นะครับรัฐบาลหรือว่า political will เนี่ยสำคัญมากครับที่จะครอบคลุมทุกมิติงานเลยและนี่ครับคือข้อเสนอแนะที่ผมคิดรัฐบาลในเวลานี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปครับเรามีปรากฏการณ์ใหม่ๆเรามีเหตุการณ์เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเพื่อนสมาชิกการเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นร้อยกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นกระดิ่งเตือนให้พวกเรากลับมาทบทวนครับว่าการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมามีปัญหาเสียดายจริงๆที่ไม่ได้เข้ามาสู่การพิจารณาของสภาครับแต่ว่าด้วยเหตุนี้ครับตัวผมเองและกรรมาธิการกฎหมายเองก็มีการตั้งอนุกรรมาธิการเอาตัวรายงานชุดเก่าเนี่ยนะครับมาปรับปรุงแก้และตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่ในอนุกรรมาธิการกฎหมายครับท่านประธานท่านประธานครับเมื่อสักครู่ฟังคำตอบนะครับจากผู้ที่อยู่บนบัลลังก์นะครับทั้งประธานที่ปรึกษานะครับและท่านนะครับที่จะให้ความเห็นก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพวกเราครับว่ารัฐบาลมี8กรอบความคิดมี5แผนงานแต่คำถามผมที่น่าสนใจถ้าอ้างอิงน่าเสียดายครับไม่มีการพูดถึงกระบวนการสันติภาพไม่มีการพูดถึงแม้แต่การพูดคุยสันติภาพเลยว่าคนที่อยู่บนบัลลังก์ตอนนี้นะครับมีหลายท่านครับมีบทบาทสำคัญมากๆครับอยู่ข้างหลังการทำงานสร้างสันติภาพตลอด10กว่าปีให้กับรัฐบาลแล้วแต่เนี่ยนะครับมีหลายท่านที่มีบทบาทอย่างต่อเนื่องแต่เสียดายจริงๆที่เราไม่เห็นเจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาลนี้อย่างชัดนี้ก็คือการมุ่งมั่นจริงๆว่าเราจะหาแนวทางการเมืองเนี่ยเพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดถึงบทเรียนประสบการณ์ของหลายประเทศครับตั้งแต่วันที่14กันยาตอนที่เราลุ้นเรื่องผลมติของกกต.เนี่ยนะครับเขาที่มีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์การเมืองคล้ายๆเราครับที่บังซามโรทางใต้ของฟิลิปปินส์เขามีการเลือกตั้งใหญ่ครับเป็นการเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การตั้งเขตปกครองตนเองบังซามโรซึ่งความรุนแรงที่เคยฆ่าผู้คนไปนับแสนคนหลายทศวรรษที่ผ่านมายุติลงตอนนี้การต่อสู้ทางการเมืองการใช้สันติวิธีกำลังเกิดขึ้นที่นี่ท่านประธานผมก็คิดว่าจริงๆเรามีหลายบทเรียนหลายจริงๆในรายงานชิ้นนี้นะครับเราศึกษาทั้งกรณีมินดาเนาไอแลนด์เหนือหลายที่ครับเพื่อที่จะถอดบทที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นรัฐเดี่ยวปกครองกันด้วยระบบสภาแบบเราเนี่ยที่อื่นเขาแก้ปัญหาคล้ายๆกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไงเสียดายจริงๆครับที่บทเรียนเราไม่แน่ว่ากรอบความคิดที่จะเพิ่มขั้นที่สุดคือการสร้างสันติภาพกันธรรมดาผมอยากจะขออนุญาตปิดท้ายตรงนี้ด้วยของหน่วยงานราชการของฝ่ายรัฐก็ต้องเรียนนามตรงครับ10กว่าปีมานี้ทั้งฝ่ายรัฐบาลนะครับกลไกของภาครัฐและฝ่ายของคาบูโลเขาก็มีการปรับตัวครับไม่ใช่แค่มีการใช้ความรุนแรง

0: ที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านประธานดูครับตรงนี้ครับเป็นรายงานชิ้นเล็กๆครับของสำนักข่าวกรองแห่งชาติครับมีทำโดยศูนย์อนาคตศึกษาสำนักข่าวกรองรับผิดชอบภารกิจงานข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพื่อนสมาชิกบางท่านอภิปรายเรื่องการข่าวกรองยุทธวิธีงานข่าวกรองทางยุทธการไปบ้างแล้วว่าต้องมีการปรับปรุงอะไรแต่ผมอยากทางบวกครับผลงานในทางบวกที่น่าสนใจคือการปรับตัวของหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจตัดสินใจอย่างสำนักข่าวกรองครับชื่ออนาคตสันติภาพเชิงบวกในชายแดนภาคใต้ครับทำเมื่อปีที่แล้วน่าสนใจครับเขาทำซีนาริโออนาลิซิสครับทำงานวิเคราะห์ฉากทัศน์ในอนาคตว่ามีทางเลือกมีฉากทัศน์4ทางเลือกให้กับเราสั้นๆว่าป้อมยามฉากทัศน์ที่2คือสวนสาธารณะฉากทัศน์ตลาดรวมป้อมยามเนี่ยเน้นความมั่นคงครับท่านประธานขออีกนิดเดียวครับสวนสาธารณะยังคงอยู่แต่ทุกฝ่ายมีการร่วมหาทางออกสาระกลางคือการบรรลุข้อตกลงสันติภาพถ่ายโอนอำนาจสู่ส่วนราชการท้องถิ่นอดีตกองกำลังร่วมก็ยังมีข้อกังวลเรื่องกฎหมายตลาดรวมคือภาพอนาคตนะครับหรือเข้าใกล้ศูนย์และก็เกิดความร่วมมือบนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายทางเลือก4ทางนี้คือความน่าจะเป็นอย่างเกี่ยวกับอนาคตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศเราต้องคุยกันในพื้นที่แห่งนี้ด้วยท่านประธานครับแต่การจะเกิดกับจากความรุนแรงต้องลดความเกลียดชังต้องลดแล้วความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องมีด้วยครับและรวมทั้งความปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นด้วยครับท่านประธานท่านประธานครับผมขออนุญาตจบตรงนี้เพื่อขอบคุณเพื่อนสมาชิกอีกครั้งเสนอต่อท่านประธานครับในกรรมาธิการกฎหมายของเราเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ครับทำงานเรื่องที่ต่อเนื่องจากกรรมาธิการวิสามัญสันติภาพในคราวที่แล้วนะครับและรายงานเองก็โดยเร็วนี้ครับจะเดินทางมาที่พาของเราแห่งนี้ครับท่านประธานก็ขออนุญาตท่านประธานเสนอวันนี้นะครับส่งเรื่องนะครับนอกเหนือจากไปที่ครม.และคณะกรรมาธิการกฎหมายครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: พิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไม่อยากรบกวนเวลาของสภานะครับแต่ว่าก็กราบเรียนว่าต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมอภิปรายในยัตติที่มีความสำคัญมากและก็ขอบคุณทางผู้แทนรัฐรับฟังและก็ได้มีการชี้แจงบางส่วนแต่ก็กราบเรียนว่าในการอภิปรายของผมนั้นมีหลายคำถามที่ผมเข้าใจว่าท่านคิดว่าอาจจะไม่เหมาะสมที่จะตอบเช่นบทบาทก็ไม่คาดคั้นที่จะต้องได้คำตอบในเรื่องเหล่านั้นแต่ให้พิจารณาคล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งนั่งลงไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องน่าเสียในที่สุดจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราก็เลยไม่ได้มีโอกาสหรือเจตนาเจตจำนงทางการเมืองจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุดที่จะสามารถคลี่คลายปัญหานี้ได้อันครับก็คือว่าเมื่อมีการพิจารณารวมกันหลายยติเช่นนี้เนี่ยด้านหนึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านประธานสภาได้ประสานไว้แล้วนะครับว่าจะมีการส่งเรื่องนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆอยากจะกราบเรียนว่าถ้าเป็นไปได้สิ่งที่ท่านประธานถ้าจะกรุณาให้พวกเราที่เป็นเจ้าของยติได้เห็นด้วยว่าท่านส่งอะไรไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างไรขณะนี้เนี่ยก็มีการเสนออย่างหนึ่งก็คือการเสนอให้ส่งคณะกรรมการความมั่นคงนะครับขอใช้เรียกชื่อย่อขณะเดียวกันก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าให้ส่งไปที่ซึ่งเป็นเรื่องของความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนผมกราบเรียนว่าผมฟังการอภิปรายของเพื่อนสมาชิก

0: เกือบทุกคนอยู่สองสามเรื่องครับ 1. มีการพูดว่าการจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คงจะใช้วิธีหรือมองไม่ได้มุมมองเดิมๆที่ว่าก็คือความไม่ครบถ้วนของมิติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นเรื่องของ
1: ภาพ
0: ประการที่2ก็คือผมว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่ได้อภิปรายว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่จะเป็นความยั่งยืนของความสงบสุขก็คือเรื่องความยุติธรรมแล้วก็มีการพูดกันมากว่าการทางด้านความมั่นคงเนี่ยมันไปทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นปัญหาของวงจรความรุนแรงจากตรงนี้ครับผมถึงกราบเรียนว่าถ้าให้ผมตัดสินใจว่าจะต้องเลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในใหม่ถ้าอยากจะเน้นย้ำว่าต่อไปนี้การเมืองนำการทหารอย่างแท้จริงเนี่ยการที่สภาส่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการที่รับทนเนี่ยจะเป็นการเปิดมิติใหม่แต่เอาละผมไม่ปฏิเสธว่าอย่างไรเราทิ้งมิติทางด้านความมั่นคงไม่ได้ผมก็เลยต้องมาดูข้อบังคับครับท่านประธานครับถ้าท่านประธานจะกรุณา90นะครับวรรค4จะพบความเป็นจริงครับว่ามันมีหลักอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้ามีเรื่องใดที่คณะกรรมการสามัญชุดใดชุดหนึ่งพิจารณาอยู่เนี่ยการดำเนินการโดยคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งก็ข้อบังคับบอกว่าไม่ควรกระทำดังนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกันข้อบังคับเขียนว่าทานสภาที่จะต้องดำเนินการให้คณะกรรมการสามัญที่เกี่ยวข้องทุกคณะร่วมกันดำเนินการประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนข้อเท็จจริงวันนี้ก็คือคณะกรรมการกฎหมายนี้อยู่และเป็นการต่อยอดจากรายงานของที่ท่านสสจาตุรนทานโทษเอ่ยนามท่านเนี่ยอ่านซึ่งคำอภิปรายในตลอดระยะเวลาทั้ง2วันสนุนแนวคิดของรายงานฉบับนี้ถ้าเราจะไปมีมติส่งคณะกรรมการก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของข้อบังคับแต่ผมคิดใหม่จริงๆให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอันเรื่องนี้ต้องการคำตอบทั้งมิติยุติธรรมเราใช้ข้อบังคับข้อ90วรรค4ได้ไหมครับมอบให้เป็นหน้าที่ของท่านประธานครับที่จะดำเนินการให้ได้ดำเนินการร่วมกันขอบพระคุณครับ
2: การจบการอภิปรายแล้วนะครับเนื่องจากว่ายตินี้มีความเห็นที่แตกต่างนะครับขอหารือกับท่านสมาชิกก่อนครับเชิญท่านรังสิมันโรม
3: เรียนท่านประธานผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนประธานกรรมาธิการแล้วก็เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับท่านได้ เห็นว่านะครับให้มีการส่งเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาที่สิทธิมนุษยชนผมในฐานะประธานผมยินดีเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกรรมาธิการการกฎหมายเนี่ยในการตั้งอนุกรรมาธิการเป็นเรื่องแรกๆที่มีการตั้งอนุกรรมการชุดนี้ในสภาชุดนี้นะครับซึ่งได้มีการพิจารณากันไปเนี่ยครับหลายครั้งแล้วก็อยู่เรียกว่ามีการทำรายงานต่อเนื่องการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญของสภาชุดที่แล้วของสันติภาพชายแดนใต้แล้วเนื่องจากเรื่องผมต้องเรียนต่อท่านประธานด้วยความเคารพว่าท่านรมรณปัญจรในฐานะของประธานอนุเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการพูดคุยแล้วก็เชิญบุคคลหลายๆฝ่ายของกรรมธิการวิสามัญเนี่ยไม่ว่าจะมาเป็นอนุกรรม

0: เป็นที่ปรึกษาดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สภาชุดนี้ให้สอดคล้องกับข้อบังคับแล้วเนี่ยแต่ผมคิดว่าอีกสิ่งนั่นก็คือตกลงแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะจริงปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยให้เกิดการด่วนหรือไม่ถ้าท่านประธานนะครับสภาแห่งนี้เห็นว่าสมควรที่จะโดยเร็วสิ่งที่พวกเรากำลังดำเนินการอยู่เสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ไปเริ่มต้นกันใหม่กันกำหนดกรอบเนื้อหากันใหม่วางแนวทางกันใหม่ซึ่งสมควรแน่ๆเนี่ยผมคิดว่าก็แล้วแต่ที่ประชุมของพวกเราผมยืนยันต่อท่านประธานว่าเรื่องนี้เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและผมในฐานะประธานกรรมาธิการก็พร้อมที่จะทำหน้าที่และเนื้อหาต่างๆมันก็แล้วจะมีเพิ่มเติมก็คือสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้นเองที่จะเพิ่มเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าเพื่อให้ประสิทธิภาพของสภาเนี่ยมันเกิดไม่ติดอะไรเลยและยินดีทำหน้าที่ตรงนี้ให้ออกมาดีที่สุดให้มี
1: ท่านสมาชิก
2: ท่านประธานที่เคารพ
1: ครับ
2: กับผมในมุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจและในฐานะประธานกรรมาธิกิจการชายแดนไทยปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติสาหาลือกันอยู่ในขณะนี้เราได้ติดตามสถานการณ์มาเราได้มีการประชุมตั้งแต่วันที่9ก็จะมีเหตุการณ์รุนแรงที่ผ่านมาคุมต่อเนื่องกันมาอีก 7-8 ครั้งและพวกนี้เราก็ได้มีการประชุมเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ผมไม่เถียงว่าเรานั้นศึกษาหรือจะทำกันในรูปแบบไอ้ปัญหาชายแดนภาคใต้แต่ภาคใต้เนี่ยวันนี้ผมถึงจะบอกว่าผมดีพานี้มา30กว่าปีฟังตรงในเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้มันมีความเล็งซับซ้อนทับซ้อนมากมายและผู้พักการเมืองที่อยู่ในสภาแห่งนี้ที่จะออกความคิดเห็นสะท้อนความจริงในพื้นที่เพื่อจะร่วมกันแก้ไขได้เพราะเราเหตุการณ์นี้เราเกิดมาบางคนพูดบางคนบอก22ปีนะครับเราจะเอาการเมืองมายุ่งไม่ได้หาเสียงไม่ได้อะพูดง่ายๆเราต้องทำความจริงด้วยความจริงใจและที่พวกเราอาสาสมัครมาเป็นตัวแทนพี่น้องมันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนของ3จังหวัดอำเภอจังหวัดสงขลาเราไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลไม่มีพรรคการเมืองเราทำได้ผมในของกรรมาธิการความมั่นคงการชายแดนและยุทธศาสตร์หน้าที่ของเราของคณะกรรมาธิการความมั่นคงมีหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับการตรอนพ.ศ. 2562ข้อ60วงเล็บ9คือการทำกิจการ

0: พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐการค้าชายแดนจุดผ่านแดนชั่วคราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและข้องกับการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติและการปฏิรูปประเทศโดยที่ส่งผลกระทบต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดินแดนและความมั่นคงของพี่น้องเองเลยแล้วผมก็ศึกษากันมาตลอดและในมีพี่น้องแทนราษฎรอยู่ทั้ง4จังหวัดไม่ว่าปากนาราธิวาสสงขลาทั่วเลยที่มีปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาแล้วครั้งที่แล้วชุดเห็นผู้แทนราษฎรได้สะท้อนว่าในสัปดาห์ที่26ผมขอเอ่ยนามที่ท่านตุลงฉายแสงเป็นประธานในครั้งนั้นว่าตั้งขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลาถึง690วันยังไม่ได้มารายงานต่อเลยสภาก็ยุบไปก่อนเอาไว้ดีผมก็ได้เอามาศึกษาแล้วเอาอุ่มครั้งหนึ่งแล้วผมก็ว่ามีอันนี้ผมก็จะเอามาปัดฝุ่นแล้วก็เอาจะเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราจะมีชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้มาใช้เวลามากไปได้เพราะพี่น้องประชาชนสามเจ้าของจังหวัดสงขลาเนี่ยวันนี้อยู่กันด้วย
1: ท่าน
0: มีความวิตกกังวลเรามาเมืองเข้ามาแทรกแซงอย่างนี้หรือเอามาการเมืองมาเล่นกันอย่างนี้ผมเชื่อว่าจะคืนสันติสุขให้กับพี่น้องประชาชนและ4อำเภอสงขลาไม่ทันเหตุการณ์หรอกครับให้ก
1: ับ
0: พี่น้องประชาชนชาวชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณครับ
1: ท่านจะเสนอเมื่อสักครู่นี้ท่านสรุปว่า

0: อนุกรรมธิการขึ้นมาศึกษาแล้วแปลว่าเขาทำเรื่องนี้มันไม่เป็นมิติทางการเมืองแหละครับว่าเรื่องบานคณะหนึ่งมีประธานเป็นฝ่ายค้านมาทำงานร่วมกันจริงๆเพื่อพี่น้องสามจังหวัดพูดอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวใครฟังการอภิปรายเมื่อสักครู่จะกลายเป็นว่าข้อเสนอผมมาเล่นการเมืองตรงกันข้ามนะครับข้อเสนอผมคือถอดออกและทำตามข้อบังคับครับให้ท่านประธานดำเนินการให้ทั้งสองคณะได้พิจารณา
1: ท่านประธานครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ท่านประธานครับ9ครับประเด็นเมื่อสักครู่นะครับเมื่อกี้ท่านประธานกรรมธิการไม่ได้ทราบว่าท่านเอ่ยชื่อไหมครับเพราะผมอยู่กรรมธิการชายแดนเช่นกันปิงเพื่อนสมาชิกคนใดว่าเล่นการเมืองเพราะฉะนั้นท่านประธานอยู่ท่านลองถามท่านประธานผมสิครับว่าท่านเอ่ยชื่อถึงใครเพราะไม่งั้นมันจะเกิดความเสียหาย
2: ท่านณชนนท์ครับตอนนี้ผมอยู่ในช่วงของการหารือท่านมนเทียนได้พูดถึงว่าเรื่องลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับว่าไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองพาดพิงถึงใครนะครับก็ผมคิดว่าบรรยากาศของการร่วมมือกันอย่างดีละจนมาถึงผมพิจารณาดูแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านให้ส่งเรื่องนี้ไปยังกรรมธิการกฎหมายมนเทียนได้เสนอให้ส่งไปยังกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝ่ายรวมถึงกรณีของท่านนายกสุพิสิทธิ์เนี่ยก็มีความแตกท่านผมฟังอีกเชิญครับท่านผลิตแล้วก
3: ็เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตประชาสินผู้แทนราษฎรพรรคประชาข้อเสนอของทางประธานคณะกรรมการทั้งสองท่านนะครับแต่ครับว่ามันเป็นความเห็นที่ขัดและแย้งกันความจริงแล้วเนี่ยท่านประธานทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีความเห็นที่ขัดแย้งกันได้เพราะว่าถ้าท่านประธานจะกรุณาดูข้อบังคับข้อ90นะครับจะเห็นว่ามันมีการระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าทางท่านประธานนั้นมีให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องดำเนินการให้คณะกรรมการสามัญที่เกี่ยวแต่นั้นในเมื่อคณะกรรมการกฎหมายกำลังดำเนินการอยู่แล้วและประสงค์จะดำเนินการด้วยเช่นกันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอำนาจและหน้าที่ของท่านประธานครับที่จะต้องลองหาทางออกดูว่าจะสามารถทำอย่างไรให้ทั้งสองคณะเนี่ยร่วมมือกันทำงานได้ซึ่งข้อเสนอของผมยังเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งครับท่านประธานก็คือท่านประธานอาจจะแบ่งประเด็นครับอยู่แล้วนะครับว่าหัวข้อเรื่องของสันติภาพชายแดนใต้เนี่ยมันครอบคลุมหลายประเด็นดูนะครับว่าส่วนไหนที่จะให้ทางคณะกรรมการกฎหมายดำเนินการต่อส่วนไหนที่จะให้คณะกรรมการความมั่นคงมาแบ่งณเวลานี้อย่างละเอียดได้ท่านประธานสามารถให้ประธานคณะกรรมการสองท่านเนี่ยไปหารือและแบ่งกันโดยละเอียดได้หลังจากการประชุมในวันนี้นะครับผมคิดว่าทางออกเช่นนี้เนี่ยสภาแห่งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องลงมติครับแล้วก็ทั้งสองคณะกรรมการก็สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ตามความประสงค์ของประธานคณะกรรมการทั้งสองท่านครับ
2: ท่านประกรณ์วุฒิแล้วก็ท่านประยุทธ์สิริพานิชท่านไม่พูดแล้วนะฮะท่านประยุทธ์ครับ
4: ท่านประธานที่เคารพผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอันว่ากับผมก็พยายามเฝ้าติดตามแล้วทำใจให้สบายสบายผมต้องกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติว่าสมัยที่แล้วกับผมก็เป็นกรรมการทั้งกรรมการกฎหมายนั่นชุดที่หนึ่งชุดที่สองกับผมเป็นกรรมการความมั่นคงด้วยในกรณีอย่างนี้ถ้าจะบอกว่าจะอาศัยวรรค4ในกรณีที่มีปัญหาเสียเลยทีเดียวให้เป็นอำนาจของท่านประธานก็คงไม่ใช่เพราะใหญ่ที่สุดคือมติของสมาชิกถ้าจะไม่ให้ผิดฝาปิดทัวจริงๆซึ่งผมก็เคยทำทั้งสองกรรมการนี้ที่เหมาะที่สุดก็คือคณะกรรมการ

0: การความมั่นคงแห่งรัฐไม่ผิดฝาผิดตัวแน่นอนก็ผมไม่เห็นด้วยในกรณีที่จะให้ใช้อำนาจของประธานในการที่จะชี้ว่าให้สองคณะกรรมการไปทำงานร่วมกันท่านประธานหลับตานึกเห็นไหมครับว่าถ้าในกรณีที่ความพร้อมไม่ว่าองค์ประชุมหรือแสดงความคิดเห็นใดๆจะได้ประโยชน์กับพี่น้องชาวปากใต้กับกลายให้เป็นเรื่องล่าช้ามีปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าก็น่าจะตัดสินใจให้คณะใดคณะหนึ่งไปทำงานชิกในสภาแห่งนี้เป็นผู้ตัดสินโดยนัยยะของข้อบังคับและรัฐธรรมนูญมาตรา129ชัดเจนครับท่านประธาน
1: ขอบคุณครับ
2: ท่านครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดครับสุภชัยใจสมุทรครับ
1: ผมจะให้อีก2ท่านนะครับท่านสุภชัยแล้วก็ท่านณัฐวุฒิครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับใจไทยครับผมอยู่ทั้ง2คณะครับผมอยู่ทั้งกฎหมายแล้วก็อยู่ความมั่นคงแห่งรัฐสิ่งที่จะเรียนต่อท่านประธานก็คือว่าตามข้อบังคับเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อบังคับได้กำหนดหน้าที่ของกฎหมายไว้ซึ่งเราก็เห็นแล้วแต่ของความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ใช่ความมั่นคงแห่งรัฐอย่างเดียวมันคือกิจการชายแดนด้วยและในฐานะที่ผมอยู่ทั้งสองคณะเนี่ยเอาน้ำหนักงานที่อยู่ในมือปัจจุบันเนี่ยผมเรียนว่าวันนี้งานท่านเยอะมากเพราะในฐานะที่เป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยท่านถักซึ่งวันนี้งานท่านล้นมือในขณะเดียวกันก็คือความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยงานก็ยังน้อยอยู่ถ้าเทียบกับกฎหมายเพราะท่านกฎหมายท่านรับทุกเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าก็ให้ความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยแหละครับทำงานและสิ่งที่กฎหมายกำลังศึกษาอยู่มันก็ไม่ใช่เป็นของกฎหมายก็โอนไอ้ผลการศึกษามาเนี่ยก็โอนให้ความมั่นคงแห่งรัฐไปแล้วก็ให้ความมั่นคงแห่งรัฐก็ทำหน้าที่ต่อก็ประมาณนี้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านณัฐวุฒิครับ
4: ท่านประธานขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงนิดหนึ่งครับท่านประธานนี่ฮะ
1: พิงเรื่องอะไรฮะ
4: พอดีเมื่อกี้ท่านพาดพิงเรื่องงานเยอะเดี๋ยวจะคนจะเข้าใจผิดว่าไม่สามารถทำงานเรียนท่านประธานครับผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับคือจริงๆเรื่องนี้เราต้องแยกให้ดีนะครับว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับหรือมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะให้เข้าไปที่ชุดใดชุดหนึ่งซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องความอยากเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องดีที่สภาชุดนี้เนี่ยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอยากจะทำงานเรื่องนี้พวกเราไม่ได้มีปัญหาในส่วนนั้นแต่ในส่วนของที่เรากำลังคุยกันอยู่ผมอยากให้เราเข้าใจตรงกันว่าเราคุยกันในเรื่องของรัฐธรรมนูญตามมาตรา129ที่กำหนดในเรื่องของการห้ามซ้ำซ้อนและเรากำลังคุยกันนะครับตามข้อบังคับที่ได้กำหนดวิธีการว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการกันอย่างไรซึ่งเนี่ยคือประเด็นหลักไอ้ประเด็นเรื่องว่ากรรมาธิการการกฎหมายกำลังยุ่งกับเรื่องทุจริตต่างๆซึ่งในวันพรุ่งนี้เราก็จะเรียกทั้งท่านวรสิทธิ์และท่านชัยชนกมาเนี่ยทางพวกเราเนี่ยนะครับในการเป็นส.ส.ในการทำกรรมธิการเนี่ยมันเยอะเราทราบดีและผมก็ได้เพิ่มวันประชุมถึง2วันต่อสัปดาห์ดังนั้นเนี่ยพวกเราก็ตั้งใจที่จะทำงานถ้าสภาจะเพิ่มเติมโดยการมอบหมายเรื่องนี้ทางพวกเราสามารถบริหารงานให้มีประสิทธิภาพสูงได้ดังจะเห็นได้ว่าเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราทำรายงานจนจวนจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยพวกเราก็ถือว่าเราสามารถที่จะบรรลุภารกิจตามที่สภามอบหมายดังนั้นเรื่องภาระงานที่มีเยอะต้องตรวจสอบการทุจริตของรัฐบาลต่างๆเนี่ยทางพวกเราเนี่ยบริหารได้แน่นอนแต่ผมอยากให้เราโฟกัสนะครับว่าจุดสำคัญของวันนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานครับ
1: ท่านณัฐวุฒิครับ
5: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองนะครับ

0: ครับท่านรังสิมันก็แย่ง
1: นี่ครับท่านประธานครับผมได้อยู่กิจการเด็กนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆเลยแต่ว่าผมเรียนก่อนว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยผมเป็นกรรมการวิสามันสันติภาพชายแดนใต้ท่านประธานครับทำความเข้าใจนิดนึงครับว่าสิ่งที่ท่านประยุทธ์พูดถูกตา129สิ่งที่ท่านสุประชัยพูดถูกครับท่านอ้างหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในข้อบังคับข้อที่90แต่อยากจะให้ท่านแบบนี้ครับว่าข้อบังคับข้อที่90ไม่ได้กำหนดนะครับหรือรัฐธรรมนูญก็129เนี่ยมาตรา129เนี่ยนี่ขอพูดหน่อยในฐานะอดีตประธานร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่สำเร็จนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นทางเลือกเลยครับกำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของท่านประธานจะต้องดำเนินการให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกคณะร่วมดำเนินการดูที่คำนี้ก่อนนะครับไม่ต้องดูหน้าตากรรมการคณะไหนใครเป็นประธานมีส.ส.พรรคไหนอย่างไรไม่ต้องดูครับแต่ดูที่ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่เขียนไว้ของประธานที่จะต้องให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกคณะร่วมดำเนินการผมปรึกษาฝ่ายรัฐบาลแบบนี้ได้ไหมครับว่าถ้าผมคิดว่าอยากจะเสนอท่านประธานลองหารือที่ประชุมดูว่าถ้าท่านประธานจะคล้ายๆกับว่าวินิจฉัยสักนิดนึงว่าดูแล้วทั้งสองคณะมีความเกี่ยวพันกันอยากจะขอออกเป็นทางเลือกว่าให้ทั้งสองคณะไปพิจารณาดำเนินการซึ่งหากไม่มีผู้ใดคัดค้านในการจบการประชุมคืนนี้ได้พรุ่งนี้ก็มาว่ากันด้วยกฎหมายความแรงในครอบครัวต่อแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นทางเลือกในขณะเดียวกันครับเมื่อมีการมอบไปแล้วก็สุดแล้วแต่ที่สองคณะจะไปพิจารณาจะแบ่งประเด็นจะเดินหน้ากันแบบไหนหรือจะรวมพิจารณาดำเนินการต่อเนื่องกันอย่างไรก็สุดแล้วแต่แบบนั้นก็ขออนุญาตประธานว่าอยากจะเสนอครับว่านี่เป็นหน้าที่ตามข้อกฎหมายฉะนั้นท่านประธานต้องทำครับแต่เมื่อทำแล้วอาจจะอาศัยคล้ายๆกับว่าเพื่อนสมาชิกเห็นตรงกันจะได้ไม่มีข้อโต้แย้งที่จะเดินหน้าต่อครับกับขอบคุณครับ
2: ท่านประธานครับ
3: ท่านประธานคร
2: ับ ท่านประธานคร
4: ับ ท่านประธานวิปท่านประธานยังตกลงกันไม่ได้ตอนนี้จะกลายเป็นข้อบังคับนี้จะให้ประธานพิจารณาผมว่าฟังให้ถี่ถ้วนแล้วเดี๋ยวตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งเชิญท่านประธานครับ
5: คร
4: ับ
5: ครับท่านประธานผมกรวีปริศนานถ้าคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจังหวัดอ่างทองฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับจริงๆข้อเสนอที่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกพี่ชายสุธิรักษ์ของผมท่านณัฐวุฒิเนี่ยครับจริงๆถ้าพูดกันตามตรงนะครับท่านประธานผมเนี่ยคุยเรื่องนี้กับทางวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะครับบอกว่าเอาละถ้าในเมื่อท่านประธานรังสิมันโรมเนี่ยได้กรุณาทำเรื่องนี้อยู่ผมก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับท่านก็บอกเอาละท่านทำในนามของคณะกรรมการกฎหมายซึ่งผมก็คิดว่าท่านมีประเด็นของเรื่องของความยุติธรรมประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ยังเสนอเลยครับบอกว่าเอาละถ้าทางประธานกรรมการความมั่นคงเขาจะไปดูในขอบเขตความรับผิดชอบของความมั่นคงเนี่ยก็ให้เขาทำไปท่านทำเสร็จแล้วท่านจะมารายงานต่อสภาแห่งนี้ท่านก็เอารายงานของท่านมารายงานครับทางนี้เขาทำเสร็จแล้วซึ่งจะเป็นประเด็นเรื่องของความมั่นคงที่มันเกี่ยวข้องกับกรรมธิการของเขาทำเสร็จแล้วก็มารายงานครับพื้นฐานความตั้งต้นเนี่ยมันมาจากที่เดียวกันคือเล่มจากสมัยการประชุมที่แล้วขอโทษครับจากสมัยสภาที่แล้วที่เพื่อนสมาชิกท่านจตุรนต์ขออภัยเอ่ยนามท่านครับท่านทำไว้ได้อย่างดีมากครับเราก็เอาเล่มนั้นเนี่ยมาต่อยอดครับก็ไม่เข้าใจครับว่าด้วยเรื่องเท่านี้เราจะต้องตัดสินกันถึงขั้นลงมติเนี่ยทำไมจนถึงนาทีนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยนะครับก็ในเมื่อถ้าเราคุยกันแบบนี้ได้เนี่ยท่านจะทำท่านจะทำในมุมของกฎหมายมุมของสิทธิมนุษยชนท่านก็ทำไปครับท่านคงจะทำในแง่มุมของความมั่นคงท่านก็ทำไปใครทำเสร็จแล้วไม่ดีตรงไหนเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ได้ผมคิดว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องลงมติซึ่งผมบอกเสมอนะครับว่าเรื่องไหนที่เราคุยกันได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องลงมติแล้วครับว่าให้ท่านประธานลองเมื่อสักครู่ท่านประธานทั้งสองฝั่งได้พิจารณาแล้วผมคิดว่ามันก็ไปได้นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
4: ท่านประธานวิปฝ่ายค้านเชิญครับ
6: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับพลเอกประชาสินครับทางวิปรัฐบาลนะครับผมทวนนะครับประการแรกเนี่ยเราน่าจะเห็นตรงกันว่าทั้งสองกรรมการควรจะเดินหน้าศึกษาเรื่องนี้นะครับประการที่สองเนี่ยคือเราเห็นตรงกันว่าเหมือนกับที่ผมได้เสนอท่านประธานก่อนหน้านี้ว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องลงมตินะครับส่วนประการที่3เนี่ยผมคิดว่าเราก็มีหน้าที่จะต้องทำตามข้อบังคับดังนั้นถ้ากลับ

0: มาที่ข้อเสนอของผมเมื่อสักครู่เนี่ยในรอบที่แล้วที่ผมลุกขึ้นมาหารือท่านประธานเนี่ยมันตอบโจทย์ทั้ง3ข้อหลักในการหารือที่ประชุมแห่งนี้ว่าให้เรามีมติหรือว่าจะเป็นดำริของท่านประธานว่าให้2กรรมาธิการเดินหน้าศึกษาถ้าเป็นแบบนี้2กรรมาธิการก็เดินหน้าต่อความมั่นคงก็เดินหน้าต่อเราก็ไม่ต้องลงมติแล้วก็ไม่มีการกระทําก็ผมฟังท่านประธานวิปรัฐบาลแล้วก็เข้าใจว่าก็น่าจะสอดคล้องกับข้อเสนอที่ผมได้หารือไปก่อนหน้านี้ก็ขอให้ท่านประธานพิจารณาเดินหน้าตามนี้ครับท่าน
1: ครับ
2: ท่านประธานครับ
1: เอาแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะมีข้อเสน
2: อผมกมลศักดิ์เลยว่ามากเลยแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านประธานก่อนที่ท่านประธานจะใช้อำนาจในการที่จะพิจารณาว่าจะให้คณะไหนหรือที่ประชุมแห่งนี้จะให้คณะกรรมการคณะไหนเป็นคนที่ทำรายงานฉบับนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือถ้าพิจารณาตามข้อ90วรรค4นี่นะครับกรณีซ้ำซ้อนก็คือกรรมการ2คณะพิจารณาซ้ำซ้อนพิจารณาศึกษานะครับตามข้อบังคับเขาใช้คำว่าเรื่องใดๆนั่นหมายความว่ามีกรรมการ2คณะกำลังพิจารณาและศึกษาเรื่องนั้นซ้ำซ้อนกันให้ข้อเท็จจริงกับท่านประธานเพื่อเป็นการประกอบในการที่จะแช่อำนาจของท่านประธานหรือที่ประชุมแห่งนี้นะครับผมเป็นอนุกรรมธิการของอนุกรรมธิการฝ่ายกฎหมายที่ศึกษาเรื่องภาคใต้นี่นะครับโดยเอารายงานของท่านจตุรนต์มาศึกษาโดยมีท่านรมดอนปัญจอเป็นประธานอนุกรรมธิการขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับผมเรียนอย่างนี้ในที่ประชุมและก็ท่านประธานให้ทราบนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าความหมายของว่าพิจารณาศึกษาสอบข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนไหนเพราะว่าเท่าที่ผมทราบอนุกรรมธิการของกรรมธิการกฎหมายเนี่ยมีการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงเสร็จแล้วกำลังทำรายงานมันจะอยู่ในความหมายของคำว่าซ้ำซ้อนกันหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลเพื่อให้ท่านประธานใช้ประกอบในการพิจารณาครับขอบคุณครับ
1: ผมได้พยายาม
3: ท่านประธานครับขอ
1: ไม่แล้วครับไม่เป็นไร
3: เดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับท่านประธานที่เคารพครับสั้นๆนิดเดียว
1: ผมมีข้อสรุปที่จะเสนอให้ทุกท่านได้พิจารณานะครับจากที่ผมได้รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ
3: ผม
1: เดี๋ยวถ้าท่านค้าน
3: ข้อมูลท่านจะได้วินิจฉัยครับสั้นนิดเดียวครับ
1: สุดท้ายถ้าผมจะไม่ให้แล้วนะฮะ
3: ครับผมเรียนท่านประธานที่เคารพครับสุภชัยใจสมุทรเรื่องประเด็นเรื่องซ้ำซ้อนเป็นประเด็นใหญ่ที่เคร่งถ้าตามข้อบังคับบอกว่าจะต้องให้ท่านประธานวินิจฉัยเนี่ยที่ผ่านมาความซ้ำซ้อนและผมเคยได้แถลงข่าวก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการวันนี้ให้ความสำคัญกับข้อนี้สองก็คือผมได้นำทำหนังสือเรียนถึงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้วินิจฉัยกรณีที่มันไปท่านได้รับเรื่องและกำลังสั่งให้ศึกษาเรื่องนี้ว่าต้องท่านมีความประสงค์ที่จะให้มีการประชุม35คณะเพื่อจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาในเรื่องเดียวกันซ้ำซ้อนกันตอนนี้ต่างคนต่างศึกษาเรื่องนี้อีกคณะหนึ่งก็ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ร่วมกลายเป็นปัญหาว่ามีประชาชน2คนมานั่งอยู่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าเรื่องนี้อาจจะฟังดูเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะในสภาอย่างนี้จึงให้ข้อมูลท่านประธานครับว่าในการควรที่จะวินิจฉัยเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปครับ
1: จากที่ผมฟังนะครับหารือกับทางฝ่ายเลขาได้ดูข้อบังคับการประชุมที่ทุกท่านได้เอ่ยถึงก็คือข้อบังคับการประชุมข้อที่90ในวรรคที่4เรื่องของการสอบหาข้อเท็จจริงหรือการศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกันให้เป็นหน้าที่ของประธานที่จะต้องดำเนินการให้คณะกรรมการสามัญที่เกี่ยวข้องทุกคณะดำเนินการร่วมดำเนินการตีความข้อนี้เนี่ยจะให้ผมพิจารณาวินิจฉัยว่าให้คณะ

กฎหมายหรือให้คณะความมั่นคงแห่งรัฐทั้งสองคณะต่างคณะไปเกรงว่าผมเพราะข้อบังคับบอกชัดเจนครับว่าให้เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกคณะร่วมกันดำเนินการท่านต้องร่วมกันครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ยากมากที่จะให้ท่านทั้งสองคณะสามคณะที่เกี่ยวข้องแล้วมาร่วมกันดำเนินการเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากผมตัดสินไปว่าให้ทั้งสองคณะต่างคนต่างคณะจะพาทุกท่านทำผิดข้อบังคับการประชุมดังนั้นผมคิดว่าคิดเห็นที่แตกต่างไม่สามารถที่จะใช้ข้อบังคับข้อ88ได้มีใดคณะหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ผมก็คงจะต้องใช้คำถามท่านรังสีมันโรมในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายเสนอก่อนนะครับเป็นคำถามแรกแล้วก็เป็นการตัดสินใจของท่านระหว่างท่านกรรมาธิการกฎหมายและกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าครับผมคิดว่าจะได้เป็นข้อสรุปร่วมกันแล้วก็เป็นมติร่วมกันของทั้ง

0: ใหญ่ภาคใต้
1: ครับ
0: เราเอา
1: ได้ครับได้ครับท่านประธานทราบวัตถุประสงค
2: ์ความมั่นคงนะครับซึ่งท่านก็มีดำริความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในปัญหาตรงนี้อยู่แล้วนะครับเข้าใจท่านรังสีมันนะครับซึ่งท่านก็ทำเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประธานครับแต่วันนี้เนี่ยยติที่เสนอเข้ามาเนี่ยพวกต่างกันนะครับที่สามัญไปดำเนินการทางท่านก็อยากจะเอาส่วนทางผมนะครับก็เห็นว่าทางท่านมนเทียนสงประชาเนี่ยมีความตั้งใจนะครับที่จะดำเนินการศึกษาเรื่องนี้ต่อเพื่อให้รัฐธรรมเห็นแตกต่างกันอย่างนี้ท่านประธานครับผมขออนุญาตเสนอยติครับให้นะครับกรรมธิการความมั่นคงของรัฐภาลงมติส่งให้กรรมธิการความมั่นคงได้ศึกษายติความมั่นคงนะครับเรื่องปัญหาชายแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับขอผู้รับรอง

0: ขอบคุณท่านประธานครับผมวาโยครับพรรคประชาชนครับดังต่อไปนี้นะครับข้อ6คือบอกว่าท่านประธานจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่จัดไว้หรือตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้เพราะนั้นท่านประธานเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามทั้งหน้าที่ท่านประธานสามารถเลือกที่จะกระทำได้แต่หน้าที่เนี่ยอันไม่สามารถใช้ดุลพินิจหรือว่าเห็นว่าเป็นอำนาจในการจะทำบทที่บังคับท่านประธานซึ่งผมกำลังขอให้ท่านประธานเนี่ยกระทำการตามวรรค4
1: ท่านเข้าเรื่องเลยครับ
0: ซึ่ง
1: ผมทำอะไรเดี๋ยวท่านเข้าเรื่องเลย
0: มันมาตรา129วรรค2ใช่ไหมครับซึ่งท่านประธานเองท่านก็อ่านเห็นอยู่แล้วว่าให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่ต้องดำเนินการให้กรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดรัดแบ่งแยกได้ไม่ใช่หน้าที่ของท่านประธานที่ท่านประธานจะแบ่งไปกรรมาธิการ B แต่ท่านจะต้องจัดให้ทั้ง A และ B เนี่ยร่วมกันทำงานแต่ถ้าท่านประธานจะใช้อำนาจวินิจฉัยนะครับพิเศษก่อนหน้านั้นนะครับคือว่าในการศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องที่ไม่ซ้ำซ้อนกันเพราะฉะนั้นผมเสนออย่างนี้ท่านประธานด่วนที่เรารวมกันพิจารณาเนี่ยนะครับซึ่งทั้งหมดอยู่9ยติเนี่ยนะครับอย่างของยกยาสีนะครับอนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับคือเรื่องของการขอให้สภาผู้แทนราษฎรยกระดับคุณภาพชีวิตและทั้งหมดนี้คือยติด่วนซึ่งสอดคล้องกับเรื่องที่ผ่านมาแต่ของท่านรังสิมันโรมเนี่ยที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าขึ้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเนี่ยนะครับ2019เนี่ยท่านศึกษาเรื่องอะไรครับท่านศึกษาเรื่องแนวทางสันติภาพเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่ใช้หน้าที่ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ท่านประธานวินิจฉัยเลยครับว่ายติด่วนเรื่องนี้ที่กำลังรวมกับสิ่งที่ท่านประธานดังสิมันโรมกำลังพิจารณาอยู่ในอนุอ่ะไม่ใช่เรื่องเดียวกันและไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับถึงจะแยกทำไปทั้งสองอันได้ครับแล้วท่านประธานไม่ต้องใช้หน้าที
1: ่ผมรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประกอบกับข้อบังคับการประชุมข้อ90วรรค4นะครับข้อ90วรรค4เนี่ยมันเป็นกรณีที่นะครับจึงให้ประธานสภาเนี่ยได้ดำเนินการให้ทั้งที่คณะที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยร่วมกันดำเนินการณขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมาธิการกฎหมายก็ถือว่ากรรมาธิการกฎหมายดำเนินไปไม่มีเรื่องที่ซ้อนกันไม่ต้องแต่ถ้าที่ประชุมมีมติบอกว่าแห่งรัฐก็จะเข้าข้อบังคับข้อ90วรรค4ซึ่งก็จะเป็นอำนาจให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาในการสามัญที่เกี่ยวข้องทุกคณะร่วมดำเนินขอวินิจฉัยนะครับว่าเนื่องจากแล้วก็ไม่ได้มีมติร่วมกันผมจึงจะต้องขอมติจากที่ประชุมมอบให้คณะกรรมการรังสิมันโรมเสนอนะครับจะเป็นคำถามแรกแล้วก็ต่อด้วยจะขอมติจากที่ประชุมครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานเสนออยู่ยติเดียวนะครับของท่านมนเทียนทางฝ่ายของมีผู้รับรองถ้าจะเอาให้ถูกต้องก็ขอความกรุณาช่วยเสนอหน่อยแล้วก็มีผู้รับรองให้ถูกต้องครับ
1: อย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยยติเพราะฉะนั้นเนี่ยยติที่เสนอกันหลายๆท่านเป็นยติอยู่แล้วเมื่อหาข้อสรุปไม่ได้ไม่สามารถใช้ข้อ88ได้ท่านรังสิมันโรมก็เสนอให้มีการลงมันกฎหมายก็เสนอเป็นข้อหนึ่งนะครับส่วนฝั่งที่การความมั่นคงแห่งรัฐก็เป็นอีกข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็จะถามอยู่สองข้อนะครับ
3: ท่านครับ
1: เชิญท่านนายกประสิทธิ
3: ์ครับ

0: ฟังท่านประธานชี้แจงอยู่บอกว่าในกรณีที่สภาลงมติมั่นคงท่านประธานจะถือว่าได้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนขึ้นของท่านในการให้พิจารณาร่วมกันถูกต้องใช่ไหมครับ
1: ในข้อบังคับที่ของประธานสภาที่จะต้องดำเนินการให้คณะกรรมการเพราะฉะนั้นจะเป็นหน้าที่ของประธานสภาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะสั่งการการลงมติก่อนถ้าลงมติเห็นชอบให้กรรมการกฎหมายนะครับแต่ถ้านั่นหมายความว่าจะเข้าสู่90ประธานสภาดำเนินการ
0: นะครับถ้าท่านประธานยืนยันเช่นนี้เนี่ยก็ไม่เห็นจำเป็นต้องก็แปลว่าทางนู้นเสนอให้มีให้คณะกรรมการความมั่นคงศึกษาเรื่องนี้สภาก็ไม่มีใครขัดข้องเพราะท่านประธานเนี่ยท่านก็จะไปใช้หน้าที่ปฏิบัติตามหน้าคณะเนี่ยทำร่วมกันถูกต้องใช่ไหมครับ
1: ผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าท่านนายกพิสิทธิ์พูดอย่างนี้ทางฝ่ายใช้ข้อบังคับการประชุมข้อ1888ไม่ต้องมีการลงมติ
2: ท่านประธานครับ
1: ครับเชิญครับท่านกำลังจะลงมติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะว่าผมกำลังจะลงมตินอกจากท่านบอกว่าท่านเห็นสักครู่นี้ผมจะใช้ข้อ88เลยนะครับ
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
2: ท่านประธานอนุญาตให้ท่านใดครับ
1: ก่อนครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าที่ถกเถียงกันมาเนี่ยอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา129มันมีหลายวรรคนี่6วรรคตัดคำว่าวุฒิออกสภาผู้แทนราษฎรนี่ถ้าคนอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นเองอำนาจที่สุดก็คือสภาผู้แทนราษฎรคือสมาชิกทั้งหมดกรรมการสามารถหรือพิจารณาศึกษาเรื่องใดๆแล้วรายงานให้สภาทราบมันอยู่ที่สมาชิกทั้งสภาจะเอาข้อมูลมาตรา129ไม่ได้มีคนพาดพิงถึงตัวผมเหมือนสนใจในเรื่องนี้ก็ไม่ได้เก่งกว่าใครหรอกครับอาจจะโง่กว่าคนหลายท่านประธานครับสภาเป็นเรื่องของสมาชิกทั้งหมดครับข้อ88หรือข้อ90แต่
1: ก็เป็นข้อสรุปแล้วนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อกี้ผมถามประชุมแล้วนะครับถ้าข้อ88มั้ยท่าน
4: เรียนท่านประธานผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุณครับจริงๆเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการการกฎหมายเนี่ยเราไม่เคยติดใจนะครับว่าจะมีกรรมการชุดอื่นที่จะพิจารณาเราถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำในการที่จะช่วยกันพิจารณาและหาทางออกให้กับบ้านเมืองตามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทีนี้ถ้าเกิดว่าตามที่ท่านประธานเรื่องนี้ถ้าจะเดินหน้าส่งให้กับทางกรรมการแล้วเมื่อกรรมการความมั่นคงมีการส่งไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะมาร่วมกันนะครับซึ่งจะร่วมกันอย่างไรจะต้องมีการหารือพูดคุยกันภายหลังเนี่ยปฏิบัติตามข้อบังคับได้ดังนั้นท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการลงมติโหวตอะไรกันทั้งสิ้นผมคิดว่าถ้าเกิดทางสภานะครับจะมีการปฏิบัติแต่หลังจากนี้

0: ให้กับพวกเราในการที่จะทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับท่านประธานครับ
1: ครับถ้างั้นก็สรุปว่าที่ประชุมผมที่ได้มีการขอเช็คองค์ประชุมก็ถือว่าณขณะนี้ไม่มีท่านใดเห็นให้ทางกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศไปศึกษาในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นข้อบังคับข้อ88นะครับถ้าไม่มีท่านใดเห็นเป็นอื่นก็ถือว่าที่ประชุมมีมติร่วมกันนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของท่านประธานสภาที่ประชุมครับขอให้เสนอระยะเวลาในการศึกษาครับ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับร่วมทับขอเสนอระยะเวลาการพิจารณา90วันครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องครับถ้าครบถ้วนแล้ววันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญชายแดนใต้จนพอสมควรก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันทำงานในวันนี้ก็ผมขอปิดการประชุมครับ

มาสรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้กันนะคะโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ถึง 2568 ค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเวลา 9:00 น.มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องดำเนินการแก้ไขอาทิปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยสาอำเภอภูสิงห์อำเภอขุขันและอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษมีวัชพืชขึ้นปกคลุมและมีสภาพตื้นเขินจนไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มประสิทธิภาพขอให้กรมชลประทานกระกำจัดวัชพืชและขุดลอกลำน้ำดังกล่าวและยังมีปัญหาโครงการวางท่อประปาในชุมชนย่อยตลาดรังสิตซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคมีการเปิดพื้นผิวถนนล่วงหน้านานเกินเสร็จสิ้นกลับกรบเพียงให้เกิดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตเร่งแก้ไขโดยด่วนนอกจากนี้ก็มีปัญหาถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อหลายเส้นทางเช่นถนนสายบ้านโนนเรืองบ้านหนองกอยถนนสายบ้านท่อนน้อยในเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกและเกิดแก่งเร่งปรับปรุงซ่อมแซมโดยด่วนอีกทั้งยังมีปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักทรุดตัวจนทำให้มวลน้ำกัดเซาะตลิ่งมากกว่า20จุดบริเวณอำเภอท่าเรือและอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรมเจ้าท่าจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งประชุมได้มีการพิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567และประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2005ทิศวงหนองเตยส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มาจากสังคมต้องการให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมแต่การทำงานของกกต.ในตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาใช้เงินงบประมาณให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นต่อการทำงานจากการจัดการเลือกตั้งลังที่ขายเสียงมากขึ้นกว่าเดิมแต่สถิติการดำเนินการเอาผิดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกลับลดลงดังนั้นการที่กกต.ไม่สามารถจัดการปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้จะถือกกต.อีกต่อไปนอกจาก

0: นี้ก็ยังกล่าวถึงคดีหัวสวว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายของสังคมที่สะท้อนถึงสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่มีการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะหากไม่เปลี่ยนแปลงจะทำให้นี้บิดเบี้ยวเป็นการทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตยออกมาเปิดเผยความจริงเพื่อกอบกู้ความศรัทธาจากประชาชนค่ะ
1: กกต.จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงถึงขั้นที่เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการสรรหาที่ท่านเคยได้รับจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ท่านเคยได้มาก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงกกต.ซึ่งเสมือนเป็นประตูของการเปิดเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่อำนาจจะทำให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจในประเทศนี้มันบิดเบี้ยวและเป็นการทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่ต้องมีการตรวจสอบถ่วงยังไม่พ้นครับเพียงแต่ระยะเวลาจากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการในการไต่สวนและตัดสินในคดีนี้คนกกต.ท่านยังมีโอกาสครับใครก็ตามที่รู้เรื่องราวของที่พยายามเข้ามาแทรกแซงครอบงำชี้นำอำนาจการตัดสินใจและการทำงานในกกต.ออกมาพูดสิครับออกมาแฉเลยครับออกมาเปิดเผยความจริงเลยครับอย่างกรรมการเสียงข้างน้อยออกมาพูดถ้ามีคนในกกต.ออกมาเผยความจริงกับสังคมนี้อาจจะทำให้คนมีความรู้สึกว่าในกกต.ยังมีคนที่มีความกล้าหาญความสุจริตมีความเที่ยงธรรมในใจที่จะรักษาเกราะกำบังของกกต.ตั้งแต่ต้นเอาไว้ได
0: ้ขณะที่นายสุทินคลังแสงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นองค์กรสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศและมีความจำเป็นต้องอยู่คู่กับประชาคมที่สะท้อนถึงการทำงานของทำให้เกิดความเป็นห่วงว่าการทำงานของกกต.จะเดินไปอย่างไรดังนั้นจึงอยากจะเรียกร้องให้กกต.ได้ตระหนักถึงพันธกิจหลักเข้มแข็งบริสุทธิ์ได้คนดีเข้ามาพันธกิจที่ตั้งไว้สามารถทำได้หรือไม่หากกกต.ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้กกต.ก็ต้องตั้งใจทำงานให้ดีเพราะหากปล่อยคนไม่ดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศและเป็นความบกพร่องของกกต.นอกจากนี้กกต.ต้องตระหนักว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกของสังคมเมืองแต่หากบริหารจัดการเลือกตั้งผิดพลาดแทนที่จะเป็นทางออกอาจกลับสร้างปัญหาให้กับประเทศดังนั้นกกต.ต้องระวังอำนาจที่จะแทรกแซงการทำงานมีบุญคุณต่อกกต.มากที่สุดคือประชาชนที่เสียภาษีและนำเงินงบประมาณสำหรับทำงานของกกต.ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะ
2: ในการทำหน้าที่ของกกต.ในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองทั้งสองข้อหนึ่งคัดคนดีเข้าสู่ระบบ2เป็นทางออกในการแก้ปัญหาเนี่ยให้ระวังสิ่งสำคัญที่มันจะเป็นมารถ้าพระภิกษุมารก็คือสีกาก็คืออามิตรนั่นคือมารแต่ผมมองว่าการทำหน้าที่ของกกต.อามิตรก็คือมารก็คืออำนาจที่จะมาแทรกแซงการทำงานของท่านมีไม่มีผมก็ไม่หลายคนพูดมาสังคมพูดมาก็ไม่สบายใจควรจะเก็บมาคิดวิธีแก้มารพวกนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับท่านอาวุโสในสภาท่านนึงก็เคยพูดอยู่ท่านชวนหลีกภัยขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านก็บอกว่าการตอบแทนบุญคุณคนเนี่ยท่านพูดดีนะแต่มันจะแก้เอาซะตอนเขาตายก็ไปงานศพแล้วก็น่าจะจบอันนั้นท่านก็พูดแต่ผมก็ชวนให้คิดถ้าไม่ใช้วิธีนั้นก็ต้องคิดอีกแบบครับคิดว่าคนที่มีบุญคุณต่อกกต.ที่สำคัญยิ่งยวด

0: ก็คือคนที่เอาเงินไปให้กกต.ใช้ก็คืองบประมาณแผ่นดินเงินเดือนเงินตอบแทนอะไรก็แล้วแต่งานดำรงคงอยู่ได้ขององค์กรแม้กระทั่งเอาไปใช้จ่ายในการพันธุ์ภารกิจของท่านน่ะคือเงินภาษีเจ้าของภาษีก็คือประชาชนต่อกกต.ก็คือประชาชนไม่ใช่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมาวูบวับล่อตาล่อใจผมไม่ได้เป็นพระไม่ได้อาวุโสอะไรมากมายแต่ว่าผมก็ตระหนักว่าคนที่มีบุญคุณต่อผมก็คือประชาชน
1: ด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติกล่าวว่ารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรความเป็นจริงโดยเฉพาะคดีที่เกิดจากการเลือกตั้งทั้งเรื่องจำนวนคดีและการดำเนินการของกกต.ที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนอกจากนี้ในคดีหัวสว.ที่มีการชี้แจงว่าการดำเนินคดีแบบแยกส่วนโดยกันผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยานนั้นขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะเจตนารมณ์กฎหมายที่มีการกันผู้ร่วมกระทำไปถึงตัวผู้สั่งการพยานได้ต้องเป็นผู้กระทำว่ากลุ่มคนดังกล่าวไม่มีความผิดเพราะไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานไม่เพียงพอดังนั้นจึงอยากจะให้กกต.กลับไปทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งค่ะ
2: ที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดความไม่เชื่อมั่นผมคิดว่ากกต.ที่นี้มีแค่3คนคนหนึ่งคือ5คนที่ได้ผลประโยชน์จากกกต.อีก2คนคือผู้ออกชุดนี้ละเลือกมาดังนั้นมติมันคือ1ต่อ3คือต้องส่งไปเพราะก่อนหน้านั้น5คนนั้นเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงส่วนน้อยบอกไม่รับเส้นเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มันจะสู่ไปถึงผู้บงการดังนั้นผมจึงขอให้กกต.กลับไปทบทวนและถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมไม่รับรายงานครั้งนี้ทั้ง2ฉบับครับ
1: ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยระบุว่าคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภามีสมาชิกบางคนที่พยายามจะชี้นำสังคมให้เข้าใจผิดและชี้นำความผิดมายังพรรคภูมิใจไทยโดยมีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดอยู่ในกระบวนการซึ่งเรื่องนี้จึงขอย้อนถามไปยังสำนักงานกกต.เพราะการลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาไม่ได้มีมติเอาผิดกับกรรมการบริหารแบบภาพรวมหรือเอาผิดกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดอย่างไรก็ตามย้ำด้วยว่าการที่กกต.ได้ลงมติในลักษณะแยกรายบุคคลและรายประเด็นเพราะกกต.เชื่อว่าไม่ค่ะ
3: ท่านหรือมีใครกล่าวหาว่ามันเป็นกระบวนการเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการนี้มีอยู่จริงเพราะผมสงสัยครับผมสงสัยเมื่อวันจันทร์ที่มีการลงมติกันหากกกต.ทั้ง7ท่านเชื่อตามสำนวนของคณะ26ของอนุ26ว่ามันมีกระบวนการอยู่จริงกกต. 7ท่านซึ่งแยกเป็น7ข้อกล่าวหาไม่มีการลงมติแบบก้อนใหญ่ไม่มีการลงมติการหัวหรือไม่การลงมติเมื่อเช้าเพื่อสมาชิกเอาผลคะแนนมาให้ดูว่าการลงมติซึ่งทางกกต.ได้เผยแพร่เอกสารไปแล้วการลงมติเป็นการลงตั้งแต่หัวหน้าพรรคผมเลขาธิการพรรคผมกับตัวผมหรือเพื่อนกรรมการบริหารพรรคอื่นว่ามีส่วนรู้เห็นก็ลงมติเป็นรายบุคคลหากท่านเชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวเหมือนสำนวนชุด26ทำไมมันไม่มีการลงมติว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการหรือไม่ท่านลงมติรายบุคคลนั่นหมายความว่าท่านไม่เชื่อไงครับ

0: มันมีกระบวนการหัว
1: ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาชีวิตและแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่างยั่งยืนโดยศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้เสนอแนวทางการที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3แนวทางก็คือแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงและเครือข่ายติดอาวุธโดยรัฐบาลต้องแยกกลุ่มคนที่ก่อเหตุออกจากประชาชนใช้งานด้านข่าวกรองและตำรวจให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่แทนการใช้มาตรการควบคุมในรูปแบบเดียวกันกำหนดเป้าหมายลดเหตุรุนแรงเป็นรายอำเภอและประเมินทุก6เดือนเพื่อนำไปสู่การยกเลิกกฎหมายพิเศษขณะที่แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องและปัญหาไม่ได้รับความยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่นั้นรัฐบาลควรใช้หลักความเสมอภาคผู้กระทำผิดต้องได้รับผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ตรวจสอบได้และต้องลดการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ไม่สงบแต่ต้องไม่ใช้การลดการใช้กฎหมายเพื่อถอนกำลังความมั่นคงต้องการเสนอก็คือแนวทางการแก้ปัญหาการเมืองอัตลักษณ์และกระบวนการสันติภาพที่ไม่ต่อเนื่องการใช้มาตรการความมั่นคงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหานี้ดังนั้นมีการแก้ปัญหาด้วยการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ความปลอดพูดคุยและการพัฒนาค่ะ

0: หากต่างคนต่างทำแม้งบประมาณมาก
1: เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะดิฉันอัญชิตาบุญพรวงศ์พร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: องค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านและมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิ่งกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าพัทมหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2540หุบภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ปรับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชรา

0: ราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาจะรับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆ Office on Drugs and Crime UN องค์เกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่าเรียนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนของเจนได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทูไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเชกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่

0: ท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้ต่อเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร่มเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างอำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์พระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกำลังปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยละมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างนึงที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

ระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการภูมิใจของคนไทยและทรง

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 9:00 นสมาชิกปรึกษาหารือรวมถึงกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์

0: ีสีโกสินสืบนุสรพระปรมินทร์ปิ่นปฐมพิรุณโรยโปรยปลายประพรายพรมให้ประชาชื่นชมอุดมแดน
1: หากเรามองจากบนท้องฟ้าก็จะเห็นสะพานพระพุทธยอดฟ้าทอดยาวไปทางฝั่งธนบุรีเป็นรูปลูกศรขนาดใหญ่เป็นความหมายตามพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือประชาธิปกศักดิเดชซึ่งคำว่าเดชนั้นแปลว่าลูกศรโดยถนนสองข้างมีบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฝั่งพระนครเป็นปลายศรตัวศรประกอบด้วยสะพานทอดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ฝั่งธนบุรีบริเวณวัดประยุรวงศาวาสเชื่อมต่อกับถนนประชาธิปกพร้อมกันนั้นได้ตัดถนนเป็นโครงข่ายการคมนาคมฝั่งธนบุรีเป็นส่วนหัวลูกศรชี้ทิศทางที่ความเจริญจะดำเนินไปในโอกาสเฉลิมฉลองที่กรุงเทพมหานครอา

ยุคครบ150ปีในปี2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดสร้างอนุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณของชาวสยามให้ปรากฏแก่ชาวโลกโดยได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พร้อมกับสะพานเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน2ล้านบาทและพระราชทานที่ดินของพระคลังข้างที่ในท้องที่ตำบลวัดราชบูรณะรวมเนื้อที่ 4,540 ตารางวาคิดเป็นราคาที่ดินสมัยนั้น 994,440 บาทเพื่อประโยชน์แก่การสร้างสะพานสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดให้รถและคนเดินข้ามได้เป็นแห่งแรกของประเทศสะพานแห่งนี้ได้เชื่อมโยงราษฎรฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายสืบมาจนถึงทุกวันนี้

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
0: ส่วนวันนี้นะครับทางรายการของเราจะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพอะไรบ้างนั้นนะครับไปติดตามชมกันครับ
1: รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีในช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้เอาใจคุณสาวๆกับประเด็นเรื่องการดูแลผิวพรรณด้วยสมุนไพร
0: เมนูสุขภาพวันนี้นะครับเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เหมาะกับสาวๆนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อใจอย่างชาตัวหอมครับ
1: และช่วงโซนสุขภาพใจมาไขข้อข้องใจกับพฤติกรรมชอบกัดเล็บตนเองมาติดตามไปพร้อมๆกัน

0: พี่ป๊อปไปไหนมาคะ
1: อ๋อพี่ไปเข้าห้องน้ำมาครับน้องตัน
0: อ๋อดีแล้วค่ะเราไม่ควรกลั้นปัสสาวะ
1: ถูกต้องแล้วครับน้องโบตันหลายคนในโซเชียลมีเดียนะครับก็ยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าการกลั้นปัสสาวะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ
0: เขาเข้าใจว่ายังไงบ้างคะพี่ป๊อป
1: ล่าสุดเลยนะครับมีข่าวปลอมที่เป็นข้อมูลเท็จส่งต่อกันมานะครับเรื่องของการกลั้นปัสสาวะในเพศชายช่วยลดต่อมลูกหมากโตส่วนในเพศหญิงช่วยลดโรคช้ำรั่วได้ซึ่งข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถี2กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะครับการกั้นปัสสาวะในเพศชายไม่ทำให้ลดขนาดต่อมลูกหมากและการกั้นปัสสาวะในเพศหญิงสามารถฝึกได้ด้วยการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานตามหลักการแพทย์ไม่ใช่ตามข่าวที่ถูกเผยแพร่นะครับนอกจากนี้การกั้นปัสสาวะยังเป็นอ้างอิงข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
0: รู้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็อย่าหลงเชื่อข่าวที่ส่งต่อกันมาแบบผิดๆนะคะ

0: Party
1: ช่วงโซนสุขภาพกายในวันนี้นะครับสาวๆต้องถูกใจอย่างแน่นอนเลยนะครับถึงการดูแลผิวพรรณด้วยสมุนไพรกันครับสวยอย่างธรรมชาติต้องติดตามชมกันเลยครับ
0: โดยเราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองแพทย์แผนไทยปฏิบัติการกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอปุ๊กแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ว
2: ัน
0: นี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสาวๆเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนรวมถึงโบตันด้วยเพราะว่าเป็นผู้หญิงต้องทำไมคะพี่ป๊อก
3: เป็นผู้หญิงต้องอย่าหยุดสวยค่ะ
0: อย่าหยุดสวยถูกต้องวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยที่ทำให้เกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามของผู้หญิงบำรุงผิวต่างๆว่าเอ้ยสมุนไพรของเราเนี่ยดูแลผิวได้จริงไหมคุณหมอต้องตอบหน่อยได้ไหมคะว่าสมุนไพรไทยดูแลผิวเรา
4: จริงๆแล้วสมุนไพรนะคะมีการนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพผิวตั้งแต่โบราณแล้วนะคะซึ่งก็ทุกวันนี้มันก็มีเรื่องของผลิตภัณฑ์เนาะเกี่ยวกับสมุนไพรออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการนำไปใช้นะคะสมัยก่อนก็จะใช้เป็นแบบนำมาใช้โดยตรงนะคะกับผิวเนาะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะซึ่งทำให้การดูแลผิวด้วยสมุนไพรเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรบ้างคะคุณหมออ
4: ย่างเช่นพวกสมุนไพรที่มันเป็นรูปแบบของสารสกัดนาโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
3: อย่างที่แบบว่าบำรุงผิวเนี่ยตอนนี้ในสมัยโบราณนะครับเราเคยเห็นเรื่องง่ายๆเนาะพี่เคยเห็นเรื่องเอาส้มมะขามมาขัดผิวให้ขาวให้สะอาดให้ผ่องอะไรเงี้ยหรือเอาขมิ้นมาทาอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยคุณหมอมีอะไรตำรับอะไรที่แบบมานำเสนอบ้างครับ
4: ค่ะหลักๆในเรื่องของการดูแลผิวด้วยสมุนไพรนะคะมีอยู่4วิธีด้วยกันนะคะ1ก็คือเรื่องของการกินการรับประทานเข้าไปนะคะ
3: มีกินด้วยนะคะ
4: ใช่การนำมาทาผิวนะคะพอกผิวแล้วก็การนำมาอบอาบด้วยสมุนไพรนะคะ
0: ค่ะเริ่มที่กินก่อนค่ะคุณหมอกินอย่างเช่นอะไรบ้างคะ
4: ในการรับประทานนะคะเพื่อดูแลผิวพรรณนะคะที่หมอแนะนำเลยก็จะเป็นกลุ่มของราก30นะคะตัวนี้แล้วก็ลูกยอนะคะซึ่ง
3: ที่เห็นอยู่นี่ใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่คุณสมบัติของราก30เนี่ยเขาถือว่าเป็นมีฮอร์โมนเนาะเอสโตรเจนนะคะเป็นกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเน้นเรื่องของการบำรุงผิวพรรณจากภายในนะคะกลุ่มนี้ก็จะทำให้ผิวพรรณเราดูสดใสเปล่งปลั่งจากภายในนะคะก็ถือเป็นสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพผิวของผู้หญิงทุกช่วงวัยนะคะตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนเลยทีเดียว
3: อ๋ออันนี้มันคือกินมันคืออยู่ภายใน
4: ใช่
3: ใ
4: ช่
3: นี่คือเป็นตัวอย่างใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะเป็นตัวอย่างนะคะอีกตัวนึงที่แนะนำก็จะเป็นลูกยออันนี้น่าจะหาได้ง่ายหน่อยนะคะตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของการเพิ่มระบบการไหลเวียนเลือดนะคะถ้าระบบการไหลเวียนเลือดดีเนี่ยก็ทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูสดใสเปล่งปลั่งขึ้นด้วยนะคะ
3: อย่างที่คุณหมอเอามานี่คือลูกยอแต่เป็นลูกยอแบบแห้งใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเป็นแบบชิ้นแห้งค่ะ
3: แล้วเราสามารถกินเป็นลูกยอสดได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะถ้าโบราณเขาก็จะใช้ลูกยอจิ้มเกลือนะคะหรือว่ายอดองน้ำผึ้งนะคะก็คือดองไว้3 เดือนแล้วก็นำตัวน้ำที่ผ่านการดองน้ำผึ้งอะค่ะมา

0: สมน้ำอุ่นรับประทาน
1: แล้วรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: มันจะมีความเผ็ดร้อนเล็กน้อยสำหรับลูกยอนะคะส่วนในรากสันสิทธิ์เองเนี่ยเขาก็จะมีความขมแล้วก็จะเป็นความหวานผสมน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ทานได้ง่ายขึ้น
2: บำรุงผิวด้านไหน
0: เนี่ยจะช่วยในเรื่องของมันมีฮอร์โมนเนาะมันจะทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดดีแล้วก็ให้ฮอร์โมนของเราสมดุลนะคะอย่างก็จะจำเป็นในคนผู้หญิงวัยทองนะคะซึ่งหมดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะทำให้ผิวพรรณเนี่ยไม่สดใสผิวพรรณแบบว่าไม่ผ่องนะคะก็ทำให้ตัวนี้ก็มาเป็นฮอร์โมนทดแทนแบบธรรมชาตินะคะ
2: หาซื้อได้ที่ไหนคะคุณหมอ
0: ตัวลาก30นะคะสูตรเป็นสมุนไพรมันก็ยังมีขายแบบออนไลน์นะคะแต่ว่าต้องแยกให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะไปคล้ายๆกันกับตัวหนอนไตหยากนะคะ
1: ซึ่งหนอนไตหยาก
0: ใช่ซึ่งหนอนไตหยากเนี่ยจะเป็นสมุนไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะถ้าได้มาผิดอาจจะทำให้สรรพคุณทางยาเนี่ยไม่ได้ตามที่เราต้องการ
2: ดูดีๆ
0: ใช่ค่ะต้องดูดี
2: ๆมีวิธีสังเกตไหมคะคุณหมอ
0: ตัวลาก30เนี่ยรสชาติเลยรสชาติ
2: ที่รสชาติอย่างเดียวเลย
0: ใช่แล้วก็ลักษณะของรากของเขาจะยาวกว่ายาวเรียวมากกว่า
2: แล้วในส่วนของเรื่องของการทาผิวอะคะสมุนไพรไทยอะไรที่เหมาะสำหรับมาทาผิว
0: ค่ะถ้าสมุนไพรที่แนะนำในเรื่องของการทาผิวก็จะเป็นพวกขมิ้นชันนะคะซึ่งมีการใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะคุณสมบัติเด่นๆของเขาก็คือช่วยให้ผิวพรรณกระชับนะคะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณผุดผ่องแบบเป็นธรรมชาตินะคะผิวที่แบบไม่เรียบไม่เสมออะไรเงี้ยค่ะทำให้แบบผิวพรรณของเราเนี่ยเสมอมากขึ้นสม่ำเสมอแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยค่ะ
1: และผลิตภัณฑ์ที่เป็นขมิ้นชันเนี่ยเมื่อจะเอามาทาผิวนะครับเราต้องไปผ่านกระบวนการครับคือต้องเอาไปบดเป็นผงไหมหรือว่าต้องทำเป็นแป้งครับหมอ
0: ถ้าแนะนำก็จะเป็นรูปแบบของโลชั่นนะคะที่แบบสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีกว่าเนาะถ้าเราเอาแบบผงอาจจะทำให้ติดผิวหรือถ้าใช้สดอะไรเงี้ยค่ะอาจจะทำให้ติดผิวเราอาจจะไม่ค่อยชอบเนาะสีเหลืองที่มันติดผิวมากๆนะคะถ้าเป็นรูปแบบของโลชั่นก็จะบำรุงผิวได้ดีกว่า
1: ครับคือไปผ่านกระบวนการ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปผ่านกระบวนการแล้วเป็นโลชั่นนะครับแล้วตัวอย่างคือขมิ้นชันใช่ไหม
0: ตัวอย่างคือขมิ้นชันค่ะก็จะมีรูปแบบที่แบบแห้งไปเลยแล้วก็หั่นแล้วก็นำไปตากนะคะ
2: แบบนี้นี่
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วต่อไปนะคะวิธีการพอก
0: การพอกนะคะถ้าพอกผิวหมอแนะนำมะขามป้อมนะคะ
1: มะขามป้อม
0: มะขามป้อมที่แนะนำมะขามป้อมเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรที่มีรสยาที่เป็นรสเปรี้ยวรสฝาดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยเรื่องของสครับผิวเนาะทำให้ผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวส่วนรสฝาดก็สมานบริเวณที่แบบเรามีร่องรอยของบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ผิวของเราสมานได้ดีขึ้น
1: แสดงว่ามีรสเปรี้ยวต้องเป็นกรด
0: ใช่
2: คล้ายๆกับว่าถ้าเทียบกับแผนปัจจุบันอาจจะเหมือนแบบการผลักวิตามินซีเข้าสู่ผิวอะไรแบบนี้แบบผิวกระจ่างใส
0: ใช่ค่ะมะขามป้อมเขาจะมีกรดพวกกรดซิตริกนะคะก็ถือเป็น AHA นะคะแล้วก็มีความฝาดที่เป็นแทนนินนะคะช่วยเรื่องของการสมานด้วยค่ะ
1: ถ้าเกิดเราแบบเป็นพวกสิวอักเสบ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็สามารถใช้มะขามป้อมได
0: ้ใช่ค่ะ
1: เพราะมันฝาดสมานน
0: ี่ใช่ค่ะ
2: สบายเลยพี่ป๊อปเวลามีแผลก็ผู้ชายก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะพอกแล้วก็สามารถนำมาขัดไปด้วยนะคะเป็นสครับไปในตัว
2: มีบางคนบอกว่าคิดสูตรเองเอาไปผสมกับน้ำผึ้งโยเกิร์ตแล้วก็พอกอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ตัวน้ำผึ้งถือว่าเป็นการเลือกใช้ตัวที่เอามาร่วมนะคะเพื่อให้คุณสมบัติของเขามากขึ้นนะคะหรือว่าเหมาะกับสภาพผิวที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างคนที่ผิวมันอาจจะแนะนำให้เป็นโยเกิร์ตนะคะหรือว่าพวกนมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่ผิวแห้งอาจจะเพิ่มพวกน้ำผึ้งเพิ่มเชิมเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอะไรเงี้ยค่ะใช
1: ่ดีเหมือนกันนะครับแบบใช้กับอะไรผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่
0: ใช่ค่ะใครอินได้นะคะ
2: อันนี้คือ
0: นมการพอกก็สามารถใช้แนะนำต่อสัปดาห์นะคะแต่ว่าถ้าอาจจะทำบ่อยในช่วงที่แบบเราไปเผชิญกับมลภาวะเนาะวันนี้ไปตากแดดตากลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ต่อเนื่องกันได้นะคะ
2: ต่อไปที่เรื่องของการอบอาบ
1: อบอาบ
0: การอบอาบก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะซึ่งเริ่มจากการอบก่อนเนาะก็จะนำสมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรตำรับนะคะที่มีคุณสมบัติเรื่องของการอบหรือว่ามีกลิ่นหอมอย่างเช่นพวกผิวมะกรูดนะคะไพรตะไคร้กลุ่มนี้หรือว่าใบมะขามเนี่ยค่ะนำมาต้มนะคะเพื่อให้เกิดไอความร้อนนะคะซึ่งไอความร้อนเนี่ยจะทำให้รูขุมขนเราเปิดเนาะพอเปิดเนี่ยก็จะชะนะคะเอาพวกส
1: ิ่
0: งใช่ทำให้สิ่งที่มันอุดตันอยู่ตรงรูขุมขนเราเนี่ยออกมานะคะจากจัดอบแล้วก็คือเอาสมุนไพรที่ผ่านการอบต้มอบนั้นนะคะมาอาบนะการอาบก็จะช่วยชะมันออกมาที่รูขุมขนและก็ชะมันออกนะคะแล้วก็ความร้อนไอความร้อนเนี่ยก็จะทำให้การไหลเวียนเลือดของร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะก็จะทำให้ผิวพรรณเนี่ย

0: ดูแบบผุดผ่องจากภายในถือว่าเป็นการดีท็อกซ์ของเสียออกทางผิวหนังวิธีนึงของแผนไทย
1: อันนี้คือทำได้ทั้งหญิงและชายเลย
0: ใช่ค่ะสามารถทำได้ทั้งหญิงทั้งชายค่ะ
2: ต้องทำทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่พูดมาเลยเนี่ยบ่อยแค่ไหนคะหมายถึงว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะเห็นผลสมมุติว่าบางคนบอกว่าอยากผิวแบบกระจ่างใสเหลือเกินแต่ว่าแบบทา2ครั้งแล้วก็แบบไม่ได้ผลเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนตัดสินเร็วไปม
0: ัน
2: ควรจะต้องประมาณระยะเวลาประมาณช่วงไหน
0: ความถี่นะคะถ้าอย่างส่วนใหญ่คอร์สแบบนี้นะคะเขาจะใช้ในการดูแลผิวพรรณแบบเจ้าสาวเนาะก่อนที่จะแบบเป็นเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะความถี่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ 2-3 ครั้
2: ง
0: นะคะใช่แต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปนะคะคนที่แบบสุขภาพไม่ดีเนาะพร้อมหรือว่าอ่อนเพลียง่ายก็อาจจะทําให้แบบเกิดอาการอ่อนเพลียหรือว่าวิงเวียนศีรษะได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําไม่เกิน3ครั้งต่อสัปดาห์
2: 3ครั้งต่อสัปดาห์นานไม่เข้าว่าจะเห็นผล
0: ต่อเนื่องสัก1เดือนนะคะในสําหรับคอร์สเจ้าสาวนะคะ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปนะคะทั้งตั้งแต่เรื่องของกินทาแล้วก็อาบอบเลยเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะเห็นผลว่าผิวเราสวยขึ
0: ้
2: น
0: ในเรื่องของการรับประทานนะคะต่อเนื่องได้3เดือนเลยนะคะสำหรับสมุนไพรกลุ่มนี้นะคะส่วนการพอกการทาเนี่ยให้เป็นสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งสลับกันไปนะคะสมมติว่าอาทิตย์นี้สครับไปแล้วพอกไปแล้วก็ใช้การทาเป็นประจำไอ้ทาเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าผิวต้องการการบำรุงตลอดนะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องขอเจ้าสาวนะครับมันมีได้ยินมาว่ามันมีเรื่องของการดื่มชาแล้วอยู่ในคอร์สเจ้าสาวด้วยอยากให้คุณหมอช่วยแบบบอกกับเราหน่อยว่ามันมีตำรับชาอะไรครับที่อยู่ในคอร์สเจ้าสาวเนี่ยครับ
0: มันมีชาที่เรียกว่าชาตัวหอมค่ะสมัยก่อนมันจะเขาจะใช้ชาตำรับนี้นะคะก่อนที่จะถวายตัวเป็นนางในอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: ผิวพรรณจะดีหรอคะ
0: เขาจะให้เน้นให้กลิ่น
1: เรื่องกลิ่น
0: นะคะกลิ่นกายหอมเนาะเขาบอกว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปมันจะส่งออกมาข้างนอกนะคะถูกขับออกมาทางกลิ่นกายนะคะนึกง่ายๆเลยก็คืออย่างถ้าคนอินเดียเนาะเขาชอบกินเครื่องเทศใช่ไหมคะก
2: ็
0: จะมีกลิ่น
1: กลิ่นตัวค่อนข้างแบบเป็นค่อนข้างแรง
0: ค่อนข้างฉุนอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นการที่เรารับประทานสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมพวกเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยค่
2: ะ
0: ก็จะทำให้กลิ่นกายของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะ
1: กลิ่นจากเหงื่อของเราก็หอม
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คืออยู่ในคอร์ส
2: อันนี้คือเรื่องของการสมุนไพรเรื่องของการบำรุงผิวแล้วทีนี้มาที่เรื่องของตำรับยาบ้างคำว่าตำรับยาคืออะไรคะคุณหมอ
0: ตำรับยาก็คือสมุนไพรตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะก็ถือว่ารวมกันเป็นตำรับยานะคะเอามารวมกันในสัดส่วนที่อาจจะเท่ากันมากกว่าน้อยกว่าขึ้นอยู่กับรสมือของคุณหมอนะคะที่ใช้ในการปรุงยานะคะอย่างตำรับยาอบอาบที่เราใช้เมื่อกี้ค่ะก็ใช้สมุนไพร 4-5 ชนิดนะคะมะกรูดตะไคร้นะคะพวกขมิ้นชันสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการนำมาประกอบเนี่ยก็จะทำให้คุณสมบัติของยาดีขึ้นหรือว่าลดพิษของตัวยาบางชนิดอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือมันจะส่งและเสริมกันในตำรับยาบางท
0: ี
1: บางอย่างมีพิษไอตัวนี้ก็สามารถไปดับพิษตัวนี้ได
0: ้ใช่ค่ะอย่างชาตัวหอมที่บอกเมื่อกี้ค่ะก็จะมีสมุนไพรอยู่ 4-5 ชนิดด้วยกันตัวหนึ่งก็คืออย่างจำปีอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้กลิ่นกายหอมบัวบกก็จะเพิ่มการไหลเวียนเลือดทำให
1: ้
0: ส่วนครูเงี้ยค่ะก็จะทำให้ขับเหงื่อได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือทั้ง3ตัวเนี่ยก็ช่วยกันออกฤทธิ
1: ์
0: ก็ทำให้ยาตำรับเนี้ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับ
2: เรื่องของผิวพรรณล่ะคะมีสมุนไพรไหนที่แบบว่าเป็นตำรับยาบ้าง
0: ตำรับยาถ้าเป็นในตำรับแผนไทยก็จะมีตำรับเลือดงามนะคะ
1: เลือดงาม
0: ใช่ฟังจากชื่อเขาก็คือกินเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของเลือดลมสตรีเนี่ยต้องดีแน่นอน
2: พอดีปุ๊บผิวก็ดี
0: ใช่
1: แล้วตำรับเลือดงามที่มีอะไรบ้างคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ตำรับเลือดงามจะเน้นพวกฝางคำฝอยใช่ซึ่งเป็นสมุนไพรที่เน้นเรื่องของการบำรุงเลือดนะคะพวกพริกไทยดำพริกไทยดำเนี่ยส่วนใหญ่จะแทรกเข้าไปในตัวยาเพื่อทำให้ตัวยาเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นจะเห็นว่าตำรับโบราณเขาจะนิยมใส่แทรกพริกไทยดำหรือว่าแทรกพริกไทยร้อนเข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มการดูดซึมยา
1: น้องตันเนี่ยคงต้องงงว่าฝางคืออะไรครับคุณหมอเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้จักคำว่าฝางนะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้จักฝางเหมือนกัน
0: แต่ทุกคนต้องรู้จักน้ำยาอุทัย
1: รู้จักครับ
0: ฝางคือยาหลักในน้ำยาอุทัย
1: ครับแสดงว่าฝางมีสีแดงครับ
0: ใช่ค่ะเป็นยาหลักนะคะซึ่งคุณสมบัติเด่นๆก็คือช่วยบำรุงเลือดนะคะแล้วก็ช่วยลดความร้อนในร่างกาย
2: อ่า

0: ้ร้อนในกระหายน้ำได้ค่ะแล้วเขาถึงเป็นยาหลักในน้ำยาอุทัย
1: ครับ อย่างที่บอกว่าตำรับแพทย์แผนไทยเขาพูดว่าสีไหนตรงกับลักษณะของร่างกายของเรานะครับเท่ากับบำรุงอันนั้นใช่ไหมคร
0: ับใช่อย่างเช่นอัญชันนะคะให้มีสีม่วงน้ำเงินนะคะก็จะบำรุงสมองบำรุงสายตานะคะตัวขมิ้นชันนะคะซึ่งมีสีเหลืองก็จะช่วยบำรุงตับบำรุงน้ำดีเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็สีแดงเนาะก็จะเน้นในเรื่องส่วนของมดลูกนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดน
2: ะคะสีแดงมีอะไรบ้างคะ
0: สีแดงเช่นฝางคำฝอยกลุ่มนี้นะคะสีก็จะคล้ายกันเนาะส้มแดงมันก็จะไล่ระดับลงมาเรื่อยๆนะคะ
2: อ๋อคือกินตามสีอยากจะบำรุงอะไร
0: บำรุงตามส่วน
2: อ๋อเพิ่งทราบเลยวันนี
1: ้แล้วพูดแบบอย่างผมถามว่าสีขาวนะครับมีไหมครับแบบ
0: สมุนไพรสีขาวใช่ไหมคะถ้าสมุนไพรสีขาวก็จะเน้นบำรุงเรื่องของเส้นเอ็นเน
1: า
0: ะอย่างเช่นพวกธัญพืชต่าง
1: ๆ
0: หรือว่าอัญชันสีขาวเองเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของ
1: ขาวเม็ดเดียว
0: บำรุงเอ็นบำรุงข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรานึกออกเราก็จะสามารถนำสีต่างๆมาใช้ในการดูแลสุขภาพของเราได้นะคะ
1: เป็นความรู้มากมายเลยนะคร
2: ับให้คุณหมอฝากเรื่องของสมุนไพรที่ดูแลผู้หญิงในเรื่องของความสวยความงามบางคนอาจจะบอกว่าใช้ไม่เป็นใช้ยังไงเราก็ต้องใช้ความถี่เท่าไหร
0: ่
2: หรือว่าใช้แบบไหนถึงถูกต้องฝากนิดนึงค่ะ
0: ค่ะสมุนไพรในเรื่องของการดูแลเรื่องของผิวพรรณนะคะก็มีการนำไปใช้อย่างหลากหลายวิธีด้วยกันนะคะดังนั้นถ้าเรามีปัญหาสุขภาพด้านไหนนะคะควรจะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นถ้ามีปัญหาเรื่องเลือดลมเนี่ยแนะนำให้เป็นเรื่องของการรับประทานก่อนนะคะถ้าเราดูแลระบบสมดุลภายในก็จะถูกต้องตามมาด้วยค่ะ
2: สวยแน่พี่ป๊อปจบเทปนี้ไป
1: สวยแน่เลยคร
2: ับ
1: ตรงที่สุขภาพดี
2: ผู้ชายก็ใช้ได้ผิวพรรณดีได้เหมือนกัน
0: ค
2: ุณผู้ชมที่ฟังทางนี้แล้วนะคะสมุนไพรไทยดูแลเรื่องของความสวยความงามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการทาการคอกหรือว่าอาบอบนะคะแบบนี้คือดูแลได้หมดเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องใช้อย่างถูกวิธีนะคะขอบคุณคุณหมอปุ๊กมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดี
1: มากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: รายการ It's Zone ขอนำเสนอหนึ่งสมุนไพรไทยที่รู้จักกันดีและดีต่อสุขภาพผิวของคนไทยนั่นก็คือขมิ้นชันสำหรับสาวๆที่มีผิวหน้าแพ้ง่ายเรามาเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวโดยการใช้สมุนไพรที่เรารู้จักกันดีถึงสรรพคุณในเรื่องของความงามอย่างขมิ้นชันเต็มไปด้วยสารต่อต้านแบคทีเรียต่างๆนอกจากจะช่วยให้ผิวพรรณการระคายเคืองลดหน้าหมองขอบตาดำแก้หน้ามันและช่วยให้ผิวขาวเนียนนุ่มได้อีกด้วยโดยใช้ขมิ้นสดบดให้ละเอียดผสมให้เข้ากับมะขามเปียกหรือน้ำผึ้งจนเป็นเนื้อครีมจากนั้นพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำเป็นประจำจะช่วยให้ผิวหน้าที่แพ้ง่ายค่อยๆแข็งแรงขึ้น

0: มนูสุขภาพวันนี้พี่ป๊อปมีอะไรมาเสิร์ฟคุณผู้ชมคะ
1: วันนี้จะเป็นเครื่องดื่มครับน้องปานสำหรับสาวสวยของเราเล
0: ย
1: น้องสาวสวย
0: คืออะไรคะ
1: เป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าชาตัวหอมครับ
0: ชาตัวหอม
1: ชาตัวหอมเป็นชาดอกไม้ครับหอมสดชื่นสดชื่น
0: คือชื่อว่าชาตัวหอมคือกินแล้วตัวหอมนะพี่ป๊อป
1: ใช่ก็คือตอนจริงมันมีเรื่องเล่าน้องตันก
0: ็
1: คือเป็นตำนานเป็นแบบโบราณโบราณเขาเล่ากันว่าเวลาพระสนมนางในเนี่ยเวลาจะถวายตัวเนี่ยต้องดื่มชาก่อนเพื่อจะขับเหงื่อแล้วให้มีกลิ่นหอมออกมาก็เลยบอกว่าเราก็เลยเอาตำรับเนี้ยมาทำเป็นเครื่องดื่มของเราบ้างเนาะ
0: ฉะนั้นตั๋นทานตั๋นดื่มเข้าไปตัวตั๋นก็จะต้องหอม
1: ใช่เหงื่อออกมาก็จะหอมแต่เราเนี่ยเราจะไม่ดื่มร้อนแบบโบราณ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าโอ้โหช่วงนี้อากาศร้อน
0: ไม่ไหวร
1: ้
0: อนจริง
1: เราก็บอกว่าเราทำเป็นดื่มเย็นกันดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: มีดอกอะไรบ้างคะพี่ปอ
1: โอ้ก็มีหลายดอกครับก็มีหลายอย่าง
0: หลายอย่าง
1: ก็คือจะมีอย่างที่น้องตั๋นเห็นดอก
0: กุหลาบ

0: ดอกอันนี้คุ้นๆไหมครับ
1: มะลิ
0: มะลิ
1: ค่ะ
0: อันนี้แปลกตามาก
1: อันนี้คือ
0: เป็นดอกแอปเปิลครับ
1: ดอกแอปเปิล
0: ดอกแอปเปิลแล้วอันนี้ก็คือเป็นดอกหอมหมื่นลี้
1: ดอกหอมหมื่นลี้แหมชื่อก็หอมนะคะ
0: แล้วก็
1: สีส้มเนี่ยค่ะ
0: จำปีครับ
1: จำปีอ่ะ
0: แล้วก็มีใบเตย
1: ใบเตย
0: ซึ่งตำรับต่างๆเนี่ยครับก็อาจจะแบบบางคนอาจจะมีตำรับนี้อาจจะเพิ่มดอกนี้ลงไปหรือตำรับอีกตำรับนึงอาจจะใส่ดอกไม้อื่นเพิ่มหรือสมุนไพรตัวอื่นเพิ่ม
1: แล้วแต่
0: เพราะบางทีแบบอาจจะมีตำรับของแพทย์แผนไทยที่เขาบอกว่ามีเรื่องของใส่ใบขู่นี่คือช่วยเรื่องของการขับเหงื่
1: อ
0: เมื่อได้ความหอมแล้วก็ต้องขับเอาเหงื่อออกใช่ไหมครับแต่ของเราไม่มีเพราะเราหายากเราก็มีเท่าที่เราทำอยู่ที่เราหาได้นะครับเราจะเพิ่มความหวานสำหรับน้องตัดเลยนะครับ
1: มีน้ำผึ้ง
0: เพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงใส่น้ำมะนาวว ันนี
1: ้ค่ะคือถ้าสมมติว่าเดี๋ยวตัดจะพกขึ้นรถไปด้วยเพราะว่าแบบว่าจะได้ตื่นมีมะนาวเปรี้ยวอะไรอย่างนี้สดชื่น
0: ได
1: ้
0: เลยครับได้เลยครับก็วิธีทำก็จะง่ายๆนะครับเนี่ยเราก็จะเอาดอกไม้ใส่ลงไปในกานะครับ
1: ได้ค
0: ่ะแล้วมีดอกกุหลาบนะครับ
1: เยอะไหมคะพี่ป๊อปหรือว่า
0: แล้วแต่เลยถ้าเกิดใส่ดอกกุหลาบก็จะมีกลิ่นกุหลาบหอมขึ้นมาครับแล้วมีสีของกุหลาบขึ้นมาด้วย
1: แล้วก็อะไรต่อคะ
0: แล้วก็ใส่ใบเตยจะเทหมดเลยก็ได้นะครับ
1: เทหมดเลยก็ได้นอกใบเตย
0: ครับ
1: แล้วก็มี
0: จำปีหอมหมื่นลี้ครับ
1: หอมหมื่นล
0: ี้แล้วก็ดอกแอปเปิ้ล
1: ดอกแอปเปิ้ล
0: มะลิครับ
1: กุหลาบต้องใส่อีกไหมคะพี่ป๊อปหรือพอ
0: ถ้าอยากจะได้อีกก็ใส่ได้ครับก็จะมีกลิ่นของกุหลาบเนี่ยหอมขึ้นนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: แล้วก็ทิ้งไปประมาณ 5-10 นาทีนะครับเราก็จะได้กลิ่นของดอกไม้ที่อยู่ในชาดอกไม้นะครับเดี๋ยวเราพอให้แบบว่ากลิ่นหอมระเหยของดอกไม้นี่ออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมแก้วสำหรับที่จะทำเป็นเครื่องดื่มก็คือเราจะใช้น้ำผึ้งนะครับน้ำมะนาวเนี่ยใส่ลงไปใน
1: ใส่ไปก่อน
0: ไปก่อนครับใช่เดี๋ยวพี่จะใส่ไว้ให้เผื่อแบบบางทีมันไม่ละลาย
1: เลมอนด้วย
0: ครับน้ำผึ้ง
1: เราต้องเทแบบนั้นด้วยเหรอคะพี่ป๊อปเราสามารถเทลงไปฟุบ
0: บางทีมันแบบว่าบางทีมันจะไม่ละลายครับมันนอนก้นก็เลยต้องแบบว่าขอแบบว่าติดขอบด้านในของแก้ว
1: ตอนแรกคิดว่าเพื่อความสวยงามไม่ใช
0: ่บางทีมันก็สวยงามมันก็ได้ประโยชน์อย่างนึงคือมันก็สวยงามด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะละลายง่ายขึ้นใช่ครับเพราะว่าน้ำผึ้งอาจจะนอนก้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มะนาว

0: เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำแข็งใส่แล้วค่อยเอาชานี่ใส่ลงไปนะครับ
1: เอาน้ำแข็งใส่ก่อน
0: ครับ
1: แอบเปิดนิดนึง
0: มีกลิ่นไหมครับลองดมสิครับ
1: นี่หอม
0: หอมใช่ไหมครับ
1: กลิ่นกุหลาบ
0: กุหลาบขึ้นเลยใช่ไหมครับ
1: กลิ่นกุหลาบแซงขึ้นมาเลย
0: ระหว่างที่เรารอตัวของน้ำมันหอมระเหยที่ออกจากดอกไม้นะครับเราก็มาใส่น้ำแข็งเตรียมแก้วของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอดีครับพอน้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้เนี่ยออกมาแล้วก็พอดีในการที่แบบว่าชาก็เย็นพอดีด้วยนะครับบางคนอาจจะแบบเขาบอกว่าอาจจะมีดอกไม้อื่นแทรกลงไปได้ไหมบอกก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวก็ใส่ชาลงไปนะครับพอครับแล้วก็แก้วนี้นะครับเราก็อาจจะตกแต่งด้วยมะนาวของเราอีกหน่อยนึงนะครับโอ้โหชาตัวหอมเราแบบเรียบร้อยเราก็ได้ชาตัวหอม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นตำรับแบบโบราณ
1: ค่ะ
0: แต่ร่วมสมัยแบบเรา
1: ใช่
0: เพราะว่าชาโบราณดื่มร้อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราดื่มเย็น
1: เห็นไหมเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เราก็เลยขอเป็น

0: ชาตัวหอมแบบเย็นแล้วกัน
1: เป็นเย็นแล้วกัน
0: หอมมันหอมเลมอนตอนนี้หอมมาก
1: หอมหอมนะครับแล้วเนี่ยเราก็ใส่ดอกกุหลาบไว้นี้ด้วยแล้วก็มีน้ำผึ้งนะครับอยู่ในนี้แล้วพี่ก็แอบหยอดเลมอนลงไปด้วย
0: ค่ะอันนี้เขาเรียกว่านอกจากได้เรื่องของตัวหอมแล้วเนี่ยชิมค่ะเรายังได้แบบว่าความหวานจากน้ำผึ้งซึ่งดีต่อสุขภาพของเรา
1: ใช
0: ่ชิมนะคะหอม
1: มีกลิ่นชาอ่อนๆมีดอกกลิ่นดอกไม้
0: ม
1: ี
0: กลิ่นกุหลาบแต่ได้กลิ่นกุหลาบชัดมากแล้วก็หวานน้ำผึ้งอร่อยคุณผู้ชมลองไปทำดูนะคะง่ายมากซื้อได้ที่ไหนคะพี่ป๊อปส่วนใหญ่นี้ก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตมี
1: ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับเขาก็ผลิตดอกไม้ที่เป็นออร์แกนิกออกมาแล้วด้วยนะครับเราก็สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ตามร้านค้าที่แบบว่ามีเรื่องของการันตีชาการันตีเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ว่าเป็นชาออร์แกนิกนะครับหาง่ายมากแล้วเราก็ทำง่ายๆนะครับช่วงนี้ดื่มเครื่องดื่มแบบสุขภาพแบบเรารับรองได้ประโยชน
0: ์ช
1: ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจครับ
0: เหงื่อออกมาคือหอมแน่นอน
1: หอมฟุ้งเลยครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชิมต่อก่อนนะคะ
1: ครับ

0: สุขภาพดีกัดเล็บนะคะมีสาเหตุหลายอย่างค่ะที่ทำให้คนกัดเล็บนั้นมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะซึ่งทำให้เสียสุขภาพและบุคลิกภาพสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยนะคะในช่วงของโซนสุขภาพใจวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สกุลทิพย์สิริกันตราพรนักจิตวิทยาสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะและตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์จิวแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับอาจารย์จิวครับ
2: สวัสดีคุณป๊อปสวัสดีคุณป๊อป
0: อาจารย์ค่ะพฤติกรรมกัดเล็บค่ะตอนนี้ก็หลายคนเป็นเนาะโดยเฉพาะเด
1: ็
0: กกัดเล็บแบบว่าอยู่ดีๆแบบเมื่อๆหรือบางทีเผลอๆหรือใช้ความคิดเขาก็กัดเล็บ
2: ค่ะ
0: อันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมกันมาจากความคิดหรือมาจากความเครียดคะ
2: ค่ะก็ได้หลายๆอย่างเลยนะคะคือพฤติกรรมการกัดเล็บเนี่ยจริงๆมันเป็นพฤติกรรมที่เห็นได้เยอะในกลุ่มพฤติกรรมหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันนะคะมันชื่อว่า body focused repetitive behaviors นะคะก็คือเป็นพฤติกรรมที่เราทำกับเนี่ยบอดี้เราร่างกายเราเนี่ยทำซ้ำๆนะคะอย่างเช่นมีอาการดึงผมพฤติกรรมดึงผมนะคะหรือว่าถูมือถูจมูกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเคยเห็นกันบ้างอันนี้ก็คือคล้ายๆกลุ่มเดียวกันแต่การกัดเล็บเนี่ยจะเห็นบ่อย
1: ครับ
2: ซึ่งอาการเหล่านี้บางทีมันจะเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังมีความวิตกกังวลนะคะความเครียดหรือว่ากำลังทำสมาธินะจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นไปได้นะคะก็จะเริ่มขึ้นมาหรือแม้กระทั่งว่าเราเหงาเศร้าอย่างเงี้ยค่ะหรือความเบื่อด้วยความเบื
1: ่
2: อ
1: ได้แสดงว่ารู้ตัวไหมครับถ้าเวลาทำคือแบบตัวเปลี่ยนอย่างผมเนี้ยจะทำแบบถูจมูกปัดจมูกเงี้ยเราจะรู้ตัวไหมหรือว่าเราทำไม่ต้องฉันเผลออ
2: ย่างที่คุยกันนะคะว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้ตัวมันจะเป็นอัตโนมัตินะคะอย่างสมมติอย่างบางทีการทางพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะอธิบายว่ามันเป็นพฤติกรรมที่สมองได้เรียนรู้นะคะว่าถ้าเราทำแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ชั่วขณะสมมติว่าเรากำลังเครียดอยู่แล้วเราก็กัดมันทำให้เราเหมือนกับรีลีฟได้ชั่วขณะนึงนะคะแล้วสมองเรามันก็เรียนรู้สมองเราก็เก่งเร็วมากเนาะเรียนรู้ว่าโอเคทำแล้วมันรู้สึกโล่งแม้กระทั่งชั่วขณะเดียวนี่แหละคราวนี้มันก็เลยจำว่าเราทำต่อเนื่องทำเรื่อยๆจนเป็นความเคยชินคราวนี้มันก็เลยไม่ผ่านกระบวนการความคิดเท่าไหร่ละมันก็คือเป็นอัตโนมัติความชินแทนคือมันมีทฤษฎีทางวิวัฒนาการเนาะ evolutionary psychology เนี่ยที่เขาบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะมาจากพฤติกรรมที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยอยู่รอดมาอย่างเช่นเด็กแรกเกิดเนี่ยค่ะไม่มีใครต้องไปสอนว่าให้เขาดูดนมยังไงใช่ไหมคะเขาก็จะทำเตรียมลูกปากเขาเรียบร้อยแล้วตามธรรมชาติทำได้อันนี้คือพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอดเนาะแล้วก็ทฤษฎีต่อมาก็เลยบอกว่าไอ้พวกอย่างตำซักกิ้งเนี้ยค่ะเด็กๆที่แบบบางทีนอนไม่ได้เจอตำปุ๊บหลับก็คือเหมือนทำให้เขาสงบขึ้นเหมือนกับว่าเป็นการช่วยเขาคลายรู้สึกแล้วผ่อนคลายค่ะก็เลยคล้ายๆกันคราวนี้ก็ทฤษฎีแรงๆหลายอย่างก็เลยบอกว่าไอ้การทำอะไรกับร่างกายเนี่ยก็คล้ายๆกันที่มันสืบเนื่องกันมาค่ะแต่ว่ามันก็มีทฤษฎีที่ต่อเนื่องมาอีกที่บอกว่าองั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันว่าแล้วทำไมเราถึงทำ อย่างเวลาสมมติว่าเราเครียดนะคะหรือว่าเรามีอารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็เลยจะไปโฟกัสที่ตรงนั้นเขาก็จะบอกว่ามันคือการที่เมื่อเราเผชิญกับอารมณ์บางอย่างที่มันไม่พึงประสงค์แล้วเราไม่ชอบเนี่ยค่ะแล้วเราอยากจะหลีกหนีอารมณ์นั้นอย่างเช่นสมมติถ้าเด็กเครียดสอบนะคะกำลังสอบแข่งขันเลยเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการนี้ได้อย่างง่าย
1: ๆกัดเล็บละ
2: ใช่ซึ่งมันก็เลยแปลว่าเรื่องนี้แปลว่ามันคือเขาไม่ต้องการอยู่กับความเครียดนั้นใช่ไหมคะหรือว่าไม่ว่าจะอะไรค่ะอย่างเช่นเตรียมตัวจะไปพูดหน้าห้องจะไปอะไรที่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกเครียดในใจเขาก็จะเริ่มละหรือคน ที่เหงาสมมุติเหงาอยู่บ้านคนเดียวเกิดอาการขึ้นมาก็เลยบอกว่างั้นเรามาทำความเข้าใจกับว่าเออแล้วเราจะจัดการกับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์แบบนี
1: ้
2: ยังไงดีนะแบบที่ไม่จำเป็นจะต้องไปกัดเล็บหรือหาอะไรหรือดึงผมหรือทูมืออะไรเนี่ยค่ะ
3: จะต้องทำยังไงคะพ่อบอกว่าเออบางคนก็อายเนาะเป็นผู้ใหญ่แล้วเผลอกัดเล็บแล้วคนอื่นแอบเห็นพอดีเป็นเด็กยังไม่เท่าไหร
2: ่เออ
1: ออกไปที่สาธารณะนะน้องตัด
3: เออเผลอบางคนน้อง
1: ใช่
2: ค่ะคือบางคนคือส่วนใหญ่ที่ออกมาหาบำบัดเนี่ยก
1: ็
2: เพราะตรงนี้ค่ะว่าเขารู้สึกว่าเอ้ยมันทำให้บุคลิกเขาเสียนะหรือว่าหรือบางคนเนี่ยถ้าเขากัดเยอะจริงๆแล้วรุนแรงจริงๆเน
1: ี่
2: ยก็คือทำให้เลือดออกตามนิ้วอย่าง
1: น
2: ี้เลยนะ
1: บางคนเล็บเนี่ยกุดไปเลยนะเล็บเนี่ยแบบ
3: ไม่ต้องตัดเล็บมีคนนึงบอกกันว่าเฮ้ยเราไม่ต้องตัดเล็บเลยบอกค่ะทำไมไม่ตัดเล็บอ่ะพอดีเป็นคนตัดเล็บอยู่แล้วงงเลย
2: นี่คือถ้าเขาหยุดที่เล็บก็โอเคเนาะบางคนกัดนิ้วกัดเนี่ยเนื้อรอบๆเล็บด้วยเนาะทำให้มันเลือดออกเลือดออกไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันอาจจะเป็นอินเฟคชันได้
1: เหมือนคนที่กัดจมูกเล็บอะครับบางทีชอบดึงจมูกเล็บ
2: ค่ะใช
1: ่หรือว่าเราเอ๊ะเลือดดึงจมูกแล้วเลือดไหลซิบๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบมีความรู้สึกมันเพลินดีนะครับ
2: ก็คือถ้าเริ่มรู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาไหมแล้วสมมติว่าถ้ามันเป็นปัญหาอย่างถ้าเด็กอย่างเงี้ยอาจจะเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่มาสังเกตว่าเออถ้านิ้วเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็รู้สึกแล้วคราวนี้เราก็มีทางบำบัดให้หายขาดได้ค่ะหรือว่าหลายทางเลยอย่างขั้นแรกเนี่ยนักจิตบำบัดก็จะต้องทำความเข้าใจก่อนว
1: ่
2: าเออไอพฤติกรรมเนี้ยมันมีเป็นยังไงมัน
1: มีสาเหตุยังไง
2: แล้วเออตอนก่อนกัดเนี่ยเขารู้สึกยังไงมันมีสถานการณ์เขากำลังเผชิญสถานการณ์อะไรอยู
1: ่
2: หรือว่าส่วนใหญ่อยู่กับใครอะไรเงี้ยค่ะหรือเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พอหลังกัดแล้วเป็นยังไงประมาณนี้ต้องทำความเข้าใจก่
3: อ
2: นเสร็จแล้วนักบำบัดก็อาจจะหาวิธีจากสองทางเนาะหรือว่ารวมๆกันก็ external intervention คือการใช้ปัจจัยภายนอกมาช่วยก็อย่างเช่นการบอกว่าให้ตัดเล็บให้สั้นอยู่ตลอดเวลาเนาะทำให้เขาก
3: ัดไม่ได
2: ้
3: ไม่มีให้กัด
2: หรือคือใช้นี่ค่ะยาทาเล็บที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่มีรสขมมากทำให้เวลาเขาทาแล้วเขากัดขึ้นมาเนี่ยมันก็เขาจะชะงักแล้วไม่เอาร ู้สึกไม่ชอบนะ
1: อันนี้คือได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยใช่ไหมครับอย่างนั้น
2: เลยอ๋อเป็นสีใสๆแล้ว
1: ใส่ใส่
2: ค่ะหรือว่าถ้าเป็นเด็กก็บอกว่าให้ใส่ถุงมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือประมาณใช้สิ่งอย่างอื่นปัจจัยภายนอกเนาะหรือว่าถ้าอย่างมีการบำบัดที่ชื่อว่า habit reversal แล้วก็คือการที่บอกว่าเราจะพยายามยุตินิสัยหรือความเคยชินบางอย่างแล้วก็สร้างนิสัยและความเคยชินใหม่ที่มีคุณภาพดีที่ดีกว่
1: าม
2: าแทนที่ก็อาจจะแบบต้องทำความเข้าใจว่าสมมติว่าเขากัดตอนที่เขาเบื่อหรือว่ารู้สึกเครียดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมาดูว่างั้นเรามาลอง

0: ารางชีวิตตารางต่อละวันเนี่ยให้มันมีกิจกรรมที่มันสนุกสนานกับเขามันมีความหมายสำหรับเขาขึ้นมาเนี้ยค่ะทำให้มันเลยไอโอกาสที่เขาจะไปความรู้สึก
1: เบื่อไปเลย
0: เนี่ยก็จะน้อยลง
1: เพื่อเบี่ยงเบน
0: เบี่ยงเบนใช่ค่ะแล้วก็อาจจะใช้แบบสิ่งอื่นที่พฤติกรรมอื่นที่ใช้มืออย่างเช่นเล่นเปียโนเล่นดนตรีนะคะทำคราฟทำพวกหัตถการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้สเตรสบอลไม่ทราบเคยเห็นไหมคะ
1: อ๋อที่เป็นลูกนิ่มๆแล้ว
0: กำ
1: แล
0: ้วพอดีมือ
1: ที่ต่างบอลต่างชอบทำใช่ไหมนะบริหารมือ
0: ก็ได้อันนี้ก็ช่วยได้ค่ะถ้าเรารู้สึกมีความอยากเราก็หยิบสเตรสบอลขึ้นมาแทน
2: อันนี้มันจะเป็นการแก้เหมือนด้วยปลายเหตุไหมคะเราสามารถแบบหันมาแก้ด้วยความแบบข้างในภายในใจเราไหมอย่างเช่นอาจารย์บอกว่ามันเกิดจากความเบื่อบางคนเนาะบางคนความเครียดบางคนก็เป็นความวิตกกังวลเศร้าแต่ถ้าสมมุติเราแบบแก้ด้วยต้นเหตุที่มันพาเราไปสู่พฤติกรรมต่างๆอันนี้เราสามารถทำได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะอันนี้ก็คือทางที่สองเนาะที่เรียกว่า internal intervention ก็คือคราวนี้ข้างในเลยโดยตรงอย่างเช่นถ้าเราเริ่มมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเรามีอารมณ์อะไรที่เราอยากจะเบี่ยงเบนเราอยากจะหลีกหนีเราอยู่ตรงนั้นกับอารมณ์ตรงนั้นไม่ได้นะคะเราต้องมาทำความเข้าใจกับอารมณ์นั้นคราวนี้พอเราเข้าใจมากขึ้นเราก็อาจจะเริ่มที่จะหยั่งรู้ละว่าโอเคถ้าเราเริ่มมีอารมณ์โกรธจะถ้ากัดเล็บเนี่ยกัดเล็บหรือว่าดึงผมเนี่ยค่ะเราจะเริ่มมานั่งกับอารมณ์ตรงนั้นทำความเข้าใจว่ามันมีความเป็นมายังไงนะเรากำลังเผชิญสถานการณ์อะไรอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับเสริมสร้างทักษะใหม่ในการดีลกับอารมณ์นั้นที่มันดีขึ้นนะคะอย่างนึงที่อาจารย์แนะนำก็คือ mindfulness training ก็คือการฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เริ่มมีการวิจัยมากขึ้นละว่าช่วยให้เรื่องการอย่างรู้เรื่องอารมณ์แล้วก็ดูแลอารมณ์ดูแลใจเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าทักษะเรื่องการดูแลตัวเอง self care นะคะอย่างเช่นการรู้ตัวว่าเราเครียดเนี่ยสะสมเพราะฉะนั้นเราต้องมีเรียกว่าอะไรสเกจจั่วเข้าไปเลยในแต่ละวันว่าเราจะต้องมีเวลาเนี้ย15นาทีไปออกไปเดินอย่างเงี้ยค่ะเดินแบบที่ไม่ใช่เดินคิดเรื่องงานนะ
1: เดินแบบปล่อยอารมณ์เดินในสวนอย่างเงี้ยนะ
0: เดินในสวนเนี่ยค่ะสูดอากาศอย่างเงี้ยค่ะถ้าโอกาสดีนะแล้วก็เราก็หรือว่าฟังเพลงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสิ่งที่มันทำให้เราผ่อนคลายนะคะอันนี้ค่ะก็คือบวกๆกันส่วนใหญ่นักบำบัดก็จะใช้ทั้งสองทางนะคะด้วยกันช่วยผ่อนคลายค่ะ
2: ตอนอาการพฤติกรรมแบบเนี้ยค่ะเด็กจะเป็นเยอะกว่าผู้ใหญ่ไหมคะ
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มเห็นคือเริ่มอาการนะคะจะเห็นในช่วงก่อนวัยรุ่นไปจนถึงช่วงวัยรุ่นเพราะว่ามันก็มีคำอธิบายอะค่ะว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยร่างกายเรามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะทำให้ความใส่ใจในร่างกายตัวเองอะมันเห็นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่าเด็กๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาเริ่มมาสนใจตัวเองละเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นพฤติกรรมอย่างเช่นบีบสิวเด็กวัยรุ่นจะไม่เอาแล้วจะไม่ชอบ
1: บีบสิว
0: ใช่อะไรในร่างกายอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เขาก็เลยอธิบายว่าอาการกัดเล็บหรือพวก body focus behavior เนี่ยมันเริ่มต่อเนื่องมาได้ง่ายแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ถ้ามันจะหายมันก็หายเนาะในคือถ้าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเริ่มที่จะโตแล้วเริ่มมีความรู้สึกถึงไอ้พวกเรียกอะไรสิ่งที่มันตามมาค่ะอาจจะทำให้เขารู้สึกเขาหาเพื่อนยากขึ้นหรืออาจจะมีโดนล้ออะไรเงี้ยเขาอาจจะทำให้เขาหยุดของเขาเองได้แต่ว่ามันก็มีหลายๆเคสที่มันต่อเนื่องไปจนถึงตอนโตเลยค่ะ
1: แล้วพฤติกรรมแบบนี้ครับอาจารย์ถือว่าเป็นโรคจิตเวชไหมแบบเข้าเป็นโรคสู่โรคจิตไหมครับ
0: ค่ะถ้าไม่รุนแรงมากเนี่ยไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นโรคทางจิตเวชค่ะแต่ยังไงเราก็ต้องทำความเข้าใจมาดูแล้วก็ดูให้เข้าใจของแต่ละคนนะคะถึงจะตอบได้แต่ว่าถ้าพฤติกรรมการกัดเล็บเนี่ยมันเป็นมีอาการ

0: องขอเรียนถามอาจารย์จิวนะครับเพราะนอกเรื่องหน่อยครับเพราะว่าเรามี
1: ผมมากบอกว่าพุ้ยไม่ซักมาเป็น10ปีแล้วตกใจเลย
0: กลัวลืมกัดเล็บไหมครับ
2: ค่ะก็สามารถมีความเกี่ยวเนื่องกันได้นะคะอาจจะไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันโดยตรงอย่างถ้าเรื่องหมอนอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะมีเรียกว่าอะไรเป็นเทอมที่เรียกว่า transitional object ก็คือว่าเหมือนกับเด็กที่คือด้วยความรักจากคุณพ่อคุณแม่เนี้ยแต่งงเนาะก็เลยต้องมี object ใด object หนึ่งให้เขาที่สามารถเหมือนเป็นตัวแทนนะคะ
0: ตัวแทนอ
2: ันนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยจริงๆ healthy ด้วยเพราะว่าจะไม่เขาสามารถที่จะ transition จากนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอย่างเรื่องกัดโป่งอย่างเงี้ยค่ะเราขึ้นเสื้ออันนี้อาจจะใกล้เคียงนิดนึงแต่ว่าถ้าจะให้เหมือนในกลุ่มเดียวกับกับเล็บเลยมันจะต้องทำกับร่างกายตัวเองเนาะแต่ว่าจุดประสงค์จะกำลังรู้สึกดีลกับอารมณ์อะไรอยู่ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์อาจจะ
0: วิตกกังวล
2: คิดเครียดนะคะหรืออาการเบื่อก็เป็นไปได้เบื่อกำลังเหมือนกับหลุดโฟกัสเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกัดเล็บเนี่ยจะต้องทำกับร่างกายเราดึงผมถูมืออะไรเงี้ยค่ะ
0: การมีพฤติกรรมกัดเล็บอย่างเงี้ยครับมันมีผลต่อชีวิตประจำวันของพวกเราไงว่าครับเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับ
2: ใช่ค่ะชีวิตประจำวันก็คือถ้าอย่างเด็กเนี้ยค่ะถ้าเกิดเขากัดจนเขารู้สึกหรือว่าโดนเพื่อนคอมเมนต์ไม่เข้าใจอาจจะพูดตรงๆเลยเธอเป็นอะไรทำอะไรเงี้ยค่ะจะเขาก็เลยอาจจะเริ่มรู้สึกอายหรือว่ารู้สึกแต่เขาไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเนาะเขาก็อาจจะเริ่มที่จะหลีกเลี่ยงสังคมอาจจะไม่เข้าหาเพื่อนคราวนี้คุณครูก็ต้องสังเกตแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็หรือเรื่องคือถ้าบุคลิกเนี้ยค่ะอาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าเด็กคนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยมองว่ามันจำเป็นสำหรับบุคลิกเท่าไหร
0: ่
2: แต่เราก็สังเกตได้เนาะว่าถ้าน้องเขากัดตอนที่เขาเครียดตอนนี้เขากำลังจะไปพูดหน้าห้องกำลังจะสอบเนี้ยค่ะจะต้องมีการให้สังเกตรวมทั้งถ้าเขารู้สึกเขาอยากที่จะออกจากสังคมคือพฤติกรรมเปลี่ยนเนี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นการสังเกตจากคนผู้ใหญ่แล้วเนี้ยค่ะคิดว่าเขาคือการกระทำมานานแล้วค่ะแล้วก็อาจจะเริ่มที่จะรู้สึกตัวเองแล้วว่ามันกระทบต่อการงาน require ว่าเขาจะต้องมีบุคลิกที่ดีเขาจะต้องไม่มีพฤติกรรมแบบนี้อันนี้ก็เขาอาจจะได้รับการคอมเมนต์มาแล้วตัวเองก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันกระทบนะคะหรือคืออาจารย์จริงๆเคยพบคนที่โตแล้วเนี่ยมาเขารู้สึกอายที่จะออกสังคมเขารู้สึกว่านิ้วเขามันไม่หายแล้วเขารู้สึกอายคราวนี้เขาก็เลยคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัดโอกาสตัวเองในการที่จะออกไปเจออาจจะงานที่จะ make friends อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยเนาะเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยเราเราไม่อยากออกไปสังคมเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามานั่งคุยกันมันอาจจะมีสาเหตุมาจากว่าเขาไม่อยากให้คนเห็นพฤติกรรมนี้ก็ยังไงค่ะแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่ผลักดันให้เขาออกมา
3: ก็มีวิธีแก้ไขเนาะมีการเยียวยาที่อาจารย์บอกค่ะว่ามีเยียวยาทั้งปัจจัยภายนอกนะตัดเล็บหรือว่าใช้เจลทาเล็บอะไรค่ะแล้วก็ภายในรักษาหายไหมคะทำตามแบบนี
2: ้ค่ะ
3: ต้องทำคู่กันไหมหรือว่าทำภายในแล้วหายเปอร์เซ็นต์อะไรมันหายมากกันหรือว่าพอกัน
2: ค่ะโอ้คือประสิทธิภาพกับการบำบัดเนี่ยคือหายขาดเลือดค่อนข้างสูงเลยนะคะถ้าเกิดว่าได้มารับการบำบัดอย่างถูกต้องนะคะก็คือจริงๆเรื่องว่าใช้ทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในไหมเนี่ยอยู่ที่แต่ละคนเลยค่ะคราวนี้ก็เลยต้องมาให้นักบำบัดนะต้องมาทำความเข้าใจพูดคุยกันเข้าใจกันก่อนนะคะแล้วก็คราวนี้ก็มาเริ่มแพลนทรีทเมนต์ละการบำบัดของแต่ละซึ่งเป็นของแต่ละคนเลยค่ะจะใช้อันแบบไหน planning แบบไหนแต่ว่าเราต้องเสริมเรื่องการให้กำลังใจเข้าไปเหมือนกันคือ emotional support เพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาในการที่จะทำให้นิสัยนี้มันเริ่มลดไปหายไปโดยที่สร้างมาทดแทนนี้มันต้องใช้เวลา

0: celebrate แบบว่าสิ่งที่ small success ค่ะคือความสำเร็จเล็กๆนะคะอย่างบางคนสมมติเด็กบางคนที่เขากัดคือเขาเริ่มกัดตั้งแต่ทุกนิ้วเลยนะถ้าเกิดว่าเขาสามารถหยุดกัดได้สัก2นิ้วเงี้ยเราก็ต้องเต็มที่เฉลิมฉลองต้องพูดถึงเพื่อที่จะให้เขามีกำลังใจตอนต่อไป
1: โอ้ยนี่หยุดแล้วนะอะไรเงี้ยโอ้ดีใจ
0: เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดี
2: ค่ะทีนี้ในผลลัพธ์ของการที่บอกว่าพฤติกรรมการจัดเล็กมันหายด้านจิตด้านไหนบ้าง
0: ก็คืออย่างเรื่องเขาเรียก emotional regulation ก็คือการที่เข้าใจอารมณ์ตัวเองมากขึ้นเนาะก็คือการอย่างรู้นั่นเองว่าตัวเองว่าเราเหมือนเรามีทริกเกอร์ตรงไหนเรารู้สึกว่าเราถูกกระตุ้นยังไงนะคะสถานการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกเครียดมากน้อยแค่ไหนมันเริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นคราวนี้แล้วอีกอย่างก็คือที่จะได้จากการบำบัดก็คือได้ทูบ็อกซ์คือการที่เราจะมีทักษะเพิ่มมากขึ้นอยู่ในกระเป๋าเราเป็นกระเป๋าดราเอมอนก็ได้ทั้งนั้นแล้วเราจะได้มีทักษะหลายๆอย่างอยู่ในนั้นนะคะที่เราเลือกหยิบมาใช้ได้นะแล้วซึ่งมันก็จะดีสำหรับเราไปเรื่อยๆถ้าจากเด็กเนี้ยเครียดโน่นนี่นั่นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้มีทักษะเหล่านี้น้องที่จะนำมาปรับใช้ได
2: ้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนบอกว่าเอ้ยอยากจะบำบัดจังเลยมันแก้ไม่หายด้วยตัวเองเขาจะต้องไปยังไงคะอย่างต่างเนี้ยนึกไม่ออกเลยนะว่าเราจะมาจิตแพทย์
1: คือเราอาจจะฝึกด้วยตัวเองได้ไหมที่บ้านแบบให้อาจารย์จิวแนะนำถ้าเกิดมันฝึกไม่ได
2: ้
1: เราต้องไปหานักจิตบำบัด
2: นะครับที่ไหนคะนักจิตบำบัด
0: คือนักจิตบำบัดที่ถ้าอย่างสมมติจริงๆนักจิตบำบัดส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ก็คือเข้าใจว่าพฤติกรรมมันเกิดมาจากอะไรมีซิสเต็มมีระบบอะไรที่ทำให้เราเหมือนกับมีความเคยชินกับพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและถ้าเราจะหยุดพฤติกรรมนั้นเราต้องทำยังไงคะนักจิตวิทยาส่วนใหญ่น่าจะมีความเข้าใจตรงนั้นแต่ว่าถ้าจะหา specific เลยก็หาคนที่เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์หรือพฤติกรรมบำบัดนะคะแล้วก็แต่จริงๆนักจิตบำบัดหรือว่านักจิตเวชนะคะก็น่าจะได้ที่ว่ามีความเชี่ยวชาญด้านนั้นแล้วถ้าจะเริ่มที่ตัวเองเนี่ยอาจจะ fitness training ก็ที่จะฝึกสติเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีอย่างguidance เยอะทาง YouTube เนี่ยนะคะลองหาดูว่าmindfulness คืออะไรคือการที่อยู่กับปัจจุบันหรือว่าความคิดอะไรขึ้นมาอารมณ์อะไรขึ้นมาแล้วเราจะอยู่กับความคิดอารมณ์เหล่านั้นอย่างใดโดยที่ไม่ไป react ไม่ไปเหมือนจะต่อสู้กับมันเนาะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เริ่มที่ตัวเองได
2: ้ทีนี้บางคนบอกว่าอ่ะเฮ้ยเริ่มมองตัวเองเฮ้ยเรากัดเล็บนี่นาอยากรู้ว่าคนที่แบบว่าเขารู้สึกว่าเขากัดเล็บไปสักพักนึงเนี่ยเขากัดเล็บอ่
0: ะ
2: เขาเริ่มเข้าอาการที่แบบเหมือนป่วยแล้วทางจิตนะคะมีไหมคะ
0: คือดูว่าอย่างส่วนใหญ่อะค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะมันก็จะต้องเป็นเขาเองที่เขาเริ่มที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขา
1: ค
0: อนโทรลไม่ได้หรือเปล่าเนาะหรือว่าเริ่มที่จะมีคนเริ่มมาเมคคอมเมนต์ทำไมนิ้วถึงดูเป็นอย่างนั้นอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เล็บขูดหมดเลย
0: คนนอกที่สังเกตมาเพราะตัวเองเวลาทำเราจะไม่ได้รู้สึกตัวเท่าไหร่เขาอาจจะเริ่มที่จะทักแล้วถ้าคนคนนั้นนะคะเขามีความรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ฉันทำไมเริ่มควบคุมไม่ได้ล่ะแล้วก็อาจจะกระทบต่องานหรือกระทบเรื่องการไปเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือเขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออฉันกัดตอนที่ฉันเครียดนะแล้วก็เริ่มอยากที่จะหาทางออกอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็แนะนำว่าให้หาผู้เชี่ยวชาญนะคะถ้าเป็นเด็กถ้าเด็กอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นผู้ใหญ่
1: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่ที่จะคอยสังเกตละหรือคุณครูเนี้ยค่ะว่าเออเขานิ้วเขาเริ่มเป็นแผลที่ไม่หายซ้ำๆเรื่องสุขภาพด้วยเนาะถ้าเกิดว่ามันติดเชื
1: ้
0: อหรือว่ามีกระทั่งมีวิจัยว่าเป็นแบคทีเรียลงท้องด้วย
2: เพราะว่ากัดเล็บ
1: กัด
2: ระบบ
0: ใช่
1: ก็ไม่ได้ล้างมือนะลืมกัดไปเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะกระทบฟันด้วยคราวนี้อาจจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตวิทยาเด็กแล้วก็คราวนี้ก็ช่วยร่วมมือกันนะคะโดยที่ไม่ไปตัดสินเขานะคะเพราะว่าบางทีการมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันผิดปกติหรือเปล่ายิ่งทำให้เขาไม่อยากไปหา

0: เนื้ออาจจะมองเราพูดในทำนองว่าเออเป็นการเพิ่มให้บุคลิกดีขึ้นทำให้เรารู้สึกเอ้ยเราคล่องตัวมากขึ้นเราไม่ต้องมาพึ่งตรงนี้แล้วนะไม่มีความจำเป็นละเราใช้อย่างอื่นได
1: ้สุดท้ายก็ให้อาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับคนที่ยังมีพฤติกรรมแบบอยากจะแบบเยียวยาอะไรเงี้ย
0: ก็อยากจะบอกว่าการบำบัดเนี่ยประสบความสำเร็จสูงมากค่ะแค่นี้นะให้เข้ามาทำความเข้าใจแล้วกับผู้เชี่ยวชาญค่ะแล้วก็จริงๆบำบัดแบบนี้เนี่ยทรีทเมนต์ส่วนใหญ่ก็ระยะไม่ได้ยาวมากเพราะเราทาร์เก็ต behaviorเลยนะbehavior นึงเลยเพราะฉะนั้นการระยะเวลาในการบำบัดก็ไม่ยาวมากด้วยก็อยากให้ออกมานะให้มาคุยกันเลยไม่ต้องรู้สึกอายหรือว่าปกปิดนะคะออกมาคุยกันเพื่อที่จะแก้ตรงนี้ได
2: ้ไปพบนักจิตบำบัดเนาะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่มีพฤติกรรมชอบกัดเล็บนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะรักษาหายได้ลองดูก่อนว่าเราเบี่ยงเบนความสนใจได้ไหมอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไปนะคะหรือว่าลองกลับเข้ามาดูข้างในว่าเอ๊ะเราเครียดหรือว่าเราวิตกกังวลก็ลองไปลดที่สาเหตุดูแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองนะคะก็ลองพบนักจิตบำบัดดูก็ได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์จิวมาก
3: เล็บเป็นพฤติกรรมที่นอกจากทำให้เสียบุคลิกแล้วยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยซึ่งพฤติกรรมนี้3แต่พบบ่อยๆและมักจะเริ่มต้นในช่วงวัยเด็กและมักจะหายไปเมื่อโตขึ้นว่าแต่จะส่งผลเสียอย่างไรบ้างนั้นรายการ S-Zone มีข้อมูลมาบอกกัน 1. ทำให้เสี่ยงต่อสุขภาพฟันที่อ่อนแอฟันแตกเพราะการที่ใช้ฟันกัดเล็บหรือแทะเล็บที่มีความแข็งแรงและใช้แรงอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความเสียหายให้กับฟันได้รวมถึงทำให้ฟันผุเพราะจะทำให้เชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ปาก 2. เล็บผิดรูปและเสียหายการกัดเล็บอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเล็บและผิวหนังรอบๆเล็บได้ทำให้เล็บสั้นกุดผิดปกติไม่สวยงามเลือดออกมีรูปร่างที่ผิดปกติ 3. เสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียใต้เล็บเช่นพาโรนิเชียซึ่งอาจจะทำให้เกิดรอยแดงบวมและทำให้เล็บเต็มไปด้วยหนองอาจจะยังทำให้เกิดโรคติดเชื้อในช่องปากได้อีกด้วย 4. เสียบุคลิกภาพเพราะการกัดเล็บจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีบุคลิกไม่ดีนอกจากนี้แล้วยังดูเหมือนว่าเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองอย่างไรก็ตามหากพบว่าตัวเองมีพฤติกรรมการกัดเล็บจนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทางกายก็ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยประเมินอาการและรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป
2: สำหรับวันนี้นะครับพวกเราหวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้รับเนื้อหาสาระจากทางรายการเพื่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจนะครับ
1: และสามารถติดตามรายการ S-Zone สุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
2: วันนี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องความล่าช้าในการเสนอเรื่องการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการ